0: ก็คือหอยหลอดยักษ์ค่ะ
1: ตอนนี้ถึงแล้วนะคะจุดที่เราจะมาหาหอยกันคือเมื่อกี้หนูว่าเราเห็นตรงต้นทางคนก็เยอะยิ่งเข้ามาคนยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วแต่ละคนนี่คืออุปกรณ์พร้อมมากอุปกรณ์ของเรานะคะไม่มีอะไรเลยพี่เขาบอกว่ามีถังโฟมนี่แหละเอาไว้ลงแล้วก็เอาไว้ประคองตัวถ่ายๆไปเนาะเพราะว่าเราจะลุยในโคลนเนาะเรามีเทคนิคคร่าวๆไว้ให้ดี
2: สังเกตพอเราเดินมันจะเป็นรู
1: ค่ะ
2: รูเล็กนิดเดียวแถวๆนี้เขาว่าเหมือนท้ายไฟเช็ค
1: ท้ายไฟเช็คเดี๋ยวให้พี่ฮาบิ๊กสอนดีกว่าวันนี้เรามากับมืออาชีพปกติหาทีนึงได้เยอะไหมคะพี่
2: ปกติได้ 5-6 โลเมื่อวานได้9โล
1: เมื่อวานได้9โลเดี๋ยววันนี้จะได้ประมาณ2โลเพราะว่าหารครึ่งไปแล้วว
2: ันนี้คนเยอะหน่อย
1: โอเคไปเดี๋ยวเราลงกันค่ะ
0: การหาหอยหลอดยักษ์นะคะจะทำกันในฤดูแล้งค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงต้นเดือนเมษายนนะคะแล้วก็สามารถหาได้ในช่วงที่น้ำลงตั้งแต่14-5ค่ำตอนนี้นะคะเราเดินลงเรือมาไม่ไกลที่หาบีก็เจอหอยหลอดยักษ์ตัวแรกแล้วค่ะ
1: ตอนนี้เจอแล้วรูหอยหลอดยักษ์แต่ว่าเราต้องเดินเบาๆไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ำเขาจะท่วมแล้วก็มองไม่เห็นโอ้ลึกเหมือนกันนะ
2: นี่ไม่ค่อยใหญ
1: ่ข้อศอกแล้วนะ
2: ปกติบางทีถ้าเอาช้าก็ถึงนี่เลย
1: ถึงหัวไหล่เลยนะ
2: ครับหอยหลอดครับนี่ไม่ค่อยใหญ
1: ่อุ้ยตัวใหญ่มากไหนบอกไม่ค่อยใหญ่นี่มึงขอดูหน่อยค่ะนี่ค่ะหอยหลอดยักษ์หูตัวมันใหญ่มากใหญ่กว่าแบบหอยหลอดที่เคยเห็นอะแบบดอนหอยหลอดอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเขามันเป็นหอยสองฝาประกบกันนะคะแล้วก็เปลือกเขาก็จะเป็นสีแบบเหลืองๆอมน้ำตาลแล้วก็จะมีลายขาวๆแบบนี้นี่แล้วตัวหอยเขาก็จะอยู่ด้านในแล้วเนื้อเขาจะออกแบบสีขาวๆอมเหลืองเงี้ยค่ะข้างบนนี่เขามีแบบตะปุ่มตะป่ำนี่อุ้ยจับแล้วเขาขยับด้วยเหมือนตรงนี้จะแบบเอาไว้พ่นน้ำ
2: บางทีก็เรียกหอยหลอดยัดบางทีก็เรียกหอยไว้ไผ่หอยไว้ไผ่อันนี้ประมาณ10ตัวโล
1: 10ตัวโลถ้าใหญ่จริงๆนี่มันประมาณไหนคะพี
2: ่6 7ตัว
1: 6 7ตัวโล
2: 6ตัวโล5ตัวโล
1: เฮ้ยตัวที่2ตัวใหญ่มากหอยหลอดยักษ์มีให้ดูเทียบกันกับตัวแรกอันนี้ตัวแรกอันนี้ตัวที่2มันเริ่มเทิมเลยอ่ะดูขนาดตัวเทียบกันใหญ่กว่าเห็นเลยค่ะนี่อุ้ยมันหาไม่ยากนะเนี่ยใช่ไหมคะพี่ฮาบีบ
2: ถ้าคนหาสังเกตรูไม่เก่งก็ยาก
1: ยากเหมือนกันตอนนี้มันยังไม่เห็นรูเพราะว่าเมื่อกี้คือไวมากพี่ฮาบีบเจอแล้วก็คว้าเลย
2: รูหอยหลอดครับ
1: อ๋อเอ้ยรูมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นไหมคะที่มันพ่นน้ำออกมานี่ใช่ไหมคะ
2: บ
1: างเพราะว่าอันนี้ตัวใหญ่
2: บางทีมันก็เล็กเล่นนิดเดียวบางทีมันก็เนี่ย
1: แต่สังเกตนะคะถ้ารูที่มีหอยเนี่ยมันจะพ่นน้ำออกมาเนาะ
2: ลองลวงถ้ามีหอยมันจะพื้นที่มันจะแข็ง
1: เฮ้ยอันนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงคือจับลงไปข้างล่างนะคะจับโคนที่มันเละๆค่ะตรงที่มันมีหอยข้างๆคือแบบ
2: แข็ง
1: เลยแข็งโป๊กเลยค่ะอุ้ยมันดูดโหโอ้ยเดี๋ยวใช่ไหมคะอุ้ยไม่ใช่แต่อ๋อนี่แต่อันนี้คือดินรอบๆที่มันแข็งนี่มินให้ดูนะคือดินมันเกาะเป็นก้อนแข็งๆอย่างนี้เลยค่ะ
2: มันลึกแล้วถ้าช้าๆมันลงไปสุดแขนนะครับ
1: เฮ้ยนี่เฮ้ยเอ้ยได้แล้วโหเฮ้ยมันพ่นน้ำพ่นเต็มตัวเลยมินให้ดูกว่าจะได
2: ้ถ้าลงช้านิดนึงมันจะสุดแขนนะคร
1: ับ เฮ้ยมันไปเลยหนูหาไม่เจอจริงๆอ่ะแต่เวลาล้วงลงไปอะค่ะสัมผัสได้เลยว่าดินรอบๆอ่
2: ะ
1: มันแข็งเป๊กเลยเพราะว่าถ้าปกติถ้าเกิดเราล้วงลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือล้วงลงไปคือได้เลยนะคะแต่ว่าตรงที่หอยมันอยู่อ่ะคือมันแข็งมือแทงไม่ลงอ่ะมินว่ามันต้องแบบตะกุยดินแข็งๆออกก่อนแล้วก็ค่อยล้วงเข้าไปอีกทำไมอะคะบางทำไมมันถึง
2: ป้องกันครับ
1: อ๋อมันเป็นแบบคือเหมือนเขาสร้างเอาไว้ป้องกันอ๋อเหมือนป้องกันตัวเขา
2: สร้างบ้านนะ
1: ไปตัวต่อไป
0: ลักษณะรูของหอยหลอดยักษ์นั้นจะไม่กลมมากค่ะบริเวณปากรูจะมีขุยที่โคนที่หอยนั้นพ่นออกมาเป็นเม็ดๆอยู่รอบๆในรูนะคะน้ำจะใสถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยตัวหอยก็จะพ่นน้ำออกมานั่นก็เป็นสัญลักษณ์ว่าในรูนั้นมีหอยหลอดยักษ์อาศัยอยู่แน่นอนค่ะซึ่งเวลาที่เราเดินลุย

0: โคลนไปนะคะน้ำก็จะขุ่นแล้วบางทีโคลนก็จะลงไปในรูด้วยทำให้หอยหลอดยักษ์นั้นรู้ตัวแล้วก็ยิ่งดำลึกลงไปอีกค่ะเวลาเจอก็ต้องรีบล้วงจับกันแบบรวดเร็วด้วยช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมางมหอยหลอดยักษ์กันต่อรับรองว่าได้หอยตัวใหญ่ๆแน่นอนพักสักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านเจ๊มีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะพื้นที่กลางทะเลระหว่างเกาะฮันตูกับเกาะจาบางเนี่ยนะคะบริเวณนี้ถือว่าเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านในฤดูแล้งช่วงน้ำลดพื้นที่ตรงนี้ก็จะคึกคักมากค่ะทุกคนนั้นก็จะออกเรือกันมาหาของทะเลไปขายกันโดยเฉพาะหอยหลอดยักษ์ตัวใหญ่ๆช่วงที่แล้วมินนี่ลองงมดูแล้วบอกเลยว่าไม่ง่ายสำหรับมือใหม่เลยนะคะเพราะว่าเขานั้นฝังตัวลึกอยู่ในโคลนที่เหนียวแล้วก็แข็งแถมแรงยังเยอะอีกด้วยค่ะ
1: ต้องเจาะไปข้างแล้วก็
2: ต้องเจาะ
1: กดไปเอาที่ท้าย
2: ต้องเอามือแบบแซะนะคะเจาะลงไปอ่ะโหลึกมากคือลึกขนาดไหนนะคะลึกจนแบบเราสัมผัสได้ถึงแบบไอ้แบบรากไม้ข้างใต้เลยอ่ะมันเป็นโพรงเข้าไปข้างในเลยนะคือเขาสร้างโพรงเอาไว้แล้วคือดินรอบๆอะค่ะคือจะแข็งเลยหนูไม่เจอแล้วอ่ะหนูไม่เจอแล้วหรือต้องลึกกว่านั้นอีกเหรอโอ้ยโอ้ตัวใหญ่ด้วยดูนี่เมื่อกี้ได้เห็นนะคะตรงเท้าตรงนี้แหละคือเขาจะแบบชัยโคนเข้าไปข้างล่างนะคะคือล้วงเนี่ยไม่ยากแต่ว่าตอนแรกอะที่เราเห็นมันพ่นน้ำแสดงว่ามันอยู่แถวๆปากรูแน่เลยถูกไหมแล้วพอมันรู้ว่าเราจะล้วงเนี่ยมันก็หัวสู้หัวสุดเลย
1: พอตุ้มมือเราสุดเลย
2: คือเมื่อกี้มินจับโดนตัวมาแล้วนะคะมันดูดแบบมันก็สู้สุดชีวิตมันอ่ะหูยาก
1: มีพวกนี้ประมาณคนละ 3-4 โล 5 โลแล้วนี
2: ่มาบอกว่าถ้าไม่มีหนูเป็นภาระป่านี้ได้แล้ว80 โลเห็นใจมือสมัครเล่นด้วยนะคะต่อค่ะพี่อภิษหอยหลอดยักษ์หรืออีกชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหอยหลอดไม้ไผ่นะคะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าหอยโพรงเป็นคนละชนิดกันกับหอยหลอดที่พบในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสังเกตได้จากขอบเปลือกนะคะเขาจะมีความโค้งมนลำตัวจะแบนกว่าและสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือขนาดตัวนี่แหละค่ะเพราะว่าหอยหลอดทั่วไปนะคะจะมีขนาดประมาณ 5-9 ซมส่วนหอยหลอดยักษ์นั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าเท่าตัวถึง14ซมขึ้นไปค่ะแล้วก็จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนลึกลงไป 1-2 เมตรต่างจากหอยหลอดทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ตื้นกว่าแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีทรายปนโคลนเป็นส่วนใหญ่ค่ะตัวไหนใหญ่มากนะคะแรงก็จะยิ่งเยอะดึงก็ยิ่งยากด้วยค่ะ
3: ถ้ามาคนเดียวนี่หนูไม่ได้กินแน่นอนรูมันเหมือนแบบบีบมือเราไม่ได้แล้วหน้าหนูจะทิ่มแล้วโอ้ยสภาพไหวก็ไม่ได้มันดึงหนูลงไปทั้งตัวเลยอ่ะโอ้แรงมันเยอะมากนี่ใหญ่มากแล้วดูเปลือกนะคะคือเปลือกนี่คือดำเลยเนาะเหมือนยิ่งแก่เปลือกเขายิ่งดำอย่างนี้ไหมพี่อาบี
1: ยิ่งแก่ครับ
2: มันมีวิธีการหาแบบอื่นไหมคะปกติหรือว่าเขาต้องล้วงโคนกันแบบนี้ตลอดเลย
1: ล้วงโคนตลอดเลยครับ
2: แล้วแบบมันย้อนได้เหมือนหอยหลอดอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่ที่แบบเขาใช้ปูแล้วเขาก็หยอดลงไปในรูอย่างเงี้ยเราทำได้ไหม
1: ได้
2: แล้วทำไมเราถึงไม่ทำอย่างนั้นล่ะ
1: แต่ทำแบบนั้นเราจะทำสดไม่ได้ส่งกรุงเทพอะไรมันตายต้องแช่ห้องฟิตอย่างเดียวห้องเย็น
2: แล้วนอกจากแบบที่มันจะอยู่บนพื้นโคนอย่างเงี้ยแล้วค่ะมันอยู่ที่มันมีที่อื่นได้ไหมคะแถวๆนี
1: ้ไม่มีครับมันอยู่แต่แถวนี้ครับบางทีถ้าน้ำไม่แห้งก็เดินหาในน้ำก็ได้ครับพอสังเกตว่าดินจะแข็งเป็นปกติ
2: คือปกติเนี่ยก็จะมีที่น้ำแห้งๆแบบนี
1: ้
2: แล้วเราก็จะสังเกตรูมันแต่ถ้าสมมติว่าน้ำสูงน้ำนี่มันจะสูงมาไหนคะอก
1: อก
2: แล้วก็โคลนก็เราก็จะย่ำโคลนไปอันนั้นเราจะเหยียบแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าดินมันจะแข็ง
1: ดินมันจะแข็งแล้วก็ดำไปเอาเลยครับ
2: ไปขุดกันต่อวันนี
1: ้น้ำขึ้นถึงแล้วประมาณอีกครึ่งชั่วโมงกว่าก็ไม่ได้หา

0: แทงข้างๆแทงเร็ว
1: เอ้ย
0: แทงแทงดิ
2: โหเจอแล้วเจอแล้ว
3: น้ำเริ่มขึ้นชาวบ้านก็ทยอยขนของที่ได้ขึ้นเรือค่ะซึ่งนอกจากหอยหลอดยักษ์นะคะคนที่เขาเซียนมากๆเนี่ยก็จะได้ของทะเลอย่างอื่นมาด้วยค่ะหอยหลอดยักษ์ที่เราได้มานะคะก่อนที่เราจะนำไปทำอาหารนั้นก็จะต้องนำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีให้ตัวหอยนั้นคลายโคลนออกมาก่อนค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วนะคะก็จะแกะเอาเฉพาะส่วนของเนื้อใช้มีดแซะเอาจากตัวเปลือกทั้งสองข้างตัดเอ็นที่ติดเปลือกตรงกลางออกแล้วก็ตัดส่วนของปากซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแล้วก็เหนียวทิ้งไปค่ะหอยหลอดยักษ์ตัวโตๆเนื้อเยอะๆที่เราได้มาวันนี้นะคะจะนำมาทำเมนูโบราณสุดคนบ้านเจ๊บีลังกันจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้ช่วงหน้าค่ะตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะวัตถุดิบหลักก็คือหอยหลอดยักษ์จากบ้านเจ๊บีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะหอยหลอดยักษ์ที่เราล้างทำความสะอาดแล้วก็แกะเนื้อแล้วนะคะเราจะนำมาทำแกงคั่วหอยหลอดยักษ์สูตรโบราณที่มีชื่อว่าสมังกอแรงกันค่ะและคนที่จะพามินี่ทำอาหารจานอร่อยวันนี้นะคะก็คือมะเลหะท่านนี้ค่ะหอยนี่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องแกงมาดูเครื่องแกงของเรานะคะก็จะมีหอมแดงกระเทียมพริกแห้งน้ำมะขามเปียกน้ำตาลเกลือมีตะลิงปิงด้วยมีตะไคร้แล้วก็มีกะทิเดี๋ยวระหว่างนี้ให้มะเตรียมเครื่องแล้วเดี๋ยวมินหั่นหอยนะคะเพราะว่าหอยของเรานั้นตัวใหญ่เนาะเราก็จะหั่นให้มันแบบพอดีนะคะนี่ตัวหนึ่งนี่คือแยกออกมาได้1 2 3 4 5 5ชิ้นเลย

0: ครื่องแกงที่เราเตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวมะต้องเอามาบดแล้วมินให้ดูก่อนนะคะ
1: ให้ละเอียด
0: คือปกติเนี่ยหนูเข้าใจว่าเราต้องตำเครื่องแกงโดยตลอดแต่อันนี้เครื่องมือนี้เพิ่งเคยเห็นนะคะมะอันนี้โบราณเลยนะ
1: ก็โบราณนี่มาสมัยก่อนนี
0: ่
1: มันมีนี่แหละเครื่องบดไม่มี
0: เครื่องบดก็ใช้อันนี้แล้วทำไมเราไม่ใช้ครกตำอะคะมะ
1: ช้าม
0: ันช้าหรอ
1: นี่เร็ว
0: อ้อหรอ
1: นี่เร็ว
0: เดี๋ยวลองดูเลยว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้มาจะบดพริกแห้งกับตะไคร้ก่อนนะคะซึ่งอันนี้เราก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะมะ
1: ใช่ดี
0: เนื้อคือออกมาเป็นแบบครีมพริกแกงเลยดูมันก็ไม่ยากแล้วคะมะ
1: ไม่รู้เลยดูแต่เดียว
0: มาบอกเดี๋ยวรู้เลย
1: ทำได้ไม่ได้
0: ได้มามันจะไปยากอะไร
1: บดไม่ได้ตรงนี้
0: ยังไงคะวะ
1: ตรงน
0: ี้ต้องจับตรงนี้
1: ตรงน
0: ั้
1: นเลย
0: โอ้ยมาพริกแกงมันหลุดออกกันเลยอ่ะ
1: ให้เนียนเลยมาทำ
0: มาบอกบดความอดทนได้ค่ะมาได้ค่ะเมื่อพริกกับตะไคร้เริ่มละเอียดนะคะเราก็จะใส่หอมแดงลงไปบดรวมกันค่ะพริกแกงที่บดเสร็จแล้วนะคะมาเลยค่ะก็จะนำไปผสมกับหัวกะทิแล้วก็น้ำมะขามเปียกก่อนค่ะเราจะตั้งเตาเจียวกระเทียมกับหอมแดงกันก่อนค่ะพอกระเทียมกับหอมแดงเหลืองได้ที่นะคะก็จะใส่พริกแกงที่ผสมแล้วลงไปเราจะเคี่ยวให้กระทิแตกมันจนน้ำแกงข้นเลยค่ะ
1: ใส่หอยได้เลย
0: ใส่หอยได้เลยระหว่างนี้สามารถเติมหัวกะทิลงไปได้อีกนะคะเพื่อเพิ่มความหอมมันแล้วก็ไม่ให้น้ำแกงข้นจนเกินไปค่ะพอหอยเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ตะลิงปิงลงไปแกงเราก็จะได้ความเปรี้ยวจากตะลิงปิงอีกเนาะ
1: น้ำตาลนิดนึงเนาะ
0: ต้องน้ำตาลอีกหน่อยเนาะโหตาคือหอมเลยแล้วก็แบบออกมันอันนี้ต้มให้ตะลิงปิงเขาสุกอีกหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแกงอันนี้ชื่อว่า
1: สมัยกอแรง
0: สมัยกอแรง

0: หนึ่งอย่างที่เราจะทำกันนะคะก็คือยำซึ่งเป็นยำแบบโบราณด้วยแล้วก็คนที่จะมาทำให้เรากินก็คือมากะมะนะคะมาสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีให้ดูเครื่องยำกันก่อนนะคะจะมีหัวปลีมีหอมแดงมีตะลิงปิงอีกแล้วมีมะนาวแล้วก็มีพริกมีพริกไทยนะคะมีเกลืออันนี้เป็นมะพร้าวคั่วมีมะขามเปียกแล้วก็มีกะปิแล้วก็มีกะทิด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะลวกหอยก่อนเดี๋ยวระหว่างที่เรารอหอยสุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องยำกันแต่ว่าอุปกรณ์อีกแล้วครบบ้านนี้มาทำไมมันเหลือแค่นี้คะเนี่ย
1: มันเหลินค่ะ
0: แต่ว่าแบบนี้ตำแล้วร้อยๆนะเดี๋ยวหนูต้องตำอะไรคะมะ
2: พริกไทยก่อนค่ะ
0: ตำพริกไทยก่อนนี่เราใส่หมดเลยไหมคะ
2: ใส่หมดเลยค่ะ
0: ใส่หมดมินตำพริกกับกะปิเข้าด้วยกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาจะซอยหอมแดงแล้วก็เครื่องยำอื่นๆเนา
2: ะ
0: แล้วเดี๋ยวเราก็ยำได้เลย
2: ค่ะ
0: เครื่องยำของเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มยำกันแต่ก่อนอื่นมินให้ดูกะละมังยำบ้านนี้โอ้โหใหญ่มากคืออุปกรณ์บ้านเจ๊บีลางนี่ทั่วฟ้าเมืองไทยตามเพอจันไปนี่หนูส่งบ้านนี้เข้าประกวดมาเดี๋ยวเรามาเริ่มยำกันนะคะ
3: เราจะผสมเครื่องยำเข้าด้วยกันค่ะใส่พริกกับกะปิแล้วก็พริกไทยดำที่ตำเอาไว้ตามด้วยมะพร้าวคั่วน้ำมะขามเปียกเนื้อหอยหลอดยักษ์ลวกตะลิงปิงหอมแดงแล้วก็หัวปลีค่ะคลุกให้เครื่องยำนั้นเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมหัวกะทิลงไปปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็มะนาวอีกเล็กน้อยค่ะ
0: ชิมหน่อยนี่หลับตาได้แล้วหลับตา
2: อร่อย
0: อร่อยนี่คือได้แล้วนะ
2: ได้แล้ว
0: โอเคเสร็จแล้วนะคะยำกะลีเซะหรือว่ายำปลีกล้วยใส่ลูกตะลิงปิง

0: อันนี้ก่อนเลย
1: ซาไมโกเร่ง
0: แกงคั่วนั่นแหละแต่เป็นสูตรของบ้านเจ๊วิลัง
1: บ้านเจ๊วิลัง
0: คือแกงนี่คือออกแบบข้นเลยนะคะ
2: เห็นมาบอกว่านอกจากกินกับข้าวสวยแล้วที่เราต้องทำแห้งๆเพราะบางทีเรากินกับข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวด้วยอร่อยค่ะ
0: แกงสมัยกอแร้งเนี่ยค่ะหรือว่าแกงคั่วหอยหลอดยักษ์สูตรคนบ้านเจ๊มีรังเนี่ยมินบอกเลยว่าอร่อยมากคือน้ำแกงมักจะทำแบบแห้งๆข้นๆแล้วแกงจะออกเผ็ดหวานค่ะแล้วเวลาที่เรากินโดนตะลิงปิงอ่ะคือพอตะลิงปิงมันสุกอ่ะมันจะไม่ได้เปรี้ยวเหมือนตอนที่มันดิบ
1: ไม่เปรี้ยวค่ะ
0: มันจะออกรสเปรี้ยวแบบพอดีแล้วพอกินรวมกันแล้วมัน3รสอะค่ะได้ทั้งเผ็ดหอมมันหวานแล้วก็ได้ความเปรี้ยวด้วยแล้วตัวหอยหลอดยักษ์ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันมีความหวานในตัวเวลากินเนี่ยมันก็จะได้ความหวานจากหอยด้วยแล้วเนื้อหอยนี่คือจะมีความแบบกรุบเด้งไม่เหนียวยำหอยหลอดยักษ์เห็นไหมเห็นยำสีซีดๆแบบนี้แต่มินบอกเลยว่ารสชาตินี่คือจัดจ้านมากนะคะมะมันได้ทั้งความแบบพริกไทยแล้วก็พริกปีแล้วตัวตะลิงปิงที่เราใส่เนี่ยมันก็มีความเปรี้ยวเวลากัดโดนนี่มันจี๊ดจ๊าดมากหอมมะพร้าวคั่วได้ความกรุบกรอบของตัวหัวปลีที่เราใส่ลงไปด้วยแล้วพอเจอกับเนื้อหอยที่มันหวานหวานอ่ะสุดยอดอร่อยมาก
2: หอยหลอดยักษ์จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ด
0: หอยหลอดยักษ์นี่คือเรากินได้ทุกส่วนเลยค่ะนอกจากปากที่เราตัดไปตรงลิ้นเขาเนี่ยมันจะมีความเหนียวเหนียวหนุบหนุบหน่อยแล้วตรงนี้ที่เหมือนเป็นถุงดำๆตรงเนี้ยกินได้นะคะไม่ขาด

0: เอาไม่อะไรเลยนุ่มเลยนุ่มกรอบเด้งอร่อยมาก
1: หอมมากได้ความหวานด้วยแล้วพอโดนน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆอีกสุดยอดขอบคุณมามะด้วยนะคะที่ทำกับข้าวอร่อยๆให้มินกินนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณบังฮาบิบแล้วก็พี่ๆชาวบ้านคนอื่นด้วยที่พามินออกไปหาหอยหลอดยักษ์นะคะขอบคุณค่ะนี่สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะกินหอยหลอดยักษ์แบบนี้รวมไปถึงอาหารทะเลอื่นที่นี่เขาก็มีส่งเหมือนกันสามารถสั่งได้นี่ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะใครที่มีวัตถุดิบตามอำเภอจานอยากจะชวนพี่โนพี่พลุมินนี่ไปตามอำเภอจานการรวมไปถึงติชมรายการก็สามารถทักเขามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะและสามารถชมตามอำเภอจานย้อนหลังได้ทุกตอนผ่านทาง YouTube นะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะมินนี่แล้วก็มาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: อร่อยมาก
0: สวัสดีค่ะ
1: คนทำเก่งมาก
0: ยอดยอดจริงเลย
2: ติดเลยเฮ้ยแม่ตบเอาใหม่
1: หนูจะไม่บอกใครเลยเมื่อกี้หนูก็ตัดทิ้งไม่อย่าดูหนูนะหนูจะไม่บอกใครเลยนะพอมาทำแล้วแบบ
3: Amarin TV พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆทราบไปแล้วนะคะว่าดินนั้นมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันและแต่ละประเภทนั้นเหมาะสมสำหรับพืชชนิดใดบ้างเดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าสีของดินนั้นจะบอกเราอะไรได้อีกบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะในสถานที่ต่างๆเราจะพบว่าดินที่เราเหยียบย่ำอยู่ในแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันออกไปสีของดินเป็นสมบัติของดินที่เรามองเห็นได้ชัดเจนเช่นสีของดินซึ่งมีทั้งสีดำสีน้ำตาลสีแดงหรือสีเหลืองเป็นต้นหรือลักษณะของเนื้อดินที่มีความหยาบละเอียดแข็งนุ่มแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ที่เป็นองค์ประกอบในดินสภาพแวดล้อมของการเกิดดินกระบวนการเกิดดินหรือวัสดุอื่นๆที่อยู่ในดินเราสามารถจำแนกสีของดินได้ดังนี้สีดำสีน้ำตาลเข้มหรือสีคล้ำแสดงว่าดินนั้นมีอินทรีย์วัตถุอยู่ในดินมากมักมีความอุดมสมบูรณ์สูงเป็นดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแร่ที่มีสีเข้มเช่นหินไฟพวกบะซอลถ้าเป็นดินในที่ลุ่มต่ำหน้าดินจะมีสีคล้ำและดินชั้นล่างก็จะมีสีเทาเนื่องจากสภาพอับอากาศจะต้องเตรียมการระบายน้ำดินสีขาวหรือสีเทาอ่อนมักเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมีการระบายน้ำดีเนื่องจากวัตถุต้นกำเนิดเป็นหินแร่สีจางซึ่งมีธาตุอาหารน้อยถ้าดินมีเนื้อเป็นดินทรายจะทำงานง่ายเพราะเป็นดินเบาแต่ต้องระวังเรื่องการซึมลึกของน้ำชลประทานและการช้าละลายธาตุอาหารพืชจนเลยเขตรากพืชดินสีเหลืองหรือสีแดงเป็นดินที่มีอัตราการผุพังสลายตัวสูงเนื่องจากมีพวกออกไซด์ของเหล็กและอลูมิเนียมมาเกิดในบริเวณที่สูงตามเนินเขาหรือที่ราบไหล่เขาดินเหล่านี้มีการระบายน้ำดีถึงดีมากถ้าดินมีการระบายน้ำในหน้าตัดดินดีอยู่เสมอส่วนใหญ่จะมีสีแดงแต่ถ้าการระบายน้ำของดินไม่ดีดินจะมีสีเหลืองดินสีเทาปนน้ำเงินแสดงว่าดินบริเวณนั้นอยู่ในสภาวะที่มีน้ำขังเป็นเวลานานเช่นดินนาในพื้นที่รุ่มหรือดินในพื้นที่ป่าชายเลนที่มีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอมีการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้สารประกอบของเหล็กอยู่ในรูปที่มีสีเทาดินสีประหรือดินที่มีหลายสีผสมกันเป็นดินที่อยู่ในสภาวะที่มีน้ำแช่ขังสลับกับแห้งโดยทั่วไปมักปรากฏเป็นจุดประสีเหลืองหรือสีแดงบนวัสดุพื้นสี

0: เทาเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบของเหล็กที่จะแสดงสีเทาเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีน้ำขังหรือขาดออกซิเจนนั่นเองและเปลี่ยนรูปเป็นสารที่ให้สีแดงเมื่ออยู่ในสภาวะดินแห้งหรือมีออกซิเจนมากเรามักจะพบในดินนาซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรซึ่งน้ำระบายจากหน้าตัดจนแห้งได้ในฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยว
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil component S O I L C O M P O N E N T soil component แปลว่าองค์ประกอบดิน light soilLIGHT SOIL light soil แปลว่าดินเบา deep percolation DEEP PERCOLATION deep percolation แปลว่าการซึมลึกสีของดินจะทำให้เราทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินว่ามีอินทรีย์วัตถุที่ปะปนและย่อยสลายกลายเป็นฮิวมัสมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าดินมีสีจางก็แปลว่ามีฮิวมัสน้อยและอุดมสมบูรณ์น้อยนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัญหาของดินค่ะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DL 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่71มรรคมีองค์8ตอนที่2
1: เข้าใจแล้วเข็มทองพวกเจ้าเป็นเพื่อนของเข็มทองสินะข้าต้องขอโทษแทนพวกชาวบ้านด้วยที่เข้าใจผิดจนเสียมารยาททำให้ตกใจกันไปหมด
2: ไม่เป็นไรเลยขอรับ
1: ว่าแต่พวกเจ้าทั้งสามเข้ามาที่เมืองมาร์กได้ยังไงกันที่นี่ไม่มีใครเข้ามาได้ง่ายๆหรอกนะ
3: ท่านอาจารย์มาร์กส่งพวกเรามาทำภารกิจขอรับ
1: หืมท่านอาจารย์มาร์กให้มาทำภารกิจอย่างนั้นเหรอภารกิจอะไรกันน่ะ
4: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันขอรับแต่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าทำภารกิจสำเร็จก็จะเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดมรรคและเข้าใจมรรคมีองค์8อย่างแท้จริงขอรับ
1: เข้าใจแล้วท่านอาจารย์มาร์กเจ้ามาไขปริศนา8ด่านที่พวกเราไม่เคยทำได้นั่นเอง
5: จะทำได้เหรอพวกเรายังไม่เคยทำได้เลยอ่ะ
6: จะได้เหรอได้จริงเหรอไม่น่าจะได้หรอกมั้ง
7: ไขปริศนา8ด่านคืออะไรหรอเจ้าคะ
1: เดี๋ยวพวกเจ้าก็รู้ตามข้ามา
3: อย่าบอกนะว่าให้พวกเรามาเก็บขยะที่ชายหาด
8: เจ้าเข้าใจถูกเป๊ะเลย
1: ภารกิจด่านแรกที่ท่านอาจารย์มาร์กมอบหมายไว้ให้กับพวกเจ้าคือการแยกขยะ
4: หาแยกขยะแล้วมันเกี่ยวกับมาร์กมีองค์8ยังไงกันเนี่ยงง
1: ขยะมีหลายประเภทแต่คนเมืองมักไม่ค่อยสนใจคัดแยกทิ้งรวมๆกันจนหมักหมมเต็มไปหมดพวกเจ้ามีหน้าที่คัดแยกประเภทของขยะแล้วเก็บไปทิ้งให้เรียบร้อย
3: แล้วถ้าเก็บขยะหมดแล้วจะได้อะไรหรอขอรับ
1: เก็บให้เสร็จแล้วเจ้าจะรู้เอง
8: เอ้าเก็บขยะได้แล้วอย่าชักช้าเสียเวลา
3: โอ้ยขยะเยอะแยะจนจะให้แยกออกยังไงกันล่ะ
7: ข้าเคยทำที่หมู่บ้านมายาที่โรงเรียนก็มีสอนข้าบอกวิธีให้เอง
2: จริงเหรอเย้พวกเรารอดแล้ว
8: เย้ๆข้าเก็บด้วย
7: เก็บตรงนี้
3: อะไรเนี่ย
7: อันนี้ต้องแยกกันนี้ขยะมีหลายประเภทมีทั้งขยะทั่วไปใช้การอะไรไม่ได้แล้วอย่างเศษผ้าชามกระเบื้องแตกขยะที่ย่อยสลายได้อย่างเศษอาหารใบไม้แห้งแล้วก็ขยะที่เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างขวดแก้วกระดาษหม้อโลหะพวกเราก็แค่แยกขยะพวกนี้ให้ถูกประเภทใส่ถุงแยกกันแล้วเอาไปทิ้งแค่นี้ก็เรียบร้อย
4: แค่นี้เองสบายมากยากกว่านี้ยังทำมาแล้วเลย
3: มัวแต่โม้อยู่นั่นและรีบทำงานกันได้แล้ว
8: เย้
3: พวกนี้เป็นขยะทั่วไปใช้การไม่ได้ต้องเอาไว้ถุงนี้โอ้โหชามกระเบื้องนี่บินไปนิดเดียวเองเก็บไว้ดีไหมเนี่ยไม่ทิ้งไปดีกว่า
7: พวกนี้เอากลับมาใช้ใหม่ได้มีประโยชน์ต้องแยกไว
8: ้
7: เย้ย
8: อันนี้ข้าขอนะ
7: เข็มทองนั่นมันขยะจะเก็บไปทำไมเนี่ยเฮ้ย
4: อาหารเน่านี่เหม็นชะมัดเลยซาลาเปาเน่าๆก็มีเหรอเนี่ยแหวะทิ้งไปให้หมดเลย
8: เย้แยกขยะเสร็จแล้วพวกเจ้าเก่งมากเลย
4: กว่าจะเสร็จข้าแทบอาเจียนแน่กลิ่นยังติดจมูกอยู่เลยแหวะ
1: มีปัญญาดีรู้จักแยกแยะแบบนี้นี่เองท่านอาจารย์มักถึงส่งมาช่วยพวกเรา
3: ท่านหัวหน้าเกาะตกลงพวกเราผ่านด่านแรกแล้วใช่ไหมขอรับ
1: ยัง
2: อ้าว
1: การที่ข้าให้พวกเจ้าเก็บขยะบนชายหาดเป็นเพียงบททดสอบขั้นต้นเท่านั้นภารกิจที่แท้จริงก็คือเจ้า3คนต้องรู้จักแยกขยะในใจ
2: แยกขยะในใจ
3: โหนี่มันภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนอยู่ในหมู่บ้านมายาทั้งนั้นเลยนี
7: ่จริงด้วยเห็นแล้วคิดถึงทุกๆคนที่นั่นจัง
1: เหตุการณ์ที่พวกเจ้าเจอมามีทั้งเรื่องดีคือกุศล

0: ื่องไม่ดีคืออกุศลที่เป็นขยะในใจทำให้จิตใจเศร้าหมองใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้ดีและพวกเจ้าจะผ่านด่านนี้ไปได้ขอให้สำเร็จนะ
1: นี่แปลว่าพวกเราต้องแยกว่าอะไรเป็นเรื่องที่ดีอะไรเป็นเรื่องไม่ดีถูกไหมเจ้าปัน
2: ถูกแล้วสิลา
3: แต่เยอะขนาดนี้ตาลายแน่
2: ก็ใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาสิศิลารับรองแยกแยะแป๊บเดียวเสร็จ
1: จริงด้วยฉลาดมากเจ้าปันสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมาอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี
4: ว้าวสุดยอดไปเลยทำได้ยังไงเนี่ย
2: ก็ต้องมีพลังสัมมาทิฏฐินะสิถึงทำได
1: ้ข้าแยกดีชั่วสำเร็จแล้วท่านหัวหน้าเกาะให้พวกเราผ่านไปได้หรือยังขอรับ
0: เจ้าแยกดีชั่วได้รวดเร็วมากสมกับที่มีพลังสัมมาทิฏฐิไหนเจ้าลองอธิบายมาซิว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว
1: ได้ขอรับนี่คือภาพลุงโทนเบียดเบียนชีวิตสัตว์จับตุ๊กเหมียวไปบูชาไฟเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือลุงโทนที่กลับใจเลี้ยงดูตุ๊กเหมียวด้วยความเมตตาเป็นกุศลคือความดีขอรับนี่คือภาพอายิปขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านการลักขโมยเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คืออาหยิบที่กลับใจเลิกเป็นโจรแล้วหันมาทำอาชีพสุจริตพอใจในสิ่งที่มีเป็นกุศลคือความดีขอรับภาพต่อไปคือภาพพราวหลงในกามคุณ5มากเกินพอดีจนไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือพราวที่กลับใจรู้วิธีจัดการกับความลุ่มหลงได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนใครเป็นกุศลคือความดีขอรับ
4: เฮ้ยเก่งมากศิลาสู้ศิลาสู้สู
3: ้เงียบๆหน่อยเข็มทองเดี๋ยวศิลาเสียสมาธิหมด
1: ฝั่งนี้คือภาพส้มซ่าที่ถูกปีศาจพูดเท็จปีศาจพูดส่อเสียดปีศาจพูดคำหยาบปีศาจพูดเพ้อเจ้อครอบงำจนใช้คำพูดในทางทำลายผู้อื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนฝั่งนี้คือส้มซ่าที่กลับใจพูดแต่ความจริงไม่พูดส่อเสียดทำร้ายจิตใจใครไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเพ้อเจ้อในเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นกุศลคือความดีขอรับ
0: ดีมากพูดต่อไปสิลาน
1: ี่คือภาพกระรอกที่คิดละโมบอยากได้อยากขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนนี้คือภาพกระรอกที่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ลงมือขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสแต่กลับเอาไปคืนแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับต่อไปคือภาพน้อยหน่งโกรธแค้นพยาบาทคิดว่าถูกเพื่อนแกล้งเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้น้อยหน่งให้อภัยทุกคนใจที่เคยร้อนเป็นไฟก็เย็นลงมีความเมตตาเข้ามาแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับ
2: เย้ๆๆภาพสุดท้ายแล้วสิลา
1: ภาพสุดท้ายคือตัวข้าเองที่กำลังถูกความเห็นผิดครอบงำให้คิดละทิ้งพ่อแม่เป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้ก็คือตัวข้าเองที่มีความเห็นตามความเป็นจริงไม่หลงเชื่อมิจฉาทิฏฐิและเลือกจะปกป้องพ่อแม่ต่อไปเป็นกุศลคือความดีขอรับและข้าก็รู้ด้วยว่าอกุศลกรรมเกิดจากอกุศลมูลทั้ง3คือโลภะโทสะโมหะส่วนกุศลกรรมเกิดจากอาจารย์ทั้ง3ของข้าคืออโลภะอโทสะอโมหะขอรับ
0: ภารกิจแยกขยะในใจสำเร็จแล้วเก่งมากศิลาตอนนี้เจ้ารู้แล้วว่าสิ่งใดดีก็ควรเก็บรักษาไว้แต่สิ่งใดไม่ดีก็ให้ละทิ้งไปอย่าไปเก็บมาเป็นขยะในใจการรู้จักแยกแยะดีชั่วก็คือรู้จักมองเห็นตามความเป็นจริงหรือสัมมาทิฏฐิหนึ่งในมรรคมีองค์8
2: เข้าใจแล้วการที่เรารู้จักกุศลและอกุศลคือปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินี่เอง
0: ถูกแล้วการรู้จักอริยสัจ4รู้จักไตรลักษณ์และรู้จักปฏิจจสมุปบาทก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเช่นกัน
3: อ๋อมีหน้าถึงให้เริ่มด้วยการแยกที่แท้ก็เพื่อจะโยงให้เห็นวิธีการแยกดีชั่วในใจนี่เอง
1: แล้วภารกิจต่อไปคืออะไรหรอขอรับ
0: กลับเข้าไปในเมืองแล้วข้าจะบอกภารกิจต่อไปให้เองอย่าลืมเอาขยะไปทิ้งด้วยล่ะ
4: ไปไปไปข้าทำไปเอง
1: โอ้ยหนักชะมัดเลยอ่ะ

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า 6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งาน 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครง

แพรเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะห์เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคร่าวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคร่าวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคร่าวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคร่าวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคร่าวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคร่าวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคร่าวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน 4. เมื่อวนเชือกคร่าวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้ 5. เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนเท่ากับขอบกระชังด้านบน 6. นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแผ่ทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: อิง
1: เฮ้ยอึ๊บอิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปข้าให
2: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะแล้วค่ะคุณปู
4: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
2: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
4: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
2: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้สิลูกได้เลย
2: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
4: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
2: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแพรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
1: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
1: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมฆนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
0: บอยเลือก

0: ยาวรอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็นหนึ่งใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
2: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
0: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
3: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
2: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
2: เย้ อีกไกลไหมคะเนี่ย
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
0: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
3: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
0: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
0: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณ

0: เสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับ
1: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปๆชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาดที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาและฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้ข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
1: ะ
6: รู้มาก่อนเลยเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
7: กลัว

0: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
3: ได้
4: เลย
2: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะท้อนทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
2: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
0: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
2: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: กระป๋องมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดวันนี้เราจะมาทดสอบว่ากระป๋องชิ้นไหนชนิดใดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดและวิธีที่เราจะใช้ในการหาคำตอบก็คือแคลคูลเลอร์แคลคูลาก่อนอื่นนะครับกระป๋องของเราทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของอะไรครับรูปทรงกระบอกดังนั้นผมวาดรูปทรงกระบอกนี้ขึ้นมานะครับกำหนดให้รูปทรงกระบอกนี้มีรัศมี R หน่วยความสูงเป็น H หน่วยและกำหนดให้กระป๋องใบนี้มีปริมาตรเท่ากับ V ลูกบาศก์หน่วยความหมายของการประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดคืออะไรครับก็แปลว่ากระป๋องอันนี้ใช้พื้นที่ผิวที่น้อยที่สุดสูตรพื้นที่ผิวของทรงกระบอกคือ S เท่ากับ2 pi RH บวก2 pi R ยกกำลัง2จะสังเกตได้ว่าพื้นที่ผิวตอนนี้ประกอบด้วย2ตัวแปร R กับ H อาจารย์จะพยายามทำการลดตัวแปรจาก2ตัวแปรเหลือ1ตัวแปรโดยเราจะใช้ตัวช่วยนั่นก็คือปริมาตรครับปริมาตรของทรงกระบอก pi R ยกกำลัง2 H ครับลองหา H ด้วยกันครับผมจะได้ว่า H เท่ากับ V ส่วน pi R ยกกำลัง2เมื่อเราได้ H มาแล้วนำ H ที่ได้ลงมาใส่ในสมการนี้ครับใส่เข้ามาปั๊บปั๊บทำให้รูอยู่ในรูปที่ง่ายขึ้นเห็นไหมครับพายพายตัดกัน R R ตัดกันจะได้อะไรครับจะได้2 V ส่วนด้วย R บวกด้วย

0: วย2พาย r ยกกำลัง2นี่คือสูตรของพื้นที่ผิว s ในรูปของ r แล้วจำกันได้ไหมครับการที่เราจะหาค่าที่ต่ำที่สุดของ s เราต้องหาค่าวิกฤตซึ่งค่าวิกฤตนั้นมาได้ยังไงครับกริดคือจุดที่ทำให้อนุพันธ์อันดับ1ของ s มีค่าเป็น0ดังนั้นอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการหา s prime ก่อนครับ
1: อย่าลืมนะครับตอนนี้ตัวแปรที่เราใช้คือตัวแปร r นะครับดังนั้นเราต้องหาอนุพันธ์อันดับ1เทียบกับตัวแปร r นั้นคือ ds ส่วน dr สิ่งที่เราจะได้นะครับคือลบ 2v หารด้วย r ยกกำลัง2บวกด้วย4พาย r การหาจุดวิกฤตเราจะต้องเซต s prime ให้มันเป็น0ดังนั้นผมเซต s prime เท่ากับ0ดังนั้นจากสมการนี้ผมได้อะไรครับผมก็จะได้ความสัมพันธ์ที่ว่า4พาย r เท่ากับ2 v หารด้วย r กำลัง2เมื่อเราได้มาอย่างนี้นะครับผมขอคูณ r กำลัง2ไปทางซ้ายมือนะครับผมจึงได้4พาย r ยกกำลัง3เท่ากับ2 v ดังนั้นตอนนี้ผมได้มาแล้วครับว่าค่า r ก็จะเท่ากับ2 v ส่วน4พายหรือ v ส่วน2พายเมื่อผมหารากที่3ทั้ง2ข้างของสมการ r จึงเท่ากับรากที่3ของ v หารด้วย2พายนั่นเองครับหลังจากที่ผมได้ค่า r มาแล้วนะครับค่า r นี้นะครับจะให้ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของ s กันแน่เราจะใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับที่2ดังนั้นจากบรรทัดนี้นะครับผมขอหาอนุพันธ์อันดับที่2ของ s ครับคำนวณอนุพันธ์อันดับที่2ไปครับเมื่อคำนวณได้นะครับ 4v หารด้วย r ยกกำลัง3บวกด้วย4พายซึ่งจะสังเกตได้ว่าค่าเหล่านี้เป็นบวกเสมอแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2กล่าวไว้ว่าอะไรครับถ้ามันเป็นบวกมันจะให้ค่าต่ำสุดครับดังนั้นโดยสรุปแล้วค่า r นี้จะเป็นค่าที่ทำให้ค่า s มีค่าน้อยที่สุดซึ่งจะส่งผลให้กระป๋องของเรามีต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุดแต่ยังไม่จบแค่นี้เรายังต้องทำกันต่อครับเพราะตอนนี้เราได้ r เราต้องไปดูความสัมพันธ์ระหว่าง r กับ h กันครับจากที่ผมค้างไว้นะครับว่าเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ r ผมขอแทนค่า r ที่เราได้ใส่ลงไปในสมการนี้ครับเราจึงได้ว่า hเท่ากับ v ส่วนด้วยพายใส่ r ลงไปครับรากที่3ของ v ส่วนด้วย2พายยกกำลัง2อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับน้องๆแต่จริงๆอาจารย์มีเทคนิคในการจัดรูปปิ๊งเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนค่าอะไรแค่จัดรูปใหม่เฉยๆสิ่งที่เราได้คืออะไรครับ2คูณด้วยรากที่3ของ v ส่วนด้วย2พายคุ้นๆมั้ยครับนี่เลยสุดท้ายนะครับสิ่งที่เรารอคอยความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ r หลังจากที่เราได้ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่าง h กับ r มาเรียบร้อยแล้ว h เท่ากับ 2r เราอาจจะเขียนใหม่ได้ว่า h ส่วน 2r เท่ากับ1ดังนั้น h ส่วน 2r มีค่าใกล้เคียง1มากเท่าไหร่กระป๋องนั้นก็จะประหยัดต้นทุนในการผลิตมากเท่านั้นนั่นเองหวานเจี๊ยบเลยและแล้วถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดในท้องตลาดโดยผมจะให้กระป๋องใบนี้เป็นกระป๋อง A B C D E F ตามลำดับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูผลการทดลองกันเลยและผู้ชนะการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดได้แก่กระป๋อง B นั่นเองครับกระป๋อง B นะครับมี h ส่วน 2r เท่ากับ 1.12 จะสังเกตได้ว่าค่านี้มีค่าใกล้เคียงกับหมายเลข1มากที่สุดนี่ผู้ชนะของเราผู้แพ้นี่เลยกระป๋องนี้นะครับเป็นกระป๋องหมายเลข4สังเกตนะครับกระป๋องหมายเลข4มีอัตราส่วน h ส่วน 2r ถึง 1.52 ทีเดียวรูปทรงของมันจะเห็นได้ว่าความสูงนั้นช่างแตกต่างกับเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเหลือเกินและนี่นะครับคือการใช้แคลในการตรวจสอบว่ากระป๋องไหนในท้องตลาดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดหวานเจี๊ยบเลยเพราะ

ด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมที่3นะครับกับครูหนุ่มเกียรติศักดิ์แสงทองนะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในบทที่เท่าไหร่ครับบทที่3นะครับเรื่องการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับในเรื่องของการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบซึ่งจะเป็นชั่วโมงที่1นะครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับก่อนอื่นนะครับชื่อของวิธีที่เราจะใช้ในวันนี้คือเรื่องของอะไรนะครับการแยกตัวประกอบนะครับทบทวนก่อนนะครับคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวคืออะไรครับเราอยากแก้สมการเราต้องหาคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวก็คือจำนวนจริงที่เมื่อเรานำค่าไปแทนค่าในตัวแปรแล้วทำให้ได้สมการนั้นเป็นจริงโดยวิธีการแรกนะครับที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือการ

ทองแทนค่าตัวแปรนะครับซึ่งตัวแปรที่เราแทนในสมการเนี่ยอาจจะมี2คำตอบ1คำตอบหรือไม่มีคำตอบก็ได้นะครับแต่เราพบว่าในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยการแทนค่าตัวแปรของเรากว่าจะได้คำตอบเราแทนค่าเยอะไหมครับแทนค่าเยอะไหมครับแทนค่าเยอะมากนะครับดังนั้นวิธีการแทนค่าตัวแปรเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปเราก็เลยจะใช้วิธีที่2ที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเรื่องของการแยกตัวประกอบนะครับก่อนอื่นนะครับอยากจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันพิจารณาคำตอบของสมการที่ครูกำหนดให้นะครับมีอยู่3สมการอยากให้นักเรียนลองพิจารณาคำตอบด้วยการลองแทนค่าตัวแปรดูครับ

ครับตอนนี้นักเรียนหลายคนเริ่มที่จะลองแทนค่าตัวแปรได้แล้วนะครับนักเรียนปลายทางครับข้อที่1 x ควรเท่ากับเท่าไหร่ดีครับข้อที่1คือคำตอบของสมการก็คือ3นะครับเพราะถ้าว่าเราแทน3เข้าไปในสมการ 3-3 กลายเป็น0 0ยกกำลัง2ก็กลายเป็น0นะครับข้อที่2ล่ะ x ยกกำลัง2บวก4เท่ากับ0นักเรียนปลายทางหาคำตอบของเราได้ไหมครับไม่ได้นะครับข้อที่2นะครับไม่มีคำตอบของสมการเพราะว่าไม่มีจำนวนจริงใดก็ตามที่ยกกำลัง2แล้วบวกกับ4เท่ากับ0นะครับต่อไปข้อ3ครับข้อ3คำตอบของสมการของเราคืออะไรครับ2และลบ4นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแทนด้วยจำนวน2จำนวนนี้ลงไปในค่า x นะครับเราพบว่าสมการของเราเป็น0นะครับต่อไปครูอยากจะทบทวนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามก่อนนะครับการแยกตัวประกอบของพหุนามคืออะไรครับตอนนี้เรามีพหุนามนะครับอยากแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบคืออะไรครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้นะครับการแยกตัวประกอบของพหุนามก็คือการมีคนบอกดึงตัวร่วมนะครับการแยกตัวประกอบของพหุนามคือการเขียนพหุนามให้อยู่ในรูปของผลคูณของพหุนามที่ดีกรีต่ำกว่าหรือพหุนามที่ไม่สามารถแยกได้อีกอย่างข้อที่1 2x ยกกำลัง2ลบ 12x นะครับพหุนามของเราจะประกอบด้วยเอกนาม2ค่าใช่ไหมครับเอกนามแรกคือ 2x ยกกำลัง2และเอกนามที่2คือลบ 12x นะครับเราพิจารณาสัมประสิทธิ์ก่อนสัมประสิทธิ์ของเรามีอะไรบ้างเนี่ยข้อนี้สัมประสิทธิ์ของเรามี2กับลบ12ถามว่าตัวประกอบร่วมของ2กับลบ12คือจำนวนใดครับคือ2นะครับดังนั้นเนื่องจาก2เป็นตัวประกอบร่วมนะครับเราใช้สมบัติการแจกแจงดึง2ออกมานะครับนอกจาก2แล้วนะครับลองพิจารณาพจน์ที่เป็นตัวแปรบ้าง x ยกกำลัง2กับ x ตัวประกอบร่วมของเราคืออะไรครับคือ x เราใช้สมบัติการแจกแจงดึง x ออกมานะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เรานำตัวประกอบร่วมออกมาแล้วนะครับ 2x ยกกำลัง2จะเหลือจำนวนใดครับเหลือ x นะครับถูกต้องแล้วลบ 12x ล่ะเหลือลบ6นะครับ

0: โอเคนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนคุณครูไหมครับได้นะครับดังนั้นพหุนาม 2x ยกกำลัง 2 ลบ 12x สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 2x คูณ x ลบ 6 นะครับถูกต้องนะครับแล้วถ้าอีกพหุนามหนึ่งล่ะ x ยกกำลัง 2 บวก 2x ลบ 8 เราอยากแยกตัวประกอบของพหุนามนี้จะมีวิธีการแยกอย่างไรครับเราจะใช้สมบัติอะไรเอ่ยสมบัติการแจกแจงนะครับในการจัดรูปของพหุนามนี้นะครับมาเริ่มต้นนะครับใช้สมบัติการแจกแจงนะครับก็คือเราต้องการแยกพหุนามนี้ออกเป็นกี่วงเล็บนะครับคูณกันแยกออกเป็น2วงเล็บคูณกันนะครับมาค่อยๆทำไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มต้นนะครับพจน์x ยกกำลัง 2 เอกนามใดบ้างที่คูณกันได้ x ยกกำลัง 2 ครับก็คือ x กับ x นะครับต่อไปพจน์ 2x ครูขอข้ามไว้ก่อนนะครับเราดูที่พจน์สุดท้ายของเราคือลบ 8 นะครับนักเรียนคิดว่าจำนวนใดบ้างที่คูณกันได้ลบ8นะครับหรือตัวประกอบของลบ8คือจำนวนอะไรครับจำนวนแรกอย่าเพิ่งไป4ครับเอาที่น้อยที่สุดคือ 1นะครับลองเริ่ม1ก่อนนะครับ1คูณอะไรได้ลบ8ครับ1คูณกับลบ8นะครับเราจะแยกเป็น1กับลบ8นอกจาก1กับลบ8แล้วมีอะไรที่คูณกันได้ลบ8ไหมครับก็คือลบ1กับ8นะครับนอกจาก1กับ8แล้วต่อจาก1กับ8คิดว่าเป็นเลขอะไรต่อครับ2กับ
1: 4
0: 2กับลบ4นะครับต่อไปนอกจาก2กับลบ4แล้วก็คือ
1: ล
0: บ2กับ4นะครับมีจำนวนอื่นอีกไหมครับที่คูณกันได้ลบ8มีไหมครับ4กับ2ก็วนกลับไปหาแล้วนะครับดังนั้นก็คือมีเท่านี้นะครับมีอยู่4คู่นะครับถามว่า4คู่นี้เราจะลองนำมาบวกกันคู่ไหนที่บวกกันได้บวก2ครับคู่ที่1บวกกันได้เท่าไหร่ครับถ้าบวกกันจะบวกกันได้ลบ7คู่ที่2ล่ะบวกกันได้7คู่ที่3บวกกันได
1: ้
0: ลบ2และคู่ที่4บวกกันได้บวก2ดังนั้นคู่ไหนควรจะนำมาใช้ในการแยกตัวประกอบครับคือคู่ที่4นะครับดังนั้นเราสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ2คูณ x บวก4นะครับนี่ประมาณนี้นะครับอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องนะครับลองนำพจน์ใกล้คูณพจน์ใกล้ลบ2คูณ x กลายเป็นลบ 2x นะครับอย่าลืมเครื่องหมายลบนะครับและ x คูณ4กลายเป็น 4x ถ้าลองนำ2พจน์นี้มาบวกกันจะกลายเป็น 2x ตามสิ่งที่โจทย์เราต้องการนะครับดังนั้นพหุนามในข้อนี้นะครับสามารถแยกตัวประกอบได้ x บวก2คูณ x ลบ4นะครับมาตอนนี้ทบทวนเรื่องการแยกตัวประกอบให้กับนักเรียนทุกคนแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูสมบัติที่เราจะนำไปใช้ในการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวกันนะครับสมบัติที่เราจะใช้ในการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวคือสมบัตินี้นะครับส่วนเรากำหนดให้อะไรครับบอกไว้ว่าถ้า m และ n เป็นจำนวนจริงมีเงื่อนไขว่า m และ m คูณกับ n ได้0แล้ว m เท่ากับ0หรือ n เท่ากับ0นักเรียนเข้าใจสมบัตินี้ว่ายังไงบ้างครับมี2จำนวนคูณกันได้0หมายความว่า จำนวนใดจำนวนหนึ่งเป็น0

เราตั้งจาก m คูณ n เท่ากับ0ก่อนถ้าสมมุติว่าครูให้ m เท่ากับ5นะครับ 5n เท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับ 5n เท่ากับ0 m เป็น5และ n ต้องเป็น0นะครับทำนองเดียวกันนะครับอีกกรณีหนึ่งถ้าครูไม่อยากให้ m เป็น0นะครับขออภัยนะครับครูอยากให้ m เป็นจำนวนจริงใดๆบ้างนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ครูให้ n เป็นลบ1นะครับให้ n เป็นลบ1สมการของเราจะกลายเป็นลบ m เท่ากับ0ถ้าลบ m เท่ากับ0หมายความว่า m เท่ากับเท่าไหร่ครับ m เท่ากับ m ก็ต้องเท่ากับ0นะครับอันนี้คือกรณีที่ m เป็น5และทางขวาคือกรณีที่ n เป็นลบ1นะครับอ่ะมาจากสมบัตินี้นะครับสมบัติที่ว่าถ้าเรามีจำนวนจริง2จำนวนคูณกันได้0แล้วจะมีจำนวนใดจำนวนเป็น0นะครับเราจะใช้ในการแก้สมการดังนี้นะครับมากรณีที่1 นะครับนักเรียนลองดูข้อนี้นะครับสมมุติว่าสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวเราแยกตัวประกอบได้ x บวก4คูณ x ลบ1เท่ากับ0นะครับ2จำนวนนี้คูณกันได้0หมายความว่าอะไรครับพจน์หน้าต้องเท่ากับ0หรือพจน์หลังเท่ากับ0นะครับอันนี้คือตามสมบัติของเราพจน์หน้าเท่ากับ0พจน์หน้าของเราคืออะไรครับ x บวก4เท่ากับ0นักเรียนปลายทางลองร่วมพิจารณานะครับว่า x บวก4เท่ากับ0เป็นสมการชนิดอะไรครับเป็นสมการชนิดมีกี่ตัวแปรครับมี1ตัวแปรและยังไงเอ่ยเราอยากแก้สมการได้ไหมมี1ตัวแปรและดีกรีสูงสุดของตัวแปรคือ1นะครับดังนั้นเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเราอยากได้ค่า x เราก็ทำยังไงดีครับจาก x บวก4เท่ากับ0จะได้เป็น x เท่ากับ x เท่ากับลบ4นะครับทำนองเดียวกันจาก x ลบ1เท่ากับ0นะครับอยากได้ค่า x x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ1นะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราแยกตัวประกอบนะครับได้ x บวก4คูณ x ลบ1เท่ากับ0นั่นหมายความว่าค่า x ของเราคือลบ4กับ1นะครับทำนองเดียวกันนะครับกับข้อที่2นะครับสมมุติว่าเรามีพหุนามนะครับที่เราแยกตัวประกอบกลายเป็น x คูณ x ลบ3นะครับและสร้างเป็นสมการกำลัง2ได้เป็น x คูณ x ลบ3เท่ากับ0จาก2จำนวนคูณกันได้0หมายความว่าพจน์หน้าเป็นจะได้ว่า x เท่ากับ0หรือ x ลบ3เท่ากับ0จาก x เท่ากับ0ได้ค่า x ยังได้ค่า x ยังครับข้อนี้ได้แล้วก็คือ x เป็น0แต่จาก x ลบ3เท่ากับ0ทำยังไงดีครับจัดรูปใหม่กลายเป็น x เท่ากับ3นะครับพอได้ไหมครับสมบัตินี้นะครับดังนั้นเรามาเจอโจทย์จริงๆของเรากันนะครับในข้อต่อไปตัวอย่างที่1จงแก้สมการ x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ8เท่ากับ0นะครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางลองแยกตัวประกอบของพหุนาม x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ8นะครับ

ครับตอนนี้นักเรียนปลายทางแยกตัวประกอบได้ยังครับอ่ะจากสมการของเรา x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ 8สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรครับแยกตัวประกอบได้เป็นเท่าไหร่นะครับ x ลบ2คูณ x บวก4นะครับอ่ะจะแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ2คูณ x บวก4นะครับจากสมบัติเมื่อสักครู่นี้นะครับเราพบว่า2พจน์นี้คูณกันได้เท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับ2พจน์นี้คูณกันได้เท่ากับ0หมายความว่าพจน์ใดพจน์1เป็น0นะครับก็คือจะได้ว่า x ลบ2เท่ากับ0หรือ x บวก4เท่ากับ0อ่ะมาเราลองมาดูฝั่งแรกนะครับจาก x ลบ2เท่ากับ0อ่ะเราจัดรูปเพื่อหาค่า x จะได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับได้ x เท่ากับ2นะครับทำนองเดียวกันจาก x บวก4เท่ากับ0นะครับเราจัดรูปใหม่ได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับลบ4ดังนั้นคำตอบของสมการนี้มีกี่จำนวนครับ2จำนวนคือ2และลบ4นะครับครับตอนนี้นะครับเราได้คำตอบของสมการคือ2และลบ4แล้วนะครับเรามั่นใจไหมครับว่า2และลบ4เนี่ยเป็นคำตอบสมการจริงๆมั่นใจไหมมั่นใจเราลองตรวจสอบนะครับเราลองตรวจสอบเริ่มต้นเราคิดว่า2เป็นคำตอบของสมการใช่ไหมครับดังนั้นเราจะลองแทนค่า x ด้วย2ลงไปในสมการแทนค่า x ด้วย2หมายความว่าตรงไหนมี x แทน x ด้วย2นะครับจาก x ยกกำลัง2จะกลายเป็น2ยกกำลัง2บวก2คูณ2และก็ลบ8 2ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับได้4 2คูณ2ก็กลายเป็น4นะครับจะกลายเป็น4บวก4ลบ8ซึ่ง4บวก4ลบ8เท่ากับ0จริงไหมครับจริงนะครับจะได้สมการที่เป็นจริงนะครับทำนองเดียวกันนะครับเราลองแทน x ด้วยลบ4ลงไปในสมการบ้างนะครับทำคล้ายๆกับก่อนหน้านี้นะครับตรงไหนมี x แทน x ด้วยลบ4จากนั้นลองแทนค่าเราพบว่าจะได้สมการที่เป็นจริงเหมือนกันนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าคำตอบของสมการนี้ก็คือ2และลบ4ครับ

ครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะครับตัวอย่างที่2จงแก้สมการ x ยกกำลัง2ลบ81เท่ากับ0นะครับข้อนี้นะครับสังเกตว่าสมการของเราค่อนข้างจะเป็นยังไงครับจะง่ายนะครับอยู่ในรูปแบบของอะไรครับข้อนี้ผลต่างของกำลัง2นะครับ x ยกกำลัง2ลบ81สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ9คูณกับ x บวก9นะครับเท่ากับ0เหมือนเดิมครับข้อนี้2พหุนามคูณกันได้เท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับพหุนาม2พหุนามคูณกันได้0หมายความว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็น0นั่นคือจะได้ว่า x ลบ9เท่ากับ0หรือ x บวก9เท่ากับ0นะครับมาจาก x ลบ9เท่ากับ0หมายความว่า x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับx เท่ากับ9นะครับทำนองเดียวกันจาก x บวก9เท่ากับ0นั่นคือ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับลบ9นะครับดังนั้นเราพบว่า9กับลบ9นะครับเป็นคำตอบของสมการนี้นะครับนั่นคือจะได้ว่าคำตอบของสมการคือ9และลบ9นะครับตอนนี้นะครับเราได้คำตอบของสมการของเราคือ9และลบ9นะครับเราอยากรู้ว่า9และลบ9เนี่ยเป็นคำตอบของสมการจริงหรือไม่นะครับลองตรวจสอบดูนะครับนักเรียนปลายทางลองร่วมกันตรวจสอบนะครับโดยการลองแทน9ลงไปในสมการนะครับถ้าเราแทน9ลงไปใน x จะได้ว่า9ยกกำลัง2ลบ81เท่ากับ0 9ยกกำลัง2กลายเป็นอะไรครับกลายเป็น81ลบ81ซึ่ง81ลบ81กลายเป็น0เท่ากับ0ซึ่งเป็นจริงนะครับทำนองเดียวกันถ้าเราแทน x ด้วยลบ9ลงไปในสมการนะครับจะได้ว่าลบ9ยกกำลัง2ลบ81เท่ากับ0นั่นคือ81ลบ81เท่ากับ0ดังนั้นจะได้ว่า0เท่ากับ0ซึ่งสมการของเราเป็นจริงเหมือนกันนะครับ

0: จบไปแล้วสำหรับ2ตัวอย่างนะครับต่อไปตัวอย่างที่3นะครับจะเริ่มมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างที่3นะครับจงแก้สมการ 2x ยกกำลัง 2 ลบ 5x ลบ 3 เท่ากับ 0 ครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบนักเรียนครับมีใครที่จะอาสาออกมาแยกตัวประกอบให้เพื่อนได้ไหมครับเชิญครับนักเรียนปลายทางลองแยกตัวประกอบดูนะครับว่า 2x ยกกำลัง 2 ลบ 5x ลบ 3 สามารถแยกตัวประกอบได้อะไรนะครับอยากได้สีอะไรเอ่ย
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงเริ่มต้นเราอยากแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับก่อนอื่นนะครับ 2x ยกกำลัง 2 จำเอกนามใดบ้างที่คูณกันได้ 2x กำลัง 2 ครับก็คือ 2x กับ x นะครับเริ่มต้นลองเขียน2วงเล็บก่อนนะครับ 2x กับ x นะครับต่อไปจำนวนใดบ้างที่คูณกันได้ลบ3ครับก็คือมีอยู่แค่คือ1กับลบ3ไม่ก็ลบ3กับบวก1เอ๊ะไม่ใช่1กับลบ3ไม่ก็ลบ1กับบวก3เพราะว่าเราต้องการคูณกันได้เท่าไหร่ครับต้องการคูณกันได้ลบ3หมายความว่าจะต้องเป็นจำนวนบวก1ตัวและเป็นจำนวนลบอีก1ตัวใช่ไหมคิดว่าจำนวนบวกกับจำนวนลบควรอยู่ตรงไหนเอ่ยเครื่องหมายบวกควรอยู่ตรงไหนดี1หรือลบ3ถ้านึกไม่ออกนะครับนักเรียนลองแทนค่าไปก่อนนะครับลองสุ่มๆก่อนอยากให้บวกเป็นตรงไหนเอ่ยอยากให้บวกเป็นอยู่ตรง3ใช่ไหมครับเราลองคูณตรวจสอบดูนะครับเอาลบ1คูณกับ x กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นลบ1คูณกับ x กลายเป็นลบ x เขียนลบ x ครับลบ x ต่อไป2คูณกับบวก3กลายเป็นเท่าไหร่ครับลองเขียนก่อนกลายเป็น 6x ซึ่งลบ x บวก 6x กลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยกลายเป็น 5x บวกลองเขียนบวกครับ x ครับบวก 5x นะครับพบว่าเราต้องการลบ 5x ใช่ไหมครับแต่คูณกันได้เป็นบวก 5x แสดงว่าลบ1กับบวก3เนี้ยยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับดังนั้นนะครับลองเปลี่ยนใหม่นักเรียนคิดว่าควรเป็นอะไรครับ
1: บวก1
0: ควรเป็นบวก1กับ
1: ลบ3
0: ควรเป็นบวก1กับลบ3นะครับลองคูณตรวจสอบดูครับแบบที่ครูทำเมื่อสักครู่นี้นะครับกลายเป็น x เดียว2คูณลบ3 2x คูณลบ3กลายเป็นลบ 6x นะครับ

ลบ 6x ซึ่ง x บวกกับลบ 6x กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็นลบ 5x ซึ่งตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะครับดังนั้นพหุนาม 2x ยกกำลัง 2 ลบ 5x ลบ 3 สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 2x บวก 1 คูณ x ลบ 3 ครับนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ

จากที่เพื่อนแยกตัวประกอบเมื่อสักครู่นี้นะครับจะได้ว่าเราแยกตัวประกอบกลายเป็น 2x บวก1คูณ x ลบ3ได้2จําได้2พจน์คูณกันเท่ากับ0ยังครับจากสมบัติที่ว่า2จํานวนคูณกันเท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็น0นั่นคือ 2x บวก1เท่ากับ0หรือ x ลบ3เท่ากับ0นะครับจาก 2x บวก1เท่ากับ0เราลองจัดรูปเพื่อหาค่า x ได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับข้อนี้ x เท่ากับลบเศษ1ส่วน2นะครับทำนองเดียวกันนะครับจาก x ลบ3เท่ากับ0นั่นคือ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ x เท่ากับ3นะครับดังนั้นนะครับเราจะได้ว่าลบเศษ1ส่วน2กับ3เป็นคำตอบของสมการนี้นะครับดังนั้นคำตอบของสมการก็คือลบเศษ1ส่วน2และ3นะครับครับทำนองเดียวกันนะครับหลังจากเราได้คำตอบแล้วนะครับเราลองมาตรวจสอบคำตอบนะครับอันนี้ครูอยากให้นักเรียนลองกลับไปตรวจสอบคำตอบกันเองนะครับว่าได้คำตอบตรงกับสมการเราหรือเปล่าซึ่งการตรวจสอบจะเป็นลักษณะดังนี้นะครับเริ่มต้นแทน x ด้วยลบเศษ1ส่วน2นะครับนั่นคือตรงไหนมี x แทน x ด้วยเศษ1ส่วน2นะครับจะได้ว่า0เท่ากับ0ซึ่งเป็นจริงนะครับทำนองเดียวกันนะครับลองแทน x ด้วย3นะครับก็จะได้ดังนี้นะครับซึ่งสมการของเราก็ยังคงเป็นจริงอยู่นั่นคือหมายความว่าลบเศษ1ส่วน2และ3เป็นคำตอบของสมการนะครับ

ครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนลองทําแบบฝึกหัดนะครับโดยแบบฝึกหัดของเรานะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่3เรื่องการแก้สมการกําลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบที่1นะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด8ข้อนะครับจะเรียงลําดับตามความยากง่ายแล้วนะครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางนะครับลองพิจารณาข้อที่5และก็ข้อที่8นะครับ

0: ครับสำหรับแบบฝึกหัดที่ครูให้นะครับเนื่องจากมีข้อที่เยอะนะครับครูอยากให้คุณครูปลายทางพิจารณาข้อที่ให้นักเรียนปลายทางเลือกทำนะครับอาจจะมีข้อใดเป็นการบ้านก็ได้นะครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสรุปแนวคิดที่ได้จากการเรียนในคาบนี้ครับมีนักเรียนคนใดอาสาสรุปให้เพื่อนไหมครับเชิญครับ
1: วิธีการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวด้วยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับก็คือเราก็ต้องแยกตัวประกอบของพหุนามตัวนั้นก่อนนะครับแล้วก็ใช้สมบัติของจำนวนจริงคือหากมีจำนวนสองจำนวนคูณกันแล้วได้ศูนย์แสดงว่าจะต้องมีจำนวนใดจำนวนหนึ่งเป็นศูนย์ครับ
0: ใกล้เคียงกับที่ครูต้องการนะครับนั่นคือสรุปนะครับการหาคำตอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับอาจใช้วิธีการลองแทนค่าตัวแปรก็ได้นะครับหรือใช้การแยกตัวประกอบนะครับสำหรับวิธีการแยกตัวประกอบนะครับหลังจากที่เราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้สมบัติของจำนวนจริงที่ว่าถ้า m คูณ n นะครับได้0นั่นคือ m เท่ากับ0หรือ n เท่ากับ0ถ้า m และ n เป็นจำนวนจริงนะครับจบแล้วนะครับสำหรับการแก้สมการนะครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับบทเรียนในครั้งถัดไปนะครับจะเป็นการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบครั้งที่สองนะครับซึ่งโจทย์ของเราจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่สี่นะครับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบ2สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบที่1นะครับครูอยากให้คุณครูปลายทางพิจารณาการบ้านของนักเรียนตามความเหมาะสมนะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดพามาชมวัดสำคัญเอกลักษณ์ประจำกรุงรัตนโกสินทร์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมงดงามประจักษ์แก่สายตาชาวโลกวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
0: เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพมาทางชลมารคแล้วเสด็จมาถึงวัดนี้ตอนรุ่งเช้าหรือเวลาแจ้งพอดีเมื่อสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์และสถาปนาเป็นวัดในพระราชวังแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งปัจจุบันมีพระบรมรูปและพระแท่นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอยู่ในโบสถ์น้อยด้านหน้าพระปรางต่อมารัชกาลที่2ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแจ้งตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงอิสระสุนทรและพระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามพระพุทธธรรมมิตรราชโลกธาตุดิโลกพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเฉพาะพระพักเป็นฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่2ซึ่งทรงปั้นหุ่นด้วยพระองค์เองภายหลังเมื่อเสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารของพระองค์มาประดิษฐานบริเวณท่าทิพย์พุทธบัลลังก์พระประธานซึ่งประดับด้วยตราพระนารายณ์ทรงสุบรรณตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของพระองค์ต่อมาเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอรุณราชวรารามในสมัยรัชกาลที่4มีประบานเป็นรูปยักษ์ขนาดใหญ่ยืนสองข้างประตูรู้จักกันในชื่อยักษ์วัดแจ้งมีตำนานว่าเป็นคู่

0: ของยักษ์วัดโพ
1: พระปรางวัดอรุณที่สร้างขึ้นโดยพระราชประสงค์ของรัชกาลที่2เปรียบเสมือนมหาธาตุประจำพระนครประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามคติโบราณเรื่องเมืองหลวงและเมืองสำคัญย่อมมีมหาธาตุประจำเมืองครับ
2: พระปรางวัดอรุณถือเป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญที่สุดของเจดีย์ทรงปรางในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทยโดยสร้างขึ้นตามคติของศูนย์กลางจักรวาลมีการเพิ่มฐานยกสูงหลายชั้นประดับรูปยักษ์แบกลิงแบกและเทวดาแบกส่วนเรือนธาตุประดับรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณหมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงยอดปรางจึงน่าจะหมายถึงเจดีย์จุฬามณีส่วนปรางประจำมุมทั้ง4ที่เรือนธาตุประดับรูปบุคคลทรงม้าถือกระบี่
1: วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่สร้างขึ้นจากพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ให้เราได้เห็นถึงความงดงามในศิลปกรรมของไทยด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับ

0: รวมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะและวันนี้นะคะคุณครูขอเปลี่ยนบทบาทจากนักเรียนที่เคยเป็นผู้รับสารมาก่อนคราวนี้ค่ะเด็กๆจะได้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารซึ่งการสื่อสารในครั้งนี้นะคะเราจะมีการสื่อสารในรูปแบบของการโฆษณาดังนั้นนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคะวันนี้เราจะนำองค์ความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของการโน้มน้าวใจและการโฆษณามาสร้างสรรค์โฆษณาของเรากันอยากรู้ว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรและได้ปฏิบัติอะไรนั้นไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะสร้างสรรค์สื่อโฆษณาจากสินค้าที่ไหนในท้องถิ่นบ้านเรานั่นเองอ่ะดูนะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะวันนี้เราจะต้องเขียนคำโฆษณาจากสินค้าท้องถิ่นนะคะก็คืออย่างแรกเลยจะเขียนยังไงก็คือต้องระบุลักษณะเด่นของสินค้าท้องถิ่นได้นะคะโดยที่คำที่เราโฆษณานั้นจะต้องระบุหรือบ่งบอกไปถึงลักษณะเด่นของสินค้านั้นนะคะ2อธิบายให้ได้นะคะว่าเหตุผลในการเลือกสินค้าในท้องถิ่นของหนูนั้นคืออะไรนะคะ3คือนักเรียนจะต้องเขียนคำโฆษณาสินค้าในท้องถิ่นได้นะและ4คือใช้ภาษาแสดงถึงการให้ความสำคัญ

0: ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสื่อโฆษณาได้วันนี้ไม่รู้ว่าเด็กๆมาจากที่ไหนกันบ้างนะคะถ้านักเรียนต้นทางนักเรียนจะมาจากจังหวัดใดกันบ้างคะประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมลูกมีเพชรบุรีนะคะมีที่อื่นอีกไหมส่วนใหญ่จะเป็นประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีเด็กๆก็น่าจะมาจากหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวใช่ไหมคะเป็นไปได้นะคะคุณครูปลายทางคะเราควรจะมาแลกเปลี่ยนผลงานของเด็กๆกันนะคะเพราะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนและเสนอไอเดียต่างๆให้นักเรียนได้เกิดความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะคราวนี้ค่ะเนื่องจากเราพูดถึงสินค้าท้องถิ่นใช่ไหมลูกมาดูซิว่าจริงๆแล้วสินค้าท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่ซ่อนอยู่และเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ครูอยากถามเด็กๆว่ารู้จักคำนี้ไหมลูก
1: รู้จักค่ะ
0: จริงเหรอเด็กๆรู้จักคำนี้แปลว่าอะไรเอ่ยอะไรนะคะอ๋อบางคนบอกว่ามันคือพลังเบาแปลตรงตัวเลยใช่ไหมใครคิดว่าเป็นคำอื่นบ้างซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรเคยได้ยินไหมบางคนแปลความหมายให้ความหมายว่าเป็นอำนาจละมุนใช่หรือเปล่าใช่ไหมแล้วสินค้าท้องถิ่นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมคะคุณครูจะยังไม่ให้เด็กๆสรุปก่อนแต่ขอเสนอก่อนนะคะว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาได้ให้ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ไว้ดูสิคะว่าเด็กๆมีความคิดเห็นยังไงเด็กๆคะลองอ่านข้อความนี้พร้อมกันลองอ่านดูค่ะ1 2 3
2: ซอฟต์พาวเวอร
3: ์ไม่ใช่เอาโนราไปทำบิสซิสแล้วบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นั้นน่าจะใช่
0: นั้นไม่น่าจะใช่

0: ะคำพูดนี้นะคะก็เป็นคำพูดของศาสตราจารย์กิติคุณดร.สุรพลวิรุณรักษ์นายกราชบัณฑิตยสภานะคะได้กล่าวไว้เมื่อปี2565ซึ่งเป็นช่วงแรกๆที่คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ได้เข้ามาอยู่ในวงการเศรษฐกิจรวมไปถึงปัจจุบันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ก็เป็นคำหนึ่งที่แม้กระทั่งวงการการศึกษาเองพยายามจะให้นักเรียนได้รู้จักคราวนี้ค่ะคุณครูก็อยากจะลองถามนักเรียนนะคะว่าแล้วอ่านมาแบบนี้แล้วหนูคิดว่าจริงๆแล้วซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรมีใครอยากสรุปให้คุณครูฟังบ้างไหมคะไม่ต้องกลัวผิดนะเราแค่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไหนลองดูสินักเรียนปลายทางว่าไงดีซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรลองอภิปรายกันดูใครได้แล้วลองยกมือแล้วก็ลองสรุปให้ครูฟังนะคะได้ไหมงงใช่ไหมมีความสับสนนิดหน่อยอะลองดูทบทวนค่ะลองดูนะคะว่าเพื่อนจะเข้าใจคำว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไร
1: ซอฟต์พาวเวอร์ในฐานะที่หนูเข้าใจนะคะก็คือเป็นการที่เราไปเผยแพร่แล้วเขาทำตามค่ะไม่ใช่ว่าอย่างอันนี้เป็นการที่ข้าวเหนียวมะม่วงมันบูมใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: อันนั้นก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมคะเพราะว่าที่มิลลี่เนี่ยได้ไปกินต่อหน้าแบบที่เวทีโคเชล่าใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ทุกที่เนี่ยแพร่หลายด้วยการที่มีข้าวเหนียวมะม่วงในพื้นที่ในหลายๆประเทศหรือว่าในพื้นที่รอบๆค่ะประมาณนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนอกจากจะสรุปความรู้ได้แล้วนะคะนักเรียนสามารถยกตัวอย่างกรณีอื่นให้เห็นด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วซอฟต์พาวเวอร์เป็นสิ่งของใช่หรือไม่ก็ไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่นำเสนอไปแล้วสิ่งนั้นเกิดความนิยมเกิดการยอมรับนั่นล่ะค่ะคือซอฟต์พาวเวอร์พลังแห่งการโน้มน้าวใจที่สัมฤทธิ์ผลนั่นเองนะคะคราวนี้ค่ะเราสามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในท้องถิ่นได้อย่างไรถ้าเรารู้แล้วว่าซอฟต์พาวเวอร์มันเกิดอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราจะสร้างได้ยังไงคะในฐานะที่เราเป็นเด็กลองดูสิอย่างบ้านเราประจวบคีรีขันธ์นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะยังไม่เคยมาประจวบ

0: คีรีขันธ์คุณครูจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะครูปูเองก็เป็นคนต่างจังหวัดมาอาศัยอยู่ในประจวบคีรีขันธ์เป็นเวลา6ปีแล้วดังนั้นสิ่งที่คุณครูเห็นเด่นชัดเลยคือเรื่องของเกษตรกรรมของที่นี่ค่อนข้างโด่งดังเลยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนจากป่าละอูหรือว่าสับปะรดใช่ไหมคะคราวนี้ค่ะสินค้าที่อยู่ตรงนี้ค่ะเราจะทำยังไงให้มีพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์มาขับดันผลงานของสินค้าหรือว่าเป็นบริการของประจวบหรือเพชรบุรีเองเนี่ยให้มีความที่นิยมให้มีใช่ไหมทำยังไงคะ
1: เอาของขึ้นชื่อของจังหวัดนั้นๆมาแปรรูปครับเช่นอันนี้คือจังหวัดประจวบใช่ไหมครับแล้วก็จะใช้พวกสับปะรดครับในการมาแปรรูปมันเป็นสิ่งขนมชนิดอื่นๆครับ
0: สร้างแปรรูปในลักษณะใหม่คราวนี้ค่ะคุณครูจะให้เพื่อนเป็นสารตั้งต้นไว้ก่อนขอบคุณค่ะเด็กๆคะตอนนี้เกิดซอฟต์พาวเวอร์หรือยังคำพูดของเพื่อนเกิดซอฟต์พาวเวอร์หรือยังลูกตอนนี้จากสับปะรดแปรรูปเป็นขนมแล้วเป็นซอฟต์พาวเวอร์ยังไม่เกิดพลังใช่ไหมคะดังนั้นเพื่อนๆคะเสริมต่อจากเพื่อนให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ได้สิทำยังไงเอ่ยค่ะมีไอเดียใช่ไหมกลุ่ม2นำเสนอสิทำยังไงดี
2: ก็อาจจะนำไปเผยแพร่ค่ะจนหรือว่าอาจจะใช้การแบบว่าทำให้มันบูมขึ้นมาค่ะจนสังคมต่างชาติยอมรับค่ะ
0: ทำให้มันบูมนี่ขยายให้ครูฟังหน่อยสิทำบูมยังไง
2: ก็อาจจะใช้โซเชียลมีเดียค่ะในการขยายในขยายสินค้าของเราค่ะ
0: น่าสนใจมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะและคุณครูเองก็อยากจะเสริมให้เห็นว่าทำยังไงให้เกิดพลังความนิยมเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นเราใช้พลังโซเชียลหรือกระแสออนไลน์อย่างที่เพื่อนบอกว่าสร้างความรู้จักในพื้นที่ออนไลน์และนำไปสู่พื้นที่จริงให้คนได้เห็นว่าจากสับปะรดตรงนี้เป็นจุดเด่นของประจวบคีรีขันธ์เมื่อเห็นปุ๊บอ๋อเด็กคนนี้มาจากประจวบแน่ๆเพราะมีผลิตภัณฑ์ของประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมคะก็จะสร้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ดังนั้นค่ะวันนี้เราจะใช้ความรู้จากการที่เราเรียนมาเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจมาสร้างพลังขับเคลื่อนให้สินค้าที่อยู่ตามบ้านของหนูเนี่ยไม่ธรรมดาอีกต่อไปนะคะพร้อมที่จะไปเรียนรู้ไปด้วยกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเติมเต็มความรู้ก่อนเข้าสู่ขั้นปฏิบัติในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้มาลองเขียนโฆษณาสินค้าท้องถิ่นกันคราวนี้ดูนะแล้วเราจะเขียนอย่างไรจุดเริ่มต้นเลยนะลูก1เราจะต้องกำหนดจุดประสงค์ในการสื่อสารก่อนว่าเราจะสื่อสารในทิศทางใดเช่นนักเรียนบอกว่าสร้างความเป็นกระแสอย่างเช่นการสร้างคำสั้นๆเพื่อให้เกิดไวรัลหรือเกิดกระแสชั่วข้ามคืนหรือจะเป็นการขายตรงไปตรงมาใช่ไหมคะแกทำอย่างไรดีนะคะกำหนดจุดประสงค์การสื่อสารให้ชัดจะขายตรงๆหรือจะมีเรื่องราวมาสอดแทรกอันนี้เราต้องคิดเองนะต่อไป2เมื่อเราได้จุดประสงค์แล้วใช่ไหมคะเราต้องแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของผู้โน้มน้าวค่ะเราในฐานะคนท้องถิ่นเราสามารถอ้างตนเองได้ว่าในฐานะลูกเด็กเมืองเพชรชาวเมืองเพชรหรือเด็กหัวหินเด็กประจวบนะคะอ้างความเป็นท้องถิ่นได้เลยนะคะแล้วต่อไปแสดงถึงความสมเหตุสมผลนักเรียนจะโน้มน้าวใจอย่างไรก็ได้แต่อย่าโน้มน้าวใจแล้วมันกลายเป็นโฆษณาชวนเชื่อหรือโฆษณาเกินจริงใช่ไหมลูกเราจะต้องใช้ความสมเหตุสมผลตามหลักวิทยาศาสตร์และความเป็นไปได้มาอธิบายว่าคุณสมบัติหรือสรรพคุณของสินค้าเราเนี่ยมันอร่อยมันดีมันส่งผลดีกับผู้บริโภคอย่างไรย้ำไว้ว่าห้ามเกินจริงนะไม่อย่างนั้นโฆษณาเราจะเป็นยังไงมันกลายเป็นโฆษณาเกินจริงที่ไม่สามารถเชื่อถือได้เดี๋ยวสคบมาจัดการเรานะต่อไป4ค่ะแสดงให้เห็นถึงด้านดีและด้านเสียเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกนะคะนักเรียนคะเรากล้าที่จะนำเสนอข้อเสียของสินค้าไหมคะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้พูดว่าเป็นข้อเสียอาจจะเปลี่ยนข้อเสียเป็นอะไรได้บ้างเก่งมากเราจะไปบอกทำไมว่าเป็นข้อเสียใช่ไหมลูกข้อจำกัดของเราอย่างเช่นสับปะรดของคุณครูอยู่ได้ในตู้เย็น

ประมาณ 15-20 วันแต่ถ้าใส่ช่องฟรีซจะอยู่ได้ถึง1เดือนแบบนี้นะคะแทนที่จะบอกว่าสินค้าของเราอยู่ได้ไม่นานนะคะถ้าเป็นแบบนี้คิดว่า

จากนี้ค่ะเราจะใช้กลวิธีการใช้ภาษาสร้างความหันษาให้แก่ผู้รับสารอาจจะสร้างความประทับใจหรือรู้สึกสนุกเพลิดเพลินแต่อย่าลืมนะคะความตลกขบขันสามารถใส่เข้าไปได้แต่อย่าลืมว่ามันอาจจะไปลบคุณค่าความน่าเชื่อถือได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำเสนอแบบไหนขอยกตัวอย่างค่ะการสร้างความหันษาบางครั้งเกิดเป็นกระแสได้ชั่วข้ามคืนอย่างเช่นรู้จักคำว่าบูลลี่มาร์เก็ตติ้งไหมคะบูลลี่มาร์เก็ตติ้งคือการล้อสินค้าตัวเองล้อเลียนสินค้าตัวเองจนเกิดกระแสไวรัลเช่นกิน3คำอภิธรรม3คืนหยอกสินค้าชิ้นนี้ก็คือขนมปังอบกรอบจากประจวบคีรีขันธ์แบบนี้นะคะแต่ว่ามันต้องเกิดกระแสนิยมนะคะถ้ากระแสเชิงลบมันก็กลายเป็นสิ่งที่ทำลายแบรนด์ของตัวเองถูกต้องไหมคะดังนั้นเราต้องสร้างสรรค์ให้เป็นนะว่าจะตลกยังไงให้คนรู้สึกเอ็นดูและอยากซื้อค่ะต่อไปใช้ภาษาเร้าอารมณ์อย่างแรงกล้าอย่างที่บอกไปว่าภาษามีพลังใช่ไหมคะสามารถโน้มน้าวให้เชื่อได้ขนาดเพื่อนบอกว่าเห็นเลขเกตแล้วสะท้านใจเลยขาวขึ้นภายใน7วันสามารถที่จะเลือกซื้อได้เลยใช่ไหมคะนั่นคือการเร้าอารมณ์ด้วยตัวเลขนะคะหรือใช้คำนี้ค่ะคำว่าใหม่ใหม่พอพูดใหม่ปุ๊บเป็นไงใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าใหม่ขึ้นมาทันทีหรือนะคะดังนั้นเราต้องเลือกคำที่มันสร้างพลังนะคะทำให้ภาษานั้นสามารถสะกิดใจของผู้ที่บริโภคได้นะคะต่อไปเด็กๆคะแล้ววันนี้หนูจะเขียนอย่างไรคุณครูขอ3ส่วนนี้ดูนะสังเกตนะคะตอนนี้คือส่วนที่หนูจะต้องรับผิดชอบในวันนี้ให้เสร็จในชั่วโมง1เนื้อหาที่เราจะต้องนำเสนอก็คือเราต้องชี้ถึงคุณสมบัติที่ดีของหรือว่าเป็นลักษณะเด่นของสินค้าหรือบริการนั้นๆ นะคะซึ่งวันนี้เราจะกำหนดให้เป็นสินค้าท้องถิ่นใช่ไหมลูกดังนั้นหนูต้องชี้ลักษณะเด่นของสินค้าให้ได้ว่าของเราอร่อยหรือดีอย่างไรนะคะต่อไป2คือการรูปแบบการนำเสนอเราจะนำเสนออย่างไรอาจจะเป็นคำคมคำขวัญข้อความสั้นหรือจะเป็นบทสนทนาสร้างความจดจำให้กับสินค้าของเรานะคะนี่คือสิ่งที่หนูจะต้องคิดต่อไปและ3การโน้มน้าวใจที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เช่นโดยปกติแล้วง่ายๆเลยคือกินแล้วก็อิ่มกินแล้วก็อร่อยใช่ไหมคะหรือเกิดผลท้าทายความคิดวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนได้สร้างสรรค์โฆษณาสินค้าในท้องถิ่นกันโดยทำยังไงบ้างอันดับแรกเราจะสร้างเป็นกลุ่มพื้นบ้านขึ้นมานะคะก็คือเราจะแบ่งกลุ่มเป็น 5-6 คนแล้วตั้งชื่อกลุ่มตามหมู่บ้านในท้องถิ่นของตนเองหลังจากนี้ไปครูปูจะเรียกแต่ละกลุ่มเป็นชื่อหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านกุยบุรีทับสแกหรือจะเป็นฝั่งเพชรบุรีนะคะขึ้นอยู่กับว่าสินค้านั้นมาจากไหนต่อไป2ให้นักเรียนคัดเลือกสินค้าประจำท้องถิ่นของนักเรียนมาเพื่อใช้ออกแบบโฆษณาพร้อมกับบอกอะไรเหตุผลในการเลือกนะคะและ3ก็คือกำหนดข้อมูลสินค้าว่าหนูจะนำเสนออะไรบ้างแล้วถัดมาก็คือให้ออกแบบเป็นป้ายโฆษณาคุณครูปลายทางคะในส่วนนี้นะคะคุณครูอยากจะให้คุณครูปลายทางลองพิจารณานะคะว่าเราจะสร้างสรรค์โฆษณาในรูปแบบใดได้บ้างส่วนนักเรียนต้นทางนะคะเราจะนำเสนอโดยการใช้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็คือใช้โปรแกรมออนไลน์ในการออกแบบโฆษณาด้วยส่วนนักเรียนปลายทางคะถ้าหนูสะดวกเราสามารถใช้แอปพลิเคชันใช้เทคโนโลยีมาช่วยด้วยได้นะคะแต่ว่าหากนักเรียนบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเราสามารถสร้างสรรค์เป็นป้ายโฆษณากับกระดาษก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับความสะดวกดังนั้นอยากให้คุณครูปลายทางได้เป็นผู้กำหนดให้นักเรียนนะคะเอาละค่ะคราวนี้ค่ะก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือทำครูมีไอเดียมาขายว่านักเรียนจะหาสินค้าใดมาสร้างสรรค์เป็นสื่อโฆษณาได้บ้างเดี๋ยวขอเชิญผู้ช่วยของคุณครูมาค่ะเชิญค่ะมาดูซิว่าแล้วสินค้าท้องถิ่นเรามีอะไรบ้าง
เนื่องจากว่าเราอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมคะสินค้าส่วนใหญ่ก็มาจากประจวบทั้งนั้นเลยสับปะรดเมืองกุยบุรีเปรี้ยวก็จิ้มเกลือหวานก็จิ้มเกลือแต่ถ้าเป็นกุยบุรีไม่จิ้มอะไรก็อร่อยถูก

ใจค่ะนี่ก็คือสินค้าชิ้นแรกนะคะต่อไปค่ะชิ้นที่2ลูกเมื่อมีสับปะรดแล้วใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์จากสับปะรดก็มีเราสามารถนำแคคเกอร์สับปะรดนะคะมาสร้างสรรค์แบรนด์ได้แต่นักเรียนคะดูสิสินค้าครูเป็นไงมันดูราบเรียบไปเนาะถ้าใครอยากช่วยออกแบบให้การโฆษณาสินค้าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ดีขึ้นดีกว่าของคุณครูเนี่ยทำยังไงดีคุณครูก็ออกแบบได้แค่นี้ค่ะแคคเกอร์สับปะรดขนมของฝากจากเมืองปราณและถ้าเป็นนักเรียนล่ะคะลองหยิบขนมในท้องถิ่นมาสักชิ้นซิแล้วนำเสนอออกมาให้น่าสนใจค่ะชิ้นที่2ผ่านไปหรือบางครั้งไม่จำเป็นต้องไปซื้อมีอะไรอยู่ในครัวก็หยิบมาใช้ได้ค่ะอันนี้ของคุณครูเองนะคะอยู่ในตู้เย็นมานานแล้วนี่ก็คือของดีจากป่าละอูน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะหวานฉ่ำและมีสรรพคุณทางยามากมายเลยทีเดียวค่ะต้องมาดูกันนะคะน้ำผึ้งป่าละอูใส่เครื่องดื่มก็อร่อยค่ะถัดมาค่ะมีอีกไหมลูกอีก1ชิ้นใกล้ๆนี่เองวังไกลกังวลอยู่ใกล้หัวอยู่ใกล้ชายหาดก็ต้องเป็นอะไรหอยเสียบดองน้ำปลาผลิตภัณฑ์ของหัวหินนะคะยี่ห้อลองดูนะคะลองกินดูค่ะคลุกกับข้าวก็อร่อยกินเปล่าๆก็อร่อยค่ะเอาละค่ะนี่คือไอเดียที่คุณครูนำเสนอมานะคะดังนั้นนักเรียนน่าจะมีแนวทางแล้วใช่ไหมลูกนักเรียนปลายทางคะพอนึกออกหรือยังว่าสินค้าพอจะสามารถหยิบยกมาเป็นโฆษณาของหนูได้หรือไม่ถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้ปรึกษากันได้เลยค่ะเชิญค่ะ

0: ลังจากเด็กๆได้มาวางแผนเกี่ยวกับการออกแบบโฆษณากันเรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนก็สามารถที่จะคิดคำโฆษณาหรือสโลแกนสินค้าได้แล้วรวมไปถึงสามารถระบุพาดหัวรองได้นะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะในช่วงนี้เป็นการนำเสนอความคืบหน้าเท่านั้นเด็กๆอย่าเพิ่งกังวลเพราะว่าหลังจากนี้ไปคุณครูจะมีเวลาให้หนูได้ตกแต่งชิ้นงานของตัวเองแล้วมานำเสนอกันในชั่วโมงถัดไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอตรวจความคืบหน้ากันก่อนเด็กๆคะคุณครูขอสุ่มนะคะโดยจะเริ่มที่กลุ่มไหนดีอ่ะดูนะกลุ่มแรกที่อยากจะให้มานำเสนอความคืบหน้าก็คือกลุ่ม5ค่ะการนำเสนอนะคะ1ต้องระบุว่าเป็นกลุ่มอะไรได้สินค้าอะไรแล้วก็จะนำเสนอรายละเอียดอย่างไรบ้าง
1: ครับผมกลุ่ม5ชื่อกลุ่มหม้อแกงเพชรีครับชนิดของสินค้าเป็นขนมไทยครับเหตุผลในการเลือกเป็นขนมท้องถิ่นของเพชรบุรีเพชรบุรีครับคำโฆษณาขนมหม้อแกงของแร่แม่ตูนครับ
0: ค่ะของแร่แม่ตูนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ซึ่งหนูใช้คำภาษาอังกฤษร่วมด้วยพาดหัวรองได้นำเสนอจุดเด่นของสินค้าหรือยัง
1: ให้ความหวาน
0: ให้ความหวานนะคะดังนั้นหนูไปชูจุดเด่นมาให้ชัดในส่วนของพาดหัวรองส่วนคำโฆษณาครูให้ผ่านค่ะคราวนี้กลุ่มนี้อยากฟังการรายงานของกลุ่มไหนต่อคะกลุ่มไหนต่อดี1 2 3 4กลุ่มไหนดี
1: กลุ่ม4ครับ
0: กลุ่ม4ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับผมสำหรับชื่อกลุ่มนะครับก็เป็นชื่อหมู่บ้านเพชรบุรีครับชนิดสินค้านะครับก็คือเป็นแจกันจากเชือกป่านสอนารายครับเหตุผลในการเลือกครับเพราะว่าเชือกป่านสอนารามีความน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนน่าจะยังไม่ค่อยรู้จักหรือว่าเป็นที่นิยมเท่าไหร่ครับคำโฆษณาครับก็คือเติมเสน่ห์ของชีวิตด้วยวิถีแห่งเพชรบุรีครับ
0: น่าสนใจค่ะทีนี้สิ่งที่ข้อสังเกตนะคะลองเพิ่มจุดเด่นบางอย่างค่ะอย่างเช่นเติมเสน่ห์ของชีวิตตรงนี้มันกว้างใช่ไหมคะทำยังไงก็ได้ค่ะให้มันมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เชือกป่านเข้ามาอีกนิดนึงหรือไม่ก็คือตัวแกกันนะคะก็ปรับอีกนิดนึงนะคะถึงจะมีใจความสมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นพาดหัวรองจากข้อความที่หนูพูดมาน่าสนใจมากคืออยากให้เชือกป่านผลิตภัณฑ์เนี้ยเป็นที่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะแล้วก็เป็นที่รู้จักดังนั้นลองนำเสนอในพาดหัวรองเพิ่มเติมก็จะสมบูรณ์มากขึ้นค่ะแล้วหนูอยากฟังกลุ่มไหนต่อคะลูก
2: กลุ่ม3ครับ
0: เชิญค่ะกลุ่ม3
3: ค่ะชื่อกลุ่มของพวกหนูนะคะก็คือของดีเมืองประจวบค่ะชนิดของสินค้าก็คือกล้วยไม้จากกะลามะพร้าวค่ะเหตุผลในการเลือกนะคะเพราะว่ามะพร้าวนะคะเป็นของขึ้นชื่อในท้องถิ่นค่ะหนูก็เลยอยากนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าการนำไปทิ้งค่ะคำโฆษณาของพวกหนูก็คือถ้ารักแล้วมันแย่ลองหันมาแคร์กะลาน้อยปลูกฝันของพวกเรานะค่ะ
0: น่าสนใจนะคะก็กลุ่มเป้าหมายหนูตั้งใจว่าจะขายกลุ่มไหนคะพอได้กำหนดได้ไหม
3: ยังไม่ได้กำหนดค่ะ
0: แต่ว่าคำพูดของหนูมันสามารถดึงใจนักเขาเรียกว่านักเรียนกลุ่มนักเรียนหรือว่าเป็นวัยรุ่นก็ได้เหมือนกันดังนั้นตรงพาดหัวรองอะค่ะลองเพิ่มเรียกว่าเป็นวิธีการใช้งานของสินค้าหนูดูนะคะก็จะน่าสนใจมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะอยากฟังกลุ่มไหนต่อจ๊ะกลุ่มไหนดีกลุ่ม
3: 2ค่ะ
0: กลุ่ม2เชิญค่ะกลุ่ม2
4: ค่ะชื่อกลุ่มนะคะคือชาวเพชรบุรีค่ะชนิดของสินค้าที่กลุ่มหนูจะทำนะคะเป็นน้ำตาลสดค่ะเหตุผลที่เลือกนะคะเพราะว่าเป็นของดีเมืองเพชรค่ะหนูจะชูของเพชรบุรีนะคะเพราะว่าเกิดที่เพชรบุรีก็อยากชูของเพชรบุรีให้ทุกคนได้รับรู้ค่ะ
5: คำโฆษณานะครับน้ำตาลสดอร่อยหมดจดสดทุกหยดถึงขั้นเลียขวดนะครับพาดหัวรองคือน้ำตาลสดคั้นจากอ้อยแท้หวานชื่นใจเก็บได้2อาทิตย์ในตู้เย็นไม่ใส่สารกันบูดไม่ได้อ่อยแต่ลองมาชิมจะได้รู้ว่าอร่อยของจริงครับขอบคุณครับ
0: จากนักเรียนสามารถทำงานได้เกือบ 100% เลยนะคะก็คือตอนนี้มีข้อมูลในมือพร้อมมากขอติ่งนิดนึงอร่อยจะเลียขวดเปลี่ยนได้ไหมมาดูแปลกๆนิดหน่อยปรับได้ไหมคะแล้วก็อะไรนะไม่ได้อ่อยอะไรนะคะขออีกรอบนึง
6: เก่งเลย
5: ไม่ได้อ่อยแต่ลองมาชิมจะได้รู้ว่าอร่อยของจริง
0: จริง ก็ได้นะคะก็ติดความเล่นสร้างความหันษาได้แต่ว่าสโลแกนปรับให้ครูหน่อยนะคะเอาละค่ะกลุ่มนี้ไม่ให้เลือกเนาะเพราะว่าเราจะต้องฟังกลุ่มหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะมาค่ะกลุ่มหนึ่ง
6: ชื่อกลุ่มของผมนะครับก็คือชาวเมืองปราณบุรีครับสิ่งของที่ผมจะเอามานะครับก็คือแครกเกอร์สับปะรดครับเหตุผลนะครับก็เพราะว่ามันเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบครับแล้วก็หาซื้อได้ง่ายครับคำโฆษณานะครับกินแครกเกอร์สับปะรดอร่อยหมดจดรับประทานหมดกล่องครับพาดหัวรองนะครับก็คือสินค้าชนิดนี้ครับใช้สับปะรดสดใหม่ครับไร้สารพิษครับผมมีรสชาติที่หอมหวานนะครับส่งตรงจากชาวเมืองปราณบุรีครับราคาเพียง39 บาทครับรายละเอียดของสินค้านะครับแครกเกอร์สับปะรดครับทำสดใหม่วันต่อวันครับพิเศษนะครับซื้อ3 กล่องครับราคาเพียงแค่115 บาทครับ
0: ข้อมูลครบถ้วนขนาดนี้นะคะแทบจะส่งผลงานให้ครูได้เลยใช่ไหมคะดังนั้นส่วนนี้นะคะหนูลองตัดคำว่ากินแครกเกอร์เป็นแครกเกอร์ก็คือชูตัวแครกเกอร์ไปเลยนะคะก็สมบูรณ์แบบที่สุดเลยค่ะก็ไปออกแบบมาว่าจะนำเสนออย่างไรนะคะค่ะนักเรียนคะปรบมือให้กับทุกกลุ่มเลยค่ะนี่เป็นเพียงข้อเสนอแนะเพียงเล็กน้อยนะคะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอความคืบหน้าแล้วต่อไปให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการออกแบบชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วครับชั่วโมงต่อไปนั้นเด็กๆจะต้องนำเสนอขึ้นมาเป็นคำโฆษณาเป็นสื่อโฆษณาภาพนิ่งและออกมานำเสนอสินค้าเหมือนกับการเปิดตลาดจริงๆแล้วในชั่วโมงถัดไปนั้นเราจะเรียนรู้ในลักษณะของกิจกรรมฝากคุณครูปลายทางนะคะหากท่านพร้อมที่จะนำเสนอให้นักเรียนของท่านนำเสนอผลงานก็สามารถใช้เวลาช่วงนี้เป็นการ

0: ำเสนอได้เลยหรืออยากจะได้แนวทางจากพวกเราก็สามารถเข้ามาดูพวกเราก่อนได้ค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆคะเตรียมพร้อมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราในช่วง
1: พินิจคำไทย
0: พินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าฉะนั้นนะคะหมายถึงฉะนั้นเช่นนั้นอย่างนั้นหรือดังนั้นคำไหนถูกดีมีต้องมีอะนะคะถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและครั้งต่อไปค่ะเรามีนัดกันในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาจาก สินค้าในท้องถิ่นครั้งที่2พร้อมกับการนำเสนอแบบเต็มรูปแบบนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือหลักภาษาและก็สื่อที่จะนำเสนอมาด้วยสำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วคุณครูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุกเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี
1: ้โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุกชักจะไม่ไหวแล้วนะ
2: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
1: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
2: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัตน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียรสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
3: ครับครับ
1: เป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
2: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียรนี้ถ้านำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 น

0: ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: โอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอน คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, class. Good morning, students and teachers from around the world. Welcome to our English class today with me, Teacher Game, again. Everybody, how are you doing today? Are you happy? No? Are you hungry? Did you have breakfast today? What did you have for breakfast? What did you have for breakfast? Fried rice? Fried eggs? Fried chicken? Or nothing? Who hasn't had breakfast today? ใครไม่ได้ทานข้าวเช้ามาวันนี้ว้าวบางคนครับนักเรียนปลายทางนะครับมีใครไม่ได้ทานข้าวมาบ้างนะครับผม So can you imagine when you didn't have a breakfast นะครับ when you didn't have a breakfast what happened to you นะครับถ้าเราไม่ได้กินข้าวเช้ามาจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราครับผมคิดว่า you got a little sick right you got stomach ache right and can you remember when we talk aboutStomach ache, headache, toothache, sore throat, sore arm, sore legs. What do we call all of those things? Symptoms. Have symptoms. Can you remember that? Okay, everybody, let's see. Let's get ready before we start our class. Everybody, shark.
1: Shark.
0: Everybody, shark.
1: Shark,
0: shark. I think two people miss this. Okay, everybody, shark, shark, shark.
1: Shark,
0: shark, shark, shark, shark.Many people ครับ call back your consciousness นะครับเรียกสติกลับมานะครับ mindfulness นะครับ okay everybody let's see what we're going to learn today and today lesson is how to take care of yourself number two how to take care of yourself number two นะครั้งที่แล้วเราเรียน how to take care of yourself number one ไปนะวันนี้เราจะมาดูกันว่าคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาใช้ทำอะไรบ้างBut first of all, let's see the objectives of today's lesson. Today, we have only one objective. It is, you will be able to identify the main idea from the conversation. So today, I will have a conversation for you, a dialogue. And you need to read the dialogue or conversation, and you have to identify the main idea, คือใจความหลักนะครับในเรื่องนั้น Okay, but first of all, let's see if you can remember all of those vocabulary, yes or no. Okay, the first one.Symptom. What does it mean, symptom? The feeling, right? Can you give me some symptoms? Headache. What else? Sore throat. Foot ache. Okay, what else? Toothache. And then, what else? Sore leg, sore arm, นะครับ dizzy, okay? Vomit, นะครับ ได้หมดเลย นะครับ And this one, throat. What does it mean, throat? Okay, your neck, right? Repeat after me, throat.

ยาที่เป็นของเหลวเป็นน้ำใช่ไหมครับเก่งมากต่อมา viral infections what is viral infection you sick or you good you sick you not good right you get infected by the virus นะครับ we call viral infectionsLike COVID-19, influenza, dengue fever, for example. And sore, what is sore? Painful, right? Hurt or painful, sore. You can say, I have a sore leg, ปวดเจ็บขาหนึ่งข้าง I have a sore throat, ได้หมดเลย I have a sore arm, ได้นะ Next one, fatigue. Fatigue. Okay, fatigue, what does it mean, fatigue?Tired, now tired. And this one, persistence. What does it mean? Persistent. For a short time or long time? For a long time. We call persistence. Now, if you have cough for a long time, you have a persistent cough. And next one, low grade. Low grade. Is serious or less serious? Very serious or less serious? Less serious. Not very serious. Just a little bit. You can come to school, okay, man?When you have low grade fever, you can come to school. A little fever, นะครับผม. Next one, tenses. You have learned two tenses last time. Can you remember? The first one, present perfect tense. นะ เราเรียนไปหลายรอบแล้วนะครับ. Present perfect tense. When do we use present perfect tense? ใครจำได้บ้างว่า present perfect ใช้กับสถานการณ์แบบไหน? Repeated action. อะไรอีกครับ? Just finish action สถานการณ์ที่เพิ่งจบไปกับสถานการณ์ที่เกิดมากกว่า1ครั้งและเราเรียนล่าสุดไปเลยคือสถานการณ์ที่เราโฟกัสหรือเน้นที่อะไรเน้นที่เวลาหรือเน้นสิ่งที่เป็นเน้นสิ่งที่เขาเป็นนะครับเราเรียกว่า results หรือว่า completion สิ่งที่เพิ่งจบลงไปนะโครงสร้าง present perfect ใครจำได้นะ present perfect ต้องมี has and have and followed by verb 2 or verb 3Verb 3, what do we call verb 3? Past participle, นะครับ When do we use has singular subject or plural subject? Has for singular subject and have for plural subject, นะครับ More than one, นะครับมากกว่าหนึ่งใช้ have. Okay. What about present perfect continuous, นะครับต่างกันนิดหน่อยแต่ยาวกว่าอันแรกนิดหน่อยมี present แน่นอนต้องมี has, have ตามด้วยcontinuous เราต้องมี has have follow by before verb ing we need been right when do we use present perfect continuous which situation or which event สถานการณ์ที่เราเน้นเกี่ยวกับอะไรนะครับเราใช้เทนส์ยาวๆนี้เน้นเกี่ยวกับว่าทำมาเป็นไงเวลานานเท่าไหร่แล้วนะครับเราเรียกว่า ongoing เหตุการณ์ที่กำลังทำมายาวนานแล้วนะครับโครงสร้าง has have followed by been และ verb ing นะ verb ing นะครับมักจะไม่มาโดดๆนะครับเขาจะต้องมี verb to be นำหน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องมี been นำหน้าด้วยนะครับ been has been verb ing สองเทนนี้สามารถใช้แทนกันได้ไหมได้นะครับใช้แทนกันได้เลยความหมายยังคงอยู่เพียงแต่อันแรกเน้นที่สิ่งที่ทำจบไปแล้วหรือสิ่งที่เขาเป็นอันที่สองเน้นว่าทำมานานเท่าไหร่แล้วแค่นั้นเองนะครับผมโอเคSo can you guess what we are going to learn today? After you have learned the vocabulary last time, what will we learn today? วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเดาจากคำศัพท์ที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วมี sore throat มี virus infections มี sorry illness นะครับมี illness นะครับการเจ็บป่วยใช่ไหมครับ about health นะครับ about health illness นะครับ sickness นะครับเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆOkay, so everybody, I want you to have this one, handout number 3, visiting a doctor. Now, visiting a doctor. คุณครูปลายทางสามารถแจกใบความรู้ที่3นะครับบทสนทนาเรื่อง visiting a doctor ให้เลยนะครับมีคนอยู่2คนระหว่าง doctor and patient. Patient. Who is doctor? When you go to school, you meet the teacher or doctor? School. When you go to the hospital, you meet doctor or teacher?Doctor นะครับ Doctor อยู่ที่โรงพยาบาล What about patient? Patient Someone who gets sick and goes to the hospital to see the doctor นะครับ Patient มีสองความหมายนะครับแปลว่าคนผู้ป่วยก็ได้แปลว่า

อดทนก็ได้เขาจึงบอกว่าเป็นคนไข้จะต้องอดทนครับเพราะ being patient is to be patient นะครับ being patient is to be patient นะเป็นคนไข้ต้องอดทนโอเคนะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่3ให้กับนักเรียนได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาอ่านเรื่องนี้พร้อมกันนะครับ visiting a doctor นะครับนักเรียนต้นทางนะครับมีใบงานอยู่ในมือแล้วนะครับ so you have to read it loudly โอเคไหม read it loud นะครับออกเสียงอ่านออกเสียงเสียงดังนะครับผมโอเค the first one นะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็อ่านตามครูไปด้วยนะครับ so we have patient and doctor นะครับ what does the doctor say good afternoon what's bring you in today everybody together one two get go what brings you in today อ๋อถ้าเราเป็นคุณหมอแล้วเราเอาอ่านออกเสียงแบบนี้นะครับคนไข้เดินหนีทันทีเลยนะครับคนไข้คุณหมอดูเสียงป่วยกว่าคนไข้อีกนะครับผมขอเสียงแบบว่าเอ้ยต้อนรับคนไข้หน่อยนะ Good afternoon. What's bring you in today? Okay, one, two, go. What brings you in today? Now, what does it mean? Bring you in. What's bring you in? What does it mean? อะไรนำคุณมาที่นี่แปลว่าอะไรหมายถึงว่าอะไรคุณเป็นอะไรมานะครับคุณเป็นอะไรมา What bring you in today? And the patient say, Hi, doctor.I've had a persistent cough and a sore throat for the past few days. One, two, go. Hi, doctor. I've had a persistent cough and a sore throat for the past few days. นะครับแสดงว่า patient เขาบอกว่าสวัสดีคุณหมอเขาบอกว่าเขามีอะไรนะครับเขามีอะไรนะครับเขามีอาการไออย่างต่อเนื่องเราจะสังเกตเห็นเทนหนึ่งเทนนั้นคือเทนอะไรเอ่ยนะมีใครเห็นไหมนะ have had ตรงนี้คือเทนอะไรครับใครทราบเราเรียนไปแล้ว present perfect or present perfect con present perfect คุณครูเขียนย่อว่า pp นะ present perfect รู้ได้อย่างไรว่าเป็น present perfect เพราะว่ามี verb to have ตามด้วย verb ช่องที่3ทำไมถึงใช้ present perfect ในที่นี้จริงๆใช้ present perfect con ก็ได้ perfect ธรรมดาก็ได้นะครับเขาบอกว่าเขามี persistent cough เนี่ยมีอาการเป็นไงครับ persistent cough ไออย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็น sore throat sore throat คือยังไงครับ sore throat เจ็บคอมาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้ว past few days คือเป็นเวลา 2-3 วันแสดงว่าเขาใช้ tense present perfect เขาเน้นว่าเขาเจ็บคอกับไอหรือเขาเน้นที่เป็นมาหลายวันเขาเน้นที่อะไรเขาเน้นที่เจ็บคอกับไอเพราะเขาใช้ present perfect แต่ถ้าเขาจะเน้นที่เป็นมาหลายวันเขาจะใช้ present perfect con โอเคไหมแสดงว่า2เทนนี้ใช้แทนกันได้เหมือนที่คุณครูบอกนะครับผมต่อไปนะครับ next one นะครับ okay everybody can you be the doctor for me one two go any fever or other symptoms one two go or othersymptoms นะครับ symptoms แปลว่าอะไรนะครับ symptoms อาการ any fever แปลว่าอะไร any fever มีไข้ไหมหรือว่ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยไหมนะครับ patient say yes I had a low grade fever yesterday and I've been feeling very fatigued one two go and I've been feeling very fatigued นะครับเราจะเห็นคีย์เวิร์ดนะครับคำว่า yesterday what tense is it yesterday เราเรียนไปแล้วเทนนี้ past simple เพราะว่ากริยาตรงนี้เป็นกริยาช่องที่2นะครับกริยาช่องที่2 yesterday ทำจบไปแล้วในอดีตเขามีอะไรครับ I had a low grade fever yesterday เมื่อวานมีอะไรนะครับไข้แบบว่าหนักมากหรือว่าไข้นิดเดียวเรียกว่า low grade feverAnd I've been feeling very fatigued. นะครับเห็นเทนอะไรในที่นี้ครับ What tense is it? Present perfect or present perfect con? Present perfect con. ครูเขียนย่อว่า PPC และ PPC นะครับ Present perfect con. รู้ได้อย่างไรเพราะว่ามีโครงสร้าง verb to มี have บวก verb to be ก็คือ be

0: tired นะครับแสดงว่าเขาใช้ tense present perfect ก่อนเขาจะเน้นว่าเขามีอาการเหนื่อยหรือเขาจะเน้นว่ามีอาการเหนื่อยมาเป็นระยะเวลานานสักพักหนึ่งแล้วถ้าเขาใช้ tense นี้แสดงว่าเขาจะเน้นที่ว่าเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วโอเคไหมโอเคเนาะโอเคต่อไปนะครับ next one alright see can you be the doctor for me have you noticed any chest pain นะครับ one two goคำนี้ออกเสียงว่า notice แปลว่าสังเกตเห็นไหมว่าสังเกตเห็นหรือพบอะไรไหมนะครับ one to go have you noticed any chest pain what does it mean chest pain who knows chest นะครับ chest นะครับ chest คือนี่ช่วงอกของเรานะครับ chest นะครับ chest pain คืออาการเจ็บนะครับ have you noticed any chest painมีอาการเจ็บหน้าอกไหมนะครับคุณหมอถามว่ามีอาการเจ็บหน้าอกไหมทำไมคุณหมอต้องถามคิดว่าเพื่อเขาจะได้วินิจฉัยโรคได้ใช่ไหมนะครับ The patient said no it's just the cough and fatigue one two go เขามี chest pain ไหมครับมี chest pain ไหมไม่มีการเจ็บหน้าอกแต่มีอะไรนะครับ cough คือ I and fatigue คือเหนื่อยนะครับผม next oneHave you taken anything for the symptoms? One more time. Have you taken anything for the symptoms? One, two, go.
1: Have you taken anything for the symptoms?
0: Okay, เป็น yes no question เราต้องขึ้นเสียงสูงตอนท้ายนะครับ Have you taken anything for the symptoms? One, two, go.
1: Have you taken anything for the symptoms?
0: Okay, taken. What does it mean taken?Taken ตรงนี้น่าจะแปลว่าอะไรคือ eat นะครับผมแต่เขาไม่ใช้คำว่า eat กับยานะครับ taken แปลว่าทานได้ทานอะไรไปบ้างไหมนะครับ taken แปลว่าได้ทานอะไรไปบ้างไหมนักเรียนสามารถเขียนลงในใบความรู้ของเราได้เลยนะครับใบความรู้เป็นของเรานะ symptom คืออาการนะครับคุณได้ทานอะไรไปบ้างไหมนะครับสำหรับช่วยรักษาอาการนี้นะครับผม patient บอกว่าอะไรนะครับ patient บอกว่าอะไร I've been drinking tea and taking over the counter cough syrup นะ but it hasn't helped much นะครับEverybody, let's go. One, two, go. I've been drinking tea and taking over-the-counter cough syrup, but it hasn't helped much. นะครับผมเวลาเราเจอคำยาวๆแบบนี้นะครับ over-the-counter cough syrup นะครับให้เราดูที่คำสุดท้ายของมันคือคำว่า syrup นี้คือคำนามหลักแปลว่าอะไร syrup ก็คือยาที่เป็นหวานๆนะครับซีรัปคือน้ำเชื่อมแต่ว่าในที่นี้หมายถึงยาที่ทำให้มันหวานทำให้มันกินง่ายนะครับยาที่เขารักษาอะไรนะครับรักษาอะไรครับยารักษาแก้ไอด้านหน้ามันคือคำว่า over the counter แปลว่าอะไรเคาน์เตอร์เวลาที่เราไปโรงพยาบาลจะมีเคาน์เตอร์คือจุดจ่ายยานั่นแหละนะครับคือเขาได้รับยามาไปซื้อมาจากคลินิกหรือว่าเขารับมาจากโรงพยาบาลเขาอาจจะรับมาจากเคาน์เตอร์หรือที่ไหนสักที่หนึ่งอาจจะไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่อาจจะไปคลินิกเล็กหรืออะไรก็ตามเขาไม่ได้บอกนะครับเพียงแต่เขารับมาจากคุณหมอหรือเภสัชกรนะครับซีรัปนะครับเขาใช้เทนอะไรครับ have been drinking PPC คือ present perfect con ทำไมเขาถึงใช้ present perfect con ในที่นี้ครับคิดว่าเขาจะเน้นว่าเขากินยามาหรือเขากินยามานานแล้วเขากินยามาสักพักหนึ่งแล้วแต่เขากินทีคือน้ำชามาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็กินยามาสักพักหนึ่งแล้วแต่มันหายไหมครับมันหายไหมไม่หายแสดงว่าเขาจะเน้นที่ว่าเขากินมาสักพักหนึ่งแล้วก็ยังไม่หายเขาจึงใช้ tense present perfect con ในที่นี้โอเคไหม present perfect con นะครับ and the last one it sounds like you might have a viral infections everybody being a doctor one two goIt sounds like you might have a viral infection นะครับคุณหมอวินิจฉัยว่าคุณน่าจะมีอะไรนะครับ viral infections การติดเชื้อไวรัสนะครับผม and the patient said the doctor said continue แปลว่า doing it again and again and again continue with fluids and rest if your symptoms worsen ครับคำนี้ worsen or don't improve in a few dayswe may need to do further test นะครับผมโอเค one to go
1: continue
0: with fluids and rest if your symptoms worsen or don't improve

0: truth, in a few days, we may need to do further tests. So the doctor said, continue with fluid. What does it mean, fluids? Liquids, right? Liquids, medicine. Yeah, now, and rest. What does it mean, rest? To take good sleep, to take rest at your house or at your home. Don't go out somewhere. Eat healthy food. Take care of yourself. Have enough sleep. For example, good rest. Rest ก็คือการพักผ่อนนะครับเขาบอกว่าทานยาต่อเนื่องแล้วก็ take rest พักผ่อน and if your symptom worsen what does it mean worsen comes from the word bad and worse นะครับการเอาคำบางคำมาเติม en เนี่ยส่วนมากจะทำให้เป็นรูปของกริยาในตรงนี้นะครับ symptom worsen ตรงนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าอาการของคุณมันเป็นไงมันแบดมันคือไงมันแย่ลงนะครับอ๋อ don't improve ตรงนี้แปลว่าไม่พัฒนาดีขึ้นนะครับไม่ดีขึ้นในช่วง 2-3 วันนี้ a few days คงจะต้องเป็นยังไงครับ do further test further แปลว่าฟามาเห็นคำว่าฟาในที่นี้ไหมทำเพิ่มมากขึ้นคืออะไรครับ test แปลว่าทดสอบเพิ่มมากขึ้นเขาหมายถึงอะไรให้ไปนั่งสอบข้อกาไหมไม่ใช่เขาน่าจะหมายถึงอะไรถ้าอาการไม่ดีขึ้น further testน่าจะไปทำการตรวจเพิ่มขึ้นนะต้องคุณหมอต้องตรวจเพิ่มนะครับส่องกล้องต่างๆนานาโอเคไหม and the patient said thank you doctors I do that everybody together one two go
1: thank you doctors I do that
0: โอเค so everybody now you know more about your about this conversation visiting a doctor soWhat happened in this conversation? How many people are there? นะมีคนกี่คนนะครับในเรื่องนี้มีคนกี่คน2คน2 people who are they? Doctor and patient. So, what symptom did the patient get? นะครับ What symptom did he get? Sore throat, persistent cough, okay? And fatigue, นะครับ and fatigue. And what did he take for the symptom? What did he take? Over the counter cough syrup or cough syrup. And what did the doctor recommend or ask the patient to do? What did the doctor say or tell the patient? หมอบอกอะไรกับคนไข้ครับให้ continue with the fluid and take some rest นะครับ and take some rest okay that was very easy right ง่ายมากเลยทำเรียนไปทางน่าจะทันนะครับผม okay now it's time to collect more score นะครับผม okay doctor says you're welcome get well soon ครับ you're welcome แปลว่าอะไรนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะถ้าคนขอบคุณเราเราบอก you're welcome get well soon หายไวๆนะครับหายไวๆ okay let's see let's check if youUnderstand and get the main ideas of the conversation. เดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนนะครับจะเข้าใจเรื่องที่เราอ่านไปมากน้อยแค่ไหนจะจับใจความได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนักเรียนปลายทางนะครับเตรียมสมุดขึ้นมาเลยนะครับนักเรียนปลายทางเตรียมสมุดขึ้นมาเลยนะครับเตรียมเขียนคำตอบลงไปนะครับนักเรียนต้นทางนะครับมีบอร์ด2บอร์ดนะครับช่วยกันเขียนได้นะครับตอบได้มากกว่า1คำตอบถ้าถูก2คำตอบก็2คะแนนนะครับผมโอเคไหมยกทีละคำตอบก็ได้ยกที่2คำตอบยกทีละ3คำตอบก็ได้เช่นเดียวกัน you can answer 1 2 or 3 answer yeah you can show me 1 or 2 or 3 answers นะครับ and this time นะครับผมนะครับต้นทางเราจะไม่มีบอร์ดแล้วนะครับเราจะมีกระดานสะสมที่ให้ระบายสีนะครับท่านครูครั้งไหนท่านครูบอกว่าให้1คะแนน2คะแนนแล้วก็ระบายสีไล่ลงมาตามนั้นโอเคแล้วเรียนปลายทางนะครับถ้าคุณครูเฉลยถูกตามคำตอบของเรานะครับคุณครูไปทางให้คะแนนสะสมไว้เช่นเดียวกัน1คะแนนนะครับ So this activity is called Treasure Raider Everybody repeat after me Treasure Raider
1: Treasure Raider
0: What is treasure who knows สมบัตินะครับสมบัตินะครับ Raider What is Raider Raider is a person whoTry to seek for the treasure. Try to seek for the diamond. Try to seek for or the treasure for the gold. Now go somewhere very far, like the pirate. Now like Luffy, Bucky, stuff like that. Now, ก็คือคนที่ไป raid. Now raid แปลว่าไปค้นหาไปตาม

ตามล่านั่นเองตามล่านะครับไปตามล่าสมบัติ so today you going to be a treasure raider นะครับทุกคนในที่นี้จะเป็น treasure raider คือคนตามหาสมบัติโอเคไหมเป็นคนตามหาสมบัติให้คุณครูนะครับคุณครูมีสมบัติมากมายเลยเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่เราแต่เราต้องสะสมคะแนนให้เยอะที่สุด because we have the safe นะครับ we have the safe for you นะครับนะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตู้เซฟที่มีสมบัติอยู่ด้านในนะมีสมบัติอยู่ด้านในแต่มีผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่านั้นถึงจะมีโอกาสเปิดมันนะครับผมมีโอกาสเปิดมันคุณครูไม่บอกว่ามีอะไรอยู่ในนี้โอเคไหม ready ready write it down write it down sore throat correct โอเค precision correct correct โอเคหมดแล้วหมดคิวนะครับผมอ่ะ1คะแนนนะครับเขียนลงไปเลย1คะแนนนะครับกลุ่มต้นนะครับผมนะSo what were two symptoms นะ two symptoms นะเขาบอกว่าคนไข้นี้มีอาการ2อย่างคือ the first one pain cough and number two is sore throat นะครับ sore throat นะครับนะเมื่อกี้กลุ่มไหนได้คะแนนกลุ่ม1ได้1กลุ่ม2ได้2คะแนนนะเขียนไปนะครับรอกลุ่มอื่นนะครับอย่าเหม่อนะครับอย่าเหม่อนะครับ everybody shark everybody shark shark sharkและเรียนปลายทางถูกหรือเปล่านะครับ persistent cough and sore throat นะครับผมถ้าใครเขียนไม่ทันเราตอบคุณครูก่อนก็ได้นะครับผมนะครับผมสามกลุ่มนะครับ one point นะครับเขียนลงไปเลยนะครับ one point กลุ่มสี่กับกลุ่มห้าเป็นยังไงบ้างวันนี้หายเงียบเลยวันนี้โอเคหายเงียบเลยเร็วกว่านี้นะครับกลุ่มสี่กับกลุ่มห้าเร็วกว่านี้นะครับเร็วกว่านี้นะครับ one point นะครับ so how long everybody how long คนไข้มีอาการมากี่วันแล้วครับ a few days นะครับa few days นะครับผมโอเค next question number 3 how did the patient describe his fever โอเค how did look correct group before you a little bit นะครับผมโอเคนะครับโอเค how did the patient describe his fever นะครับ describe what does it mean describe คือ say นะครับคือ tell the doctor นะครับ the patient tell the doctor that he has a low grade fever what does it mean low grade serious fever or less serious fever นะครับ low grade fever นักเรียนปลายทางถูกไหมครับนักเรียนปลายทางถูกไหมนะถ้าถูก1คะแนนเลยนะ1คะแนนนะครับ next one number 4 we have two answers number 4 3 2 1 what were two things that the patient has taken for the symptoms two things นะครับ not no incorrect taken what does it mean taken No. Correct. นะครับ correct. Group 2 not correct. Correct 2 points. นะครับ one more. He taken. Correct. นะครับมีอีกนะครับโหมีอีก taken แปลว่าอะไรนะครับใครจำได้เมื่อกี้ครูเพิ่งพูดไป taken คือทาน correct นะครับเพิ่งได้2กลุ่ม one more group เร็วนะครับในปลายทางตอบนะครับ2อย่างที่เขาทานซีรัป correct นะครับ one more group 4 hurry up group 5นะครับ we have correct นะครับผม one answer I give you one chance ครับ group 4 and group 5นะครับ group 4 and group 5 do you want to answer fluidNo นะครับ incorrect นะสองอย่างที่คนไข้ทานมาก่อนที่จะมาพบคุณหมอคืออะไรนะครับคือทีกับคัพซิรัปนะครับคือน้ำชากับยาแก้ไอนะครับทีแอนด์คัพซิรัปนะครับผมโอเคไหมสองอย่างนะครับสองคะแนนเมื่อกี้ใครได้สองก็สองคะแนนนะครับใครได้หนึ่งก็หนึ่งคะแนนโอเคไหมสองคะแนนโอเคอ่ะnumber fiveนักเรียนไปทางถูกไหมครับนักเรียนไปทางถูกไหมนะครับ number fiveFrom the doctor, the patients might have easy one. The patient might have might have อะไรเอ่ย correct นะครับอีกนะครับ correct นะครับ one more group
ขาน่าจะมีอะไรนะครับเขาน่าจะมีอะไรนะ the doctor น่าจะ

ีอะไรนะ correct นะครับ go for นะครับ correct นะจากเรื่องนี้นะครับคุณหมอสันนิษฐานว่าคนไข้น่าจะมีอะไรนะครับ viral infection นะครับ viral infection นะครับ viral infection นั่นเรียกปลายทางถูกไหมครับผม so let's see the score currently นะครับข้อนี้ group 1 what score do we have 1 point I think you answer 2 answer นะครับข้อเมื่อกี้เราตอบ2อันหรือเปล่าก็ได้2คะแนนนะครับผมเราได้กี่คะแนนแล้วตอนนี้สะสมที่ตอบสำหรับวันนี้ครับที่ตอบตรงนี้6นะครับอย่าลืมระบายสีด้วยนะครับนักเรียนอย่าลืมระบายถ้าถูกอย่าลืมระบายสีด้วยนะ6 group 2 group 2ได้อะไรครับ6 group 3นะเฉพาะวันนี้เฉพาะของวันนี้ก่อนเฉพาะของวันนี้5นะครับ group 4เฉพาะของวันนี้ได้กี่คะแนนครับ4 1โอเคนะครับผมนะ we have 9 6 and 6นะเดี๋ยวข้อต่อไปตัดสินดีกว่านะครับผมข้อต่อไปนะครับมี2คำตอบให้แค่ไม่ให้คำตอบที่ซ้ำดีกว่าถ้าคำตอบซ้ำคุณครูจะบอกว่า taken โอเคไหม taken ใครเร็วใครได้นะครับผม next questions number 6 what were two things that the doctor advised the patient advised correct correct ครบนะครับ2กลุ่มแล้วนะครับครบ2กลุ่มแล้วนะครับผมครบ2กลุ่มนะครับผมโอเคนะสิ่งที่คุณหมอ advice คืออะไรนะครับสิ่งที่คุณหมอ advice คือแนะนำนะครับให้ทำคืออะไรนะครับ1 rest กับ2พักผ่อนนะครับก็คือ continue with fluids and take a rest นะครับผมโอเค so let's sum up the score today นะครับเราเช็คคะแนนวันนี้ที่เราได้ตอบเฉพาะ6ข้อเมื่อกี้ group 1 we have 7 group 2 we have 10 for today 7 group 35 3 and 1 so group 1นะครับ group 1 and group 2 7 giving hand to group 1นะฮะ group 3 5นะครับ thank you and group 4 and group 5 you did a very good job good try นะครับ giving hand to them too นะครับผมโอเค so I want group 1 group 2 and group 3นะครับ you will be able to open the safe นะครับYou will be able to open the safe. We have safe number 1, safe number 2, and safe number 3. So group, so we shall we start with group 1 or group 2? Group 1, okay, one person stand up. One person, okay. Group 1, okay. Okay. นักเรียนปลายทางใครที่ได้คะแนนเยอะรอลุ้นสิ่งที่อยู่ในเซฟไปก่อน Vina, can you stand on that side? So which safe, number 1, number 2, or number 3 do you want?Number 2, can you click it? Okay. This is safe number 2. And you have a chance to open it inside now. So, when you open the safe, you have to put your hand for 2 seconds. 1, 2, and then click. Okay, let's see from group 1, which is in the safe. Okay, Vina, can you see? Okay.One, two, and click. Okay, and wait what's inside. Okay, let's see what's inside. What will you get? What will be inside? What will be inside? What is that? What is that?A toothpick, a toothpick, now. Okay, so good one, you get a toothpick, now toothpick. Okay, give one. Is that enough? พอไหม ไม่พอ Okay, one more. Okay, one more. Toothpick. Enough? พอไหม ไม่พอ เอาอีกมีให้เยอะมากนะครับ Okay, toothpick, แบ่งกันใช้นะ Okay, group one, toothpick. Thank you very much. Okay.Group 2, stand up, group 2. Group 2. Which number? 1 or 3? 1. Okay, 1. Can you kick it? Okay. You put your hand for 2 seconds and then click. Okay. 3, 2, 1, let's do. What will you get? 1, 2, and then click. Okay, let's see what will inside.Toothpick again, หมายถึงฟันอีกหรือเปล่า What is that? Everybody, what is inside? What's that?

0: What is that? It is. What is that? Okay, what is that? A pizza. Pizza. So pizza, นะครับผม So I give you this one. Pizza, นะ pizza, นะ pizza, นะ Okay. One. Is that enough?
1: No.
0: No, it's not enough. Okay. Pizza. Pizza. Pizza. Okay. Pizza. Oh, one more. One more. Pizza. Thank you. Okay. And the last group. The last group.Group three, group three, group three, group three. Okay, which one? Which one? He's who wanna be? Who wanna be? Anyone? Let's get what we inside. You pa. Safe number three. Okay, you pa. Okay, you pa. Stand up, please. And then can you click safe number three? Okay. Okay. And then let's wait for a second. Okay, you touch. Use your hand. One, two, and then click.Okay, let's wait. Okay, what do we inside? It is. Everybody, can you guess what it is inside? Oi, oi, oi, oi, oi. What is that? What is that? Wow, treasure! It's like a big, big, big treasure, นะครับผม Ah.So you want? Do you want it? Do you want to go? Do you want to go? อยากได้ใช่ไหมอยากได้ไหมอยากได้ Okay, we have. Okay, so can you palm down? นะครับแบมือแบมือแบมือนะครับผมเรามีทองคำให้นะครับผม Okay, thank you very much, group. Group, group อะไร group อะไรนะครับ group group three. Thank you very much. Give a big hand to group number three. นะครับผม Okay, นะครับ Let's see, นะครับผมอ่ะเยี่ยมยอดนะครับทุกกลุ่มทำได้ดีมากนะครับคุณครูมีรางวัลให้โอเคนะฮะ Let's see everybody now I want you all to practice I want you all to practice saying or reading the conversations นะครับ I want you to sorry นะ I want you to bring up your handout number 3นะครับนำใบความรู้ที่3มานะครับนำใบความรู้ที่3มานะครับเสร็จแล้วลองจับคู่กันในกลุ่มนะครับแล้วสนทนากันคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์คนหนึ่งเป็นเพเชียนนะครับฝึกฝนการสนทนาออกเสียงให้เสียงดังนะครับผมโอเคคุณครูให้เวลาสักพักหนึ่งนะครับผมโอเคพร้อมแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับคุณครูสามารถให้นักเรียนอ่านบทสนทนาจับคู่อ่านบทสนทนาได้เลยนะครับผมโอเคตอนนี้นะครับพร้อมแล้วนะครับเริ่มได้เลยนะครับจับคู่อ่านบทสนทนาเลยกลุ่มไหนไม่อ่านนะครับเดี๋ยวเรามีบทลงโทษด้วยนะครับ 3 2 1 go นะครับ

0: All right, everybody shark. Everybody shark. Shark, shark. No. Everybody shark, shark, shark. Okay, so now I think everybody have practiced speaking, making a conversations to your partner. And now I want a volunteer from group 4. Can you shoot one person to be a doctor? And group 5, can you shoot one person to be a patient? To make a conversations here to your friends back home in front of the class. Doctor, please, doctor, doctor, one doctor. And one patient, who's going to be? One person, anyone? A patient, a patient. Can be a lady or a man. Okay, let's go. Now, in front of the class, please. So, the doctor, you need to be very vibrant and lively. นะครับ doctor จะต้องสดใสแจ่มใสนะครับเนื่องจากว่าต้อนรับคนไข้นะครับเราจะต้องไม่ดูป่วยเนาะเดี๋ยวคนไข้เสียใจนะคนไข้เราต้องทำเหมือนว่าเราป่วยมาแบบว่าหลายวันแล้วนะครับเสียงเราต้องคุมเครือก็ต้องแบบสั่นๆนิดหนึ่งโอเค ready the doctor and the patient let's go
1: good afternoon what bring you in today
2: hi doctor I had a
0: persistent
2: cough and a sore throat for the past few days
1: Any fever or other symptom?
2: Yes, I had a rocket fever yesterday and I've been feeling very
0: fatigue.
1: Have you noticed any chest pain?
2: No. Just the
0: cough
2: and
0: fatigue.
1: Have you taken anything for the symptom?
2: I've been drinking tea and
0: taking
2: over
0: the
2: counter.
0: Cough
2: syrup.
0: But
2: in
0: it hasn't
2: helped much.
1: It sounds like you might have viral infection. Continue with fluid and rest. If your symptoms worsen or don't improve in a few days, we may need to do further tests.
2: Thank you, doctor. I do that.
1: You're welcome.Get real soon.
0: Okay, give a hand to the doctor and the patient. Now, คนไข้จะแยกไม่ออกว่าคนไหนป่วยกันแน่นะครับบอกว่าเสียงครุ่มสั่นเครือทั้งสองคนไม่เป็นไรนะครับเราฝึกฝนนะครับอยากให้นักเรียนนะครับปลายทางนะครับสนทนานี้นะครับไปฝึกฝนต่อพูดจนเราอ่านคล่องนะครับผมแล้วอย่าลืมไปอ่านให้คุณครูปลายทางฟังด้วยนะครับผมโอเค everybody let's review what we learned today นะครับ what we learned นะครับ today we have learned about the conversations of two peoples who are theyWho are they? Doctor and the patient, okay? And can you notice like two tenses in this conversation? Tenses, two tenses. Now, present perfect and present perfect continuous. When do we use present perfect? When we focus on the result or completion. If we use present perfect, we focus on what he is or the result of what he is. But if we use present perfect con, we focus on theOngoing situation เราโฟกัสที่อะไรครับ present perfect con ระยะเวลาที่เขาทำสิ่งหนึ่งมานะครับซึ่งสองเทนนี้สามารถใช้แทนกันได้นะครับโอเค and here นะครับ one more time นะครับ present perfect you focus on the results and actions of the actions and focus on the completions of an actions นะครับ and present perfect continuous present perfect continuousYou focus on durations and ongoing nature นะครับผมคือสิ่งที่กำลังเป็นไปนะครับกำลังทำมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับโอเค everybody for irregular verb list for today I have three words again the first one when your clothes get wet you have to wring and past simple we use wrung and past participle wrung so everybody repeat after me Ring, rung, rung. Okay, ring, rung, rung. Okay, make it dry นะครับก็คือการบิดนั่นเองนะครับการบิด Next one, the bee or an insect sting, นะครับ sting at your hand, นะครับ sting your hand. So it's pretty the same thing นะครับ We pronounce sting and past simple stung and past participle stung. Sting, stung, stung. Everybody repeat after me. Sting, stung, stung.Good job, everybody. And next one, have you ever played this one? It's called swing. So when you swing, in the past you used swung and past participle swung. Swing, swung, swung. Everybody repeat after me. Swing, swung, swung. Good job. And then can you repeat all of the all of these vocabulary together with me? Okay. Ring, rung, rung. Sting, stung, stung.And swing, swung, swung. And next one. Next time, we will talk about how to take care of yourself. Number three. We will continue or resume our lesson in how to take care of yourself. And you can prepare handout number four, how to stay safe online. And worksheet, teacher material number five, I'm a doctor นะครับคุณครูสามารถเตรียมใบความรู้ที่4นะครับ How to stay safe online และสื่อสำหรับครูที่5นะครับ I'm a doctor นะครับคุณครูปลายทางสามารถเตรียมให้นักเรียนได้เลย And you can download all of the materials worksheets handouts from www.dltv.ac.th นะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th ได้เลยนะโอเค everybody are you tired are you fatigued are you sleepyAre you hungry?
3: Yeah.
0: นะครับอย่าลืมนะครับทองคำนี้นะครับเอาไปแลกเงินด้วยนะครับผมต้นทางนะครับผมพิซซ่าถาดใหญ่มากนะครับแบ่งกันกินทั้งโรงเรียนได้เลยแล้วก็ไม้จิ้มฟันเพื่อนกินพิซซ่าเสร็จแล้วเอาไม้จิ้มฟันแบ่งเพื่อนด้วยนะครับผมโอเค everybody I have a quote from William Shakespeare นะครับ Shakespeare นี่เป็นคนดังมากเป็นเขาเรียกว่าบิดานะครับแห่งกวีนิพนธ์นะนักกวีระดับโลกเลยนะครับจากเรื่องบทละครเรื่องOthello นะครับบทละครที่ดังมากของเชกสเปียร์นะครับวิลเลียมเชกสเปียร์บอกว่า Our bodies are our gardens Our wheels are gardeners นะครับผมเชกสเปียร์บอกว่าร่างกายของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับสวนสวนหนึ่งแต่สวนนั้นจะสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่กับพลังในใจของเราแรงตัดสินใจและแรงปรารถนาในการทำสิ่งหนึ่งว่าเราจะดูแลสวนสวนนั้นอย่างไรเปรียบกับเหมือนจิตใจของเราสิ่งที่เราทำนั้นเปรียบเสมือนการ์เดนเนอร์ก็คือชาวสวนที่คอยตัดแต่งต้นไม้ให้มันสวยงามนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเราทุกคนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราด้วยนะครับให้แข็งแรงแล้วก็มีความสุขตลอดเวลานะครับผมโอเค everybody today I want you to leave the class นะครับ and the student back home นะครับอยากให้ทุกคนนะครับต้นทางนะครับวันนี้เราจะจากกับนักเรียนปลายทางไปด้วยท่าไหนดีนะครับผมเอาท่าซิกเนเจอร์ของครูดีกว่านะครับท่าHandsome, now handsome, okay, man? Now, okay, everybody, see you again next time.
4: Let's thank teacher.
5: Thank you, teacher.
0: Be handsome.

0: ไก่กอและอาหารประจำถิ่นของปัตตานีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติที่กลมกล่อมหวานแตะลิ้นหอมเครื่องแกงรับประทานได้ทุกวัยและกรรมวิธีการปรุงที่ถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นสามารถหาซื้อได้ตามชุมชนและตามเทศกาลงานสำคัญต่างๆในจังหวัดกอและมาจากภาษามาลายูถิ่นแปลว่ากลิ้งหรือพลิกไปพลิกมาไก่กอและจึงหมายถึงไก่ที่ชุบแกงหรือคลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วนำไปปิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตาถ่านเป็นชื่อที่บ่งบอกกรรมวิธีการปรุงที่มีลักษณะเฉพาะและจดจำชื่อเรียกได้ง่ายสิ่งสำคัญที่ทำให้ไก่กอและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือน้ำแกงหรือน้ำราดที่เป็นสูตรดั้งเดิมใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดส่วนประกอบสำคัญคือน้ำกะทิและเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมกะปิมะขามเปียกเกลือมาปั่นรวมกันจากนั้นนำมาเคี่ยวรวมกับน้ำกะทิใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงคนทำจะต้องคนน้ำราดอย่างต่อเนื่องชิมรสชาติที่กลมกล่อมหวานติดลิ้นเคี่ยวจนเหนียวเมื่อนำไปราดไก่ขณะย่างจะทำให้ไก่มีความมันวาวน่ารับประทานนิยมรับประทานพร้อมข้าวเหนียวหรือหมี่ผัด
1: เริ่มตั้งแต่ใส่กะทิก่อนนี่กะทิ5โลนี่หัวกะทินี่กะทิ5โลใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่พริกถ้ากะทิ5โลพริกโลบิสมิลลาห์พวกเครื่องแกงมาบดละเอียดเลยมีครบทุกอย่างในส่วนนี้ก็เทไปเลยแล้วก็ขึ้นเลยไฟต้องแรงหน่อยลูกไฟเบาไม่ได้นี่ต้องไฟน้ำตาลโลหนึ่งจบแค่นี้เองนาน2ชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่อะถ้าเวลานิดเดียวนี่ชั่วโมงเดียวพริกนั้นจะมีเกลือในตัวแล้วไงต้องชิมก่อนถึงจะได้ใส่เกลือก็หวานปัตตานีของบ้านาเราของบ้านเรานี่กะหวานแค่นี้ส่วนผสมแล้วก็ค้นไปค้นมาเป็นชั่วโมงหนึ่งพอสมควรได้ค้นไปค้นมา

0: ได้สุกพอดีเลยเสน่ห์ของมันแบบถ้าเวลากินซื้อเช้ากินเย็นนี่ไม่เสียกินเล่นก็ได้เด็กกินได้ยังไม่เผ็ดวัยกลางคนวัยครอบครัววัยทำงานถ้าเด็กเกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีคนแล้วก็มีข้าราชการมีคนกรุงเทพแขกมาเลยแขกอะไรมีทุกคนเลยที่ขายดีที่สุดก็น่องกับหนังไก่มีปลาทูก็และแล้วก็มีหอยแครงก็และบางทีก็มีคนมาฝากทำปลาจะระเม็ดปลาอะไรทุกอย่างมาทำได้แต่ว่าส่วนที่มาทำของที่บ้านนี่ไก่พันธุ์ไก่เนื้อแล้วก็ปลาทูหอยกอและ3อย่างว่าเมนูว่าจะเพิ่มใหม่ว่าจะเป็นหมึกกอและ
1: ส่วนวิธีการย่างไก่นำไก่ที่หนีบกับไม้ไผ่มัดด้วยใบตองไปต้มจนนิ่มจากนั้นจึงนำมาย่างจนไก่สุกแล้วนำไก่มาจุ่มหรือราดน้ำแกงให้ทั่วเนื้อไก่นำไปย่างบนไฟอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มเข้าถึงเนื้อในและกลิ่นหอมจากเครื่องแกง
0: เนี่ยจุดที่เลือกไก่กอและเนี่ยรากไก่อย่างนี้แหละเรียกว่าไก่กอและแล้วก็มาตั้งไฟก็เรียกว่าพอพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เรียกว่ากอและกอและภาษาอินโดภาษาถิ่นเราพอภาษาไทยก็เรียกว่าพลิกไปพลิกมานี่แหละกอและไก่กอและ
1: แม้ไก่กอและจะเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเวลาและเข้ากับทุกเพศทุกวัยแต่ในปัจจุบันนี้ยังหาคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการได้ไม่มากนัก
2: ประเด็นสำคัญเลยอยากให้มีการถ่ายทอดสืบทอดให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะได้รับการถ่ายทอดสืบทอดจากครูภูมิปัญญาซึ่งตรงนี้ในกระบวนการถ่ายทอดตรงนี้อยากให้เยาวชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของไก่กอและซึ่งก่อนที่จะไปสู่การตระหนักอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีเห็นถึงความสำคัญของไก่กอและมีความภาคภูมิใจและมันถึงจะไปเกิดการตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยกันห่วงแหนอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปในสังคมอย่าลืมว่าเยาวชนเป็นเจนใหม่ที่เป็นความหวังของสังคมที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ไก่กอและให้คงอยู่ต่อไปหรืออาจจะนำไก่กอและนี่ไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้มันมีมูลค่ามีคุณค่าด้านจิตใจเพิ่มขึ้นนะคะคิดว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมร้อยให้ภูมิปัญญาไก่กอและคงอยู่ต่อไปเอาง่ายๆไก่กอและมันจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเชื่อมโยงกับประเพณีเชื่อมโยงกับอาหารที่เขารับประทานกันในชีวิตประจำวันคนในชุมชนยังบริโภคไก่กอและเป็นอาหารมื้อประจำวันนะคะไก่กอและก็จะไม่เกิดการสูญหายหรือคนในชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโปรโมทได้ซื้อไก่กอและไปเป็นของฝากให้กับคนต่างถิ่นหรือเยาวชนในชุมชนเนี่ยถ่ายคลิปอะไรอัปโหลดในของดีในชุมชนตนเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ยในชุมชนของตนเองเนี่ยมีข้อดีมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ทอดสู่สังคม
1: นายอารันสุขลิ้มนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีกล่าวว่าในทุกปีจะมีการจัดงานมหกรรมไก่กอและซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนรู้จักอาหารชนิดนี้มากขึ้น
3: ทุกส่วนจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมมหกรรมไก่กอและอันนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไก่กอและก็จะอยู่กับคู่กับมโหรสพจริงๆอยู่กับคู่กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับให้เห็นว่าอันนี้มีการร้อยเรียงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างการขับเคลื่อนทางการจัดการรายได้นะครับเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เทศบาลเราพยายามจะทำแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งร้อยเรียงกันเพื่อจะให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่เราช่วยดูแลอยู่นะครับ
1: ไก่กอและจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปัตตานีเป็นสูตรอาหารแท้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ

ายาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ใครมาเยือนปัตตานีต้องได้ลองลิ้มชิมรสสักครั้ง

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
2: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาท้าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชา

0: อนุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆ
2: พ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
0: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
3: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
2: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
4: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
2: BLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
4: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
5: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหมDLTV
4: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
2: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
4: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
0: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
6: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
2: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม
7: การเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV

www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Bandช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง 195 ถึง 197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 ถึงเวลา 14:30 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึงเวลา 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้น

้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้น

0: นิยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ในช่วงที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีนะครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ครับรัฐบาลก็มีงานเลี้ยงสำคัญให้กับผู้นำระดับโลกที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ที่จัดขึ้นก็คือที่เมื่อคืนนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ชูซอฟต์พาวเวอร์ครับความเป็นไทยสร้างความประทับใจในงานเวลคัมดินเนอร์ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็ผู้ว่าการธนาคารกลางนะครับพร้อมกับการจัดเต็มการแสดง
1: ต่างๆก็สร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือนอย่างดีทีเดียวค่ะ
0: ไปชมภาพกันครับ

ซึ่งทางด้านนอกแล้วก็ด้านในของตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ตกแต่งชูความเป็นไทยโดยเฉพาะผ้าไทยศิลปะวัฒนธรรมถือเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องการสื่อสารไปถึงผู้นำระดับโลกภาพบรรยากาศในงานก็เป็นไปอย่างอบอุ่นโดยนายกรัฐมนตรีได้ทักทายแขกผู้มีเกียรติบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีก่อนเข้าไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอกแล้วก็ขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติโดยย้ำว่าประเทศไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าและการสื่อสารของผู้คนงานเลี้ยงต้อนรับก็ได้ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านทั้งอาหารบทเพลงและการแสดงให้แขกผู้มีเกียรติได้รับชมทั้งวงบุรีรัมย์ออเคสตราและก็น้องเนเน่รอยัลนะครับแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย

0: ก็เป็นภาพความประทับใจซึ่งทำให้เรารู้จักน้องเนเน่ตอนการประกวดในครั้งนั้นคือบทเพลงซอมบี้นี่แหละนะครับเสน่ห์ของน้องเนเน่ทั้งร้องทั้งดีดกีตาร์เพลงซอมบี้ซึ่งเป็นเพลงแนวอัลเทอร์เนทีฟร็อกนะครับก็สร้างความสนุกสนานให้ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากนะครับทั้งท่านนายกรัฐมนตรีดูภาพนี้เมื่อสักครู่เราจะได้เห็นอันนี้ภาพการแสดงจบแล้วแต่ขณะที่การแสดงที่น้องเนเน่กำลังแสดงอยู่อันนี้มีการพูดคุยนะครับเห็นได้ว่ามีการโยกตามจังหวะเพลงของน้องเนเน่ด้วยนะครับอย่างนายอเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกแล้วก็นางคริสตินาเนี่ยนะครับคุณอเจเนี่ยฮะไทยสีออกชมพูแดงเนี่ยนะฮะก็มีการปรบมือด้วยส่วนริมขวามือของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับสุดนั้นก็คือนางคริสตินาก่อเกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับทั้งสองท่านเนี่ยเขาบอกโยกตามเพลงเลยนะตามจังหวะของเพลงสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมากและพอร้องจบเพลงพอน้องเนเน่ลงมาก็มีการทักทายแล้วก็พูดคุยกัน
1: และจนถึงวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4แล้วนะคะสำหรับการประชุมใหญ่2026 IMF World Bank Group Annual Meeting โดยช่วง3วันที่ผ่านมาค่ะผู้นำการเงินและการธนาคารโลกนะคะก็ได้ร่วมกันหารือทิศทางเศรษฐกิจการเติบโตของเทคโนโลยี AI แล้วก็วิกฤตหนี้สาธารณะโลกกันอย่างเข้มข้นทีเดียวส่วนภาพรวมค่ะการจราจรพื้นที่โดยรอบการประชุมก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมติดตามภาพรวมทั้งหมดได้นะคะจากคุณรัตนาวดีนวลสุขรายงานมาจากการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคุณรัตนาวดีคะเชิญค่ะ
2: ค่ะผ่านมากว่าครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026โดย3วันที่ผ่านมาค่ะมีหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI การเปิดเผยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกไปจนถึงการคาดการณ์ค่ะว่าหนี้สาธารณะโลกอาจจะพุ่งสูงแตะ 100% ภายในปี2030ค่ะในการประชุม IMF World Bank 2026ได้เผยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกค่ะว่าเศรษฐกิจโลกในปี2569นี้จะเติบโตที่ 3.1% ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ในปี2570ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในปีนี้ก่อนลดลงเหลือ 4.1% ในปีหน้าส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานค่ะคาดว่าจะอยู่ที่ 3.9% ในปี2569และ 3.7% ในปี2570สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกนะคะมีทั้งด้านบวกและด้านลบค่ะโดยสงครามที่ดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นนั้นกำลังเพิ่มต้นทุนและกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจขณะที่กระแสการลงทุนในเทคโนโลยี AI ช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนโลกมีการเติบโตของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI ขยายตัวกว่า 29%อย่างไรก็ตามนะคะจากการเสวนาในหัวข้อ Small AI More and Better Jobs ทาง IMF เองก็ได้เปรียบเทียบการพัฒนา AI เป็นเหมือนคลื่นสึนามิที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบความต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะงานที่มีลักษณะทำซ้ำๆเป็นรูทีนกำลังจะหายไปเพราะ AI สามารถทำแทนได้นั่นเองค่ะประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ AI จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังคงมีการกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทาน AI ที่บางประเทศเท่านั้นทำให้มีความเสี่ยงที่จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินปรับลดลงกระทบต่อการเติบโตและเสถียรภาพทางการเงินค่ะด้านหนี้สาธารณะนะคะทาง IMF คาดว่าหนี้สาธารณะทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นเกิน 100% ของ GDP โลกภายในปี2030ซึ่งเป็นระดับที่เคยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2จึงเสนอให้ประเทศที่มีหนี้สาธารณะรีบปรับฐานะทางการคลังลดการขาดดุลและควบคุมหนี้สาธารณะพร้อมให้ธนาคารกลางรักษาเสถียรภาพทางราคาป้องกันการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อค่ะส่วนวันนี้นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเสวนาในหัวข้อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีการเสนอภาพรวมและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันค่ะสำหรับการจราจรโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4โดยรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเดินเข้าออกได้ตามปกติขณะที่รถที่ได้รับอนุญาตและมีใบ อนุญาตเข้าพื้นที่สามารถเข้าสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้ตามมาตรการที่กำหนดสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถส่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้ที่จุดส่งผู้โดยสารนอกแนวรักษาความปลอดภัยบริเวณแยกอโศกมนตรีหรือแยกพระราม4โดยเป็นการปรับมาตรการเพื่อรองรับการชุมนุมค่ะและไฮไลท์ที่น่าจับตามองในช่วงบ่ายและช่วงเย็นวันนี้นะคะก็คือการเสวนาระดับโลกค่ะในหัวข้อการสร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและมีพลวัตสำหรับอนาคตส่วนในช่วงเย็นเองค่ะก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกโดยมีรองนายกเอกนิติธันประภาสเข้าร่วมชมการแสดงภายในเย็นนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณรัตนวดีนวลสุขนะคะรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคือต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ในทุกๆวันนะเราจะเห็นนะคะนอกจากว่าทางรัฐบาลไทยพยายามที่จะชูเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยแล้วนะอาหารไทยนี่ต้องบอกว่าได้รับเสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติที่มาร่วมงานในวันนี้อย่างคับคั่งอย่างเช่นวันก่อนเนี่ยเราจะเห็นนะไอติมไผ่ทองต่อแถวยาวเลยค่ะนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็จะมีเป็นลักษณะของรถเข็นผลไม้ใช่ค่ะหลายคนก็ชื่นชอบส่วนวันนี้ดิฉันแอบเข้าไปดูเมนูที่เลี้ยงบรรดาสื่อมวลชนไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของไก่ย่างไก่ทอดหัดใหญ่แล้วก็ข้าวเหนียวหลายคนก็ชื่นชอบแล้วก็ประทับอกประทับใจนะคะ
0: ก็คือมันคล้ายๆเป็นแบบฟู้ดสตรีทของบ้านเรา
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างรถเข็นผลไม้แล้วอาจจะชินตาน
1: ะ
0: แต่บางทีหลายๆประเทศก็อาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้ถูกไหมไผ่ทองไอติมไผ่ทองด้วยมันจะละลายไหมแต่ไม่ละลายแล้วมันเป็นกะทิไงหวานมัน
1: แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใส่ขนมปังอ่ะที่อื่นเขาไม่มีแต่ซิกเนเจอร์ต้องเป็นที่บ้านเราสำหรับไอศกรีมกะทินะคะ
0: ใส่ขนมปังไม่พอมีเครื่องเคียงใช่ไหมข้าวเหนียว
1: ใช่ค่ะ
0: ลูกชิดมันแล้วแต่จะใส่อะไรนะครับก็ถือว่าเป็นความเป็นไทยๆที่สามารถสร้างเสน่ห์ดึงดูดใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับแต่อีกมุมนึงสำหรับคนที่จะมีการชุมนุมนั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับโดยเฉพาะประชาชนชาวไทยทุกคนเนี่ยให้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีครับในการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings พร้อมปฏิเสธข่าวบิดเบือนที่มุ่งลดความน่าเชื่อถือของประเทศตลอดจนขอให้สื่อมวลชนนั้นได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลก่อนการนำเสนอนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อลดความน่าเชื่อถือของการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings โดยมีการยกตัวอย่างการกล่าวถึงประเทศไทยในเชิงลบรวมถึงการระบุว่าผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวตำหนิรัฐบาลไทยซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากในความเป็นจริงนั้นผู้เข้าร่วมการประชุมต่างแสดงความชื่นชมต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากและขณะนี้ได้มีการประสานงานไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาอย่างรัดกุมก่อนทำการเผยแพร่เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
3: ที่เหมือนมีความจงใจนะครับว่าปล่อยออกมาโดยที่พยายามจะ discredit หรือว่าพยายามจะทำให้งานการประชุมเนี่ยดูเหมือนประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือว่าถูกโจมตีนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยพอเราไปตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวมาจากสำนักข่าวบางสำนักนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่นี่รู้จักไหมนะครับแต่ผมไม่เคยเจอนักข่าวของสำนักข่าวเนี่ยที่ไปลงข่าวว่าเจ้าที่บริหารประธานเจ้าที่บริหารของ IMF นะครับที่ตำหนิประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่มีการตำหนิ

0: ประเทศไทยเลยถ้าเราไปถอดคำพูดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงวงกว้างว่าทั่วโลกเนี่ยต้องเผชิญปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ประเทศในอาเซียนเนี่ยต้องมีการเพิ่มการค้าขายระหว่างกันและเขายังชื่นชมไทยด้วยนะว่าเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์จากการมีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็อยู่ในภูมิภาคแล้วอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศได้ค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาให้ข้อมูลมาแต่ว่าโดนบิดเบือนแล้วก็โดนให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จทั้งหมดซึ่งวันนี้เราก็ได้ส่งข้อมูลนั้นเนี่ยไปศูนย์ข่าวปลอม
1: นอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจของคนไทยสู่สายตานานาชาติพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประเทศตลอดช่วง35ปีที่ผ่านมาดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมกันภาคภูมิใจและก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศสำหรับการเตรียมการรับมือกับการชุมนุมนั้นทางรัฐบาลเคารพสิทธิในการแสดงออกตามกฎหมายแต่ขอความร่วมมือให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่นพร้อมทั้งเชิญชวนให้ใช้แนวทางในการเจรจาพูดคุยผ่านตัวแทนของรัฐบาลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีแทนการกระทำที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
2: และท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่ผันผวนทั้งเรื่องของสงครามภัยพิบัติแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเอทะผู้ประกอบการรายเล็กก็ยังเผชิญข้อจำกัดด้านการเงินทุนค่ะทางธนาคารออมสินนะคะจึงปรับเกณฑ์สินเชื่อใช้ข้อมูลธุรกิจแทนหลักประกันบางส่วนพร้อมกับสนับสนุนเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนภายในงานสัมมนา Future Ready Economy 2026ค่ะซึ่งก็เป็นเวทีคู่ขนานการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นายทรงพลชีวปัญญารอดผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าปัจจุบันกับโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสงครามภัยพิบัติการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI หรือแม้กระทั่งภาระหนี้สินที่มีผลต่อการเติบโตของภาคธุรกิจรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญของธนาคารค่ะจึงมีการปรับรูปแบบการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายเล็กโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลทางเลือกอย่างเช่นพฤติกรรมการทำธุรกรรมประวัติการซื้อขายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมกับส่งเสริมให้กู้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอแล้วก็ไม่สร้างภาระหนี้เกินกำลังนอกจากนี้นะคะธนาคารยังสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนทั้งการยกระดับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเช่นการติดตั้งโซลารูฟเพื่อช่วยลดต้นทุนแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยรับมือกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญทางการค้าในอนาคต
3: สิ่งที่สำคัญของการเติบโตอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การเติบโตเท่านั้นที่เราต้องเอาใจใส่แต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าเราต้องพิจารณาว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างและการเติบโตอย่างยั่งยืนจะสามารถทำได้อย่างไรธนาคารเองพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับเงินกู้หรือว่าเงินทุนเองก็ตามโดยที่ไม่จำเป็นต้องกู้มากหรือว่าถ้าเผื่อมีการเติบโตของธุรกิจก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเองความท้าทายของประเทศไทยในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนและการเติบโตในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมจะเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
1: เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็เปิดเผยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกกรณีที่ไทยนั้นเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดในปี 2033นะครับจะยังเป็นโอกาสในการเติบโตจากนวัตกรรมของ AI ด้วยและก็ธุรกิจสุขภาพพร้อมยกระดับแผนการออมของสมาชิกกับเป็นการสร้างความมั่นคงหลังเกษียณนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข.ครับร่วมเวทีในงาน Demographic and Development Aging Well in Changing World ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บอกว่าประเทศไทยนั้นอาจเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยขั้นสุดยอดภายในปีคริสตศักราช2033ซึ่งกลายเป็นการท้าทายในระดับมหภาค ทั้งมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถพึ่งพาแรงงานรวมถึงแรงกดดันทางการ

0: พลังที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการดูแลสุขภาพและภาระภาษีอย่างไรก็ตามประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านสู่การพึ่งพานวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และก็ AI เนื่องจากโครงสร้างประชากรยังมีกลุ่มแรงงานวัยทำงานตอนต้นหรือว่ากลุ่มอุ่นเครื่องโดยเฉพาะกลุ่มคนอายุ 50-60 ปีที่มีทั้งประสบการณ์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นศักยภาพสำคัญที่มีน้ำหนักมากกว่าการใช้แรงงานดิบเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ยังมีโอกาสการลงทุนในหลายมิติทั้งด้านของสุขภาพธุรกิจให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงและธุรกิจดูแลครอบครัวเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งระหว่างคนต่างวัยรวมถึงธุรกิจที่พำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุรองรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งสามารถผลักดันให้เป็นโอกาสการลงทุนที่ดีได้การดูแลสมาชิกกบข.หลังเกษียณนั้นก็ได้ยกระดับการใช้ข้อมูลร่วมกับกระทรวงการคลังและก็เทคโนโลยี AI เพื่อวิเคราะห์ทั้งมิติเงินฝากธนาคารหนี้สินและสุขภาพก่อนจำจัดทำแผนเป็นรายบุคคลด้านการเงินและสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็สร้างความมั่นคงทั้งด้านการเงินและสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้รับบำนาญต่อไป
1: เราจะทำอย่างไรให้ข้าราชการเนี่ยสามารถออมเร็วขึ้นนะครับออมเพิ่มอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมนะครับเราจะทำไงให้ข้าราชการที่เกษียณแล้วเนี่ยเขาสามารถมีการบริหารจัดการไม่โดนหลอกในการเอาเงินไปลงทุนในสแกมนะครับสามารถจัดการให้เงินนั้นงอกเงยและทำงานให้หลังจากที่คุณไม่ได้ทำงานแล้วนะครับแล้วก็เราจะทำไงให้เรื่องของตัวกองทุนเองเนี่ยมีความเข้าใจกับสมาชิกแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นไลฟ์ลองพาร์ทเนอร์กับสมาชิกตลอดชีวิตนะครับ
2: รัฐบาลเดินหน้านะคะสำหรับโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสในวงเงิน 50,000 ล้านบาทค่ะคือกู้สูงสุดเนี่ย3ล้านบาทระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด40ปีช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านเป็นของตนเองนะคะคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่า 125,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส.วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทพร้อมแยกบัญชีโครงการเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐเพื่อการบริหารจัดการและการตรวจสอบโปร่งใสโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสเป็นการต่อยอดมาตรการสินเชื่อบ้าน Happy Home และมาตรการสินเชื่อซื้อสร้างซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจนเต็มกรอบวงเงินขณะที่ยังมีผู้ต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยรัฐบาลจึงเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ในราคาที่เหมาะสมสำหรับหลักเกณฑ์สินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสค่ะประชาชนก็สามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกันระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด40ปีครอบคลุมการซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือว่าห้องชุดการปลูกสร้างบ้านการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างรวมถึงการซื้อหรือว่าสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถขอสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยได้ตามหลักเกณฑ์ของทางธนาคารส่วนอัตราดอกเบี้ยค่ะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพและกลุ่มผู้กู้ตามเกณฑ์รายได้ปกติก่อนปรับเป็นดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีของทอ.ส.ในระยะต่อไปทางนี้นะคะทอ.ส.จะพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระตลอดอายุสัญญาโดยเฉพาะหลังสิ้นสุดช่วงอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อไม่ให้ประชาชนมีภาระทางการเงินเกินกำลังโครงการค่ะจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

0: ับผู้ชายได้ไง
1: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
0: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
1: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
0: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
1: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
0: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
1: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
0: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าต่อเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตองเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแพรมิดาสมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแพรตามทันทางพระมหาจักรพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาว
1: ฮะ
0: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาลูเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
1: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์กับครูปันรัตนภักดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องเดิมก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็งานทัศนศิลป์แต่วันนี้เราจะเริ่มในขั้นตอนของการนำเอาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาสร้างสรรค์งานแล้วซึ่งเราจะสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ก็คืองานภาพพิมพ์นะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็คือเรื่องภาพพิมพ์สร้างสรรค์นั่นเองเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ต้องการให้นักเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านแรกเลยก็คือด้านความรู้และความเข้าใจนะครับนักเรียนสามารถบรรยายเทคนิควิธีการสร้างงานของศิลปินได้ก็คือสามารถบรรยายได้ว่าเทคนิควิธีการพิมพ์แบบเนี้ยมีลักษณะเป็นยังไงภาพพิมพ์เป็นยังไงแม่พิมพ์เป็นยังไงอย่างนี้นะครับต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการนะครับก็สามารถแยกแยะเทคนิคได้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยเทคนิคต่างกันยังไงแล้วก็มีวิธีรู้วิธีการสร้างสรรค์งานของศิลปินด้วยนะครับต่อมาสุดท้ายคือในด้านของคุณลักษณะนะครับก็คือเห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของวิธีการสร้างงานของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์นะครับวันนี้หลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของกระบวนการสร้างงานแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใกล้ในส่วนของการลงมือปฏิบัติชิ้นงานเข้ามาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของภาพพิมพ์นะครับเดี๋ยวเรามีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ดูกันสักนิดนึงก่อนบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับว่าภาพพิมพ์เนี่ยใช้วัสดุใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้ทำนะครับชื่อกิจกรรมว่าคู่สร้างคู่ศิลป์เดี๋ยวมาดูซิว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างใช้สร้างสรรค์งานอะไรได้บ้างนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถดูไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้น่าจะสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ซึ่งบางชิ้นอาจจะถูกสร้างมาหลอกก็ได้นะครับเป็นกิจกรรมจับคู่นะครับเดี๋ยวใครพร้อมที่จะขึ้นมาทำกิจกรรมนะครับสามารถขึ้นมาเขียนกระดานได้เลยระหว่างนี้นักเรียนปลายทางนะครับก็ลองปรึกษากันดูนะครับว่าต้องการที่จะลากคู่ยังไงแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคำตอบของนักเรียนจะตรงกับเพื่อนที่ดูแลอยู่ต้นทางหรือเปล่านะครับมีใครต้องการจะขึ้นมาลากเส้นไหมครับลองปรึกษากันก่อนในกลุ่มก็ได้นะครับว่าคู่ไหนน่าจะคู่กับภาพอะไรอุปกรณ์ชิ้นไหนสร้างผลงานชิ้นไหนขึ้นมาได้นะครับใครพร้อมแล้วขึ้นมาลากเส้นได้เลยนะเอาเท่าที่รู้ก่อนก็ได้ไม่ต้องทั้งหมดก็ได้นะครับเชิญครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าใครคิดว่าเพื่อนที่มาขีดไว้ไม่ถูกต้องต้องการจะแก้ไขได้นะครับแก้ไขได้โอเคครับคิดว่าถูกไหมถูกใครอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเชิญได้เลยครับมีใครต้องการจะมาจับคู่ลองดูดีๆนะบางอย่างมันอาจจะใช้ได้กับหลายชิ้นงานนะครับตอนนี้ครูว่าทุกคนน่าจะมีคำถามว่าไอชิ้นเนี้ยใช้ทำอะไรแน่ๆเลยก็เลยไม่กล้าจับคู่อันอื่นแน่ๆเลยกลุ่ม2พอจะได้บ้างไหมมีมาจากกลุ่ม3นะครับโอเคเหลืออีก2ชิ้นนะครับเหลืออีก2ชิ้นเอาละตอนนี้มีสีหน้าตั้งคำถามเยอะมากเอาละมีใครจะเพิ่มเติมหรือปรับตรงไหนไหมครับโหตอนนี้สีหน้าตั้งคำถามเยอะมากเลยทั้งห้องเลยนักเรียนปลายทางตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเห็นด้วยกับคำตอบของเพื่อนต้นทางหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวดูว่าจะมีเพื่อนต้นทางจากกลุ่มไหนมาพลิกสถานการณ์ให้เราไหมนะครับซ้ำได้ไหมไม่ได้ซ้ำไม่ได้นะครับซ้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่มันสามารถใช้ได้2ภาพแต่เราต้องเลือกแค่ภาพเดียวอันนี้ไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะครูให้เวลาอีก10วินาทีแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะครับโอเคเราไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะครับว่าจะได้คำตอบเป็นยังไงนะครับเฉลยคือแบบนี้นะครับมาดูอุปกรณ์ชิ้นแรกก่อนอุปกรณ์ชิ้นแรกเนี่ยเราลากเส้นกันจับคู่ไว้ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับก็คืออุปกรณ์ปั้นก็คือสร้างงานปั้นนั่นเองคราวนี้ทุกคนจะตั้งคำถามกับอุปกรณ์ชิ้นที่2และชิ้นที่3ถูกไหมเพราะชิ้นที่2กับชิ้นที่3เนี่ยดูเหมือนจะใช้ได้ทั้ง สองงานเลยนะครับแต่เหตุผลที่ต้องลากผู้กันไปที่ภาพสีน้ำมันเนี่ยเพราะว่าผู้กันใช้กับภาพสีน้ำมันแต่จานสีแบบนี้เราใช้กับสีประเภทอื่นนอกจากสีน้ำไหมครับไม่ใช้จานสีแบบนี้ก็เลยต้องมาคู่กับงานสีน้ำคราวนี้ครูเชื่อว่าอันสุดท้ายเนี่ยพวกเราน่าจะไม่คุ้นเคยมีใครรู้จักอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายบ้างครับมีไหมเอ่ยลูกกลิ้งใช้กลิ้งอะไรกลิ้งบ้านกลิ้งสีกลิ้งสีนะครับซึ่งอันนี้มันก็ไม่ใช่ลูกกลิ้งสีขาวที่เราคุ้นเคยอยู่ดีถูกไหมจะเฉลยให้ฟังแล้วก็ได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกันนะครับลูกกลิ้งอันนี้นะครับเป็นลูกกลิ้งยางที่มีลักษณะเป็นยางไว้ใช้สำหรับการกลิ้งหมึกพิมพ์ซึ่งจะใช้มาพิมพ์บนแม่พิมพ์แกะไม้อันนี้ก็คือเป็นผลงานภาพพิมพ์แกะไม้จากการเอาหมึกพิมพ์มากลิ้งสรุปเราไม่ได้กลิ้งบ้านเนาะเรากลิ้งสีกลิ้งหมึกพิมพ์นะครับเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมให้ได้รู้จักกันในขั้นตอนของการพิมพ์ในแต่ละแบบนะครับนักเรียนก็จะได้ทำความเข้าใจแล้วก็คุ้นชินกับมันมากขึ้นนะครับส่วนการใช้การพิมพ์แบบเนี้ยก็จะเจอในการพิมพ์ไม้ซะมากกว่านะครับโอเคทุกคนได้ทบทวนไปแล้วแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่ไม่เคยรู้จักไปแล้วคราวนี้มาทำความรู้จักเพิ่มเติมกับงานภาพพิมพ์ว่างานภาพพิมพ์คืออะไรแบ่งออกเป็นกี่ประเภทแล้วมีองค์ประกอบในการพิมพ์อะไรบ้างนะครับงานภาพพิมพ์นะครับก็คืองานทัศนศิลป์รูปแบบนึงเลยนะครับโดยเป็นการที่มนุษย์เนี่ยได้สร้างงานภาพพิมพ์มาจริงๆสร้างมาตั้งแต่ยุคหินแล้วนะครับโดยการใช้ฝ่ามือนี่แหละไปทากับดินกับโคลนกับเท่าฐานที่อยู่บนก้นหม้อแล้วก็ประทับไปลงบนผนังถ้ำอันนั้นคือมีร่องรอยมาตั้งแต่ยุคหินเลยหลังจากนั้นด้วยการที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆการพิมพ์ก็ถูกวิวัฒนาการมาเป็นการพิมพ์หนังสือการพิมพ์ธนบัตรการพิมพ์โปสเตอร์อะไรต่างๆที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันเพิ่มว่ามันมีการพิมพ์ในรูปแบบไหนบ้างแล้วรูปแบบไหนบ้างที่มันเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันพวกเรานะครับอย่างที่ครูบอกว่าประวัติศาสตร์ของการพิมพ์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคหินแล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างเลยแต่อันนี้เป็นการวางมือลงไปบนผนังถ้ำแล้วก็พ่นสีรอบๆมือนะครับแล้วก็จริงๆแล้วการทาสีลงบนมือเลยแล้วประทับตาหรือปั๊มลงไปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นการเอามือที่เปื้อนโคลนหรือเปื้อนเท่าฐานที่เกิดจากการหุงหาอาหารหรือจะเป็นเลือดสัตว์เลยก็มีนะครับก็มาปั๊มลงไว้บนผนังถ้ำอันนี้ก็เป็นร่องรอยของการสร้างงานภาพพิมพ์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีการศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เชื่อมโยงกับการทำงานภาพพิมพ์ในปัจจุบันนะครับคราวนี้องค์ประกอบในการพิมพ์จะมี4องค์ประกอบหลักด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือแม่พิมพ์ใครเคยทำงานภาพพิมพ์บ้างยกมือให้ครูดูหน่อยนักเรียนปลายทางเคยทำงานภาพพิมพ์กันไหมครับใครเคยทำแบบไหนกันบ้างใครพอจะตอบได้บ้างว่าตัวเองเคยผ่านประสบการณ์การทำงานภาพพิมพ์แบบไหนเชิญตอบได้เลยครับใครพอจะมีคำตอบให้ครูแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเชื่อมโยงว่าภาพพิมพ์ที่เราเคยทำกันมาหรือมีประสบการณ์มาเนี่ยมันอยู่ในประเภทไหนของงานภาพพิมพ์ใครให้คำตอบครูได้บ้างครับเชิญเลยครับ

0: ดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนต้นทางเคยมีประสบการณ์การทำงานภาพพิมพ์ในรูปแบบไหนมานะครับ
1: เป็นการทาสีใบไม้แล้วก็ปั๊มลงไปใน
0: ปั๊มลงไปบนกระดาษใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าเป็นการทาสีใบไม้แล้วปั๊มลงไปบนกระดาษนะทุกคนจำประโยคนี้ไว้ให้ดีนะครับทาสีใบไม้แล้วปั๊มลงไปบนกระดาษครูถามว่าจากเหตุการณ์ที่เพื่อนเล่ามาสักครู่แม่พิมพ์คืออะไรใบไม้เก่งมากสีที่ใช้พิมพ์คืออะไรสีที่เพื่อนทาลงไปบนใบไม้นะครับวัสดุที่ใช้พิมพ์คืออะไร
2: กระดาษ
0: เอ้ยเก่งมากแล้วผู้พิมพ์ล่ะก็คือเพื่อนเองนะครับอันนี้คือ4องค์ประกอบในการทำงานภาพพิมพ์นะครับอย่างแรกเลยคือแม่พิมพ์สีที่ใช้พิมพ์ซึ่งสีที่ใช้พิมพ์เราอาจจะใช้สีโปสเตอร์ก็ได้สีอะคริลิกก็ได้หรือในขั้นตอนที่ซับซ้อนไปกว่านั้นอาจจะใช้ดินสอไขอาจจะใช้หมึกพิมพ์หรือสีสกรีนเป็นต้นเดี๋ยวเราไปดูในขั้นทำงานเราจะรู้ว่าประเภทไหนใช้สีแบบไหนนะครับวัสดุที่ใช้พิมพ์ก็คือพื้นที่ที่รองรับงานอย่างเช่นถ้ายุคหินก็จะเป็นผนังถ้ำใช่ไหมครับและถ้ายุคเราล่ะเราพิมพ์งานลงบนอะไรกระดาษนะครับวัสดุที่ใช้พิมพ์ส่วนมากของเราก็จะเป็นกระดาษหรือถ้าเป็นหนังสือก็เป็นกระดาษปกหนังสือหรือถ้าเป็นพวกป้ายประกาศก็จะเป็นแผ่นไวนิลใช่ไหมครับที่เรารู้จักกันส่วนผู้พิมพ์ก็คือผู้ที่ลงมือพิมพ์นี่แหละซึ่งในปัจจุบันผู้พิมพ์เนี่ยอาจจะเป็นมนุษย์หรืออาจจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องจักรก็ได้โดยการผ่านการสั่งงานของมนุษย์อีกทีนึงเหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาดูประเภทของงานภาพพิมพ์นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกัน4ประเภทนี้เนี่ยแบ่งตามความนูนของแม่พิมพ์ก่อนนะครับเรามาดูแม่พิมพ์ภาพพิมพ์ที่แบ่งตามความนูนของแม่พิมพ์ก่อนอย่างแรกเลยคือภาพพิมพ์ผิวนูนหรือ relief printing นะครับอย่างที่2คือภาพพิมพ์ร่องลึกหรือ intaglio printingอย่างที่3ภาพพิมพ์พื้นราบลิโทกราฟนะครับและสุดท้ายประเภทที่4คือภาพพิมพ์ตะแกรงไหมหรือซิลสกรีนภาพพิมพ์ทั้ง4ประเภทนี้บางประเภทมาอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราเลยแต่พวกเราไม่รู้จักเดี๋ยวมาดูว่ามีประเภทไหนบ้างที่ใกล้กับชีวิตประจำวันเราหรือมันมาสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันเราอยู่ตลอดเวลานะครับมาเริ่มที่ภาพพิมพ์แบบแรกคือภาพพิมพ์ผิวนูนหรือRelief Printing นะครับอันนี้เป็นภาพพิมพ์ที่เกิดจากส่วนนูนส่วนบนสุดของแม่พิมพ์เลยนะครับมันอาจจะมีการสร้างร่องรอยอะไรต่างๆแต่เอาส่วนนูนเท่านั้นมาแสดงออกมาเป็นรูปภาพนะครับโดยจะเอาวัสดุมาเซาะร่องก่อนแกะเป็นร่องหลังจากนั้นก็จะมีการปาดสีลงไปด้านบนนะครับแล้วก็เช็ดสีออกสีก็จะติดอยู่แค่ด้านบนไม่ลงไปด้านล่างร่องรอยที่จะเกิดขึ้นมาก็จะเป็นร่องรอยที่เป็นด้านบนสุดของแม่พิมพ์เท่านั้นนะครับอันนี้ก็ใกล้ชีวิตประจำวันพอจะเดาได้ไหมว่าคืออะไรจำตรายางที่ครูปั๊มดาวให้เราได้ไหมครับตอนเด็กๆอันนั้นแหละคือภาพพิมพ์แบบผิวนูนคือแสดงเฉพาะส่วนนูนของแม่พิมพ์เท่านั้นนะครับในตัวอย่างก็จะมีอย่างเช่นแม่พิมพ์แกะไม้นะครับแม่พิมพ์แกะยางหรือใครที่เคยแกะยางลบเหมือนกันเลยแกะยางลบมาพิมพ์อันเนี้ยเหมือนกันนะครับแล้วก็แม่พิมพ์กระดาษแข็งแม่พิมพ์วัสดุนะครับแม่พิมพ์วัสดุก็เหมือนที่เพื่อนต่อไปเลยก็คือเอาใบไม้มาทาสีแล้วก็พิมพ์อันนี้เป็นผิวนูนเหมือนกันคราวนี้เรามาดูในส่วนของกระบวนการบ้างนะครับการทำภาพพิมพ์ผิวนูนหรือว่าแม่พิมพ์พื้นนูนนะครับเราจะเริ่มจากการเอาวัสดุมาแกะเซาะร่องก่อนวัสดุนั้นอาจจะเป็นยางเป็นไม้เป็นกระดาษแข็งก็ได้มาเซาะร่องเสร็จแล้วเราจะเอาหมึกพิมพ์โดยจะต้องใช้ลูกกลิ้งบ้านเนาะเอาลูกกลิ้งยางมากลิ้งสีแล้วก็กลิ้งลงไปบนแม่พิมพ์ที่เราแกะไว้สีจะติดอยู่เฉพาะส่วนบนของแม่พิมพ์เท่านั้นนะครับก็จะติดอยู่ด้านบนในลักษณะสีชมพูแบบนี้ไม่ลงไปในร่องลึกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้วัสดุที่ใช้พิมพ์จะเป็นกระดาษหรืออะไรก็แล้วแต่มาวางทับลงไปแล้วก็มีการกดเพื่อให้สีเนี่ยติดกับกระดาษนะครับแล้วสีที่เป็นสีที่ใช้พิมพ์ก็จะติดขึ้นมาบนวัสดุที่เราพิมพ์ในลักษณะตัวอย่างนี้นะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นมาใกล้ๆตรายางที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีแล้วก็ใช้ลูกกลิ้งด้วยลูกกลิ้งยางนะครับลูกกลิ้งยางอันนี้คือเขาอาจจะใช้วิธีการสแตมป์สีลงไปก็ได้ก็คือใช้ตัวนี้นะครับปั๊มสีลงไปหรือใช้ลูกกลิ้งเลยกลิ้งสี

นะครับถูบางคนก็อาจจะใช้ขวดแป้งหรือใช้ขวดอะไรก็ได้ถูเพื่อให้ลายเนี่ยติดขึ้นมานะครับหรือว่าใช้แท่นพิมพ์เลยถ้าใช้แท่นพิมพ์เนี่ยสีจะอัดกับกระดาษได้ดีมากแล้วจะติดได้คมชัดมากเพราะถอดออกมาก็จะได้ผลงานในลักษณะแบบนี้ซึ่งเอกลักษณ์ของงานประเภทนี้คือแม่พิมพ์กับผลงานที่ได้จะกลับด้านกันเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะทำให้มีตัวอักษรตัวอักษรที่หนูแกะลงไปบนแม่พิมพ์ต้องกลับด้านไหมครับต้องกลับด้านเพราะถ้าหนูไม่กลับด้านตั้งแต่แม่พิมพ์พอพิมพ์ออกมาอ่านออกไหมอ่านไม่ออกอีกต้องใช้กระจกอ่านอีกนะครับอันนี้คือตัวอย่างงานที่เราได้ดูไปเมื่อตอนทำกิจกรรมตอนช่วงแรกนะครับอันนี้เป็นผลงานภาพพิมพ์จากการแกะไม้ของอาจารย์ประหยัดพงดำอาจารย์ประหยัดพงดำเนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับซึ่งจะชอบแกะสลักภาพลักษณะประมาณนี้เป็นนกฮูกบ้างเป็นภาพไก่ยืนอยู่บนสุ่มบ้างเป็นภาพแม่ลูกบ้างอาจารย์อยู่กับงานมานานมากนะครับครูเคยไปเรียนกับอาจารย์ประหยัดนะครับก็คืออาจารย์จะสร้างงานได้เร็วมากภาพนี้ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีอาจารย์ทำเสร็จนะครับโดยเริ่มจากการแกะไม้หนาๆเลยจนหลังจากนั้นก็มีวิวัฒนาการของการเอาอย่างอื่นมาใช้แทนเอาโฟมบอร์ดมาใช้แทนก็ง่ายขึ้นนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าศิลปินเนี่ยเขาเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆสิ่งพื้นฐานเลยแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆอันนี้คือตัวอย่างงานนะครับซึ่งมีการพิมพ์หลายครั้งนะพิมพ์ตัวนกฮูกพิมพ์ไล่ทีละสีทีละสีแล้วก็ประกอบออกมาเป็นภาพแบบนี้จากการแกะไม้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นภาพพิมพ์ร่องลึกจะต่างจากเมื่อกี้แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นผิวนูนเราเอาส่วนนูนมาเป็นภาพใช่ไหมครับคราวนี้ร่องลึกคิดว่าเอาส่วนไหนมาเป็นภาพเอาส่วนร่องแล้วไม่เอาส่วนนูนแล้วเอาสีไปไว้ในร่องและเอาขึ้นมาเป็นภาพนะครับการพิมพ์แบบนี้นะครับก็คือการพิมพ์ที่เอาส่วนลึกของแม่พิมพ์มาเป็นภาพนะครับซึ่งส่วนนูนเนี่ยเราจะไม่ให้สีติดเลยเราจะเช็ดสีออกนะครับแต่เวลาพิมพ์เนี่ยเราก็จะต้องอุดหมึกลงไปในร่องที่เราซาะไว้การพิมพ์ลักษณะแบบนี้นะครับส่วนมากจะใช้โลหะเป็นตัวพิมพ์ก็คือเซาะร่องโลหะมีการขีดข่วนจานลายบนโลหะก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นการปาดหมึกลงไปนะครับแล้วก็เช็ดหมึกที่อยู่ด้านหน้าออกหมึกที่อยู่ในร่องลึกก็จะฝังค้างไว้อย่างนั้นนะครับมาดูขั้นตอนดีกว่าเพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอาแล้วเช็ดออกสีที่อยู่ในร่องมันก็ต้องหลุดออกมาด้วยถูกไหมเดี๋ยวเราไปดูว่าทำไมไม่หลุดนะครับการพิมพ์ร่องลึกนะครับก็คือสีจะอยู่ในร่องสีหรือหมึกพิมพ์นะครับจะอยู่ในร่องโดยการเริ่มจากการทำความสะอาดตัวแม่พิมพ์ก่อนหลังจากนั้นก็จะมีการเซาะร่องการขูดการข่วนให้เกิดเป็นร่องรอยตามที่ต้องการนะครับแล้วก็มีการทาหมึกพิมพ์ลงไปนะครับทาหมึกพิมพ์ลงไปคราวนี้หมึกพิมพ์มันต้องล้นออกจากร่องแน่ๆก็จะมีการเช็ดหมึกในส่วนที่อยู่บนส่วนนูนออกก่อนเพื่อให้มีหมึกอยู่ในร่องเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะวางวัสดุที่ใช้พิมพ์ลงไปนะครับพอวางวัสดุที่ใช้พิมพ์ลงไปแล้วการพิมพ์แบบนี้จะต้องเข้าแท่นพิมพ์เท่านั้นเพราะอะไรเพราะถ้าเรามาใช้มือถูอยู่สีที่อยู่ในร่องมันจะโดนดันขึ้นมาไหมครับไม่โดนนะครับต้องอาศัยแรงจากแท่นพิมพ์ในการอัดสีที่อยู่ในร่องขึ้นมาแล้วก็ติดกับวัสดุที่ใช้พิมพ์นะครับพอจะเดาได้ไหมว่าการพิมพ์แบบนี้อยู่ในงานอะไรพอรู้ไหมครับจริงๆแล้วงานนี้ใกล้กับชีวิตประจำวันเรามากใช้ทุกวันแต่เดี๋ยวนี้อาจจะใช้น้อยลงเนาะอาจจะใช้น้อยลงไปดูซิคือการพิมพ์ธนบัตรนั่นเองใครสนใจนะครับลองไปหาขั้นตอนดูการพิมพ์ธนบัตรเนี่ยแต่ละเส้นที่หนูเห็นในธนบัตรที่หนูใช้คือการเอาโลหะแหลมมาขวนลงบนแผ่นโลหะบางๆหลังจากนั้นก็เข้ากระบวนการพิมพ์พิมพ์ออกมาเป็นธนบัตรแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องใช้โลหะแผ่นเล็กๆแล้วมันใช้แผ่นเหล็กแผ่นใหญ่ๆเป็นอุตสาหกรรมในการผลิตธนบัตรเลยลองไปหาวิธีนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเลยยากมากเส้นแต่ละเส้นต้องเล็กและคมมากต่อให้เราเหลาดินสอแหลมขนาดไหนอะก็ยังคมได้ไม่เท่าเส้นในธนบัตรเลยจริงไหมครับจริงนะเพราะฉะนั้นเลยเป็นลักษณะเอกลักษณ์พิเศษในการพิมพ์แบบนี้ก็คือการพิมพ์ร่องลึกนะครับแต่อย่าคิดว่าเอ้ยถ้างั้นเราก็จะสามารถปลอมแปลงธนบัตรได้ง่ายๆไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำด้วยนะครับการทำธนบัตรเนี่ยมีเทคนิคอื่นๆนอกเหนือจากการแค่ขีดข่วนลายเยอะมากนะครับต่อมา

มาดูกันในเรื่องของภาพพิมพ์พื้นราบหรือลิโทกราฟ2 อย่างเมื่อสักครู่อย่างแรกใช้พื้นนูนแล้วใช่ไหมอย่างที่2ใช้ร่องลึกแล้วแล้วพื้นราบมันเท่ากันหมดอ่ะมันจะออกมาเป็นยังไงสงสัยไหมน่าสงสัยใช่ไหมครับอันนี้มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นวิทยาศาสตร์นิดนึงนะครับการพิมพ์พื้นราบเนี่ยทุกส่วนของแม่พิมพ์เท่ากันหมดเลยก็คืออยู่บนระนาบเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ทั้ง2บริเวณที่เกิดภาพและไม่เกิดภาพจะต่างกันตรงที่ส่วนที่เป็นภาพจะเป็นน้ำมันแต่ส่วนที่ไม่เกิดภาพจะเป็นน้ำก็คืออาศัยความหนาแน่นของน้ำและน้ำมันที่มันมีไม่เท่ากันน้ำมีความหนาแน่นเท่าไหร่1ใช่ไหม1กรัมต่อลูกบาศก์ใช่ไหมครับแต่ตัวน้ำมันเนี่ยจะมีความหนาแน่นอยู่ที่ 0.9 ทำให้น้ำกับน้ำมันไม่สามารถรวมตัวกันได้เขาก็อาศัยอย่างนี้แหละโดยเอาสีที่มีเชื้อเป็นน้ำมันหรือเป็นไข่เป็นขี้ผึ้งมาใช้ในการสร้างลวดลายแล้วก็พื้นที่ที่ไม่ต้องการให้เกิดลวดลายก็ใช้น้ำมาหล่อไว้แทนคราวนี้พอพิมพ์มันก็จะติดเฉพาะส่วนที่เป็นไข่ส่วนที่เป็นน้ำก็ซึมเข้าไปในกระดาษพอแห้งก็มีแค่ตัวไข่ที่ติดอยู่ก็เกิดเป็นภาพขึ้นมานะครับภาพพิมพ์ประเภทนี้นะครับจะอยู่ในภาพพิมพ์แบบครั้งเดียวหรือโมโนปรินท์ทำไมถึงเป็นภาพพิมพ์แบบครั้งเดียวเราทาสีไว้เสร็จปุ๊บพิมพ์ปุ๊บสีตัวนั้นต้องลงใหม่เลยถูกไหมครับแล้วก็จะอยู่ในส่วนของภาพพิมพ์หินด้วยนะครับคราวนี้มาดูภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแม่พิมพ์จะเป็นระนาบเรียบๆแบบนี้เลยนะครับหลังจากมีระนาบเรียบๆแบบนี้แล้วเขาจะใช้สีที่เป็นไขมันนะครับกับน้ำส่วนที่เป็นน้ำมันมาใช้ในการสร้างซึ่งตัวลวดลายเนี่ยจะอยู่ในตัวสีที่เป็นไขมันก็คือสีเชื้อน้ำมันนั่นเองแล้วก็ใช้ตัวน้ำไว้ในส่วนที่เราไม่ต้องการให้เกิดภาพนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการพิมพ์ลงไปนะครับโดยมีการลงสีก่อนแล้วก็วางวัสดุที่ใช้พิมพ์นะครับแล้วก็พิมพ์ออกมาภาพที่เกิดก็จะติดมาเฉพาะส่วนที่เป็นสีเชื้อน้ำมันหรือเป็นส่วนที่เป็นไขมันนั่นเองส่วนที่เป็นน้ำก็ไม่ติดขึ้นมาเป็นภาพนะครับก็จะสามารถสร้างสรรค์งานได้ละเอียดแบบนี้เลยงานประเภทนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันไปอยู่ตรงไหนล่ะถ้าจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆมันคือส่วนไหนของการพิมพ์ถ้าใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันเรามากที่สุดคือปกหนังสือที่อยู่บนมือเราทุกคนตอนนี้นะครับอันนั้นแหละใช้การพิมพ์ในรูปแบบของพิมพ์พื้นราบนะครับปกหนังสือโปสเตอร์ต่างๆแผ่นบัวชัวนะครับการพิมพ์โปสเตอร์โฆษณาเนี่ยใช้วิธีการนี้หมดเลยนะครับต่อมานะครับภาพพิมพ์ตะแกรงไหมอันนี้เป็นประเภทสุดท้ายแล้วเมื่อสักครู่มีแบบนูนแล้วมีร่องลึกแล้วมีแบบเรียบแล้วแบบตะแกรงไหมนี้สีจะทะลุลงไปเลยคุ้นไหมมีใครคุ้นบ้างแบบทะลุผ่านตะแกรงลงไปเลยแล้วไปปรากฏอยู่บางครั้งเป็นตัวเลขคุ้นไหมพอพิมพ์แล้วเป็นตัวเลขพิมพ์แล้วเป็นชื่อคนอยู่บนเสื้อคือการพิมพ์แบบสกรีนเสื้อนั่นแหละนะครับการพิมพ์แบบซิลสกรีนก็คือการสกรีนเสื้อเลยโดยสีจะไม่อยู่ในส่วนนูนส่วนลึกหรืออยู่บนพื้นราบแล้วสีจะผ่านตะแกรงลงไปโดยพื้นที่ที่ออกมาเป็นลวดลายเนี่ยคือพื้นที่ที่เราไม่ได้กั้นไว้ส่วนไหนเราไม่ต้องการให้เกิดลายเราก็กั้นอุดไว้เหมือนสมมติว่าครูจะพิมพ์เลข5ส่วนที่ต้องการให้เป็นเลข5ครูก็เว้นว่างไว้ส่วนที่ไม่ต้องการให้เป็นเลข5ครูก็อุดไว้หมดเลยคราวนี้พอเราเอาสีมาปาดหมึกมันก็จะผ่านเลข5ที่เราเขียนไว้ลงไปอยู่บนเสื้ออันนี้คือเทคนิคของการพิมพ์รูปแบบนี้นะครับสีจะลอดผ่านช่องลงไปแล้วก็ลงไปสู่วัสดุที่เราต้องการอาจจะเป็นอะไรได้บ้างอาจจะเป็นเสื้ออาจจะเป็นผ้าหรือว่าเวลาที่เราต้องการจะพ่นสีลงไปบนเสาแต่เราต้องการให้เลข9เนี่ยเท่ากันทุกตัวแล้วก็แกะเลข9มาแล้วก็พ่นอันเนี้ยเหมือนกันนะครับมาดูขั้นตอนหรือกระบวนการทำยกไก่ย่างวิเชียรบุรีมาเลยนะครับได้เห็นกันเยอะไปหมดแล้วไก่ย่างวิเชียรบุรีเนี่ยเขาใช้วิธีการพ่นเหมือนกันนะพ่นผ่านตะแกรงที่หนูเห็นโฆษณาตามร้านที่อยู่ตามถนนเวลาไปเที่ยวไกลๆนะครับมาดูกันแม่พิมพ์นะครับก็จะเป็นตะแกรงไหมตะแกรงมันจะเป็นรูใช่ไหมครับส่วนที่เขาไม่ต้องการให้เกิดภาพเขาก็มีสารชนิดหนึ่งที่มาอุดรูไว้นะครับหลังจากนั้นก็จะพิมพ์

ยการแกะช่องก่อนโดยการทำให้มีส่วนที่เป็นรูและไม่เป็นรูนะครับคราวนี้เวลาพิมพ์นะครับเราจะเอาวัสดุที่พิมพ์ไว้ข้างใต้แล้วก็เอาแม่พิมพ์วางหลังจากนั้นก็จะปาดหมึกลงไปปาดหมึกลงไปให้ทั่วให้สีเนี่ยผ่านช่องที่เราเว้นว่างไว้นะครับพอเสร็จแล้วก็จะยกออกมาแล้วก็ออกมาเป็นแบบตามที่เราต้องการซึ่งภาพพิมพ์ประเภทนี้เป็นประเภทเดียวเลยที่ตัวแม่พิมพ์กับตัวผลงานที่ได้เหมือนกันไม่ต้องกลับด้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหนูทำแบบทำแม่พิมพ์ของภาพพิมพ์ตะแกรงไหมเนี่ยหนูสามารถเขียนได้เลยไม่ต้องกลับด้านแต่ถ้าเป็นผิวนูนร่องลึกพื้นราบต้องกลับด้านไหมครับต้องกลับด้านอันนี้ฝากไว้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่หนูไปสร้างสรรค์ผลงานหนูจะต้องคำนึงถึงข้อนี้ด้วยนะงานที่เราทำจะไม่ใช่ตะแกรงไหมจะเป็นแบบพื้นนูนเพราะนั้นหนูจะต้องคิดก่อนว่าภาพที่มันออกมามันจะกลับด้านหนูจะออกแบบจัดวางวัสดุในการสร้างแม่พิมพ์ยังไงนะครับคราวนี้ต่อมานะอ่ะยกตัวอย่างก่อนลืมไปนะครับยกตัวอย่างก่อนเคยเห็นภาพนี้ไหมภาพนี้เนี่ยโดนสกรีนลงเสื้อเยอะมากเลยใช่ไหมครับใครเคยเห็นบนเสื้อผ้าบ้างโดนสกรีนลงเสื้อผ้าเยอะมากภาพนี้เป็นผลงานของแอนดี้วอร์ฮอลเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในยุคป๊อปอาร์ตนะครับคือการเอาภาพผู้หญิงแล้วก็มาสร้างด้วยสีสันที่สดใสมากๆโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ผ่านตะแกรงไหมนี่แหละพิมพ์1ครั้งได้แค่1สีหนูก็ลองนับดูว่าภาพเนี้ยมีกี่สีปรากฏอยู่นั่นคือจำนวนครั้งที่เขาต้องพิมพ์ยกตัวอย่างภาพนี้นะครับมีสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูสีแดงที่ปากสีดำฟ้าเหลืองชมพูแดงดำ5สีแสดงว่าภาพนี้พิมพ์5ครั้งแม่พิมพ์จะขยับเลื่อนไม่ได้เลยต้องวางตำแหน่งเดียวกันเป๊ะแล้วพิมพ์เหมือนกันกับเสื้อที่พวกหนูใส่เสื้อตัวไหนที่มีสีในการพิมพ์เยอะๆมีสีบนลายสกรีนเยอะๆนั่นหมายความว่าเขาต้องวางแม่พิมพ์เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกครั้งในการพิมพ์นั่นเองนะครับเลยแพงไงสังเกตเดียวจะถูกแต่ถ้าพิมพ์หลายสี2สีก็แพงขึ้น3สีก็แพงขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเวลาไปสร้างเสื้อรุ่นไปทำอะไรจะได้รู้ว่าสีเดียวพอจะได้ไม่แพงเนาะคราวนี้มาดูในส่วนของภาพพิมพ์นะครับที่แบ่งประเภทโดยการใช้เทคนิคแล้วก็วัสดุในการสร้างสรรค์เมื่อสักครู่เนี่ยเราดูในส่วนของการในส่วนของความนูนของแม่พิมพ์ไปแล้วเนาะมาดูในส่วนนี้บ้างก็คือแยกจากเทคนิคกับวัสดุที่ใช้ในการสร้างงานนะครับแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือภาพพิมพ์วัสดุนะครับประเภทที่2คือภาพพิมพ์แกะไม้ภาพพิมพ์ที่3คือภาพพิมพ์ลายฉลุและสุดท้ายคือภาพพิมพ์กระจกซึ่งในบางส่วนมันจะมีความเกี่ยวข้องกับ4ประเภทที่เราอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวลองดูแล้วก็ลองเชื่อมโยงดูนะครับภาพพิมพ์วัสดุอันนี้เป็นโจทย์ที่เราจะต้องสร้างสรรค์งานในสัปดาห์หน้าด้วยเพราะฉะนั้นลองตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็ลองจินตนาการว่าตัวเองจะเลือกใช้วัสดุอะไรในการสร้างสรรค์งานได้บ้างนะครับภาพพิมพ์วัสดุเนี่ยเป็นการสร้างภาพโดยเอาวัสดุต่างๆซึ่งวัสดุก็จะมีทั้งวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติวัสดุที่เป็นวัสดุสังเคราะห์หรือมนุษย์สร้างขึ้นนะครับสามารถเอามาสร้างสรรค์แม่พิมพ์ได้หมดเลยโดยเวลาที่หนูเลือกมาหนูจะต้องดูลักษณะทางกายภาพของเขาด้วยลักษณะทางกายภาพอะไรพื้นผิวบางอย่างเอามาแล้วสามารถพิมพ์ได้เลยแต่บางอย่างเอามาแล้วต้องดัดแปลงก่อนยกตัวอย่างย้อนกลับไปตอนวัยเด็กอีกเหมือนกันเคยใช้ก้านกล้วยพิมพ์ไหมมีใครไม่เคยบ้างไม่มีเนาะครูเชื่อว่ารุ่นพวกเธอยังทันนะครับใช้ก้านกล้วยเราเอาก้านกล้วยมายาวๆเราพิมพ์ได้เลยไหมสิ่งที่เราทำคืออะไรตัดแล้วตัดตรงหรือตัดเฉียงตัดเฉียงด้วยถ้าไม่เฉียงดอกไม้จะไม่ยาวถูกไหมครับอันนี้แหละคือการศึกษาของลักษณะทางกายภาพของวัสดุก่อนว่าก่อนมันจะออกมาเป็นลวดลายได้มันต้องดัดแปลงก่อนไหมหรือถ้าไม่ดัดแปลงก็ทำได้เหมือนกันแต่ดัดแปลงแล้วสวยกว่าก็ต้องดูก่อนนะครับยกตัวอย่างให้บางอีกอย่างนึงสิ่งที่ทำได้คือมะเฟืองมะเฟืองเป็นรูปอะไรเป็นรูปดาวเวลาตัดขวางเป็นรูปดาวเพราะฉะนั้นใครจะใช้มะเฟืองเนี่ยก็ควรจะตัดขวางก่อนนะจะได้รูปดาวมาสวยๆซึ่งถ้าตัดตรงกลางก็ได้อันใหญ่ถ้าตัดตรงหัวก็ได้อันเล็กอันนี้สามารถเอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันคราวนี้บางอย่างนอกจากการใช้การตัดแล้วอาจจะดูพื้นผิวอย่างเช่นไม้บางแผ่น
มีพื้นผิวที่ขรุขระเอามาพิมพ์ได้สวยตาข่ายเอามาทาสีและเอามาพิมพ์ได้สวยอย่างนี้หรือเอาเชือกมาขดอย่างนี้ก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้น

หลังจากนี้จะต้องศึกษาแล้วว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างที่ครูเคยสอนนะมีคนใช้หวีในการสร้างแล้วก็ที่เคยผ่านประสบการณ์จากดูศิลปินมามีการเอาล้อเก้าอี้อ่ะมาทาสีแล้วก็พิมพ์ลงไปก็มีเพราะฉะนั้นนักเรียนจะคิดให้สร้างสรรค์ผิดแปลกพิสดารแค่ไหนเลยก็ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่ในการสร้างสรรค์งานรูปแบบนี้นะครับต่อมามาดูในส่วนของงานภาพพิมพ์แกะไม้บ้างเมื่อสักครู่ครูได้บรรยายถึงงานของอาจารย์ประหยัดพงดำไปแล้วนะครับซึ่งเป็นการเอาไม้เนี่ยมาแกะอันนี้เป็นภาพพิมพ์แบบผิวนูนก็คืออาศัยส่วนนูนของแม่พิมพ์นั่นเองนะครับการทำงานแกะไม้จะต้องมีความระมัดระวังนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องใช้สิวในการแกะไม้ให้เกิดร่องรอยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังเรื่องคมของสิวที่ใช้แกะไม้สิวเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนปากกาเราเลยแต่ว่าตอนหัวมันอ่ะจะเป็นปลายมีดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้งานยากนิดนึงอาศัยความระมัดระวังนิดนึงแต่ก็มีต้นทุนสูงในการซื้อสิวมาแกะไม้นะครับตอนเรียนมัธยมปลายอาจจะได้ลงมือทำนะ คราวนี้ในการทำเนี่ยต้องคำนึงถึงความเข้มข้นของหมึกด้วยนักเรียนลองคิดหมึกเหลวมากแล้วเราเอามาพิมพ์หมึกจะไหลลงร่องไหมไหลลงเพราะฉะนั้นลูกกลิ้งยางก็จำเป็นในการตีหมึกตีหมึกซ้ำๆๆๆเพื่อให้เกิดความหนืดแล้วค่อยเอามาพิมพ์ทีหลังนะครับต่อมานะครับภาพพิมพ์แบบลายฉลุภาพพิมพ์แบบลายฉลุเป็นประเภทเดียวกับซิลสกรีนหรือการสกรีนเสื้อแต่ภาพพิมพ์ฉลุเนี่ยสามารถทำได้อีกรูปแบบนึงก็คือการเอากระดาษแข็งหรือเอาแผ่นใสมาเจาะเลยเจาะเป็นลายสมมุติว่าหนูต้องการทำงานอย่างที่ครูบอกว่าหนูต้องการแกะเลข9หนูก็แกะเลข9ออกมาแล้วก็ไปพ่นตามเสานั้นเสานี้ก็จะได้เลข9ที่มีลักษณะเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นกระบวนการพิมพ์แบบเดียวที่ครูบอกว่าภาพของแม่พิมพ์จะเหมือนกับภาพผลงานพิมพ์นะครับจะมีลักษณะออกมาเหมือนกันเป๊ะไม่มีการกลับด้านซ้ายขวานะครับแล้วก็เป็นการพิมพ์ที่ปล่อยให้สีเนี่ยหรือหมึกพิมพ์เนี่ยผ่านทะลุแม่พิมพ์ลงมาเลยส่วนที่เราไม่ต้องการก็แค่กั้นไว้นะครับการพิมพ์แบบนี้ก็คือการพิมพ์ฉลุกระดาษแล้วก็การพิมพ์ตะแกรงไหมแบบที่เคยสอนไปนั่นเองต่อมานะครับคือการพิมพ์กระจกการพิมพ์กระจกเนี่ยเป็นการพิมพ์แบบพื้นราบแต่อันนี้เขาจะอาศัยกระจกในการพิมพ์ทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็นการพิมพ์ครั้งเดียวเพราะว่าพอเราสร้างลวดลายบนกระจกแล้วพิมพ์แล้วสีก็หายไปจากกระจกเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะสามารถพิมพ์ได้แค่ครั้งเดียวจะเรียกว่าอีกอย่างนึงก็คือโมโนปริ้นคราวนี้การพิมพ์แบบโมโนปริ้นเนี่ยถูกพัฒนาไปอีกพัฒนาไปยังไงมีใครแต่งรถบ้างใครแต่งรถซิ่งบ้างมีไหมการสร้างลวดลายบนเฟรมรถหรือบนตัวถังรถเนี่ยก็ใช้วิธีการพิมพ์แบบโมโนปริ้นครูเชื่อว่าคนที่ไม่แต่งรถก็น่าจะมีประสบการณ์คือการสร้างลวดลายลงบนผิวน้ำก่อนเคยเห็นไหมที่เขาพ่นสีสร้างลวดลายลงบนผิวน้ำหลังจากนั้นเขาก็จะเอาตัวเฟรมรถหรือตัวถังรถเนี่ยจุ่มลงไปแล้วก็มีคนรู้แล้วก็จะติดลวดลายที่เราวาดลงไปบนน้ำเนี่ยขึ้นมาอันนี้แหละคือการพิมพ์แบบโมโนปริ้นหรือการพิมพ์แบบครั้งเดียวนะครับก็คือเป็นการพิมพ์พวกจุ่มพวกชุบทั้งหลายบางคนก็ใช้หมวกกันน็อกมาจุ่มลวดลายแล้วก็ถ้าครูเคยเห็นตามสื่อออนไลน์มีการเอาหมวกผ้าใช่ไหมแล้วเขาก็หยอดสีลงไปหยอดสีน้ำมันลงไปหยอดแล้วเขาก็จุ่มลงไปลายแต่ละใบเหมือนกันไหมไม่เหมือนนั่นแหละถึงเรียกว่าโมโนปริ้นเพราะทำแม่พิมพ์หนึ่งครั้งพิมพ์ได้แค่หนึ่งครั้งงานพวกนี้เลยมีความน่าสนใจก็คือเป็นชิ้นเดียวในโลกเป็นการสร้างมูลค่าให้งานได้เลยอันนี้ใครจะเอาไปต่อยอดได้เลยนะคราวนี้มาสู่งานของเรานะครับก็คือการทำภาพพิมพ์อย่างง่ายเลยง่ายจริงๆนะครับแล้วก็สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้แบบหลากหลายมากภาพพิมพ์อย่างง่ายหรือการใช้วัสดุภาพพิมพ์อย่างง่ายเนี่ยนักเรียนสามารถเลือกใช้วัสดุอะไรก็ได้เลยนะครับโดยใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ก็ได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนมีสีอะไรอยู่ในมือก็สามารถเอามาปรับใช้ได้เลยโดยสามารถหาวัสดุที่มีพื้นผิวน่าสนใจอันนี้ครูคาดหวังมากคาดหวังทั้งนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางเลยคาดหวังว่าหนูจะไปหาวัสดุแปลกๆมาสร้างสรรค์งาน
หาวัสดุแปลกๆมาสร้างสรรค์งานนะครับซึ่งงานชิ้นนี้เราจะสร้างสรรค์กันหลายครั้งด้วยกันเพราะฉะนั้นอาจจะค่อยๆ คิดแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนะครับและระวังให้ดีว่าอาจเจอโจทย์ยากจากวัสดุที่ครูหามาให้แต่หนูจะต้องออกแบบให้เข้ากับงานหนูให้ได้ถ้าฉะนั้นทุกคนเริ่มสังเกตวัสดุได้แล้วนะครับแล้วก็จะให้นำวัสดุเนี่ยมาใช้เป็นตัวแม่พิมพ์ในการสร้างสรรค์งานหน้าด้วยคราวนี้วัสดุที่ใช้ทำงานภาพพิมพ์อย่างง่ายมีอะไรได้บ้างยกตัวอย่างง่ายๆก่อนกระดาษขยำเอากระดาษมาขยำจุ่มสีแล้วปั๊มลงไปก็ได้พื้นผิวที่น่าสนใจแตกต่างกันแล้วนะครับฝาขวดน้ำอันนี้ครูเชื่อว่ามีคนเคยทำฝาขวดน้ำฝากลมก็ได้แบบนึงฝาจีบของฝาน้ำอัดลมก็ได้อีกแบบนึงนะครับเชือกหรือไหมพรมใครเคยเอาเชือกมาจุ่มสีวางขดๆลงไปกระดาษทับแล้วดึงบ้างอันนี้ก็เป็นงานภาพพิมพ์รูปแบบนึงนะครับสวยงามเหมือนกันผักผลไม้ได้แต่อย่าขโมยใหม่ๆของแม่มานะหาที่แบบเน่าๆแล้วก็ได้นิดนึงนะครับซองขนมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับซองขนมเนี่ยมีพื้นผิวสัมผัสที่น่าสนใจนะครับเอามาใช้ได้ถุงพลาสติกแบบเดียวกับกระดาษขยำเลยเอามาขยำแล้วก็ใช้พิมพ์ได้ก้นขวดน้ำบางคนพิมพ์ก้นขวดน้ำแล้วก็กลายเป็นดอกไม้ถูกต้องใบไม้ครูแนะนำว่าให้ใช้ใบไม้ที่ร่วงแล้วเนาะเราจะไม่ไปเด็ดมาจากต้นเราจะไม่ทำลายธรรมชาตินะครับผลไม้ก็ได้เหมือนกันอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ก็คือสตาร์ฟรุตมะเฟืองนะครับมะเฟืองก็ใช้ได้มีผลไม้อะไรอีกบ้างที่น่าสนใจก็สามารถเอามาทำได้นะครับแล้วก็กิ่งไม้อันนี้ง่ายสุดเลยมีศิลปินบางคนเอากิ่งไม้ไปทาสีแล้วฟาดลงไปบนกระดาษแค่นั้นก็สวยแล้วอันนี้คือรูปแบบของการทำงานภาพพิมพ์คราวนี้ให้แต่ละกลุ่มลองระดมความคิดดูว่ามีอะไรที่เอามาทำเป็นแม่พิมพ์ได้อย่างน่าสนใจอีกบ้างลองปรึกษากันดูครับถ้าจะยกตัวอย่างดอกไม้อาจจะบอกเลยว่าดอกอะไรเพราะว่าดอกไม้แต่ละประเภทก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับตอนนี้ลองปรึกษากันดูกลุ่มไหนมีคำตอบยกมือบอกได้เลยนักเรียนปลายทางก็ให้คำตอบของครูปลายทางได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีวัสดุอะไรที่น่าสนใจจากเพื่อนต้นทางก็สามารถเรียนแบบไปหามาทำได้ครับ

0: ตอนนี้กลุ่มไหนได้คำตอบแล้วบ้างครับยกมือให้ครูดูหน่อยมีกลุ่มได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับมาดูคำตอบของเพื่อนต้นทางไปพร้อมๆกันนะครับกลุ่มไหนพร้อมที่จะให้คำตอบครูเชิญเลยครับเชิญเลยเดี๋ยวมาดูว่ามีวัสดุอะไรที่เพื่อนเลือกแล้วน่าสนใจบ้างแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับ
1: ค่ะกลุ่มหนูเลือกเป็นดอกลีลาวดีแล้วก็ดอกดาวเรืองแล้วก็เป็นใบของมะม่วงค่ะ
0: ดอกลีลาวดีดอกดาวเรืองและใบมะม่วงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ สามอย่างที่เพื่อนเลือกมานะครับก็มีลักษณะของพื้นผิวที่น่าสนใจเหมือนกันดอกลีลาวดีเนี่ยจะได้พื้นผิวได้พื้นแบบเป็นดอกได้เลยแต่ดาวเรืองก็จะได้ลักษณะของเป็นฝอยๆใช่ไหมครับก็น่าสนใจดีมีกลุ่มไหนอยากจะเสนอเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมตอนนี้เราได้แล้ว3วัสดุเชิญครับเชิญมาดูกลุ่มแรกบ้างว่ากลุ่มแรกจะเสนอวัสดุอะไรเติมนะครับ
2: ฟองน้ำขัดตัวครับ
0: ฟองน้ำขัดตัวมีอะไรอีก
2: ฝักบัวครับ
0: ฝักบัว
2: แล้วก็ข้าวโพดครับ
0: ข้าวโพดขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนได้ฟองน้ำขัดตัวฟองน้ำที่เราใช้ถูตัวนี่แหละนะครับแล้วก็ฝักบวบฝักบวบหรือใยบวบแห้งๆที่เคยใช้ขัดตัวเหมือนกันเคยเห็นไหมครับอันนี้ก็น่าสนใจนะจะได้ลวดลายที่เป็นเส้นแล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดเนี่ยพิมพ์แบบตัดขวางก็ได้หรือพิมพ์แบบเอาผิวข้างนอกมากลิ้งก็ได้ก็จะได้พื้นผิวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับมีกลุ่มไหนจะเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจากกลุ่มดอกไม้นะครับแล้วก็กลุ่มพวกอุปกรณ์ขัดตัวข้าวโพดไปแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับ
3: กลุ่มหนูคิดเห็นเป็นเยลลี่กัมมี่แบร์ค่ะแล้วก็ตัวมะระค่ะ
0: มะระโอเคน่าสนใจปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมะระเนี่ยตัดขวางก็น่าสนใจแล้วก็ใช้ผิวด้านนอกก็น่าสนใจแต่เยลลี่กัมมี่แบร์อันนี้น่าสนใจมากแต่หนูจะไม่ได้กินนะเยลลี่กัมมี่แบร์เนี่ยจะได้รูปหมีเลยใช่ไหมจะได้รูปหมีเลยอันนี้น่าสนใจเหมือนกันคราวนี้ทุกคนเริ่มจะสนใจขนมและลองไปหาขนมอย่างอื่นที่ใช้ได้ดูนะครับคราวนี้ในครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนกันเรื่องภาพพิมพ์สร้างสรรค์ครั้งที่2ซึ่งจะเป็นในส่วนของการลงมือสร้างสรรค์ผลงานนะครับก็จะมาเริ่มในส่วนของการปฏิบัติกันแล้วนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมาในครั้งหน้ามีกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 คนละ1แผ่นหรือใครไม่มั่นใจเพิ่ม2แผ่น3แผ่นเผื่อไว้ได้นะครับกระดาษกาวอเนกประสงค์สำหรับติดขอบของงาน1ซมนะครับคือกรอบ1ซมนะไม่ใช่เทปกาว1ซมวัสดุที่จะใช้เป็นแม่พิมพ์เอามาได้หลากหลายเลยใครคิดอะไรเอามาได้เลยหรือใครจะเอามาเผื่อเอามาได้เลยเดี๋ยวเราอาจจะได้แบ่งปันกันในกลุ่มอีกนะครับผู้กันนะครับใช้สำหรับการทาสีลงบนวัสดุที่เราเอามาพิมพ์ภาชนะล้างผู้กันดินสอยางลบกระดานรองวาดอันนี้มีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่หนูสะดวกนะครับสีโปสเตอร์หรือใครมีสีน้ำจะใช้สีน้ำก็ได้จะให้รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกันกับสีโปสเตอร์นะครับจานสีและผ้าสะอาดอันนี้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะปกติเลยอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์

0: กรมาแล้วก็ไปหาวัสดุที่มันสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ในส่วนใบความรู้ที่ต้องจัดเตรียมนะครับก็คือใบความรู้เรื่องภาพพิมพ์สร้างสรรค์นะครับก็เอามาใช้ในการสร้างสรรค์งานในครั้งหน้าด้วยกันฝากอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของการไปเลือกวัสดุที่เป็นวัสดุธรรมชาติพยายามอย่าไปทำลายธรรมชาติเนาะแล้วก็หวังว่าครั้งหน้าจะได้เห็นวัสดุที่เป็นแม่พิมพ์ของทุกคนที่ท้าทายและครูคาดไม่ถึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวลก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีครับข่าวความคึกคักของเทศกาลกินเจในปีนี้มีผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับเทศกาลกินเจมากขึ้นครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าคุณค่าทางโภชนาการจากการทานอาหารเจนั้นเป็นอย่างไรครับ
1: นั่งฟังกันหน่อยกับคุณดี

0: เจเป็นการพักผ่อนระบบย่อยภายในร่างกายของเรานะคะ
1: ในช่วงเวลาปกตินะครับถ้าหากว่าเรารับประทานเนื้อสัตว์ระบบย่อยอาหารของเราก็จะทำงานอย่างหนักครับ
0: ถ้าเราบริโภคแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวก็จะมีสิ่งตกค้างในท้องของเราได้นะคะเราควรบริโภคผักควบคู่ไปในทุกมื้ออาหารค่ะ
1: เนื่องจากผักมีลักษณะเป็นไฟเบอร์ทำหน้าที่คล้ายฟองน้ำนอกจากจะช่วยซึมซับของสีที่ตกค้างแล้วยังช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราเป็นปกติด้วยนะครับ
0: พี่สุขาบ๊ายบายค่ะพี่สุขา
1: จ๋า
0: ประโยชน์อย่างหนึ่งจากการกินเจเพราะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าเมื่อเราทานผักเข้าไปนะครับระบบขับถ่ายของร่างกายจะเป็นระบบมากขึ้นครับและยังช่วยเพิ่มเอนไซม์ซึ่งเปรียบเสมือนกับมีดอิโต้ครับช่วยซับอาหารต่างๆให้ละเอียดและย่อยง่ายขึ้นทำให้ระบบย่อยอาหารของเรามีประสิทธิภาพครับมาย่อยอาหารให้ง่ายขึ้นครับ
0: และช่วยลดอัตราเสี่ยงที่จะเกิดโรคเกี่ยวกับลำไส้ได้อีกด้วยค่ะไปกันนะคะพี่โซ
2: พี่สุขครับ
1: ครับผม
2: และประโยชน์อีกข้อหนึ่งของการกินเจก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมตนเองได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็อดทนต่อสิ่งที่อยู่ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นครับ
1: แน่นอนครับหากเราสามารถควบคุมจิตใจและรู้จักดูรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ก็จะเป็นผลดีให้น้องๆอดใจต่อสิ่งยั่วต่างๆได้ดีอีกด้วยครับในช่วงเทศกาลกินเจนะครับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้เตือนคนเอาไว้3กลุ่มที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือ1กลุ่มเด็ก2กลุ่มผู้ป่วยแล้วก็3กลุ่มสตรีมีครรภ์ครับถ้าว่ากินเจก็ควรจะกินในระยะสั้นๆครับเพราะว่าเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารบางอย่างเช่นแคลเซียมหรือว่าวิตามินครับ
0: ข้อควรระวังในการกินเจไม่ใช่กินแต่ผักหรือผลไม้กระป๋องนะคะต้องกินผักสดค่ะถึงจะได้ประโยชน์เต็มๆค่ะ
2: และเราก็ควรจะระมัดระวังอาหารที่มีแป้งและไขมันด้วยนะครับเพราะอาหารเจเนี่ยจะไม่มีเนื้อสัตว์จะมีแต่แป้งและยิ่งกินแต่อาหารผัดๆทอดๆเนี่ยนะครับอ้วนแน่นอน
0: สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือ

0: ากเราจะรับประทานอาหารเจให้ได้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเราควรเลือกรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของโปรตีนที่มาจากพืชมากกว่าแป้งนะครับเช่น
1: เต้าหู้
0: เพราะว่ามีโครงสร้างทางอาหารคล้ายเนื้อสัตว์รับประทานง่ายครับเป็นอาหารที่ผลิตมาจากผงบุกแล้วก็นำมาขึ้นรูปให้เหมือนกับเนื้อสัตว์เช่นลูกชิ้นเจไส้กรอกเจแต่ไม่ควรเน้นเป็นอาหารหลักนะครับให้เพียงแค่กากใยไม่มีโปรตีนหรือพลังงานต่อร่างกายครับและนี่คือประโยชน์และสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายเพื่อเรารู้และเข้าใจรวมทั้งบริโภคอย่างหลากหลายเพื่อเทศกาลกินเจนี้อิ่มบุญและได้คุณค่าทางโภชนาการควบคู่กันไปด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่3นะครับกับครูหนุ่มเกียรติศักดิ์แสงทองนะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในบทที่เท่าไหร่ครับบทที่3นะครับเรื่องการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับในเรื่องของการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบซึ่งจะเป็นชั่วโมงที่1นะครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับก่อนอื่นนะครับอ่ะชื่อของวิธีที่เราจะใช้ในวันนี้คือเรื่องของอะไรนะครับการแยกตัวประกอบนะครับอ่ะทบทวนก่อนนะครับคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวคืออะไรครับเราอยากแก้สมการเราต้องหาคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวก็คือจำนวนจริงที่เมื่อเรานำค่าไปแทนค่าในตัวแปรแล้วทำให้ได้สมการนั้นเป็นจริงโดยวิธีการแรกนะครับที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือการลองแทนค่าตัวแปรนะครับซึ่งตัวแปรที่เราแทนในสมการเนี่ยอาจจะมี2คำตอบ1คำตอบหรือไม่มีคำตอบก็ได้นะครับแต่เราพบว่าในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยการแทนค่าตัวแปรของเรากว่าจะได้คำตอบเราแทนค่าเยอะไหมครับแทนค่าเยอะไหมครับแทนค่าเยอะมากนะครับดังนั้นวิธีการแทนค่าตัวแปรเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปเราก็เลยจะใช้วิธีที่2ที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเรื่องของการแยกตัวประกอบนะครับก่อนอื่นนะครับอยากจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันพิจารณาคำตอบของสมการที่ครูกำหนดให้นะครับมีอยู่3สมการอยากให้นักเรียนลองพิจารณาคำตอบด้วยการลองแทนค่าตัวแปรดูครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนหลายคนเริ่มที่จะลองแทนค่าตัวแปรได้แล้วนะครับนักเรียนปลายทางครับข้อที่1 x ควรเท่ากับเท่าไหร่ดีครับข้อที่1คือคำตอบของสมการก็คือ3นะครับเพราะถ้าว่าเราแทน3เข้าไปในสมการ 3-3 กลายเป็น0 0ยกกำลัง2ก็กลายเป็น0นะครับข้อที่2ล่ะ x ยกกำลัง2บวก4เท่ากับ0นักเรียนปลายทางหาคำตอบของเราได้ไหมครับไม่ได้นะครับข้อที่2นะครับไม่มีคำตอบของสมการเพราะว่าไม่มีจำนวนจริงใดก็ตามที่ยกกำลัง2แล้วบวกกับ4เท่ากับ0นะครับต่อไปข้อ3ครับข้อ3คำตอบของสมการของเราคืออะไรครับ2และลบ4นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแทนด้วยจำนวน2จำนวนนี้ลงไปในค่า x นะครับเราพบว่าสมการของเราเป็น0นะครับต่อไปครูอยากจะทบทวนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามก่อนนะครับการแยกตัวประกอบของพหุนามคืออะไรครับตอนนี้เรามีพหุนามนะครับอยากแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบคืออะไรครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้นะครับการแยกตัวประกอบของพหุนามก็คือการมีคนบอกดึงตัวร่วมนะครับการแยกตัวประกอบของพหุนามคือการเขียนพหุนามให้อยู่ในรูปของผลคูณของพหุนามที่ดีกรีต่ำกว่าหรือพหุนามที่ไม่สามารถแยกได้อีกอย่างข้อที่1 2x ยกกำลัง2ลบ 12x นะครับพหุนามของเราจะประกอบด้วยเอกนาม2ค่าใช่ไหมครับเอกนามแรกคือ 2x ยกกำลัง2และเอกนามที่2คือลบ 12x นะครับเราพิจารณาสัมประสิทธิ์ก่อนสัมประสิทธิ์ของเรามีอะไรบ้างเนี่ยข้อนี้สัมประสิทธิ์ของเรามี2กับลบ12ถามว่าตัวประกอบร่วมของ2กับลบ12คือจำนวนใดครับคือ2นะครับดังนั้นเนื่องจาก2เป็นตัวประกอบร่วมนะครับเราใช้สมบัติการแจกแจงดึง2ออกมานะครับนอกจาก2แล้วนะครับลองพิจารณาพจน์ที่เป็นตัวแปรบ้าง x ยกกำลัง2กับ x ตัวประกอบร่วมของเราคืออะไรครับคือ x เราใช้สมบัติการแจกแจงดึง x ออกมานะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เรานำตัวประกอบร่วมออกมาแล้วนะครับ 2x ยกกำลัง2จะเหลือจำนวนใดครับเหลือ x นะครับถูกต้องแล้วลบ 12x ล่ะเหลือลบ6นะครับโอเคนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนคุณครูไหมครับได้นะครับดังนั้นพหุนาม 2x ยกกำลัง2ลบ 12x สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 2x คูณ x ลบ6นะครับถูกต้องนะครับและถ้าอีกพหุนามหนึ่งล่ะ x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ8เราอยากแยกตัวประกอบนามนี้จะมีวิธีการแยกอย่างไรครับเราจะใช้สมบัติอะไรเอ่ยสมบัติการแจกแจงนะครับในการจัดรูปของพหุนามนี้นะครับมาเริ่มต้นนะครับใช้สมบัติการแจกแจงนะครับก็คือเราต้องการแยกพหุนามนี้ออกเป็นกี่วงเล็บนะครับคูณกันแยกออกเป็น2วงเล็บคูณกันนะครับมาค่อยๆทำไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มต้นนะครับพจน์x ยกกำลัง2เอกนามใดบ้างที่คูณกันได้ x ยกกำลัง2ครับก็คือ x กับ x นะครับต่อไปพจน์2 x ครูขอข้ามไว้ก่อนนะครับเราดูที่พจน์สุดท้ายของเราคือลบ8นะครับนักเรียนคิดว่าจำนวนใดบ้างที่ คูณกันได้ลบ8นะครับหรือตัวประกอบของลบ8คือจำนวนอะไรครับจำนวนแรกอย่าเพิ่งไป4ครับเอาที่น้อยที่สุดคือ 1นะครับลองเริ่ม1ก่อนนะครับ1คูณอะไรได้ลบ8ครับ1คูณกับลบ8นะครับเราจะแยกเป็น1กับลบ8นอกจาก1กับลบ8แล้วมีอะไรที่คูณกันได้ลบ8ไหมครับก็คือลบ1กับ8นะครับนอกจาก1กับ8แล้วต่อจาก1กับ8คิดว่าเป็นเลขอะไรต่อครับ2กับ
1: 4
0: 2กับลบ4นะครับต่อไปนอกจาก2กับลบ4แล้วก็คือลบ2กับ4นะครับมีจำนวนอื่นอีกไหมครับที่คูณกันได้ลบ8มีไหมครับ4กับ2ก็วนกลับไปหาแล้วครับดังนั้นก็คือมีเท่านี้นะครับ

มีอยู่4คู่นะครับถามว่า4คู่นี้เราจะลองนำมาบวกกันคู่ไหนที่บวกกันได้บวก2ครับคู่ที่1บวกกันได้เท่าไหร่ครับถ้าบวกกันจะบวกกันได้ลบ7คู่ที่2ล่ะบวกกันได้7คู่ที่3บวกกันได้ลบ2และคู่ที่4บวกกันได้บวก2ดังนั้นคู่ไหนควรจะนำมาใช้ในการแยกตัวประกอบครับคือคู่ที่4นะครับดังนั้นเราสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ2คูณ x บวก4นะครับนี่ประมาณนี้นะครับอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องนะครับลองนำพจน์ใกล้คูณพจน์ใกล้ลบ2คูณ x กลายเป็นลบ2 x นะครับอย่าลืมเคลื่อนหมายลบนะครับและ x คูณ4กลายเป็น 4x ถ้าลองนำ2พจน์นี้มาบวกกันจะกลายเป็น 2x ตามสิ่งที่โจทย์เราต้องการนะครับดังนั้นพหุนามในข้อนี้นะครับสามารถแยกตัวประกอบได้ x บวก2คูณ x ลบ4นะครับมาตอนนี้ทบทวนเรื่องการแยกตัวประกอบให้กับนักเรียนทุกคนแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูสมบัติที่เราจะนำไปใช้ในการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวกันนะครับสมบัติที่เราจะใช้ในการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวคือสมบัตินี้นะครับสมบัติของเรากำหนดให้อะไรครับบอกไว้ว่าถ้า m และ n จำนวนจริงมีเงื่อนไขว่า m และ m คูณกับ n ได้0แล้ว m เท่ากับ0หรือ n เท่ากับ0นักเรียนเข้าใจสมบัตินี้ว่ายังไงบ้างครับมี2จำนวนคูณกันได้0หมายความว่าจำนวนใดจำนวน1เป็น0 m เป็น0หรือ n เป็น0เป็น0ทั้งคู่ได้ไหมครับได้นะครับแต่ขอให้มีจำนวนใดจำนวนหนึ่งเป็น0ตัวอย่างเช่นสมมุตินะเราตั้งจาก m คูณ n เท่ากับ0ก่อนถ้าสมมุติว่าครูให้ m เท่ากับ5นะครับ 5n เท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับ 5n เท่ากับ0 m เป็น5และ n ต้องเป็น0นะครับทำนองเดียวกันนะครับอีกกรณีหนึ่งถ้าครูไม่อยากให้ m เป็น0นะครับขออภัยนะครับครูอยากให้ m เป็นจำนวนจริงใดๆบ้างนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ครูให้ n เป็นลบ1นะครับให้ n เป็นลบ1สมการของเราจะกลายเป็นลบ m เท่ากับ0ถ้าลบ m เท่ากับ0หมายความว่า m เท่ากับเท่าไหร่ครับ m เท่ากับm ก็ต้องเท่ากับ0นะครับอันนี้คือกรณีที่ m เป็น5และทางขวาคือกรณีที่ n เป็นลบ1นะครับมาจากสมบัตินี้นะครับสมบัติที่ว่าถ้าเรามีจำนวนจริง2จำนวนคูณกันได้0แล้วจะมีจำนวนใดจำนวนหนึ่งเป็น0นะครับเราจะใช้ในการแก้สมการดังนี้นะครับมากรณีที่1 นะครับนักเรียนลองดูข้อนี้นะครับสมมุติว่าสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวเราแยกตัวประกอบได้ x บวก4คูณ x ลบ1เท่ากับ0นะครับ2จำนวนนี้คูณกันได้0หมายความว่าอะไรครับพจน์หน้าต้องเท่ากับ0หรือพจน์หลังเท่ากับ0นะครับอันนี้คือตามสมบัติของเราพจน์หน้าเท่ากับ0พจน์หน้าของเราคืออะไรครับ x บวก4เท่ากับ0นักเรียนปลายทางลองร่วมพิจารณานะครับว่า x บวก4เท่ากับ0เป็นสมการชนิดอะไรครับเป็นสมการชนิดมีกี่ตัวแปรครับมี1ตัวแปรและยังไงเอ่ยเราอยากแก้สมการได้ไหม
มี1ตัวแปรและดีกรีสูงสุดของตัวแปรคือ1นะครับดังนั้นเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเราอยากได้ค่า x เราก็ทำยังไงดีครับจาก x บวก4เท่ากับ0จะได้เป็น x เท่ากับ x เท่ากับลบ4นะครับทำนองเดียวกันจาก x ลบ1เท่ากับ0นะครับอยากได้ค่า x x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ1นะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราแยกตัวประกอบนะครับ

x บวก4คูณ x ลบ1เท่ากับ0นั่นหมายความว่าค่า x ของเราคือลบ4กับ1นะครับทำนองเดียวกันนะครับกับข้อที่2นะครับสมมุติว่าเรามีพหุนามนะครับที่เราแยกตัวประกอบกลายเป็น x คูณ x ลบ3นะครับและสร้างเป็นสมการกำลัง2ได้เป็น x คูณ x ลบ3เท่ากับ0จาก2จำนวนคูณกันได้0หมายความว่าพจน์หน้าเป็นจะได้ว่า x เท่ากับ0หรือ x ลบ3เท่ากับ0จาก x เท่ากับ0ได้ค่า x ยังได้ค่า x ยังครับข้อนี้ได้แล้วก็คือ x เป็น0แต่จาก x ลบ3เท่ากับ0ทำยังไงดีครับจัดรูปใหม่กลายเป็น x เท่ากับ3นะครับพอได้ไหมครับสมบัตินี้นะครับดังนั้นเรามาเจอโจทย์จริงๆของเรากันนะครับในข้อต่อไปตัวอย่างที่1จงแก้สมการ x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ8เท่ากับ0นะครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางลองแยกตัวประกอบของพหุนาม x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ8นะครับ

ครับตอนนี้นักเรียนปลายทางแยกตัวประกอบได้ยังครับจากสมการของเรา x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ 8สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรครับแยกประกอบได้เป็นเท่าไหร่นะครับ x ลบ2คูณ x บวก4นะครับจะแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ2คูณ x บวก4นะครับจากสมบัติเมื่อสักครู่นี้นะครับเราพบว่า2พจน์นี้คูณกันได้เท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับ2พจน์นี้คูณกันได้เท่ากับ0หมายความว่าพจน์ใดพจน์1เป็น0นะครับก็คือจะได้ว่า x ลบ2เท่ากับ0หรือ x บวก4เท่ากับ0มาเราลองมาดูฝั่งแรกนะครับจาก x ลบ2เท่ากับ0เราจัดรูปเพื่อหาค่า x จะได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับได้ x เท่ากับ2นะครับทำนองเดียวกันจาก x บวก4เท่ากับ0นะครับเราจัดรูปใหม่ได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับลบ4ดังนั้นคำตอบของสมการนี้มีกี่จำนวนครับ2จำนวนคือ2และลบ4นะครับครับตอนนี้นะครับเราได้คำตอบของสมการคือ2และลบ4แล้วนะครับเรามั่นใจไหมครับว่า2และลบ4เนี่ยเป็นคำตอบของสมการจริงๆมั่นใจไหมมั่นใจเราลองตรวจสอบนะครับเราลองตรวจสอบเริ่มต้นเราคิดว่า2เป็นคำตอบของสมการใช่ไหมครับดังนั้นเราจะลองแทนค่า x ด้วย2ลงไปในสมการแทนค่า x ด้วย2หมายความว่าตรงไหนมี x แทน x ด้วย2นะครับจาก x ยกกำลัง2จะกลายเป็น2ยกกำลัง2บวก2คูณ2และก็ลบ8 2ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับได้4 2คูณ2ก็กลายเป็น4นะครับจะกลายเป็น4บวก4ลบ8ซึ่ง4บวก4ลบ8เท่ากับ0จริงไหมครับจริงนะครับ

จะได้สมการที่เป็นจริงนะครับทำนองเดียวกันนะครับเราลองแทน x ด้วยลบ4ลงไปในสมการบ้างนะครับทำคล้ายๆกับก่อนหน้านี้นะครับตรงไหนมี x แทน x ด้วยลบ4จากนั้นลองแทนค่าเราพบว่าจะได้สมการที่เป็นจริงเหมือนกันนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าคำตอบของสมการนี้ก็คือ2และลบ4ครับ

ครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะครับตัวอย่างที่2จงแก้สมการ x ยกกำลัง2ลบ81เท่ากับ0นะครับข้อนี้สังเกตว่าสมการของเราค่อนข้างจะเป็นยังไงครับจะง่ายนะครับอยู่ในรูปแบบของอะไรครับข้อนี้ผลต่างของกำลัง2นะครับ x ยกกำลัง2ลบ81สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ9คูณกับ x บวก9นะครับเท่ากับ0เหมือนเดิมครับข้อนี้2พหุนามคูณกันได้เท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับพหุนาม2พหุนามคูณกันได้0หมายความว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็น0นั่นคือจะได้ว่า x ลบ9เท่ากับ0หรือx บวก9เท่ากับ0นะครับมาจาก x ลบ9เท่ากับ0หมายความว่า x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับx เท่ากับ9นะครับทำนองเดียวกันจาก x บวก9เท่ากับ0นั่นคือ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับลบ9นะครับดังนั้นเราพบว่า9กับลบ9นะครับเป็นคำตอบของสมการนี้นะครับนั่นคือจะได้ว่าคำตอบของสมการคือ9และลบ9นะครับตอนนี้นะครับเราได้คำตอบของสมการของเราคือ9และลบ9นะครับเราอยากรู้ว่า9และลบ9เนี่ยเป็นคำตอบของสมการจริงหรือไม่นะครับลองตรวจสอบดูนะครับนักเรียนปลายทางลองร่วมกันตรวจสอบนะครับโดยการลองแทน9

9ลงไปในสมการนะครับถ้าเราแทน9ลงไปใน x จะได้ว่า9ยกกำลัง2ลบ81เท่ากับ0 9ยกกำลัง2กลายเป็นอะไรครับกลายเป็น81ลบ81ซึ่ง81ลบ81กลายเป็น0เท่ากับ0ซึ่งเป็นจริงนะครับทำนองเดียวกันถ้าเราแทน x ด้วยลบ9ลงไปในสมการนะครับจะได้ว่าลบ9ยกกำลัง2ลบ81เท่ากับ0นั่นคือ81ลบ81เท่ากับ0ดังนั้นจะได้ว่า0เท่ากับ0ซึ่งสมการของเราเป็นจริงเหมือนกันนะครับ

0: จบไปแล้วสำหรับ2ตัวอย่างนะครับต่อไปตัวอย่างที่3นะครับจะเริ่มมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างที่3นะครับจงแก้สมการ 2x ยกกำลัง 2 ลบ 5x ลบ 3 เท่ากับ 0 ครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบนักเรียนครับมีใครที่จะอาสาออกมาแยกตัวประกอบให้เพื่อนได้ไหมครับเชิญครับนักเรียนปลายทางลองแยกตัวประกอบดูนะครับว่า 2x ยกกำลัง 2 ลบ 5x ลบ 3 สามารถแยกตัวประกอบได้อะไรนะครับอยากได้สีอะไรเอ่ย
1: สีแดง
0: เริ่มต้นเราอยากแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับก่อนอื่นนะครับ 2x ยกกำลัง 2 จำเอกนามใดบ้างที่คูณกันได้ 2x ยกกำลัง 2 ครับก็คือ 2x กับ x นะครับเริ่มต้นลองเขียน2วงเล็บก่อนนะครับ 2x กับ x นะครับต่อไปจำนวนใดบ้างที่คูณกันได้ลบ3ครับก็คือมีอยู่แค่คือ1กับลบ3ไม่ก็ลบ3กับบวก1เอ๊ะไม่ใช่1กับลบ3ไม่ก็ลบ1กับบวก

3อ่ะเพราะว่าเราต้องการคูณกันได้เท่าไหร่ครับต้องการคูณกันได้ลบ3หมายความว่าจะต้องเป็นจำนวนบวก1ตัวและเป็นจำนวนลบอีก1ตัวใช่ไหมอ่ะคิดว่าจำนวนบวกกับจำนวนลบควรอยู่ตรงไหนเอ่ยเครื่องหมายบวกควรอยู่ตรงไหนดี1หรือลบ3อ่ะถ้านึกไม่ออกนะครับนักเรียนลองแทนค่าไปก่อนนะครับอ่ะลองสุ่มๆก่อนอยากให้บวกเป็นตรงไหนเอ่ยอ่ะอยากให้บวกเป็นอยู่ตรง3ใช่ไหมครับอ่ะเราลองคูณตรวจสอบดูนะครับเอาลบ1คูณกับ x กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นลบ1คูณกับ x กลายเป็นลบ x อ่ะเขียนลบ x ครับลบ x ต่อไป2คูณกับบวก3กลายเป็นกลายเป็นเท่าไหร่ครับลองเขียนก่อนกลายเป็น 6x ซึ่งลบ xบวก 6x กลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยกลายเป็นบวกอุ๊ยลองเขียนบวกครับ x ครับบวก 5x นะครับพบว่าเราต้องการลบ 5x ใช่ไหมครับแต่คูณกันได้เป็นบวก 5x แสดงว่าลบ1กับบวก3เนี่ยยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับดังนั้นนะครับลองเปลี่ยนใหม่นักเรียนคิดว่าควรเป็นอะไรครับควรเป็นบวก1กับควรเป็นบวก1กับลบ3นะครับลองคูณตรวจสอบดูครับแบบที่ครูทำเมื่อสักครู่นี้นะครับกลายเป็น x เดียว2คูณลบ3 2x คูณลบ3กลายเป็นลบ 6x นะครับลบ 6x ซึ่ง x บวกกับลบ 6x กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็นลบ 5x ซึ่งตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะครับดังนั้นพหุนาม 2x ยกกำลัง2ลบ 5x ลบ3สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 2x บวก1 คูณ x ลบ3ครับนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ

จากที่เพื่อนแยกตัวประกอบเมื่อสักครู่นี้นะครับจะได้ว่าเราแยกตัวประกอบกลายเป็น 2x บวก1คูณ x ลบ3ได้2จําได้2พจน์คูณกันเท่ากับ0ยังครับจากสมบัติที่ว่า2จํานวนคูณกันเท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตัวใดตัว1เป็น0นั่นคือ 2x บวก1เท่ากับ0หรือ x ลบ3เท่ากับ0นะครับจาก 2x บวก1เท่ากับ0เราลองจัดรูปเพื่อหาค่า x ได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับข้อนี้ x เท่ากับลบเศษ1ส่วน2นะครับทำนองเดียวกันนะครับจาก x ลบ3เท่ากับ0นั่นคือ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ x เท่ากับ3นะครับดังนั้นนะครับเราจะได้ว่าลบเศษ1ส่วน2กับ3เป็นคำตอบของสมการนี้นะครับดังนั้นคำตอบของสมการก็คือลบเศษ1ส่วน2และ3นะครับครับทำนองเดียวกันนะครับหลังจากเราได้คำตอบแล้วนะครับเราลองมาตรวจสอบคำตอบนะครับอันนี้ครูอยากให้นักเรียนลองกลับไปตรวจสอบคำตอบกันเองนะครับว่าได้คำตอบตรงกับสมการเราหรือเปล่าซึ่งการตรวจสอบจะเป็นลักษณะดังนี้นะครับเริ่มต้นแทน x ด้วยลบเศษ1ส่วน2นะครับนั่นคือตรงไหนมี x แทน x ด้วยเศษ1ส่วน2นะครับจะได้ว่า0เท่ากับ0ซึ่งเป็นจริงนะครับทำนองเดียวกันนะครับลองแทน x ด้วย3นะครับก็จะได้ดังนี้นะครับซึ่งสมการของเราก็ยังคงเป็นจริงอยู่นั่นคือหมายความว่าลบเศษ1ส่วน2และ3เป็นคำตอบของสมการนะครับ

ครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดนะครับโดยแบบฝึกหัดของเรานะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่3เรื่องการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบที่1นะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด8ข้อนะครับจะเรียงลำดับตามความยากง่ายแล้วนะครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางนะครับลองพิจารณาข้อที่5และก็ข้อที่8นะครับ

0: ครับสำหรับแบบฝึกหัดที่ครูให้นะครับเนื่องจากมีข้อที่เยอะนะครับครูอยากให้คุณครูปลายทางพิจารณาข้อที่ให้นักเรียนปลายทางเลือกทำนะครับอาจจะมีข้อใดเป็นการบ้านก็ได้นะครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสรุปแนวคิดที่ได้จากการเรียนในคาบนี้ครับมีนักเรียนคนใดอาสาสรุปให้เพื่อนไหมครับเชิญครับ
1: วิธีการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวด้วยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับก็คือเราก็ต้องแยกตัวประกอบของพหุนามตัวนั้นก่อนนะครับแล้วก็ใช้สมบัติของจำนวนจริงคือหากมีจำนวนสองจำนวนคูณกันแล้วได้ศูนย์แสดงว่าจะต้องมีจำนวนใดจำนวนหนึ่งเป็นศูนย์ครับ
0: ใกล้เคียงกับที่ครูต้องการนะครับนั่นคือสรุปนะครับการหาคำตอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับสามารถใช้วิธีการลองแทนค่าตัวแปรก็ได้นะครับหรือใช้การแยกตัวประกอบนะครับสำหรับวิธีการแยกตัวประกอบนะครับหลังจากที่เราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้สมบัติของจำนวนจริงที่ว่าถ้า m คูณ n นะครับได้0นั่นคือ m เท่ากับ0หรือ n เท่ากับ0ถ้า m และ n เป็นจำนวนจริงนะครับจบแล้วนะครับสำหรับการแก้สมการนะครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับบทเรียนในครั้งถัดไปนะครับจะเป็นการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบครั้งที่สองนะครับซึ่งโจทย์ของเราจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่สี่นะครับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบ2สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบที่1นะครับครูอยากให้คุณครูปลายทางพิจารณาการบ้านของนักเรียนตามความเหมาะสมนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อ

สู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเรื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามเก้าทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่ามากจนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชย์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎร์สืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง BLTV ผ่านทาง www.bltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ BLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็น

0: เราได้ทาง www.bltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ Little Goat Farm ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับที่นี่มีเรื่องราวของสัตวแพทย์หญิงท่านหนึ่งซึ่งผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวครับและยังเป็นผู้ที่ปั้นแบรนด์ชีสสัญชาติไทยที่ได้รับการยอมรับจากเชฟต่างชาติด้วยครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นตามผมมาครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหพอดีกำลังพาแพะมากินหญ้าอยู่พอดีแหละครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับและที่ยืนอยู่กับผมนี่คือคุณไก่รัชนิกรศรีคงนะครับซึ่งเป็นเจ้าของลิลโกสฟาร์มแห่งนี้ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทราบมาว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นคนเลี้ยงแพะแบบนี้ครับเป็นสัตวแพทย์มาก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: เราเริ่มต้นจากที่เราเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็สอนอยู่คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครซึ่งมันอยู่ในชุมชนมุสลิมค่ะก็จะมีการเลี้ยงแพะเยอะทีเนี้ยเวลาที่เกษตรกรเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพแพะค่ะมันยังไม่มีคนที่จะจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะใช่แล้วตอนที่เขาพามาค่ะไก่ก็ยังช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะเราไม่เป็นเลย
0: แต่เรียนสัตวแพทย์ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับแพะด้วยหรอครับ
1: ใช่ค่ะทุกคนจะเข้าใจว่าสัตวแพทย์เนี่ยจะเรียนทุกสัตว์
0: เข้าใจอย่างนั้น
1: ไม่ค่ะเราจะเรียนแบบกรุ๊ปใหญ
0: ่
1: ๆเช่นถ้าเป็นแพ้เนี่ยเราก็อาจจะเรียนเรื่องสัตว์เขียวเอื้องแล้วก็อาจจะมีวัวเป็นโมเดลหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแพ้ค่ะโดยให้เกษตรกรสอนเราก่อนพอเราเก็บข้อมูลนะคะแล้วเราก็จัดการฟาร์มแพ้วางแผนการจัดการฟาร์มแพะให้เกษตรกรแล้วก็เปิดคลินิกสำหรับแพะที่หนองจอก
0: เป็นคลินิกรักษาแพะโดยเฉพาะเลยครับ
1: ใช่ค่ะรักษาแพะอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วคลินิกเนี้ยไม่ได้เน้นการรักษาเราจะเน้นการฝึกอบรมเราก็จะเชิญเกษตรกรมาที่คลินิกแล้วก็มาเรียนหนังสือกันว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างคุณต้องรู้ว่าจะเรียกสัตวแพทย์เมื่อไหร
0: ่ครับ
1: คือไม่เรียกตอนที่มันอาการหนักแล้วแต่เรียกตั้งแต่เนิ่นๆจะได้ประหยัดการรักษาประหยัดค่าใช้จ่าย
0: คล้ายๆเหมือนเป็นสูตรเรียนรู้โดย
1: ใช่เหมือนกับ when to call the vet เมื่อคุณรู้แล้วเนี่ย คุณก็จะเรียกสัตวแพทย์เร็วขึ้นปัญหามันก็จะไม่ใหญ
0: ่แต่การให้ความรู้กับผู้ที่เลี้ยงแพะ
1: ใช่
0: แล้วผลเป็นไงครับดีไหมฮะ
1: ผลตอบรับดีมากแล้วก็ทำอยู่2ปีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็แพ้ป่วยก็จะน้อยลงเรื่อยๆแล้วเราก็สามารถที่จะพูดคุยทางโทรศัพท์ก็รู้เรื่องกันได้พอ2ปีเนี่ยคลินิกก็ปิดไปเพราะว่าเราเจ๊ง
0: คำว่าเจ๊งมันก็น่าจะไม่ประสบความสำเร็จ
1: แต่การที่คลินิกเจ๊งเนี่ยมันคอนเฟิร์มว่างานที่เราทำอ่ะมันสำเร็จแล้ว
0: อ๋อแล้วพอปิดตัวลงนี้ทำอะไรต่อครับ
1: พอการจัดการฟาร์มมันดีขึ้นเนาะประสิทธิภาพฟาร์มก็สูงขึ้นนมก็ล้นพอล้นขึ้นมาเนี่ยเราก็คิดว่าเราต้องจัดการปัญหาที่เราก่อขึ้นอีกรอบนึงแล้วอ่
0: ะ
1: ใช่เราก็เลยตัดสินใจไปเรียนปอโทค่ะเรียนต่อระดับปริญญาโทที่มอเกษต
0: ร
1: เพื่อที่จะทำฟังชั่นอลมิลตอนนั้นก็คือเอานมเนี่ยมาแปรรูปหลังจากนั้นเนี่ยพอตอนที่ไปเรียนปอโทค่ะเราก็เริ่มที่จะเช่าคอกแพะแล้วก็เลี้ยงแพะเองเพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าเราเลี้ยงแพะเองเนี่ยเราจะต้องทำยังไงคือถ้าเราเป็นเกษตรกรอ่ะเราจะสวมหมวกคนละใบกับสัตวแพทย์หรือว่าเป็นหมอใช่ไหมแล้วตอนที่เราจบปอโทอ่ะเราก็คิดว่าผลวิจัยของเราอ่ะมันจะสามารถแก้ปัญหาได้เลยแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนปอโทเราพลาดแล้วความทุ่มเทของเราอะไรขึ้นเลยแล้วปอเอกมันกำลังจะเกิดขึ้นแบบนั้นอีกเราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นอีกเราจะต้องมีวิธีใหม
0: ่ยากไหมครับการผันตัวเองจากสัตวแพทย์มาเป็นเกษตรกรเลี้ยงแพะแบบนี้ครับ
1: เอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้ยากนะคะเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการไปที่ไหนฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะ transform ตัวเองเพื่อเป้าหมายอ่ะมันไม่ได้เกินกำลังผลสุดท้ายทุกคนก็ทำได้แหละเราก็เริ่มตั้งแต่เก็บข้อมูลต่างๆนอนเฝ้าแพะ24ชั่วโมงแล้วก็บันทึกดูว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยแพะทำอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้วางแผนการจัดการถูกเช่นเขาตื่นกี่โมงเขากินหญ้าที่อุณหภูมิเท่าไหร่เข้าใจพฤติกรรมของเขาแล้วเราเข้าใจเวลาของเขาแล้วเราก็วางแผนการจัดการให้มันสอดคล้องกับแพะมันจะต้องได้พลังงานและโปรตีนที่เพียงพอกับปริมาณน้ำนมที่ออกมาเราก็เริ่มที่จะไปเรียนคอร์สที่คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อที่จะมาจะทำอาหาร
0: นานไหมครับกว่าจะเรียนรู้เขาจนเข้าใจเขาเนี่ย
1: ก็หลายปีนะคะจำได้ว่าเราเริ่มต้นจากศูนย์เนาะมันต้องค่อยๆต่อยอดทีละนิดทีละนิด
0: อยากรู้ว่าเห็นว่าน้ำนมมันเยอะขึ้นที ่นี่คุณไก่รีดนมเองด้วยไหมคร
1: ับใช่เรารีดนมด้วยมือเพราะว่าเราวางแผนที่จะให้ฟาร์มเนี่ยมันเล็กที่สุดเท่าที่มันจะเกิดขึ้นในครัวเรือนแล้วก็ด้วยแรงงานของผู้หญิงนี่เดี๋ยวไก่จะไปรีดนมเดี๋ยวคุณจะรีดไปด้วยกันไหมคะ
0: จริงไหมแต่เห็นโซนขนาดนี้เสียวจริงๆเลยฮะ
1: ไม่ค่ะแพ้รีดนมจะสงบกว่านี้อันนี้เด็กๆตื่นเต้น
0: โอ้โหน่าตื่นเต้นครับงั้นขอไปดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ไปค่ะ
0: ครับ

ลังใจโดยปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปี

0: ี๋ยวเราไปนี่ไปรีดนมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: รีดใช้เวลารีดนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะตัวหนึ่งก็ประมาณสักสิบกว่านาที
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าผมมานี่ก็น่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วฮะ
1: ถ้าเกิดว่ารีดนานกว่านั้นเนี่ยฮอร์โมนที่มันควบคุมการหลั่งน้ำนมอะค่ะมันหมดฤทธิ์ไปแล้วใช่ค่ะ
0: อ๋อจะมีทามมิ่งของเขาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ไก่ครับพอแพ้ขึ้นแท่นแล้วนี่รีดแท่นไหม
1: ใช่ค่ะเป็นซองรีดนม
0: ซองรีดนม
1: ก็ได้
0: จะทำอะไรก่อนอันดับแรก
1: เช็ดเต้านมให้สะอาดโดยเฉพาะตรงที่เป็นรูนมออกอะค่ะ
0: ครับ
1: เวลารีดนมนะคะคุณจะรีดเราก็จะล็อกมันจะต้องล็อกนิ้วโป้งนิ้วชี
0: ้
1: เสร็จแล้วก็เหมือนเล่นกีตาร์ค่ะแล้วก็ไล่โป้งชี้กลางนางก้อย
0: แล้ว
1: เราก็คลาย
0: ค่อยๆไปก่อนจนกว่าจะหมด
1: ใช่ค่ะแป๊บเดียวก็หมดก็ตัวหนึ่งเนี่ยรีดไม่เกิน 8-10 นาทีเพราะว่าถ้านานกว่านั้นเนี่ยฮอร์โมนที่ควบคุมการหลั่งน้ำนมอะค่ะมันหมดฤทธิ์แล้ว
0: ครับแล้วคุณไก่มีหมดกี่ตัวเนี่ย
1: ตอนนี้มีแพ้30ตัวแบ่งเป็น2ชุดเพราะว่าเราต้องการมีนมทั้งปีแต่ว่าแพ้เราเนี่ยมันรีดนมได้แค่300วันอีก2เดือนมันไม่มีนมฉะนั้นมันก็ต้องเกยกันไว้
0: ก็มันยังผมไม่แน่ใจธรรมชาติเขาจะมีนมช่วงไหนยังไง
1: พอเขาเป็นสาวใช่ไหมผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บจะท้อง5เดือนพอคลอดลูกก็เริ่มให้นมตั้งแต่วันแรกที่คลอดลูกเลย100วันแรกค่ะนมก็จะสูงแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงจนกระทั่งเข้าสู่ซักแบบ 2-3 เดือนสุดท้ายเน
0: ี่
1: ยก็จะน้อยลงแล้วพอเดือนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะรีดนมห่างขึ้นเช่นวันเว้นวันวันเว้น2วันนี้เดี๋ยวคุณเจอรี่ลองรีดไหมคะ
0: อยากลองงั้นนี่ล้างมือเรียบร้อยแล้ว
1: ได้เลยค่ะแป๊บนึงนะ
0: ครับ
1: ไล่นิ้วค่ะโพชี้กลางนางก้อยอย่างนั้นแหละค่ะเก่งมากเลยค่ะโหเก่งมากครั้งเดียวได้เลย
0: โอ้โห
1: ถ้าเกิดว่าแรงขนาดนี้แล้วนมยังออกเราก็ผ่อนแรงลงเพื่อที่เขาจะได้ไม่เจ็บ
0: จริงๆราคานมดีไหมครับ
1: ราคานมแพ้เนี่ยก็จะสูงกว่านมวัวด้วยความที่มันมาร์เก็ตอะค่ะ
0: ยิ่งถ้าแปรรูปยิ่งดีเข้าไปใหญ่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะทุกผลผลิตของการเกษตรนะคะยิ่งผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นอาหารมากเท่าไหร่มูลค่าเพิ่มก็จะตามนั้นนมแพ้ใช่ไหมคะเราเอาไปทำเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์แปรรูปแค่ผ่านความร้อนใช่ไหมก็สั้นๆก็ได้ราคาหนึ่งแต่ถ้าเราเอาไปทำชีสคือพาสเจอร์ไรซ์แล้วไปทำชีสราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วถ้าเกิดว่าจากทำชีสไปเป็นอาหารไปเป็นแบบเมนูก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก
0: ถึงเวลากลับแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมต้องหลบนะ
1: หลบทางคนสวยหน่อยคนสวยกลับบ้าน
0: กลับคอนโดคุณไก่ครับจากเดิมที่คุณไก่บอกว่าเช่าเขาเรียกอันนี้เรียกว่าคอกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คอกแพะที่แถวหนองจอกจากเกษตรกรเป็นไงมาไงถึงมาทำคอกเองขนาดนี
1: ้พอเราตัดสินใจแล้วค่ะว่างานปอเอกของเราเนี่ยมันจะไม่ได้จบด้วยงานวิจัยมันจะต้องเป็นโปรดักต์แล้วจากโปรดักต์ก็ต้องมีมาร์เก็ตแชร์ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันจะต้องทำยังไงก็ไปปรึกษาสามีค่ะสามีก็แนะนำว่าที่เมืองนอกเนี่ยเขาไม่ได้ดื่มนมแพ้นมแพ้เนี่ยถูกทำมาทำเป็นชีสนมแพ้เป็นหลักแล้วก็มีราคาสูงกว่าเป็นที่นิยมมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะใช่เราก็เลยเริ่มศึกษาทำชีสตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ย้ายแพ้ที่สิ้นสุดโครงการทดลองค่ะมาไว้ที่นี่
0: คุณใหญ่ครับอย่างโรงเรือนที่เลี้ยงแพ้เนี่ยครับคุณแก่เป็นคนออกแบบเองป่ะเนี่ยฮะ
1: ใช่ค่ะเราก็ออกแบบเองเพราะว่าเราได้ศึกษาพฤติกรรมของแพะแล้วเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเขาควรจะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร
0: ่
1: ต่อตัวเงี้ยค่ะเราก็กำหนดขนาดแล้วก็ออกแบบเองถ้าเราแบบไม่ได้เบสออนพฤติกรรมสัตว์นะคะงานหนักจะอยู่ที่เราแต่ถ้าเราเบสออนพฤติกรรมสัตว์เขาไม่เครียดอย่างเช่นเนี่ยคอกมันกว้างกว่าปกติมันก็จะไม่เกิดผลกระทบเพราะว่าห้องน้ำก็จะเลอะอยู่แค่ห้องน้ำห้องนอนจะไม่เลอะเขาจะไม่นอนทับอืดทับฉี่ตัวเองใช่ค่ะตัวเขาก็สะอาดเต้านมก็สะอาดสุขภาพก็โอเครีดนมก็ไม่มีปัญหา
0: อยากรู้เหมือนกันครับเรารีดนมอย่างเมื่อกี้รีดปริมาณนมเพื่อไปทำชีสเยอะไหมครับที่เราได้มาจากจำนวนแพะที่เราเลี้ยง
1: ก็ประมาณ20กว่าโล
0: ถือว่าเยอะไหมครับ
1: น้อยค่ะสำหรับไก่นะน้อยเพราะว่าเราพอดีกับกำลังการผลิตแค่นี
0: ้จริงๆพอมันน้อยทำไมเราไม่ขยายหรือเลี้ยงแพะเพิ่มขึ้นจาก30เป็น60ตัว
1: คือเลข30เนี่ยมันเป็นเลข sample size สำหรับงานวิจัยมันไม่เหนื่อยเกินไปสำหรับไก
0: ่
1: มันทำได้ถ้าเยอะกว่านี้เนี่ยน่าจะเหนื่อยแล้วก็รั่วมากกว่านี
0: ้
1: แต่ถ้าน้อยไปกว่านี้มันก็อาจจะไม่ได้บาลานซ์กับเวลาที่เราให้ไป
0: เป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่ค่าไม่ได้
1: ใช่สำคัญมาก
0: ไปสังเกตแล้วเห็นแล้วเลยรู้ว่าต้องมาแก้ปัญหาตรงน
1: ี้ใช่ไม่งั้นเราจะเหนื่อย
0: ครับ
1: เหนื่อยสาหัสไม่ใช่เหนื่อยธรรมดาคือเหนื่อยสาหัสอย่างอาหารเนี่ย
0: ค่
1: ะเราก็ทำเองเราก็ทำสูตรอาหารขึ้นมาเองแล้วก็ปรุงอาหารเองเพราะว่าเราอ่ะ คัดเลือกวัตถุดิบเองก็คือเราซื้อข้าวโพดเราก็เห็นเป็นข้าวโพดเราไม่ได้ป่นจนกระทั่งไม่รู้ว่าอะไรป่นมาบ้าง
0: ค
1: ือซื้อข้าวโพดก็ได้ข้าวโพดซื้อรำก็ได้รำคุณภาพตามที่เราต้องการแล้วเราค่อยมาผสมเองเราก็พัฒนาสูตรให้มันเหมาะสมกับแพ้ของเราเช่นให้เขาเรียกว่าสมดุลพลังงานและโปรตีนนะคะ
0: คนเรากินยังหลายรสชาติแล้วเขากินเหมือนกันหมดป่ะ
1: เขาจะชอบต่างกันอาจจะมีเขาเรียกไงบางตัวไม่ชอบกินอันนี้บางตัวชอบกินอันนี้อย่างเช่นอาหารเนี่ยบางตัวก็อาจจะกินตัวนี้ก่อนแล้วเก็บอันนี้ไว้กินทีหลังบางตัวชอบกินแห้งๆบางตัวชอบกินน้ำน้ำอาจจะต้องแบบใส่น้ำให้หน่อยให้มันแฉะๆอย่างเงี้ยก็จะชอบกินมากกว่าน
0: ี่ไม่ใช่ง่ายเลยครับยิ่งโดยเฉพาะการรีดนมแพะก็ต้องมาเรียนรู้กันนะครับพอได้นมมาปุ๊บตอนนี้ยากขึ้นอีกต้องไปแปรรูปทำเป็นชีส
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เอาความรู้ที่ไหนมาครับชอบกินชีสอยู่ป่ะครับ
1: ไม่เลยค่ะอยู่ในต่อคนจีนแถวนั้นเรียกเหล่าเกี้ยคือเป็นลูกครึ่งลาวจีน เราก็จะกินส้มตำปลาร้าเป็นหลัก
0: ไม่ได้เกี่ยวกับชีส
1: ไม่ชีสนี่คือไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันเลยไม่ได้เป็นเมนูที่จะไปสรรหากินด้วยซ้ำ
0: โหพูดถึงคุณไก่ก็จับงานยากเหมือนกันนะครับ
1: ก็ยากอะค่ะแต่ว่าเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าเราจะต้องทำชีสให้ได้เพื่อจะเพิ่มมูลค่าของมันแล้วก็เพื่อจะได้เอาโปรฟิตตัวนี้ย้อนกลับไปคุยกับเกษตรก
0: ร
1: ด้วยเรื่องงานวิจัยของเราอีกทีนึงซึ่งวันนี้ไก่ทำชีสไว้เดี๋ยวจะได้ให้คุณเจอรี่ช่วยชิม
0: โอ้โหอย่าเรียกว่าช่วยเลยครับชอบชิมเลยครับอยากรู้กันว่าชีสจากแพะนมแพะนี่เป็นยังไง
1: ได้เลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมชีสกันค่ะ
0: ดีเลยครับไปทางไหนดีครับ
1: ไปทางนี้ไหมคะ
0: ครับ

0: ้าวนี่นึกภาพไม่ออกนะครับเมื่อกี้จากรีดที่นมแพะออกมาแล้วจะมาเป็นหน้าตาอย่างกับเบเกอรี่เลยโอ้จริงๆผมคิดว่าทำประมาณแค่1ชนิดหรือ2ชนิดนี่กี่ชนิดทั้งหมดเนี่ยฮะที่ทำ
1: จริงๆแล้วมีประมาณ30กว่าชนิดแต่ว่าที่เราขายเราจะขายแค่10กว่าชนิดมันจะมีประมาณ10กว่าชนิดที่เราขายเป็นประจำคือมีอยู่ตลอดแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแบบเป็นซีซั่นเป็นประจำเดือนนั้นเดือนนี้อะไรเงี้ยค่ะ
0: อย่างนี้ถ้าจะกินควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนเนี่ย
1: ชีสเนี่ยเราจะเริ่มกินจากรสชาติที่อ่อนก่อนแล้วก็ค่อยไปกินรสชาติที่แรงขึ้น
0: นี่ดูไม่อ่อนครับตัวไหนอ่อนสุดเนี่ย
1: ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นชีสสดก็คือไม่มีการบ่มตัวนี้เป็นชื่ออเมริจิโอตัวนี้เชฟมิชลินช่วยไกด์ขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะบ่มในไวน์ที่เป็นสีม่วงค่ะจะเป็นไวน์แดงส่วนตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ชื่อนัวไก
0: ่นัวไก่
1: ใช่ค่ะ
0: ภาษาไทยคร
1: ับ ใช่ค่ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่อ่านเป็นไทยแต่ว่าแปลว่าไก่นี่ค่ะนัว
0: จากไก่เนี่ย
1: ใช่อ
0: ยากลองชิม
1: เลยได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากชีสสดนี่แหละค่ะตัวนี้เป็นผลไม้กวนก็คือว่าเราเป็นชีสเป็นไทยอาร์ติซานเนาะเราก็อยากจะให้มันแนมหรือมีเครื่องเคียงที่เป็นของไทยด้วยเราก็เลยใช้ tropical food นะคะเป็นผลไม้ของเราเองในเมืองไทยเนี่ยคือเราเป็นผลไม้ล้วนแต่ว่าเราเลือกผลไม้เพื่อจะให้รสชาติของมันเนี่ยไปได้ดีกับชีสของเราม
0: ันสอ มันสอ มันสอเลยหวานเปรี้ยวผลไม้แล้วก็มีความมันของชีสนะครับ
1: ใช
0: ่อร่อยครับไก่ครับโอ้โหพอออกมารูปตั้งหน้าตาสวยงามอย่างนี้ไปเรียนรู้วิธีการทำจากที่ไหนบ้างเนี่ย
1: Google เลยค่ะคือเราอ่านจนเราเข้าใจอ่านจนได้กลิ่นอ่านจนกระทั่งเราเห็นภาพของชีสที่เราจะทำครบทุกมิติเลยเราดีไซน์ไว้ในสมองเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ค่อยลงมือทำเนี่ยมันเหมือนใน YouTube มันเหมือนในรูปมันเหมือนน่ะนะแล้วพอเราไปให้เชฟชิมอะค่ะเชฟก็บอกมันไม่ใช่ชีส
0: ให้เชฟที่ไหนชิมอะ
1: ตอนแรกค่ะแล้วก็ติดต่อไปหาเชฟหลายคนมากก็คือหวานแหเลยอะ
0: ครับ
1: ส่งอีเมลไปหาทุกคน
0: บอกว่าเราทำชีสเนี่ยแต่ว่าอยากหาคนเทสใช่ไหม
1: ใช่ช่วยชิมให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเยอะมากค่ะตอบกลับมา1คน
0: คนเดียวฮะเขาเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ
1: เป็นชาวฝรั่งเศสค่ะเป็นเชฟเออร์เว่เป็นชาวฝรั่งเศส
0: พอเขา

0: เป็นยังไงฮะ
1: ก็ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ใช่ก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นจนกระทั่งวันที่มันใช่
0: ครับ
1: ใช่เชฟก็บอกโอเคอันนี้ใช่แล้วก็เลยถามเชฟว่าเนี่ยให้คะแนนเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เชฟก็บอกให้9ให้ 9.5 อย่างเงี้ยบอกงั้นฉันยังไม่หยุดหรอกมันยังไม่ได้10คะแนนเต็มก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าเราอะโนเนมากคือเราไม่ได้อยู่ในวงการนี้เราแบบโนบอดี้อะถึง10เต็ม10มันก็ยังไม่มากพอที่จะสำเร็จฉันต้องได้12เต็ม10
0: ตอนนั้นต้องการคะแนนเพื่ออะไร
1: เพื่อเป้าหมายของเราเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องการมาร์เก็ตแชร์เพื่อที่จะได้เป็นมีมาร์เก็ตแชร์แล้วก็เอาผลประโยชน์นี้ย้อนกลับไปคุยกับเกษตรกรได้แค่ได้กลิ่นต้องรักเลยได้ชิมต้องหลงรักสุดๆมันต้องเป็นเลเวลนั้นเราถึงจะไปข้างหน้าให้ถึงเป้าหมายได
0: ้ที่เขาบอกว่าไม่ใช่ชีสจนมาถึงวันที่เป็นชีสแล้ว
1: ใช่
0: นานขนาดไหน
1: โหให้เชฟโอเว่สอนอยู่เป็นปี2ปีนะคะ
0: พอเราเริ่มทำชีสทำเรียบร้อยทำเป็นแล้วล่ะครับนี่คือชีสแล้วมีปัญหาต่อจากนี้ไหมฮะ
1: มีค่ะด้วยความที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร
0: ์
1: เราไม่สามารถที่จะสื่อสารหรือพรีเซนต์ของกินให้มันน่ากินหรือสวยงามได้คือเราก็พูดในเชิงวิทยาศาสตร
0: ์
1: ซึ่งมันไม่น่ากินมันเกิดคำถามว่าแล้วกินได้หรือเปล่าเชฟเออร์เว่ก็จะเริ่มสอนเขาก็จะแบบทุกครั้งที่เจอกันเขาก็จะบอกว่า tell me your story
0: ทำไมจะต้องเล่าเรื่องราวตัวเรา
1: เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะไปถึงเป้าหมายได้คือเชฟก็ถามเนี่ยคำถามเนี่ยทุกครั้งแกก็ตอบก็แล้วตอบไปได้แค่สองประโยคเชฟก็พอไม่ใช่กลับมาล่างแล้วก็ท่องสคริปต์แล้วก็แบบเหมือนเตรียมพรีเซนต์หน้าชั้นเรียนเรียบร้อยไปถึงพูดได้อีก3ประโยคเชฟก็โบกมือพอไม่ถูกจนไก่มาเข้าใจจนกระทั่งวันที่มีเชฟมิชลินจากฝรั่งเศสบินมาทานข้าวที่ร้านของเชฟเออร์เว่
0: ครับ
1: แล้วไก่ไปพอดีเลยอ่ะเขาก็ชี้ของไก่ไปจัดจาน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วเขาก็ไปเสิร์ฟเสร็จแล้วเขาก็พรีเซนต์พอกินนี่เขาก็ว้าวเชฟพูดอะไรเขาก็ว้าว
0: เขาพูดอะไรอยากรู้เหมือนกันชีสก้อนเดียวทำไมมันต่างกัน
1: คือเขาพูดสิ่งเดียวกับที่ไก่พูดเลยเพียงแต่ว่าไก่พูดจาก1 2 3 4นี้ใช่ไหมแต่เชฟเอเวอร์พรีเซนต์จาก4 3 2 1เช่นจะบอกว่าอ๋อฉันเป็นสัตวแพทย์ค่ะทุกคนก็แล้วมารักษาสัตว์หรอแล้วมาทำอะไรในขณะที่เชฟเอเวอร์ก็จะไทยเลดี้คนหนึ่งทำอ๋อเหรอเขาเป็นสัตวแพทย
0: ์
1: ทุกคนชอบว้าวแบบอะไรนะเป็นสัตวแพทย์แต่ทำแบบได้ขนาดนี้อะไร
0: โอ้เข้าใจบางทีเล่าเรื่องราวตอนเริ่มต้นก่อนแล้วค่อยสำเร็จอาจจะไม่สนุกเล่าความสำเร็จแล้วถอยมาจุดเริ่มต้น
1: ใช่ดู
0: น่าสนใจ
1: มันเหมือนกับเทคนิคในการเล่าเรื่องอ๋อเราก็เริ่มเข้าใจอ๋อเขาพรีเซนต์กันแบบนี้เขาคุยกันแบบนี้นะอะไรเงี้ย
0: ก็กลายเป็นตอนนี้คุณไก่ก็รู้วิธีการทำชีสแล้วก็รู้วิธีการเล่าเรื่องต่อจากนี้แหละครับการที่จะเกิดการซื้อการขายคือการตลาดทำยังไง
1: การตลาดเนี่ยของไก่จะเป็นแบบปากต่อปากเป็นหลักเพราะว่าเราอะนิชมาร์เก็ตบางครั้งอะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกค้าของเราอะเขาหาเราเจอจากไหนเราไม่รู้ว่าเขาสื่อสารกันช่องทางไหน
0: มีเปิดหน้าร้านไหมครับ
1: หน้าร้านตอนนี้ไม่มีเราอะเคยไปยืนขายของที่ตลาดนัดนะคะ
0: ครับ
1: 2ปีเพื่อจะเก็บข้อมูลลูกค้าให้ได้มากที่สุดว่าลูกค้าคนนี้ชอบชีสแบบไหนชาวต้องตอบสนองกับตลาดยังไงเหมือนกับไปหาช่องว่างการตลาดนะคะพอเรามั่นใจแล้วเราก็เปิดบริษัท
0: เปิดบริษัทเพื่อทำผลิตชีสนี่โดยตรงเลยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีไหมครับ
1: ปีแรกเนี่ยขาดทุนไป 200% 200% ในที่นี้คือยังไม่ได้บวกค่าแรงงานไม่ได้บวกค่าอะไรของเราเลยคือแบบหยัดเหงื่อแรงงานแล้วยังติดลบอีก 200%
0: เราจะเดินไปข้างหน้าแต่มาเจอปัญหาเรื่องของขาดทุนแ
1: ค่
0: นี้
1: เป้าหมายเราชัดเรารู้ว่าเราจะไปที่นั่นแล้วทุกครั้งที่มันเสียหายอ่ะเราเรียนรู้จากความเสียหายถ้าเราเจออุปสรรคก็คือเราเจอบททดสอบเมื่อเราผ่านไปได้เราก็จะไปเจออุปสรรคอันใหม่ก็จะผ่านไปทีละขั้นทีละขั้นทุกครั้งที่ผ่านไปก็เหมือนเราแบบป.1สอบผ่านก็ขึ้นป.2เราก็จะเก่งขึ้น
0: ภาพที่คุณไก่อยากเห็นเกษตรกรที่เราพยายามทำทุกอย่างให้เขาเราอยากเห็นภาพในอนาคตเขาเป็นยังไง
1: เขาสามารถภูมิใจกับสิ่งที่เขาทำแล้วก็ความภูมิใจนั้นมันสามารถดูแลชีวิตและคนในครอบครัวเขาได้มันจะต้องเป็นแบบเวลาที่ลูกมองมาที่พ่อหรือแม่ที่กำลังทำงานอยู่ในฟาร์มงานเกษตรกรรมเขาจะต้องรู้สึกว่าอาชีพนี้มันเจ๋งจริงๆฉันจะต้องทำให้ดีกว่าพ่อแม่ฉันอยากทำอาชีพนี้

0: ผมประทับใจในความเป็นนักสู้ของคุณไก่นะครับที่มองอุปสรรคเปรียบเสมือนเพื่อนที่มาช่วยผลักดันให้เติบโตยิ่งขึ้นครับและยังเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรหลายๆคนในการนำผลผลิตมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์นะครับและสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับตัวเองด้วยครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าและอย่าลืมนะครับดูช่อง5กฎหมายเลข5วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ทุกผลผลิตของการเกษตรนะคะยิ่งผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นอาหารมากเท่าไหร่มูลค่าเพิ่มก็จะตามนั้นแล้วพอเราไปให้เชฟชิมอะค่ะเชฟก็บอกมันไม่ใช่ชีสเวลาที่ลูกมองมาที่พ่อหรือแม่ที่กำลังทำงานอยู่ในฟาร์มงานเกษตรกรรมเขาจะต้องรู้สึกว่าอาชีพนี้มันเจ๋งจริงๆฉันจะต้องทำให้ดีพ่อแม่ฉันอยากทำอาชีพนี้
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆเคยได้ยินการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินไหมคะแล้วน้องๆสงสัยไหมคะว่าเขามีขั้นตอนการทำอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินหรือการปลูกพืชไร้ดินหมายถึงการปลูกพืชในวัสดุใดๆที่ไม่ใช่ดินเพื่อจะได้รับแร่ธาตุจากสารอาหารต่างๆที่พืชต้องการจากสารละลายธาตุอาหารที่เราให้กับพืช

0: พืชแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกในสารละลายธาตุอาหาร 2. การปลูกพืชแบบแอโรโปนิกส์เป็นการปลูกพืชโดยให้รากแขวนอยู่ในอากาศแล้วพ่นละอองน้ำให้แก่รากพืชตลอดเวลา 3. การปลูกพืชแบบซับสเตรทคัลเจอร์เป็นการปลูกพืชโดยใช้วัสดุต่างๆที่เป็นอินทรีย์สารและอนินทรีย์สารซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture เป็นการปลูกเรียนแบบการปลูกพืชบนดินโดยใช้วัสดุอื่นทดแทนเช่นแกลบดำขุยมะพร้าวกาบมะพร้าวสับพีทมอสเป็นต้นซึ่งการปลูกในวัสดุปลูกที่ไม่ใช่ดินเหล่านี้ต้องมีการให้สารละลายธาตุอาหารแก่พืชอย่างพอเหมาะและต่อเนื่องจึงจะทำให้พืชเจริญเติบโตโดยมีการให้น้ำที่ผสมสารละลายธาตุอาหาร A และ B ในอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่พืชต้องการให้แก่ต้นพืชทางสายน้ำหยดพืชที่นิยมปลูกวิธีนี้ได้แก่พริกหวานเมลอนมะเขือเทศแตงกวาการปลูกพืชไร้ดินสามารถทำการปลูกพืชในบริเวณพื้นที่ดินที่ไม่สมบูรณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยและสามารถทำการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อยสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีในพื้นที่เดียวกันตัดปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เกิดจากดินใช้น้ำและธาตุอาหารพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและสามารถปลูกพืชในเชิงพาณิชย์หรือสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้ปลูกได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Soilless Culture S-O-I-L-L-E-S-S C-U-L-T-U-R-E Soilless Culture แปลว่าการปลูกพืชไร้ดิน Substrate Culture S-U-B-S-T-R-A-T-E C-U-L-T-U-R-E Substrate Culture การปลูกพืชในวัสดุปลูก Hydroponics H-Y-D-R-O-P-O-N-I-C-S Hydroponics แปลว่าการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเชื่อว่าน้องๆคงเคยลองทานผักที่ปลูกด้วยวิธีแบบ substrate culture กันนะคะและในสัปดาห์หน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องไฮโดรโปนิกค่ะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แรกนะคะเภสัชเรียน6ปีเท่ากับแพทย์ค่ะแต่ว่าจบมาแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ทุนค่ะข้อที่2ก็คือคณะของเราเนี่ยไม่มีการเรียนกับอาจารย์ใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีการเรียนกับอวัยวะดองค่ะอย่างเช่นสมองหรือว่าหัวใจพวกนี้ค่ะถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยไม่กล้าเรียนกับอาจารย์ใหญ่นะคะก็สามารถเรียนคณะพี่ได้ค่ะเป็นปกติทั่วไปของแต่ละคณะในมหาลัยนะคะที่ปี1เนี่ยเราจะต้องมาเรียนรวมกันที่ศาลายาค่ะแต่ว่าตัวคณะจริงๆเนี่ยอยู่ที่พญาไทเพราะฉะนั้นพอน้องๆขึ้นปี2เนี่ยก็จะต้องย้ายมาเรียนที่ตัวคณะที่พญาไทค่ะก็จะเรียนที่นี่กันจนถึงปี6เลยค่ะที่คณะของพี่นะคะก็จะแบ่งสายการเรียนออกเป็นทั้งหมด2สายค่ะสายแรกก็จะเป็นสายเภสัชกรรมอุตสาหการซึ่งเราจะเรียกกันสั้นๆว่าสายทรายค่ะแล้วก็อีกสายนึงคือสายการบริบาลทางเภสัชกรรมหรือที่เราเรียกกันว่าสายแคร์ค่ะแต่ละที่เนี่ยเราก็จะมีการเลือกสายในช่วงเวลาที่มันต่างกันค่ะแต่ว่าที่คณะของพี่เนี่ยจะเลือกสายในตอนที่เราจบปี4แล้วค่ะข้อดีของการเลือกสายตอนที่เราจบปี4แล้วนะคะก็คือมันจะมีเวลาทำให้น้องๆเนี่ยได้เรียนวิชาต่างๆของคณะก่อนเป็นเวลาทั้งหมด4ปีเลยก็จะมีเวลาให้น้องๆได้ทบทวนตัวเองหรือว่าพิจารณาตัวเองว่าสิ่งที่น้องๆชอบในตอนแรกเนี่ยจะยังเป็นสิ่งที่ใช่แล้วก็สิ่งที่ตอบโจทย์ในตอนที่จะเลือกสายหรือเปล่าค่ะ

การเรียนนะคะของสายทรายค่ะสายทรายก็จะเป็นการเรียนเพื่อจบไปแล้วเนี่ยจะไปทำงานในโรงงานก็จะเป็นการเกี่ยวกับผลิตยาตรวจวิเคราะห์คุณภาพการประกันคุณภาพหรือว่าการตรวจสอบคุณภาพของยาสมุนไพรอาหารหรือแม้แต่เครื่องสำอางค่ะซึ่งน้องๆที่คิดว่าตัวเองจะเลือกสายนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในแนวที่ชอบทำแลบหรือว่าชอบตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งต่างๆค่ะสำหรับการเรียนของสายแคร์นะคะก็จะเป็นในแนวที่จบไปแล้วเนี่ยทำงานที่ปลายน้ำค่ะก็คือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาการจ่ายยาให้กับคนไข้ในโรงพยาบาลในร้านยาหรือแม้แต่ในชุมชนค่ะซึ่งน้องๆที่คิดว่าจะเลือกสายนี้เนี่ยน่าจะมีลักษณะคือชอบเรียนวิชาพวกเกี่ยวกับการวิเคราะห์โรคหรือว่าการพูดการคุยการให้คำแนะนำคนไข้ค่ะและก็สำหรับสีนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเรียกกันว่ากระดาษก๊อปปี้สีนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะใช้ในการเรียนของคณะเราค่ะโดยที่กระดาษก๊อปปี้อันนี้นะคะก็จะใช้ในวิชาแลบตอนปี2ค่ะเพื่อใช้ในการคัดลอกข้อมูลของผลแลบเพื่อไม่ให้เกิดความเออร์เรอร์ระหว่างการคัดลอกค่ะอย่างที่ได้ทราบมาแล้วนะคะว่าที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยจะเรียกคณะต่างๆเนี่ยเป็นตัวย่อของคณะนะคะอย่างของพี่คณะเภสัชศาสตร์เนี่ยก็จะเรียกตัวย่อเป็น PY ค่ะตารางเรียนเองได้ใช่ไหมคะแต่ว่าที่คณะของพี่เนี่ยจะมีการฟิกตารางเรียนมาให้เลยค่ะโดยที่เราจะเรียนตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นเป็นแบบนี้แทบทุกวันค่ะยกเว้นคาบบ่ายวันพุธค่ะที่จะเป็นคาบว่างให้น้องๆเนี่ยได้มีเวลาฟรีจากการเรียนแล้วก็ใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่น้องๆชอบได้ค่ะสำหรับรูปแบบการลงทะเบียนที่คณะเรานะคะจะมีการกำหนดมาให้เลยว่าในแต่ละชั้นปีเนี่ยเราต้องเรียนวิชาอะไรอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้การลงทะเบียนเนี่ยค่อนข้างสะดวกค่ะก็คือลงทะเบียนตามรายวิชาที่คณะกำหนดมาให้เลยค่ะสำหรับการเรียนในชั้นปีที่1ของคณะเภสัชนะคะก็จะเป็นการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้วก็คณิตศาสตร์พื้นฐานค่ะวิทยาศาสตร์พื้นฐานก็จะเรียนตั้งแต่ฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์พื้นฐานเนี่ยก็จะเรียนเป็นแคลคูลัสแล้วก็สถิติค่ะโดยทั้ง2วิชาเนี้ยก็จะเรียนแบบว่าเนื้อหาที่คล้ายๆกับระดับม.ปลายค่ะแต่ว่าจะมีการลงลึกไปมากกว่าม.ปลายนิดนึงแล้วก็ใช้เวลาในการเรียนที่ค่อนข้างรวบรัดกว่าค่ะโดยการเรียนของเราก็จะเรียนร่วมกันกับแพทย์ศิริราชแพทย์รามาทันตะแล้วก็สัตวแพทย์ค่ะโดยในชั้นปีที่1เนี่ยก็จะเป็นปีเดียวนะคะที่เราจะได้มีโอกาสเรียนร่วมกับเพื่อนๆคณะอื่นนอกเหนือจากคณะที่พูดไปเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นในรายวิชาของมูเก้ไทยร้อยหรือภาษาอังกฤษค่ะซึ่งถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะสร้างคอนเนคชั่นหรือว่าอยากจะทำความรู้จักกับเพื่อนๆคณะอื่นๆนอกเหนือจากคณะตัวเองเนี่ยแนะนำให้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆไว้ตั้งแต่ตอนปีที่1 นะคะเพราะว่าพอปี2น้องๆเข้ามาเรียนที่คณะแล้วเนี่ยน้องๆก็จะไม่ได้เจอใครอีกเลยนอกจากเพื่อนในคณะค่ะสำหรับในบางรายวิชาของการทำแลบนะคะพวกเราเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใส่รองเท้าคัชชูสีดำเข้าทำแลบค่ะถ้าน้องอยากรู้เหตุผลเนี่ยก็ลองเข้ามาเรียนดูนะคะสำหรับน้องๆปี2นะคะที่เพิ่งย้ายเข้ามาเรียนในตัวคณะที่พญาไทเนี่ยอาจารย์ก็จะมีการแจกตะกร้าเครื่องแก้วให้กับแต่ละคนค่ะโดยในตะกร้าเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำแลบแล้วก็เตรียมยาต่างๆค่ะแล้วก็มีล็อกเกอร์ไว้ให้สำหรับเก็บเครื่องแก้วโดยเฉพาะค่ะโดยเครื่องแก้วพวกนี้เราจำเป็นที่จะต้องรักษาไว้ดีตั้งแต่ปี2จนถึงปี6เพราะว่าพอตอนจบปี6เนี่ยเราจะต้องคืนเครื่องแก้วพวกนี้ให้กับอาจารย์ทุกชิ้นค่ะสำหรับในตอนปี2กับปี3นะคะรายวิชาที่เรียนเนี่ยก็จะแตกต่างไปจากชั้นปีที่1เลยคือเราจะเริ่มเรียนในรายวิชาที่มันเกี่ยวกับวิชาชีพของเรามากขึ้นโดยใน2ชั้นปีนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่การเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆของร่างกายหรือว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับการเตรียมยาในระดับห้องปฏิบัติการรวมไปถึงการเตรียมยาในระดับอุตสาหกรรมด้วยค่ะที่คณะของเรานะคะก็จะมีห้องที่ใช้สำหรับเตรียมยาหรือว่าผลิตยาในระดับห้องปฏิบัติการนะคะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยก็กำลังมีการก่อสร้างโรงงานยาอยู่ที่ศาลายาเหมือนกันค่ะก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยน้องๆก็น่าจะได้เข้าไปดูโรงงานยาของคณะเราเองนะคะสำหรับการเรียนนะคะในชั้นปีที่3เนี่ยก็จะเป็นปีที่หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นปีที่เรียนหนักที่สุดแล้วค่ะเนื่องจากว่ามีรายวิชาเลคเชอร์นะคะที่เนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็หนักหน่วงพอสมควรเลยแล้วนอกจากนี้ก็บวกกับวิชาแลบอีกซึ่งวิชาแลบในปีที่3เนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะแล้วก็พอแลบเยอะมันก็เลยทำให้มีรีพอร์ตที่ต้องทำจากการทำแลบเนี่ยเยอะตามไปด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าผ่านชั้นปีที่3ไปได้เนี่ยน้องๆก็จะสบายแล้วค่ะแล้วก็ในชั้นปีที่3นะคะในช่วงปิดเทอมใหญ่ค่ะก็จะมีการฝึกงานแต่ว่าการฝึกงานในครั้งนี้เนี่ยจะยังไม่ใช่การฝึกงานภาคบังคับนะคะจะใช้ความสมัครใจของนักศึกษาแต่ละคนไปถ้าเกิดใครอยากไปก็ไปใครไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปค่ะเรียกว่าการฝึกงานแบบ early exposure ค่ะโดยจะแบ่งการฝึกออกเป็น2ผลัดค่ะช่วงเดือนมิถุนายน1ผลัดแล้วก็ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม1ผลัดค่ะโดยที่คณะของพี่นะคะก็จะเรียกการฝึกงาน
านเป็นผลัดค่ะผลัดก็คือคล้ายๆเหมือนกับเป็นรอบอะค่ะรอบแรกเราก็จะเรียกว่าผลัดแรกรอบที่2เราก็จะเรียกว่าผลัดที่2โดยที่แต่ละผลัดเนี่ยก็จะกินเวลาในการฝึกประมาณ1เดือน

ซึ่งพอเราขึ้นชั้นปีที่4นะคะการเรียนของเราเนี่ยก็จะเริ่มเน้นไปในทางคลินิกมากขึ้นค่ะก็จะเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ประวัติคนไข้การจ่ายยาการเลือกใช้ยาในโรคต่างๆค่ะซึ่งตอนที่เราเรียนชั้นปีที่4จบแล้วเนี่ยก็จะมีพิธีรับกาวของวิชาชีพค่ะซึ่งพี่เองเนี่ยก็เหลืออีเดียนก็จะได้รับกาวแล้วนะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะสำหรับเครื่องแบบกาววิชาชีพของเภสัชนะคะก็จะเป็นกาวสั้นค่ะซึ่งคล้ายๆกับแพทย์เลยแต่ว่าเนื้อผ้าเนี่ยจะมีความหนากว่าแล้วก็มีกระดุมตรงกลางค่ะตอนที่จบปี4นะคะช่วงปิดเทอมใหญ่ก็จะเป็นการฝึกงานภาคบังคับค่ะอันนี้ก็คือต้องฝึกทุกคนนะคะโดยที่จะแบ่งการฝึกออกเป็น2ผลัดค่ะโดยจะฝึกที่โรงพยาบาลกับร้านยาเราก็จะจัดสรรได้ว่าเราจะเลือกเป็นผลัดแรกเป็นโรงพยาบาลแล้วผลัดที่2เป็นร้านยาหรือว่าผลัดแรกเป็นร้านยาแล้วก็ผลัดที่2เป็นโรงพยาบาลค่ะสำหรับที่คณะของเรานะคะก็จะมีร้านยาเป็นของตัวเองด้วยค่ะโดยที่ร้านยาตรงนี้เราก็จะได้ใช้ฝึกงานในตอนที่เราเรียนอยู่ชั้นปีที่2ค่ะสำหรับพี่นะคะตอนที่ได้ฝึกงานตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการช่วยพี่เภสัชที่ร้านยานะคะเขียนฉลากหน้าซองยาบ้างหรือว่าจัดยาบนชั้นวางบ้างค่ะเพราะว่าตอนนั้นอาจจะยังมีความรู้ไม่มากพอที่จะจ่ายยาให้คนไข้ได้ค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าคณะของพี่เนี่ยก็จะมีการเลือกสายกันตอนที่เราเรียนจบปี4แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเราเรียนปี5เราก็จะเรียนตามแยกตามสายของตัวเองที่เราเลือกไปค่ะโดยการเลือกสายเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเกรดในแต่ละรายวิชาของเราด้วยค่ะโดยที่ทางคณะเนี่ยก็จะมีคู่มือนักศึกษาให้ค่ะก็จะระบุมาเลยว่าสายซ้ายเนี่ยต้องใช้เกรดของวิชาอะไรบ้างแล้วก็สายแคร์ต้องใช้เกรดของวิชาอะไรบ้างค่ะสำหรับในชั้นปีที่5นะคะก็จะเป็นปีแห่งการทำโปรเจกต์ค่ะเราก็จะมีสเปเชียลโปรเจกต์ที่จะได้จับคู่กับเพื่อนๆแล้วก็ทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ค่ะโดยที่จะมีการทำรูปเล่มแล้วก็พรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษค่ะสำหรับในชั้นปีที่6นะคะก็จะเป็นปีของการฝึกงานค่ะในชั้นปีนี้เนี่ยเราก็จะไม่มีการเรียนเลคเชอร์กันแล้วค่ะจะเป็นการไปลงสนามจริงแล้วก็ฝึกงานตามสายการเรียนที่เราเลือกไปค่ะโดยจะฝึกทั้งหมด7ผลัดค่ะนอกจากนี้นะคะที่คณะของเราเนี่ยก็จะมีการให้นักศึกษาเนี่ยได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการฝึกงานในช่วงของตอนที่เราอยู่ปี6นะคะยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นออสเตรียแล้วก็เช็คค่ะโดยที่การทำเอกสารต่างๆอย่างเช่นพวก CV profile หรือว่าพอร์ตโฟลิโอเนี่ยก็จะต้องทำเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเลยค่ะสำหรับที่คณะเภสัชนะคะน้องๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราเนี่ยเรียนแต่เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมยาการจัดจ่ายยาหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีอีกรายวิชานึงที่ถือว่าสำคัญมากๆก็คือการเรียนในรายวิชากฎหมายค่ะเพื่อให้เราเนี่ยรู้เกี่ยวกับข้อมูลของพ.ร.บ.ยาค่ะแล้วก็ที่คณะของเรานะคะก็จะมีการสอบใบประกอบด้วยกันทั้งหมดเนี่ย2รอบรอบแรกก็คือจะเป็นตอนที่เราจบปี4ค่ะแล้วก็รอบที่2จะเป็นตอนที่เราจบปี6ค่ะซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องสอบให้ผ่านทั้ง2รอบซึ่งเมื่อสอบผ่านแล้วเนี่ยเราก็จะได้ยศนําหน้าสําหรับผู้ชายนะคะก็จะเป็นเภสัชกรแล้วก็สําหรับผู้หญิงก็จะเป็นเภสัชกรหญิงค่ะสําหรับสีประจําคณะของเรานะคะก็จะเป็นสีเขียวมะกอกค่ะแบบนี้เนื่องจากว่าสีประจำคณะเนี่ยเป็นสีเขียวมะกอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสีชุดคุยของคณะเราเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวมะกอกเหมือนกันค่ะอย่าไปสับสนกับแพทย์นะคะเพราะว่ามันจะเป็นเขียวคนละเฉดกันค่ะแล้วก็ที่คณะของเรานะคะก็จะมีการเข้าระเบียบเหมือนกับคณะอื่นๆค่ะโดยการเข้าระเบียบเนี่ยก็จะให้น้องๆเนี่ยแต่งตัวในชุดกึ่งพิธีการก็คือจะมีการใส่ผูกเนคไทกับโบทายนะคะแล้วก็จะเข้าระเบียบโดยใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนค่ะซึ่งถ้าน้องๆเนี่ยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎดีเนี่ยก็จะยิ่งปลดระเบียบเร็วค่ะซึ่งหลังจากการปลดระเบียบเนี่ยก็จะมีพี่ๆปี2นะคะเข้าไปทำการปลดระเบียบให้พร้อมกับมอบสร้อยที่เป็นจี้เฉลวให้กับน้องๆค่ะสำหรับเพลงประจำคณะของเภสัชมหิดลนะคะก็ชื่อว่าเพลงเภสัชมหิดลแบบตรงๆตัวเลยค่ะ

ประมาณนี้ค่ะสำหรับการรับน้องที่คณะของเรานะคะน้องๆเนี่ยที่เข้ามาใหม่ก็จะได้รับน้องด้วยกันทั้งหมดใน2ปีเลยก็คือตอนที่อยู่ปี1กับตอนที่อยู่ปี2ค่ะกิจกรรมรับน้องในช่วงปี1นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กิจกรรมค่ะกิจกรรมจัดขึ้นโดยมหาลัยค่ะเรียกว่ากิจกรรมรักน้องค่ะกิจกรรมนี้น้องๆก็จะได้รับน้องร่วมกับเพื่อนๆคณะอื่นๆด้วยค่ะส่วนกิจกรรมที่2เนี่ยอันนี้จะจัดขึ้นโดยคณะของเราเองค่ะชื่อว่าค่าย We Unite Camp หรือพวกเราจะเรียกกันแบบสั้นๆนะคะว่า WUC ค่ะชั้นปีที่2นะคะพอน้องๆเนี่ยได้ย้ายเข้ามาเรียนที่คณะที่พญาไทแล้วใช่ไหมคะพี่ๆชั้นปีที่3เนี่ยก็จะจัดกิจกรรมรับน้องเข้าคณะเรียกว่ากิจกรรมรับน้องเข้าบ้านค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีอาจารย์มาแนะแนวรายวิชาแนะแนววิธีการเรียนบอกเกี่ยวกับกฎข้อปฏิบัติต่างๆนะคะแล้วก็กิจกรรมไฮไลท์ของการรับน้องเข้าบ้านเนี่ยก็คือกิจกรรม

บาทค่ะก็จะให้น้องๆเนี่ยถือถุงพลาสติกเนี่ยใบใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็รับของที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการเรียนจากพี่ๆที่มามอบให้น้องๆค่ะของพวกนั้นก็จะมีพวกกระดาษก๊อปปี้ปากกาหรือว่าสมุดต่างๆค่ะการเข้ามาเรียนที่ตัวคณะที่พญาไทนะคะที่คณะเนี่ยอาจจะไม่มีหอในให้ค่ะแต่ว่าบริเวณใกล้ๆคณะเนี่ยก็มีหอพักบวกกับของกินเนี่ยเพียบเลยค่ะสำหรับสังคมที่คณะนะคะก็จะเป็นสังคมของการช่วยกันเรียนค่ะแบบเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะก็จะมีการแบ่งฝ่ายวิชาการรุ่นค่ะโดยที่ฝ่ายวิชาการเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการทำสรุปหรือว่าถอดเทปเอาไว้ให้เพื่อนๆในชั้นปีเนี่ยใช้อ่านในช่วงใกล้สอบค่ะอย่างเช่นในกรณีของพี่เองนะคะก็เคยอ่านถอดเทปจากฝ่ายวิชาการยอมรับว่าช่วยได้มากค่ะทำให้เราประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือไปได้เยอะพอสมควรค่ะสำหรับที่คณะของเรานะคะอาจารย์ที่สอนอยู่ในคณะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นรุ่นพี่ที่จบไปจากคณะของเราเองค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยก็เลยมักจะเรียกแทนตัวเองว่าพี่ค่ะแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็จะยังเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์อยู่นะคะคณะของพี่เนี่ยทุกคนก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นของตัวเองนะคะโดยที่อาจารย์1ท่านเนี่ยก็จะรับผิดชอบนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 10-12 คนค่ะโดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างจะมีความใกล้ชิดกับเราพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการที่จะปรึกษาอะไรพูดคุยเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องปัญหาต่างๆในชีวิตเนี่ยก็สามารถพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้แบบเป็นกันเองมากๆค่ะสำหรับอีกกิจกรรมนึงนะคะที่ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ขึ้นชื่อของคณะเราเลยเนี่ยก็คือกิจกรรม PY Pro ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะจัดขึ้นในช่วงวาเลนไทน์นะคะน้องๆก็จะได้ทำกิจกรรมนี้ในตอนที่น้องๆเรียนตอนชั้นปีที่1ค่ะสำหรับ PY Pro เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เราก็จะรับออเดอร์จากเพื่อนๆต่างคณะหรือแม้แต่ในคณะเราเองนะคะให้ไปส่งโปรให้กับคนที่เขาแอบชอบหรืออาจจะเป็นแฟนให้กับเด็กวิศวะค่ะอันนี้ก็ไปยืนร้องเพลงแล้วก็ส่งดอกไม้กับลูกโป่งให้กับพี่วิศวะคนนั้นค่ะก็เขินดีค่ะแบบเวลาคนอื่นมองเข้ามาแล้วก็แบบก็เนาะครั้งนึงเราก็เคยทำอะไรแบบนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะคะที่จัดควบคู่กันไปกับ PY Pro เนี่ยก็คือกิจกรรม PY X Sharp ค่ะอันนี้จะเป็นการเขียนจดหมายส่งหากับคนที่เราไม่รู้จักค่ะโดยการอ่านผ่านใบโปรไฟล์ที่เขามีมาให้เรานะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราถูกใจคนเนี้ยเราก็ส่งจดหมายหาคนนี้แล้วก็คุยกันแบบไม่รู้จักกันอย่างนั้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วจนสุดท้ายก็จะได้รับเฉลยค่ะว่าเขาคนนั้นเป็นใครค่ะสำหรับกิจกรรมค่ายอีกกิจกรรมนึงนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้พบเจอกับเพื่อนๆเภสัชต่างสถาบันนะคะก็คือค่าย PSUT First Date หรือว่าค่ายได้พบสนพทค่ะก็จะเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันของเภสัช19สถาบันค่ะแล้วก็มีการทำกิจกรรมร่วมกันในงานก็จะทำให้เราเนี่ยได้รู้จักกับเพื่อนๆเภสัชต่างสถาบันมากขึ้นค่ะสำหรับอีกค่ายนึงนะคะที่พี่เนี่ยแนะนำเลยว่าถ้าน้องๆได้มาเรียนที่คณะของพี่เนี่ยก็อยากจะให้ลองไปเข้าค่ายนี้นะคะเพื่อฝึกการทำงานเป็นทีมร่วมกับวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องในทางการแพทย์นะคะค่ายนี้ก็มีชื่อว่าค่ายมหิดลร่วมใจค่ะก็จะเป็นการรวมตัวกันของนักศึกษาวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์ศิริราชแพทย์ดรามาพยาบาลกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ค่ะทุกคณะที่กล่าวมานะคะก็จะไปลงชุมชนร่วมกันเพื่อดูว่าผู้คนในชุมชนเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรยังไงบ้างได้รับการรักษายังไงมีการจัดเก็บยาใช้ยายังไงแล้วก็ร่วมมือกันในการให้การรักษาคนไข้ค่ะสำหรับที่คณะของเรานะคะนอกจากกิจกรรมค่ายจะเยอะแล้วเนี่ยกิจกรรมการแข่งขันกีฬาก็เยอะไม่แพ้กันค่ะก็อย่างเช่นกีฬายาสีฟันค่ะที่ทางคณะของเราเนี่ยจัดร่วมกันกับคณะทันตะค่ะเพราะว่าคณะของเรากับคณะทันตะเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคณะพี่น้องกันค่ะเพราะว่าก่อตั้งขึ้นในวันเดียวกันค่ะที่คณะของพี่นะคะก็จะมีรูปปั้นที่เรียกได้ว่าเป็นที่เคารพของทุกๆคนในคณะเลยค่ะก็คือรูปปั้นของอาจารย์ประดิษฐ์ฮูตางกูลค่ะอาจารย์ประดิษฐ์เนี่ยก็เป็นผู้ก่อตั้งคณะรวมถึงเป็นคณะบดีคนแรกของคณะด้วยค่ะรูปปั้นอาจารย์ประดิษฐ์นะคะก็จะได้รับการเคารพจากทุกๆคนในคณะเหมือนถ้าทุกคนเดินผ่านเนี่ยก็จะเป็นการยกมือไหว้อัตโนมัติเลยค่ะแต่ว่าจะไม่มีการบนที่รูปปั้นอาจารย์ประดิษฐ์ค่ะซึ่งถ้าน้องๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนในคณะเภสัชมหิดลแล้วนะคะคำพูดเนี้ยจะเป็นอะไรที่ติดหูน้องๆมากๆก็คือ From here you can go everywhere คำพูดเนี้ยเป็นคำพูดของอาจารย์ประดิษฐ์ค่ะที่ได้ให้ไว้ในตอนที่ก่อตั้งคณะนะคะเพื่อเป็นการบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะเรียนเภสัชเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเราจบไปเนี่ยเราก็จะอาจได้ไปแค่จ่ายยาหรือว่าทำงานเกี่ยวกับยาอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเภสัชเป็นวิชาชีพที่สามารถจบไปแล้วทำงานได้กว้างมากค่ะสำหรับน้องๆนะคะที่ฟังคลิปมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าสนใจอยากที่จะเข้าเรียนในคณะเภสัชมหิดลเนี่ยพี่ก็แนะนำค่ายนึงนะคะชื่อว่าค่าย Open Capsule อันนี้เนี่ยก็จะเป็นค่ายที่จัดขึ้นสำหรับน้องๆม.ปลายนะคะตั้งแต่ม.4ถึงม.6เลยได้มาสัมผัสบรรยากาศการเรียนว่าแต่ละวิชาเนี่ยเราเรียนกันยังไงอะไรยังไงนอกจากนี้ก็จะได้ทำกิจกรรมร่วมกับพี่ๆในการทำแล็บด้วยค่ะโดยสามารถ

0: ปเปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25 บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20 ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้

รมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า 6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะห์เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคร่าวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตา

อ้วนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอ้วนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออ้วนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอ้วนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคร่าวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคร่าวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคร่าวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคร่าวเส้นที่1และเนื้ออ้วนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคร่าวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคร่าวทั้ง2เส้นและเนื้ออ้วนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน 4. เมื่อวนเชือกคร่าวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออ้วนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้ 5. เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอ้วนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน 6. นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อ้วนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแผ่ทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

0: องนี้ห้องนี้ห้องนี้
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันถูกไหม
1: ถูกถูกนะข้อเลยข้อเลย
0: ขออนุญาตนะครับแน่ไม่มีใครอยู่แน่เรียบร้อยสบาย
1: เข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยขนเข้าไปใช่ไหมคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไม่มีใครตอบยังไม่มีใครตอบยังอีก
1: อันนี้ขนเลยไหมคุณห้องเต้หรือยัง
0: ประตู
1: เรามาแบบ
0: คุยก่อนคุยก่อนเขาจะให้ทำหรือเปล่าเย็นๆคุยก่อน
1: เขาจะให้ทำหรือเปล่าเอาแล้วใครเชิญมาแล้ว
0: คุณโดคุณโดเจ้าของห้องสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
2: ขออนุญาตสวัสดีครับเชิญเลยฮะ
0: เขาจะให้เรายืนคุยตรงไหน
2: น
0: ี
2: ่อันนี้เลยครับในครัว
1: นี่เลยอันนี้ทราบใช่ไหมคะว่าเราจะมา
2: ครับผม
0: โอ้แหมมายากรถ่ายทำทำไปแล้วทำไปแล้ว
2: ครับ
0: ค
2: ุ
0: ณโดนะคุณโดอยู่ที่นี่มานานยัง
2: อยู่ได้มาประมาณ 4-5 ปีแล้ว
0: 4-5 ปีก็นานพอสมควร
2: ใช่
0: เขาเรียกว่าลงหลักปักฐานประมาณนึง
2: ใช่ครับ
0: นะที่นี่ใช้เป็นแบบว่าโซนอะไรบ้างในชีวิต
2: โซนหลักๆอ่ะนอน
0: นอน
2: นอนอาบน้ำซักผ้าซักผ้าก็คือข้างนอกแล้วก็ซักผ้าตาก
0: ทำอาหารไหม
2: บ้าง
1: นิด
2: หน่อย
0: ประกอบเล็กๆ
2: ใช่
0: ประกอบเล็กๆ
2: ใช่ครับ
1: โอเค
0: แต่มีล้างจงล้างจานแน่นอน
2: มีแน่นอน
0: ก
2: ิน
0: ข้าวในห้องแน่นอน
1: ก็คือจริงๆห้องนอนทำงานใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่ต้องมาซักผ้าทำกับข้าวนู่นนั่นในส่วนหลังๆข้างหลัง
0: มีต้องมีหลังบ้าน
2: ใช่
0: หลังบ้านซึ่งฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างตอนนี
2: ้ก็ทุกวันนี้ก็ล้างจาน
0: ครับ
2: ซักผ้าม
0: ัน
2: ก็จะแบ
0: บ
2: กระจุกกระจุกรวม
0: กัน
2: อยู่ด้วยกัน
0: แล้วดูท่าทางระเบียงก็จะไม่ใหญ่มาก
2: ไม่ใหญ่ครับ
1: มันอยากขอแวบดูหน่อย
2: ใช่ต้องมีการแบบจัดคิวในการซักด้วยนะแบบ
1: จัดคิว
2: เพราะว่าแบบวันนี้ซักเสื้อผ้าวันต่อไปซักเครื่องปูที่นอนมันก็ได้แบบมีพื้นที่อย่างจำกัด
1: เ
0: ราต้องจัดการจัดโซนนิ่งใหม่เนาะ
2: ครับ
0: ก็คือเอาให้การซักผ้ากับล้างจานมันทำในระยะเวลาใกล้เคียงกันได
1: ้
0: เนาะ
1: แล้วก็ตอนนี้คืออุปกรณ์ก็วางเต็มด้วยไม่ได้เหลือพื้นที่ให้แบบให้ทำอะไรข้างนอกเลยแหละเดินเข้าไปก็หันซ้ายหันขวาวนรอบก็เสร็จแล้วเดินออกแล้ว
0: ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้ช่างประจำบ้านจะมาในมุมนี้ครับมุมหลังบ้านที่มีทั้งร้อยกว่าฟังก์ชันนี้ให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีระเบียบขึ้นนะฮะแล้วก็จะได้ง่ายกว่า
1: จะได้เหลือพื้นที่เพิ่มมากขึ้นโดยที่ยังคงฟังก์ชันไว้อยู
0: ่ครับผมไปดูดีกว่า
2: อยากทำให้เป็นสัดเป็นส่วนเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้มันดูคลีนอย่าให้มันกระทัดรัดไม่ต้องแบบอันไหนที่ไม่ใช้ก็เอาออกแล้วก็อยากเพิ่มความสบายตาพวกต้นไม้มีส่วนเล็กๆให้มันรู้สึกว่าปลอดโปร่งหน่อยเชื่อมั่นรายการว่าทำได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตื่นเต้นอยากเห็น
0: ของบ้านตัวอย่างนี่ไง
1: ส่ง reference มาอย่าง
0: ใกล้เคียงนะครับนี่เนี่ยขอโทษนะ
2: ครับผม
0: ให้ดูนะนี่เห็นไหมโซนนี้ใกล้เคียงเห็นไหมมีขอบขึ้นมานี่คือใกล้เคียงเลย
1: ใกล้เคียงกับที่เขามีอยู่ตอนนี
0: ้ใช่คือโซนใกล้เคียง
1: ทรงของระเบียงแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานอ
0: ันนี้คือความต้องการต่างๆที่คุณโด่งอยากได้ใช่ไหม
2: ครับผม
0: มีซิงค์นะซิงค์ครึ่งนึงเครื่องซักผ้าครึ่งนึงวัดด้วยกัน
2: ใช่ครับ
1: มันจะได้รวมการใช้งานอยู่แค่สเปซเล็กๆก็เลยที
2: ่มีสัดส่วนอาจจะเพิ่มแบบสีเขียวของต้นไม้ให้มันดูแบบสบายตานิดนึง
0: มีส่วนนั้นนึง
1: นี่เห็นไหมมีแขวนเป็นเล็กๆกรุบกริบบนผนัง
0: ซึ่งอันนี
1: ้ก็เป็นแนวตั้งจะได้
0: ตามงบที่คุยกันเนี่ยน่าจะไม่ได้ก็ลองไปหาอะไรประมาณนั้นน่ะมาทดแทนสิ่งเหล่านี้ให้
1: แ
0: ล
1: ้
0: ว
1: กันก็ได
0: ้แล้วราวที่แขวนอะไรเงี้ยก็ทำได
1: ้
0: ดูพอได้โอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวเตาแก๊สออกไปเลย
2: ครับ
0: ขนลงไปแล้วก็เหล่านี้ก็จะเป็นของไทยแล้ว
2: ครับผม
0: นะก็คือมันจะโล่งๆนั่นแหละแล้วส่วนผนังอะไรเงี้ยเดคอเรชั่นน่าจะไม่ยากมาก
2: ครับผม
0: ครับผมครับขอให้คุณโด่งโชคดีครับ
1: เราต้องพึ่งโชคเราไม่ต้องพึ่งเลย
0: ขอให้คุณอันสาโชคดี
1: อย่างนี้ดีกว่า
0: หลังจากที่พูดคุยเจ้าของบ้านแล้วคือฟังก์ชันหลักๆของเขาคือซักผ้ากับล้างจานตอนนี้เราพอจะทำอะไรได้บ้างไหมอย่างไอ้ละโอ้โห
3: อันนี้อะไร
0: ผูแล้วมั้งเนี่ยเนอะ
3: อันนี้น่าจะผูแล้วมั้งไม่ไผ่ด้วย
0: ไม่ไผ่นะ
3: เดี๋ยวก็เปลี่ยนราว
0: เ
3: ปลี่ยนเลย
0: เปลี่ยนให้มันถาวรขึ้นนี่นะ
1: แล้วก็อาจจะมีสเปซที่แบบ
0: เก็บของนู่นนี่ได้ด้วยว่า
1: ให้มันดูดีขึ้นหน้าออกมาโอ้โหจริงๆนี่ก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยแบบวิ่งต้นไม้อาจจะออกมาทำตรงนี้มันดูดีหน่อยอาจจะออกมาใช้งานบริเวณนี้ได้ด้วยออกมาหน้ามาอะไรได้
0: เชื่อมโยง
1: ใช่เพราะเดี๋ยวอันนี้ไม่อยู่เพราะเขาไม่ได้ใช้แล้วก็อาจจะได้ใช้มุมนี้ทำอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกนิด
0: แต่ข้อดีของพื้นที่ตรงนี้เท่าที่มองเห็นก็คือว่าโอเพนแอร์แต่ในร่ม
3: ใช่
0: นั้นอาจจะใช้ไม้ที่แบบ ไม่ต้อง
3: กับถึงกับไม้จริงอะไรไม้
0: ไม่ต้องโหดร้ายมากตามบัญเจ็ตอ่ะเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาที่หาทางทำนู่นทำนี่กันดีกว่า
3: แล้วเดี๋ยวผมรื้อพวกนี้เก็บอะไรเพื่อจัดพื้นที่ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเอาของมาลง

0: อะไรกันเนี่ย
1: โอ้ยงานไม้งานเหล็ก
2: อันนี้ชิ้นแรกที่จะทำคือ
1: ตัวบาร์ท็อปด้านหลังมันจะมีท็อปบาร์อยู่ตัวหนึ่งสำหรับติดผนังในพื้นที่แคบ
2: ๆอันนี้คืออันที่พับเก็บได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับคือแผ่น
3: แบบนี้แป๊บๆนี้
1: ใช่ไม่ใช้ก็พับเก็บไว
3: ้เป็นแบบว่าเคาน์เตอร์บาร์ที่พับได้ตอนที่ไม่ต้องการให้มันมีแล้วก็เสกขึ้นมาได้ตอนที่ต้องการ
1: ใช่
2: เสกได้แล้ว
1: พื้นที่มันจำกัดไง
3: โอเค
1: แล้วก็พวกมีจะมีพวกกระดาษเก่าก็ไปทำ

0: บนด้านบนต
1: ัวเนี่ยนะ
0: นั่นแหละ
1: อ๋อนี่เลย
0: นี่เลย
1: ขนมาแล้ว
0: เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ตัวนี้มาก่อนเดี๋ยวเราประกอบ
1: ทำอะไรไว้ทำอะไร
0: ด้านล่างอ่ะมันจะมีตัวเนี้ยเป็นซิงค์ซ
1: ิ
0: งค์ล้างจาน
1: ครับ
0: ทีเนี้ยด้านบนอ่ะเขาไม่มีอะไรมีเฉพาะกำแพง
1: อ๋อ
0: ก็เลยดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะแขวนจุกจิกอ่ะทุกอย่าง
1: อ๋อนี่ไว้แขวนของ
0: นั่นแหละได้แขวนของ
1: แขวนแนวนี้เหรอ
0: แขวนแนวตั้ง
1: แขวนแนวตั้งพันธุ์มาเกี่ยวมาอะไรอย่างงี้
0: อ่าฮะเราจะไม่ได้แฮงแนวแนวนอน
1: เข้าใจเข้าใจเข้าใจที่มันน้อยจริงอ่ะ
0: ที่มันน้อยต้องใช้มือที่จำกัดด้วย
1: นะ
2: ก็มีชิ้นนี้มีชิ้นนี
0: ้แล้วก็มี
1: อ
0: ่าฮะ
1: มีอะไรอีก
0: เนี่ยซิงค์ล้างจาน
1: นี่คือซิงค์อ่ะฐานซิงค์
2: ขาซิงค์
0: เนี่ยคือขายืมใช้ก่อนพื้นที่มันจำกัด

0: อ่ะเดี๋ยวก็ปัดฝุ่นแล้วก็ยึดตามตำแหน่งเลยจะได้ยึดกับเฟรม
1: อันนี้ไม่ยึดหรออ ่
0: ะใช่ครับยังไม่ยึ
1: ด
0: คร
1: ับ
0: เ
1: ฉย
0: ยังไม่เฉย
2: อ๋อเนี่ยไม่ได้ยึดเลย
0: ยังครับ
1: ยังไม่ยึดเลยเราก็ยกเหมือนยึดเลยเดี๋ยวมันโหลดออกมา
2: ใช่
0: เพราะเฟรมผมรัดมาแน่นเลย
2: แต่มันแน่นมากใช่ใช
1: ่ไขยังไงพี่มันไขลงไปได้เหรอได้ด้วยขอเอียงหน่อยนึง
2: โปรเฟสชันนอล
0: สองตัวกับด้านนี้ด้านครับ
1: ครับผมครับสองตัวพอแล้วม
0: องสองตัวพอครับ
1: เดี๋ยวต่อไปก็คือซิงใช่ไหมฮะ
0: สองชิ้นแล้วสิชิ้นที่สองลงไปนี่
1: อันนี้สองไปแล้วทำเสร็จแล้วเนี่ย
2: นี่เขาเสร็จแล้
0: วครับก็แค่ไปใส่แล้วก็ยึดติดกับผนังแล้วก็ทำสีแค่นั้นเองครับ
1: ร้อนไหมร้อนไหม
0: โอ้ร้อนอยู
1: ่วางเลยวางเลยวางเลยโอ้โหที่วางตากแดดไว
0: ้อันนี้เราใส่ขอเกี่ยวไว
1: ้ครับผมซิงค์หลักการของการใช้งานซิงค์ก็คือว่ามันจะมีขอบนี้อยู่นะฮะ
0: นี่คือขาซิงค
1: ์มีตัวขายซิงค์อยู่แล้วซึ่งมันมีมากับชุดนี
2: ้มันติดมาเลย
0: มันมีขายครับ
1: มีขายนะ
0: แยกครับ
1: คือเนี้ยปกติในชุดของมันมันจะมีมาให้นะแต่ถ้าเป็นมือสองมันจะเป็นต้องซื้อแยกมาเพราะว่าถ้าเป็นมือสองก็พุ่นติ๊กติ๊กมันไม่มีแล
0: ้
1: ว
0: ระยะยืดมันจะอยู่ระยะเนี้ยระยะ
1: ปรับได้ใช่ได้
0: ตัวนี้เสียบกับตัวซิงค์
1: ครับตัวนี้คือจับขอบซิงค์จับขอบเหล็ก
0: จับขอบเหล็กซิงค์อันนี้จับขอบปูน
1: อันนี้จับขอบปูน
0: อยู่อย่างลักษณะนี้
1: เป็นลักษณะเป็นแคลม
0: ป์ใช่ประมาณนั้นเลย
1: แคลมป์แล้วไขเร่งเอาเป็นย
0: ัง
1: ไงนะครับดูนะกรึ๊บ
0: อยู่
1: แน
0: ่แค่นี้
1: เลยแล้วข้างล่างเนี่ยก็คือลักษณะการเกี่ยวขอบล่าง
0: ขอบล่างใช่ครับ

0: ๊ะปึ๊กปั๊กเฮ้ยง่ายนะอ่ะโอเค3ชิ้นมาแล้ว
1: ชิ้นที่4
0: มันคืออะไรพี่เนี่ย
2: นี่เราเสร็จ3ชิ้นแล้วเหร
0: อสวยนะ
1: ใส่อีกสักอันนึงนะไม่ต้องเห็นมันพอดี
0: ฮัลโหลเอ้ยลำโพงนี่ฮัลโหลโอเคอันนี้อะไรนี่อะไร
1: อันนี้ฟังก์ชันมันคือเก็บของ
0: เก็บของ
1: เก็บของด้านข้างผนัง
0: เก็บยังไง
1: ผนังด้านหน้า
0: โชว์หน่อยโชว์หน่อย
1: โชว์เลยครับ
0: อ๋อ
2: วาง
0: ต่อยูนิคก็ได
1: ้ต่อยูนิค
0: เป็นดอกมงดอกไม้นี่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะแบบหรือว่าจะต่อเป็นอย่างนี้ก็ได้
1: ต่อ
0: แบบ
1: นี้ก็ได้
2: หรือจะยาว
1: แล้วแต่คุณ
0: หรือจะต่อแบบนี้อะไรก็ได้ตั้งแต่
1: ก็คือไว้วางต้นไม้ไว้เก็บพวกผงฟักฟงฟักฟอกอะไรทั้งหลายแหละ
0: ก็คือเป็นชั้นวางของที
2: ่ decoration soap and paper อ
1: ะไรเลย
0: ยาโอ้โหไอ้ฟอร์มนี้มันก็สวยไงมันสวยง่ายแล้วต่อมันเป็นยูนิตอะไรเงี้ย
2: แล้วเวลาต่อนี่ต่อไงคะ
1: ใช้แม็กตะปูลมยิงอัดเข้าไปครับ
0: อ๋อยิงอ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะมีรูอย่างนี้เห็นไหมนี
2: ่
0: เป็นปืนยิงตะปูลมยิงปั๊บยืดยืด
2: แล้วก็เหมือนแบบว่าแล้วรอยต่อเนี้ยที่เห็นว่ามันเหมือนมีอะไรอุดใน
1: กระดาษ
2: ม
1: ี
2: อะไร
0: ติดเลยกาวติดไม้ไง
2: กาวแล้วก็
1: อันนี้ใช้กาวติดไม
0: ้เออกาวติดไม
2: ้แปลว่าเวลาสมมติเราล่วงสายแล้ววัดมาอาจจะเบี้ยวๆนิดหน่อยได้มันก็มาอุดกันต่อได้เวลามันต่อกัน
0: ยึดกันให้อยู
2: ่เพราะว่ามันต่ออาจจะเพย์นิดนึงก็อุดอะไรไซส์เรียบร้อย
0: อย่างที่เราบอกเสมอครับว่าปืนยิงตะปูลมนั้นมีหน้าที่ในการประคองไว้ไม่ให้มันเคลื่อนนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ยึดไม้เข้าหากันจริงๆก็คือกาวติดไม้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ติดกาวติดไม้หรือว่าลาเท็กซ์เข้าไปมันก็จะคอนแคลนอยู่ดี
2: ถูกต้องครับ
1: ใจเย็นใจเย็นดีโอ้โหแรงดีนะเนี่ย
0: อะไรอ่ะอะไรอ่ะมันต้องของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
1: เอานี้เอานี้ลงมาก่อน
0: เอานี้ต้องของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
2: ผู้กำกับบอกให้เอาหลังพุ่งขึ้น
1: อ๋อถือเขาให้ถือไว้เฉยก่อน
2: เออเอาหรอ
0: มันต้องของใหญ่ขึ้นก่อน
2: ได้อย่างอันนี้

0: โอ้ตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่ยางกระเพาะตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีสิ่งน้ำมันใหม่มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
1: ส่วนแนวตั้ง
0: วางกันให้เต็ม
2: อันนี้คือส่วนแนวตั้ง
1: ใช่ครับ

0: ถ้าติดชิดกันมันอาจจะแบบว่าระยะต้นไม้จะแปลกๆเวลาห้อยลงมาอะไรเงี้ยพี
1: ่
0: เราคิดว่าเอ้ยมันจะเหลือบๆหน่อยไหมแบบไม่ต้องไปชิดกันแบบนี้ได้ไหมแบบเอ้ยแล้วถ้ามันแบบแล้วก็ยึดเส้นนี้ได้เลยใช่ไหมงี้ไหมงี้ไหมแล้วก็เป็นตรงนี้ไหมเนี่ยแล้วตรงแล้วบนนี้มันได้วางของแล้วมันได้ระยะด้วยอย่างเงี้ยน
2: ึ
0: กออกไหม
2: นี่นึกออกครับ
0: อย่างนั้นอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นได้ไหม
3: เออมันก็จะได้เพิ่มพื้นที่การวางของบนนี้ด้วยเน
0: า
3: ะ
0: ถูกต้องไม่งั้นถ้าเกิดชิดกันก็จบเลย
2: ก็ได้
3: ก็จะใช
2: ้กันอย่างเดียว
0: จ้าจ้า
3: โอเค
0: เห็นไหม
3: ไม่ต้องถามเจ้าของบ้านแล้วนะคะ
0: เฮ้ยเราดีไซน์ให้แล้วไหมมาเนลามิดไงเนลามิดแปลว่าอะไร
3: แต่แบบนี้ดีก็คือเสกมาเลยไม่ต้องเลือก
0: เออมาเห็นพี่ก็มาแล้วไง
1: โอเคได้ได้ได้
3: ให้เขาส่งเล็บมา
0: เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านทำหน้าเนี้ยเราใช้อะไรเยอะพี่
1: ใช้ตัวฉาก
0: โอเคเป็นแขนน
1: ั่
0: งอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหมแขนรับอย่าง
1: น
0: ี้แล้วก็ป้าก็อย่างนี้อยู่เลยอยู่เลยนะครับ
3: โอเค
0: บอกไว้เรียบร้อยนะครับปุ๊บเพื่อกันไม่ให้ความร่วนของผนังมันทำอันตราย
3: ให้มันเข้าไปเกี่ยวได้ไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปกับผนังร่วนๆตรงๆเดี๋ยวมันไม่เกาะ
0: ไม่ได้

0: โอ้โหทำเช่นนี้ไปอีก2อันจบเลย
1: โอ้วางโชว์ซะด้วย
0: แหมวางโชว์แล้วด้วย
1: วางแล้วว
2: างแล
0: ้
2: วมา
0: อันต่อไปโคตรเท่อะตำแหน่งนี้ตามนี้เดี๋ยวจะมีกระถางต้นมงต้นไม้มาวาง
2: ใช่
0: แล้วยื้อตามนะมันก็จะสวยงาม
1: อันนี้คือที่วางผงซักฟอกด้วย
2: ใช่
0: ใหญ่ใหญ
2: ่ทุกอย่างเขาอยากแล้วแต่ว่าจะของ
0: คือเห็นภาพแล้วว่าขวดต้องเทินนี่แน
2: ่
0: อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม
2: ยาปรับพนุ่มเลยอย่างเงี้ยขวดแบบนี
0: ้มงแฟบเนี่ยอยู่นี
2: ่
0: อะไรอย่างนี้ก็ตามวางบนต้นไม้อยู่นี่อะไรอย่างเงี้ย
1: สุดยอด
0: ก็จะนะสวยงาม

0: มาติดชั้นเลยนะครับด้านนี้ก็คือเป็นผนังฟังก์ชันเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: วางของวางของนี่มันอยู่ในแผนป่ะเนี่ย
1: ในแผน
0: เหรอนี่ขนขึ้นมา4ชั้นนี่คือขนขึ้นมา
1: โอ้โหแบกกันสนุกเลย
0: แบกกันคือแบกหลายคน
2: แบกคนเดียว
1: คนเดียว
0: อย่าใช้ว่าแบกกัน
2: แบกกัน
0: แบกกันคือต้อง2คนขึ้นไปถ้าแบกเนี่ยคือคนเดียวนี่คือแบกนะครับโอเคอ่ะ
3: แล้วไงพี่
1: อันนี้เดี๋ยวยึดน็อตเดี๋ยวหาตำแหน่งให้พอดีก่อนว่าจะยังไงเต้มองตำแหน่งว่าตรงโอเคมั้ย
2: ให้กลาง
1: จะได้ล็อกสกรูแล้วเรียบร้อย
0: แน่นปักเลย
2: อันนี้คืออะไรคะ
0: เออนี่คืออะไรพี
1: ่อันนี้คือก็ชั้นสำหรับเวลาวางต้นไม้อ่ะ
0: ยื
1: น
0: กระถางใหญ
1: ่ใหญ่หรือว่าวางข้างในหรือวางข้างบนก็ได้
0: เออเออทำไมจะวางของวางของ
1: ใช่
0: เรียบร้อยอันนี้คือฝั่งนี้เรียบร้อยแล้ว
1: ฝั่งเรียบร้อยแล้ว
0: อ่ะ
1: เหลืออีกชิ้นนึงบาร์เนี่ยพื้นที่ตรงนี้มีบาร์ด้วยนะ
0: บาร์อะไรป่ะพี
1: ่บาร์น้ำเลยแหละ
2: บาร์เดียว
0: ก็บาร์นี้ก็บาร์หนึ่งข้ออ๋อบาร์น้ำต้องอยู่ตรงไหน
1: อยู่ข้างๆข้างหลังเต้เลย
0: อุ้ยโอ้นี่ซิสบาร์น้ำนะ
1: นั่นนะครับ
4: โอเค
0: อ๋อเป็นแค่
2: นึกว่าเป็นบาร์แบบ
0: นี้มันทิ้งที่แค่

0: ต้องครับ
1: แล้วก็มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของตั้งข้างผนังแล้วก็เดคอเรทไปด้วยในตัวแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
0: ส่วนแนวตั้งส่วนแนวตั้ง
1: วางกันให้เต็ม
2: อันนี้คือส่วนแนวตั้ง
0: ใช่ครับนี่คือส่วนแนวตั้งนี่แหละ
1: ผมก็นึกว่านี่ถูกแล้วตั้งแล้วไอ้ยืดตั้งกว่าอีก
2: อันนี้ตั้งทุกด้าน
1: หลายตั้งแป๊บนึงนะขออนุญาต
3: ลองมาดูสิอดได้แล้ว
0: ต้องอด
3: ได้กำลังหน้าตาน่ารัก
1: ดีไหมสวยนะ
3: ตอนเช้าก็ออกมาคุยกับต้นไม้ซะหน่อย
1: โอเคเรียบร้อยนะครับก็มุมทุกอย่างนี้ก็ภายในบัดเจ็ตด้วย
0: ใช่ครับ
1: บัดเจ็ตก็ไม่ได้เราใช้ไม้พาเลทเพราะฉะนั้นบัดเจ็ตจะลดลงไป
0: ลดลง
1: ฟิตติ้งปกติก็หาได้ตามร้านอุปกรณ
0: ์ถูกต้องครับ
1: ทั่วไปนะครับฟิตติ้งไม่ได้ฟิตติ้งพิสดารหายากอะไร
3: ใช่
1: นะฮะ
3: แล้วก็ที่รียูสอีกเยอะแยะเลย
0: บ้านหน้าต่างเก่าแกงเหล็กเก่าอะไรพวกนี้เอามาไว้วางของ
1: เหมือนเราจัดระเบียบมันใหม่
3: ใช่
1: เพื่อให้พื้นที่มันใช้งานได้ดีขึ้น
3: เมื่อกี้ข้างล่างมีคนถามทำอะไรกันล่ะครับทำได้ด้วยเหรอครับนี่เดี๋ยวส่งมาแล้ว
1: ตำรวจเหรอ
3: ไม่ใช่ neighbor
1: แล้วก็บอกว่ารายการทั้งประเทศมันโอ้อามาเล่นทีวีนี่
3: ผมส่งมาทางไหนเหรอครับ
1: เรียบร้อยเสร็จกูเสร็จอีกแล
3: ้
1: ว
3: เสร็จต้องมาอีก
0: รอบนี้ชั้น5มันมี5ชั้นนะชั้น4ก็แย่อยู่แล้วนะ
4: พื้นที่ใช้สอยได้เยอะขึ้นเลยที่ชอบมากคือมุมสีเขียวของต้นไม้รู้สึกว่ามันสดชื่นเวลาออกไปเจอแบบต้นไม้เจอพื้นที่ใช้สอยแล้วก็คิดว่าเราจะใช้ประโยชน์ตรงนั้นอ่ะได้มากกว่าเดิมที่แน่ๆแล้วบาร์นั้นเป็นที่ประจำผมเอาไว้แบบกินชาบูแน่นอนจริงๆที่ส่ง reference ไม่ได้ถึงขั้นแบบคาดหวังขนาดนั้นแต่สิ่งที่ได้มาเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้หยิบต้องได้ยากเลยแต่มันถูก mix and match มันเอามาดัดแปลงได้จริงอ่ะมันถูกคิดแบบไอเดียต่างๆรู้สึกขอบคุณรายการมากๆที่แบบทำให้เปลี่ยนและเห็นได้ชัดเลย

วันนี้เราจะทำความสะอาดคราบดำบนหม้อกับกระทะครับของที่ต้องใช้ในวันนี้นะครับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เบกกิ้งโซดาฟองน้ำล้างจานและฝอยขัดหม้อครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาฉีดน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ให้ทั่วภาชนะครับและหลังจากนั้นเราจะมาขัดด้วยฝอยขัดหม้อครับรอบแรกขัดไปเรื่อยๆนะครับนี่เลยค่อนข้างจะดิ้นนิดนึงออกมาเป็นคราบดำมาเลยครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาโรยเบกกิ้งโซดาครับโรยให้ทั่วเลยนะครับตรงจุดที่เราจะขัดเรามาถึงขั้นตอนการขัดออกอีกรอบครับ

0: ที่เราขัดไปสักพักนึงนะครับเราจะมาล้างทำความสะอาดกันนะครับก็ส่วนนี้ครับที่ออกมาด้านนี้ครับเรียบร้อยครับสำหรับการทำความสะอาดคราบดำบนกระทะครับ
1: คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากจะเนรมิตบ้านคุณให้เป็นมุมอะไรก็ตามนะครับส่งไอเดียมาที่เพจช่างประจำบ้านนะครับใน Facebook ได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินเราจะมาดูพิจารณาว่าอันไหนที่มันน่าทำน่าจะเนรมิตได้เป็นจริงได้แล้วก็ดูไม่หลุดจากเรฟเฟอเรนซ์มาก
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ใช่ไหมเราก็จะไปทำแล้วก็พบกับรายการช่างประจำบ้านทุก

0: สัปดาห์นะครับวันไหนครับ
1: วันอาทิตย์นะคะ
0: กี่โมงครับ
1: 10:35
0: เออทางบริษัท BSC ทั้ง34จ้ะแล้วก็วันนี้ผมน้องทีมและรายการช่องวันจะว่าลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: Amarin TV
4: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
5: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
6: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
4: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
6: นะคะคุณปู่นะนะนะนะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
7: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
6: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: ปอร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการ

สอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได้แล้วลูก
1: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
2: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: จังเลยค่ะคุณปู่คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4-5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ับข้าว
1: ฮะนี่แม่ปูหนีปูหนีบัวปูหนี
2: ไอ้ต้มไอ้ต้ม
1: โอ้

0: วัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ไก่เกษตรกรหนุ่มเจ้าของไร่ดอกขจรชาวสุพรรณบุรีที่แบ่งเวลาจากการทำคลินิกกับพี่ชายมาทำไร่ดอกขจรเป็นอาชีพเสริมและพี่ไก่เองก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่กำเนิดก็เลยเกิดความตั้งใจที่จะทำการเกษตรดูบ้างพี่ไก่คนนี้เองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรอายุน้อยของเราที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้พี่ไก่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเราบ้างไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับ
1: ดีมากเฮ้ยเอ้าแล้วเจ้านั่งอยู่ทำไมไม่ไปเนี่ย
2: แสดงว่าเจ้าหลงกลข้า
1: จะทำอะไรข้าเนี่ย
2: ข้าวางยาเจ้า
1: โอ้โหขำมากเลยนี่นี่อะไร
2: ยา
1: แล้วเมื่อกี้คือ
2: วางยาเจ้า
1: วางยาข้าแล้วจะบ้าแล้วถ้าวางยาต้อง

0: สายยางไปแล้ววะเฮ้ยท่าน
1: เป็นไรมาเนี่ย
0: ข้าโดนพิษคือข้าโดนวางยาแล้วตอนนี้ร่างกายข้าไม่ไหวแต่ข้าไม่อยากตายท่านคิดดูลูก4เมีย6แล้วเมียข้าระดับนางแบบทั้งนั้นใครไม่อยากตาย
1: ผมว่าไม่ใช่วางยาพิษแล้วมั้งครับไม่มีเลือดเนี่ยสงสัยโยนวางยาเมารักเปล่าย
0: าเมารักคือยาเมารักคืออะไรยาเมาเฉยๆเหรอ
1: ยาเมา
0: คือเขาไม่มีกากเลือดอะไรคือไม่ถือว่าเป็นยาพิษร้ายแรงเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ข้าน่าจะโดนวางยาเมาเฉยๆเงี้ยเหรอ
1: ยาเมามันมียาแก้เมานะครับ
0: ยาแก้เมาน
1: ี่เลย
0: ไหน
1: นี่เลยครับดอกสลิดนี่แหละครับ
0: ฮะ
1: ใช่ครับงง
0: ดอกสลิด
2: ว้าว
1: อีกอย่างนึงเขาเรียกดอกขจร
0: ดอกขจร
1: ครับ
3: ขจรเป็นไม้เลื้อยเถาเล็กแตกยอดจำนวนมากมีช่อดอกสีเหลืองอมชมพูอ่อนออกเป็นช่อแบบซี่ร่มดอกบานไม่พร้อมกันเมื่อดอกบานก็จะมีกลิ่นหอมครับสรรพคุณทางยาของขจรนั้นยอดอ่อนดอกและก็ผลบำรุงธาตุบำรุงตับปอดแก้เสมหะเป็นพิษส่วนรากทำให้อาเจียนถอนพิษเบื่อเมานอกจากนั้นดอกขจรเองก็สามารถนำไปปรุงอาหารได้ด้วยเช่นผัดแกงจืดหรือแกงส้มดอกขจรปริมาณ100กรัมเนี่ยจะมีวิตามิน A มากถึง 3,000 มิลวิตามิน C 45มิลลิกรัมแคลเซียม70มิลลิกรัมและฟอสฟอรัส90มิลลิกรัมเลยนะครับ
0: ข้าจะไม่ไหวแล้ว
1: ท่านกินนี่เลย
0: กินได้เลยเหรอ
1: กินได้เลยครับหายเลย
0: กินเข้าไปทั้งอันอย่างนี้ได้เลยเหรอ
1: เนี่ย
0: เฮ้ยว่าหายหลีแล้วว่าหายหลีแล้วว่าหายเมาแล้วโอ้ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมเฮ้ยกาหลีใจเหลือเกินเฮ้ยมังคือหลอกขจร
1: ครับดอกขจร
0: หรือหลอกสลิด
1: หลอกสลิด
0: มังเป็นต้นไม้ประเภทไหน
1: เป็นต้นไม้ประเภทเถา
0: เป็นต้นไม้ประเภทเถาคือไม้มังเป็นไม้เลื้อย
1: ไม้เลื้อย
0: มังตั้งโดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้มังอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มังต้องมีที่ให้เกาะแบบน
1: ี้ใช่มีที่ให้เกาะ
0: อ๋อแล้วไปยังไงมายังไงทั้งถึงไล่มาปลูกหลอกขจรหรือหลอกสลิดแบบนี
1: ้เป็นไปมายังไงครับ
0: ใช่
1: แต่ก่อนทำงานคลินิก
0: ทำงานคลินิก
1: ใช่
0: เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะที่คลินิก
1: คลินิกตรวจเลือดครับ
0: คลินิกตกเลือดด้วย
1: ใช่ครับหน้าคลินิกคลินิกตั้งอยู่หน้าตลาด
0: ตั้งอยู่หน้าตลาด
1: ใช่
0: เป็นคลินิก
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะก็ทางคลินิกก็รีแล้วก็ดูน่าจะโอเคไม่ใช่หรอ
1: ก็รายได้เสริม
0: อันนี้เป็นรายได้เสริมเฉยๆ
1: ใช่ครับ
0: คลินิกยังมีไหม
1: มีครับตอนนี้ยังมีย
0: ังมีอยู่แต่ผังตัวเองมาทางตรงนี้
1: ใช่
0: ทำไมล่ะอยู่ในคลินิกเย็นๆแอร์เย็นๆอยู่ในร่มทำไมออกมาทำแบบนี
1: ้ก็ปกติก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วเน
0: า
1: ะใช่ครับก็นั่งอยู่หน้าคลินิกเห็นรถเขาขนอะไรมาขายเงี้ยแล้วก็ดูไปเห็นเขาทำออดอกสลิดม
0: า
1: ไปถามเขาว่าราคาดีราคาเป็นยังไงว่าปลูกนี้ก็ราคาดีนะแล้วก็
0: คนที่เข็นมาขายนี่เขาปลูกเองเลย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วก็ไปเริ่มศึกษาเริ่มศึกษามาปลูก
0: แล้วคลินิกใครดูอ่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็เปิดไว้ก็มีคนดูแลด้วยครับ
0: อ๋อมีให้คนดูแลด้วย
1: ใช่
0: ก็มาทำอันนี้ด้วย
1: ใช่
0: มังไม่ใช่แค่นั้นสิว่ามันต้องมีเหตุผลอื่นที่เลือกตัวหลอกขจรมาปลูกหลอกไม้ต้องไม้เยอะแยะมีไม้ปลูกทำไมปลูกหลอกขจร
1: ก็รายได้ดีครับผมรายได้ดี
0: รายได้มังลี
1: ครับ
0: สมมุติว่า1ไร่เนี่ยมังเก็บเกี่ยวยังไง
1: ก็1ไร่จะเก็บได้ประมาณ50โล
0: 1ไร่ไร่50โล
1: ครับ
0: แล้ว50โลนี่กี่เดือนกี่ปีกว่าจะเก็บได้ครั้งนึง
1: ก็ไร่นึงเก็บ3วันเว้น3วันครับ
0: แล้วขายโลเท่าไหร
1: ่ก็ตอนนี้ก็70บาท
0: มังมีช่วงราคาลีไหม
1: มีครับ
0: ราคาลีกว่านี้ก็มี
1: ราคาลีกว่านี้ก็มี
0: ราคาลีกว่านี้เท่าไหร
1: ่เป็นร้อย
0: เฮ้ย
1: เป็นร้อยครับ
0: 1ไร่ไร่50โล
1: ครับ
0: 50โล
4: ภูมิ100บาท1ไร่ก็ไร่5พัง
1: ครับ
4: 5พัง3วังเกตที
1: ครับ
4: หางไปเอา30วังหางก็10ครั้ง10ครั้งคูณ5พัง
1: ครับ
4: ไร่50,000
1: ครับ
4: ไร่ละ50,000โอ้แล้ว
1: โดยประมาณใช
0: ่โอ้นี่ไร่เลี้ยวแล้วเรามีกี่ไร
1: ่มีตอนนี้อยู่8ไร
4: ่8ไร่8 5 4 10
1: ครับ
4: 4 100,000บาท
5: ดอกขจรเนี่ยความพิเศษของเขาคือถ้าสมมุติว่าปลูกไว้ในบ้านหรืออยู่ตามตามสวนทำอะไรต่ออะไรอ่ะนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือในเมื่อเราผักขจรเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านนะคะตามป่าตามอะไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะถึงเราเอามาปลูกไว้ก็ตามเขาจะออกดอกตลอดเลยนะคะไม่จำเป็นไม่ต้องปลูกใหม่โดยเฉพาะว่าถ้าอยู่ในสภาพธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะอายุยาวได้เป็นถึง10ปีได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษสามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องปลูกใหม่นะคะแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่ปราศจากสารเคมีถ้าเขาขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติค่ะ

0: เดียวสำหรับส่งขายใน1ไร่เนี่ยก็จะได้รายได้สูงถึง 50,000 บาทต่อเดือนแล้วแล้วไร่ของพี่ไก่ก็มีทั้งหมด8ไร
1: ่โอ้ยคุณผู้ชมครับไม่อยากนับเป็นตัวเลขเลย
2: แบบเนี้ยอ้วมีตังไปเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอ้วแน่นอนเลยอ่ะ
3: แต่เป็น10
2: ลี่แหละที่อ้วใฝ่ฝังเอาล่ะวังลี้หลายๆก็พักหลงมาตรงนี้แล้วเจอดอกทองคำว้ายไม่ใช่ดอกทองคำอย่างนั้นหลอกที่มังทำไรไร่อย่างกับทองคำเลยโอ้โหแบบนี้ต้องขอเรียนรู้มังซะหน่อยว่ามังปลูกยากปลูกง่ายแล้วไอ้ที่มังไร่จริงหรือเปล่า
3: ได้ครับ
2: ขอเรียนรู้หน่อย
3: ได้ครับผม
2: พาอ้วไปรู้หน่อย
3: โอเค
2: เ
3: ชิญเลยครับ
2: อุ้ยเป็นเศรษฐีชังกะซีชังกะซี
0: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการปลูกต้นขจรกันว่าทำอย่างไรถึงจะออกดอกเป็นช่อสวยดกให้ได้เก็บเกี่ยวกันได้อย่างต่อเนื่องพี่ไก่ของเราก็จะมีเคล็ดลับอะไรดีๆอีกนั้นติดตามช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ

0: ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณดอกขจรหรือเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าดอกสลิดซึ่งมีความหมายว่าความหอมที่ขจรกระจายในสมัยก่อนนั้นชาววังก็นิยมนำดอกขจรไปใช้เป็นหนึ่งในเครื่องหอมไทยโบราณที่มีชื่อว่าชุดบูงาสดโดยวิธีการทำบูงาสดจะเอากลีบดอกไม้หอมหลายๆสีมาใส่ผสมกันเพื่อความหอมและความสวยงามใส่น้ำอบไทยนิดหน่อยใส่พิมพ์เศษเล็กน้อยแล้วก็คลุกเคล้ากันเบาๆนำไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วอบร่ำควันเทียนในโถเพื่อจัดใส่กระทงหรือเอาไว้ใส่ผ้าโปร่งมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพได้ครับเรายังอยู่กันที่ไร่ดอกขจรที่ว่ากันว่าทำอะไรได้ให้พี่ไก่และครอบครัวได้เดือนละเกือบ 400,000 บาทในช่วงที่ราคาดอกขจรดีๆโอ้โหเงินเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้เรียนรู้ต่อไปได้ไงล่ะครับอ้าวพี่ไก่ครับการปลูกและการดูแลเจ้าต้นขจรนี่ต้องทำแบบไหนยังไงกันล่ะครับถึงจะสามารถส่งขายตลาดได้ยังมีคุณภาพไม่ขอรอช้ากันเลยก็แล้วกันไปครับพวกเราไปเจาะลึกเรื่องของการปลูกต้นขจรกันเลย
1: ว้าวนี่ต้องเบบีของมังเลยแล้วเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: เบบีโอ้โอเหล็กพวกนี้อายุประมาณเท่าไหร
2: ่นี่ยังไม่ถึงเดือนครับผม
1: ยังไม่ถึงเดือนเลย
2: ครับ
1: เริ่มมีใบออกมาเขียวจ้า
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยอันนี้ไม่ถึงเดือนแล้วกล่องที่มังจะไม่ถึงเดือนหน้าตามังเป็นยังไง
2: มันจะเป็นเถาอย่างนี้ครับผม
1: โอ้โหอันนี้เอาเถาจากตัวต้นมา
2: ใช่ต้นแม่มันนะครับ
1: ต้องแม่มังมีอายุเท่าไหร่ต้องแม่มังถึงจะเอามาทำเป็นต้องพังไร
2: ่2ปีครับ
1: ปลูกอาแม่เขา2ปี
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอาแม่อายุเกิน2ปีก็ตักเอาเถามาทำเป็นกิ่งปักชังไร
2: ่ครับผม
1: เบบีอย่างนี้ไม่ถึงเดือนแต่ไม่น่าเชื่อว่ากล่องหน้าน้ำมังเป็นแค่นี้เองวิธีกลางเป็นยังไง
2: เริ่มแรกนะครับแล้วก็จิ้มถุงไปก่อนจะมีนะครับแกบดำ
1: อันนี้ใช้มีอันส่วนผสมอะไรบ้าง
2: ไม่มีครับคือมีแกบดำอย่างเดียว
1: แกบดำ
2: ใช่ครับ
1: แล้วแกบดำนี่ได้มาจากไหน
2: สั่งรถมาลงครับ สั่งรถมาลงครับ
1: สั่งรถมาลงสิ อยากไล่แกบดำก็สั่งรถมาลง
2: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าไอ้แกบดำนี่มาจากไหน มันเป็นแกบของอะไร
2: แกบข้าวเปลือกเลยครับข้าวหอมมะลิพวกอะไรพวก
1: แล้วทำไมมันถึงล้ำอ่ะ
2: ไปเผาครับผม
1: ต้องเอาไปเผากล่อง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปเลยในรูเดี๋ยวทำยังไงต่อ
2: หลุมถุงเนื้อก็ปัก2ต้น
1: เผื่อตาย
2: เผื่อตายเผื่อไม่รอด
1: เผื่อไม่รอดตัวนึง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปอย่างนี้ถูกต้องไหม
2: แค่นี้ก็บีบ
1: แค่นี้แล้วก็บีบแกะลงไปแค่นี้เอง
2: ใช่ครับจบก็ตั้งไว้ก็รดน้ำ
1: มันง่ายไปครับเปล่าปลามัง2สัปดาห์ก็จะเห็นแล้วว่ามังแตกใบไม่แตกใบ
2: ใช่ครับ
1: ว้าเอาล่ะวังลี้ได้เห็นวิธีการปักชำซึ่งง่ายมากแค่มีอาต้งแม่ให้อายุเกิน2ปี
2: ครับ
1: ไปตักกิ่งตักเถาของเข้ามา
2: ครับ
1: เอาให้ได้ขนาดประมาณเท่านี้
2: ใช่
1: ประมาณเท่านี้คือประมาณ10เซน
2: บางทีข้อป้องมันก็ยาว
1: ตักให้มีข
2: ้
1: อ
2: ใช่ครับถ้าไม่มีข้อก็ไม่แตกนะครับ
1: ตักให้มันมีข้อพวกนี้ด้วย
2: แต่ข้อมันก็ไม่เท่ากันบางทีข้อยาวไม่ยาว
1: เดี๋ยวแต
2: ่แต่ครับ
1: มีข้อควรระวังไหมในการปักชำ
2: ก็ไม่ให้โดนฝนมากมันไม่ชอบฝนไม่ชอบน้ำ
1: แล้วอย่างนี้พอปักปั๊บรดน้ำครั้งแรกแล้วต้องรดอีกกี่วังถึงรดที
2: ก็ดูว่าแกบเราเนี่ยมันแห้งไปเปล่าถ้ามันแห้งแล้วก็รดที
1: ต้องมาเลิงรูนะต้องมาคอยจับนะว่าอังนี้หรืออ๋ออังนี้ยังเย็นอยู่ยังมีน้ำอยู่อังนี้ไล่
2: ใช
1: ่แต่ถ้าแห้งเมื่อไหร่ไม่เอา
2: ถ้ามันเปียกโชกไปรากเขาจะเน่าจะมีรากข้างล่าง
1: ถ้าเปียกไปน้ำขังไปมันก็เน่า
2: ใช่ครับเน่าเปื่อยตรงนี้จะเปื่อย
1: เอาแค่ให้เขาชื้นพอ
2: ใช่ครับ
1: ให้เขาพอมีอาหารมีน้ำกิน
2: ใช่มีน้ำเลี้ยง
1: อ๋อเท่านั้นเองอย่างนี้อ่ะคงวังนึงเนี่ยเราจะทำกลางไร่สักคงหนึ่งเนี่ยได้สักกี่ต้น
2: โอ้คนหนึ่งก็ถ้าทำเต็มวันก็ได้เยอะนะครับ
1: อืม
2: เป็นพันก็มี
1: เป็นพันต้นก็มี
2: ใช
1: ่โอ้โหเก่งมากเอาลองปักลองการปักชำต้นขจรนี่ไม่ยากครับแต่ว่ามีเคล็ดลับนิดหน่อยเอง
0: เพียงแค่เรานั้นนำเถาจากต้นแม่ที่มีอายุ2ปีมาทำเป็นกิ่งปักชำวิธีปักก็คือเลือกตะตุ่มที่มีทิศทางการแตกรากลงด้านล่างปักลงไปในแกลบที่เราเตรียมเอาไว้จากนั้นก็รดน้ำและก็รออีกแค่2สัปดาห์ครับแม่ต้นขจรของเราเขาก็จะเริ่มแตกใบให้เราได้เห็นกันแล้วและถึงแม้ต้นขจรจะเป็นพืชที่ทนแต่ช่วงที่เป็นต้นอ่อนเนี่ยห้ามโดนฝนหนักๆนะครับเพราะต้นอ่อนอาจจะตายได้และสำหรับการรดน้ำนี่ก็ขอให้รดให้พอให้แกลบชื้นก็พอแล้วล่ะครับ
1: จากที่เราไปปักตังเมื่อกี้พอปล่อยไว้มังโตครึ่งมังก็จะเป็นอย่างนี้
2: ใช่
1: แบบนี้นี่อายุปลามังเท่าไหร
2: ่ตัวนี้2เดือน
1: 2เรือง
2: ครับพร้อมปลูก
1: นี่มังโอ้โหจากกิ่งที่เราปักไปเฉยๆอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: มังครึ่งแตกใบแตกกิ่งก้านสาขา
2: ครับ
1: ดูน่ารักน่าเอ็นดูอยากให้บอกหน่อยว่าเวลารู้ว่ามังแข็งแรงอะมันหน้าตามังเป็นยังไงต้องดูสังเกตตรงไหนพวกต้นรากพวก
2: นี้ครับมีรากโผล่
1: รากต้นยาวแทงออกมาร
2: ากต้นยาวครับก็ใบไม่เหี่ยวถอนดูก็ได
1: ้โอ้โหคือเขาก็เป็นชีวิตใหม่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: แตกออกมาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วอะต้นพังพวกนี้ไล่แล้วอะเอาไปปลูกเองหมดเลยอ่ะทำไมมังเยอะจัง
2: ก็ส่วนหนึ่งก็ขาย
1: เราขายต้นพังด้วย
2: ขายต้นพันด้วยครับ
1: ต้นพังต้นหนึ่งนี่ต้องอายุกี่เรือนถึงเริ่มขายไล
2: ่ก็เนี่ยครับ2เดือน3เดือนเนี่ยครับ
1: เอาส่งไปอย่างงี้มังมีราคาค่าตัวเท่าไหร
2: ่ก็ถุงนึงก็20บาท
1: ไอ้ปักแค่เนี้ยนะ
2: ใช
1: ่2เรือนผ่านไปมังมีค่า20บาท
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหเห็นบอกว่าวังนึงเนี่ยเราปักกลางไร่เป็น100ต้น20บาทคง100ต้นโอ้หวังเลียวเราทำเงินรอไว้แหละวันละ2,000เราไว้อาราคกได้งั้นกลับมาที่เรื่องราวของหลอกคาจอง
2: ครับ
1: เจ้าหลอกคาจองนี่ปลูกยากไหม
2: ไม่ยากครับผมไม่เลือกดินด้วย
1: ไม่เลือกดิน
2: ครับ
1: เพราะมังเลือกเองไม่ได้เราต้องเป็นคนเลือกมัง ในดินไหนก็ได้
2: ใช่ครับ
1: ตอนที่เป็นต้นกล้าต้องให้น้ำยังไง
2: ตอนที่เป็นต้นกล้าใช่ป่ะครับก็ดูแกบว่ามันเปียกโชกเกินไปไห
1: ม
2: ถ้าเปียกเราก็ไม่ต้องลดดูว่าแกบเนี่ยมันแห้งค่อยลดน้ำ
1: นั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝน
2: ใช
1: ่ก็ไม่ต้องลด
2: ครับ
1: เพราะมันเปียกอยู่แล้ว
2: ใช
1: ่แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนให้เดินมาดู
2: ครับ
1: ว่ามันแห้งไหม
2: ครับ
1: แล้วโดยปกติอากาศทั่วไปร้องๆเนี่ยแบบเนี้ยลดครั้งละวังนึงกี่ครั้งหรือยังไง
2: ก็3วันครั้งนึงก็ได้ครับ
1: 3วันครั้งนึงเลยเหรอ
2: ใช่ถ้ารถเยอะเยอะไปก็รากจะเน่า
1: อันนี้สมัยเป็นต้นกล้า
2: ครับ
1: แต่หลังจากเอาต้นกล้าไปลงดินแล้วรดน้ำยังไง
2: ก็ช่วงแรกก็รดทุกวันช่วงแรกครับ
1: รดทุกวัน
2: ครับ
1: แ
2: ต่เขาติดก็วันเว้นวันรดช่วงเย็น
1: ถ้าติดแล้ววังเว้นวัง
2: ครับ
1: ติดดึงดูยังไงติด
2: ก็จะมีอายุการปลูกอยู่ครับเดือนนึง
1: ถ้าลงดินแล้วเดือนหนึ่ง
2: ครับ
1: รดน้ำวันเว้นวันได้
2: ใช่ได
1: ้รดน้ำวันเว้นวันได้แล้วพอเขาโตไปเริ่มกี่นางกว่าจะเริ่มออกหลอก
2: 3-4 เดือน
1: ออกดอกตรง 3-4 เรือง
2: ครับ
1: 3-4 เรืองนี่คือเก็บขายได้เลยเหรอ
2: ได้เลยครับ
1: แล้วฤดูการมีผลต่อผลผลิตไหมออกหลอกเนี่ย
2: มีช่วงฤดูหนาวดอกไม่ค่อยออกครับออกก็ออกน้อยแต่ราคาแพงถ้ามีดอกก็แพง
1: แล้วช่วงไหนที่จะออกเยอะ
2: ช่วงไหนออกเยอะเหรอครับก็ช่วงเดือนเมษา
1: ไม่ต้องเขี่ยลิงออกนะ
2: ใช่แค่คัตเตอร์กรีด
1: ถุงเปิดถุงแล้วเอาลงไปทั้งต้นเลย
2: ขุดหลุมก็ไม่กว้าง
1: เวลาขุดหลุมขุดกว้างแค่ไหน
2: คืบหนึ่งก็ได
1: ้หนึ่งคืบ
2: ครับ
1: ปุ๊บพอปักลงไปแล้วทำไงต่อ
2: ก็กบดินแค่นั้น
1: กบธรรมดา
2: ใช่แค่นี้ครับง่าย
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นดินแกบดำแล้ว
2: ครับ
1: เป็นดินอะไรก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เลย
2: ครับ
1: กบเสร็จปั๊กแล้วทำยังไงรดน้ำ
2: ครับรดน้ำปลูกเสร็จก็รดน้ำ
1: ทำน้ำหลังจากนั้นปล่อยให้เขาโตขึ้นยังไงต่อต้องดูแลยังไง
2: แล้วก็ตั้งร้าน
1: ตั้งร้าน
2: ครับใส่ตะข่ายดึงตะข่ายยาวไปเลย
1: อ๋อร้านมีลักษณะเป็นยังไง
2: เป็นเหมือนเน็ตบอลเล่ใช่ครับ
1: เอาไม้ตั้งเป็นแกน
2: ครับ
1: แล้วเอาตาข่ายนี้ขึ้น
2: ขึงยาว
1: ขึงยาวไปเป็นแผบเลยไปเป็นกำแพงเลย
2: ใช่ครับ
1: อ๋ออ
2: ย่างนี้เลย
1: หลังจากนั้นยังไงต่อ
2: ก็ยอดมันจะเลื้อย
1: พอได้1เดือนปั๊บยอดมันจะมาอย่างนี้เลยมันจะมาอย่างนี้เลย
2: จะเริ่มเลื้อยแล้วแล้วก็ไปพันใส่ตาข่ายช่วงแรกต้องช่วยเขาหน่อย
1: ช่วงแรกที่เขาจะทำความรู้จักกับร้านของเขาหรือที่อยู่ของเขา
2: ครับ
1: เราต้องช่วยจับหน่อย
2: ใช่
1: แต่พอพันขึ้นไปแล้วพอเดือนต่อไปไม่ต้องยุ่งแล้ว
2: ไม่ต้องยุ่งแล้ว
1: เขาไปเองได
2: ้ไปเองได้ครับ
1: แล้วในระหว่างรอเขาเติบโตต้องมีวิธีเขาต้องกินอะไรเป็นพิเศษไหม
2: ก็ใส่ปุ๋ยครับ
1: ใส่ปุ๋ย
2: ครับสูตร25 25 25ผสมยูเรียเม็ดเล็ก
1: โอ้แล้วต้องใส่บ่อยแค่ไหน
2: ก็เดือนละครั้ง
1: แค่เดือนละ1ครั้งก็ได้เลย
2: ครับ
1: แล้วทำอย่างนี้3เดือน
2: ครับ
1: เขาก็ออกดอกสวยงามเลย
2: ใช่พร้อมเก็บดอกขาย
1: โอ้โห
2: 3 4เดือน
1: โอ้โหมาต้นกระจอนนี่ช่างมีวิธีการเติบโตที่เรียบง่ายจริงๆเลยแถมยังเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนปลูกได้ทุกสภาพดินและเมื่อเจ้าต้นกระจอนเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเลื้อยเป็นทางเราก็สร้างตะข่ายเป็นแนวให้เถาของต้นกระจอนเขาได้มีที่เกาะครับจากนั้นก็รอจนออกดอกให้ผลผลิตเท่านั้นเองล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะพาไปฟังเคล็ดลับการจัดการไร่

0: ดอกขจรของพี่ไก่กันว่าจะมีความน่าสนใจตรงไหนอย่างไรอ้าวเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับ
1: รู้หรือไม่ดอกขจรช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิง

0: ือไม่ดอกกระจรช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิงดอกกระจรก็สามารถนำส่วนต่างๆมาประกอบอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงตับบำรุงสายตาและยังช่วยบำรุงฮอร์โมนของคุณผู้หญิงได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากดอกกระจรเป็นหนึ่งในพืชผักที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูงเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะช่วยบำรุงเลือดและช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติครับ
1: เฮ้ยไหนล่ะดอกขจรน่ะ
2: ฝั่งนี้เลยครับผม
3: เฮ้ยเป็นพวงๆอย่างนี้เลยเหรอ
2: เป็นพวงๆครับ
3: โอ้มังแจ่มจะได้ว้าวมากเลยอ่ะ
2: ใช่
3: มังเป็นพวง
2: ๆ
3: มังออกมาเป็นช่อยายาไข่ที่บอกไว้
2: ใช่ตะไ
3: คร่วิธีปลูกเนี่ยมังเว้งระยะห่างกันเท่าไหร่นี่เพราะว่าว่ารู้แล้วเนี่ยมังเสมอต้องเสมอไปเลย
2: ครับ
3: ตอนครึ่งล้างเนี่ยล้างต้องห่างต้องสูงยังไงอ
2: ันนี้ก็ประมาณเนี่ยประมาณ 1.80 เมตร
3: สูงประมาณ 1.80 เมตร
2: เพราะตะไคร่มันมากำหนดอยู่แล้วครับ
3: อ๋อประมาณ 1.70 เมตร 1.80
2: ประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้แล้วห่างกันเท่าไหร
2: ่ห่างระยะปลูกหลุมต่อหลุมก็อันนี้ก็เกือบ2เมตร
3: ห่างช่องเมตรนึงห่างต้นเมตร2เมตรแล้วเวลาปักตาไข่ก็คือปักกลางร่องปักกลางระยะห่างต้น
2: ใช่ครับ
3: ปักไปปักไปแล้วก็เอาตาไข่ขึ้น
2: ครับ
3: จบเลยอ๋อแบบนี้นี่เองอังเนี้ยใช้กี่ต้นที่เราปลูกเป็นต้นกล้ากว่าจะครึ่งไร่แบบนี
2: ้ก็ถุงนึงครับถุงนึงที่เราชำไปครับ
3: แค่ถุงเดียวของต้นกล้านะ
2: ใช่ถุงนึง2ต้นนั่นแหละครับ
3: พอปลูกไปสำเรืองมังครึ่งอย่างนี้เลย
2: ใช่แตกเยอะกว่านี้ครับ
3: แล้วอังนี้เนี่ยลงดิ่งได้กี่เดือนแล้วถึงครึ่งแบบนี
2: ้ตัวนี้จะพร้อมเก็บแล้วครับ3เดือน
3: นี่คือ3เดือน
2: ครับ
3: หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้สวยงามแบบนี้เลย
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็ได้ผลผลิตแบบนี้เลย
2: ครับ
3: ว้าอาเม็กซิ่งมากเลยอาเม็กซิ่งไทยแลนด์มากเลยนะ
2: ใช่อาเม็กซิ่งไทยแลนด
3: ์อ๋อแบบนี้ครึ่งมามังครึ่งยุกยักยุกยักถ้ามังโตขึ้นไปกว่านี้อีกมังจะครึ่งเยอะกว่านี้อีกไหม
2: เยอะกว่านี้ครับ
3: หลอกมังงาให้เยอะกว่านี้อีกไหม
2: ครับ
3: สักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มังถึงจะครึ่งพึกเต็มแผงเลย
2: 6-7 เดือน
3: ประมาณ7เดือน
2: ครับประมาณ7
3: ขึ้นพึกเต็มแผงเลย
2: ใช่เต็มแผง
3: ดอกนี่คือยิบยับยิบยับตรงนี้เลย
2: ใช่
4: ซึ่งปัจจุบันนี้ดอกขจรก็คนก็นิยมเอามาปลูกเชิงการค้านะคะเอาตั้งแต่ปลูกแล้วเริ่มออกดอกเนี่ยนะคะประมาณ3เดือนนะคะหลังจากนั้นน่ะช่วง4-5 เดือนถึง6เดือนนี่ก็จะเริ่มทยอยจนถึง6เดือนเนี่ยแบบว่าเริ่มออกเยอะแล้วนะคะถ้าดูแลดีๆมีการตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งบ้างอะไรบ้างนะคะเท่าที่เคยเห็นสามารถอยู่ได้ถึง 5-6 ปี 8 ปีก็มีถึงค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรถ้ามีการปลูกเป็นการค้าแล้วก็จะไม่ดูแลได้ดีถึงขนาดนั้นนะคะ
3: ลงดิ่งแบบนี้ปล่อยเข้ามาแล้วก็ช่วยเขาพังหน่อยนึง
2: ครับ
3: พันอย่าง
2: น
3: ี้
2: อย่างนี้ก็พัน
3: ก็พังมาช่วยเก็บไปเรื่อย
2: ๆ
3: ครับอ๋อถ้าเขาแบบอิเลเคขาออกมาเราก็พังเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็เลื้อยไปใหม่
2: ใช่ก็พันอย่างนี
3: ้อ๋อเข้าใจแล้วลงดิ่งปั๊บ
2: ควร
3: ใส่ข้างโคนครับ
2: ใช่ครับต้องพรวนดินก่อนนะครับก่อนใส
3: ่อ๋อ
2: พรวนดินให้มันร่วนๆก่อนแล้วก็โรย
3: ถึงค่อยโรย
2: ใช่ครับ
3: ถ้าไม่พรวนไม่ได้
2: ไม่ได
3: ้อ๋อพรวนดินแล้วเอาปุ๋ยใส
2: ่ครับ
3: เอาปุ๋ยใส่แล้วก็รดน้ำ
2: ใช่
3: แบบนี้ใส่ทีแค่ไหนเอาปุ๋ยอ่ะ
2: ปุ๋ยก็เดือนนึงใส่ครั้งนึงครับ
3: เดือนนึงมาพรวนแล้วก็ใส่ทีนึง
2: ครับ
3: ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
3: เขาก็ออกดอกยุกยักเอง
2: ใช
3: ่โอ้แล้วร่องน้ำนี่มีความเกี่ยวเนื่องกับอันนี้ไหมหรือว่าร่องน้ำก็คือเอาไว้เก็บน้ำปลูกผักบุ้งเฉย
2: ๆก็ไว้รดน้ำนี่แหละครับเวลารดก็ใช้เรือ
3: โอ
2: เรือวิ่ง
3: เอาเรือวิ่งเลย
2: ใช่ครับ
3: ฉีดน้ำฉีดออกมาอย่างนี้เลย
2: ใช่มีสายยางก็รดฉีดขุดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยปลา

0: ปลาไว้ด้วย
1: เอาตรงนี้มีปลาด้วย
0: มีครับเลี้ยงปลาไว้ด้วย
1: เลี้ยงปีเลี้ยงหญ้าหรือไงเหรอ
0: ปลาช่อนอเมซอน
2: ปลาไม่ใช่
1: วายวายเลี้ยงปลาช่อนอเมซอนน่ากลัวมากเลี้ยงปลาอะไรในนี
0: ้นี่ปลาปลาสลิดปลาทับทิมปลาดุกนี่ครับ
1: พึ่งบ้างเลยกินสบายสบาย
0: ใช่คร
1: ับ เราก็กินอันนี้ไปด้วยกินดอกกระจองไล่เลยแข็งแรงยิ่งกินเยอะหัวยิ่งผงตั้งขึ้นเรื่อยอย่างนี้วิธีการดูว่ามังพร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะหน้าตามังต้องเป็นไงดอกที่พร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะ
0: ก็อย่างเงี้ยครับผม
1: อย่างนี้ไล่แล้วเหรอ
0: ได้แล้ว
1: อันนี้คือกับเก็บไปขายไล่เลยเหรอ
0: ใช่ถ้าแค่นี้ถ้าปล่อยอีกวันนึงบานอย่างนี
1: ้บานเก็บได้ไหม
0: ก็ได้ครับต้องไปคัดออก
1: บานไม่เอา
0: ครับก็ขายราคานึง
1: อันที่ดีที่สุดคือเป็นพุ่งๆ
0: ใช่เป็นพ
1: ุ่
0: ง
1: ๆพุ่งๆไว้แล้วมันเก็บไปก็ขายรี
0: ครับขายดี
1: อังนี้สวยกว่า
0: ใช่ครับ
1: อังนี้คือได้เลยวิธีการเก็บยังไงตอกออกมาเป็นพวงๆหรือว่าลูกเขาออกมา
0: ใช้กรรไกรครับตัด
1: กรรไกรไหนลองตัดให้ดูสัก
0: ตัดตรงนี้เลย
1: ง่ายเลย
0: ครับ
1: ก็เอาเขามาทั้งอังแบบนี้เลย
0: ใช่ทั้งอันเลยครับหอม
1: อืม
0: กินสดๆก็ยังได้ครับ
1: ไหน
0: ดอกบาน
1: ไม่ลองไม่รู้
0: ไม่ลองไม่รู
1: ้
0: บานแล้วครับ
1: กรุบกรอบมีรสชาติมันจะคล้ายๆถั่วนิดนึง
0: ใช
1: ่แต่ว่ามันกว่าม
0: ัน
1: กรุบกรอบอ่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร
0: ่นี่ประมาณ7ไร่กว่า
1: ประมาณ7ไร
0: ่ครับ
1: ปลูกแต่งพื้นที่ไร่เลย
0: ครับ
1: เจ็กไล่นี่อ่ะเทียบต่อไล่เลยว่ะต่อไล่ต้องมีโครงงานทำอะไรบ้างหน้าที
0: ่ตอนนี้ทำครอบครัวอยู่ครับ
1: เป็นครอบครัว
0: 4คน
1: ต้องทำอะไรบ้าง4โครงนี้ทำอะไรบ้าง
0: ก็เช้ามาก็ตัดดอกนะครับ
1: 4โครงตัดดอกหมดเลย4โครงช่วยกัน
0: ใช่ช่วยกัน
1: เช้ากี่โมงถึงกี่โมง
0: ก็ตั้งแต่เช้า 5:00 เริ่มเก็บได้แล้ว
1: 5:00 มาเริ่มเก็บเลย
0: ครับ
1: ถึงกี่โมง
0: ถึง 4:00 น
1: ถึง 4:00 นเย็น
0: ครับ
1: เหนื่อยตายแล้วเหนื่อยตายแล้ว
0: เหนื่อยก็ต้องทนนะครับผม
1: ตักทั้งวันเลย
0: ครับทั้งวันครึ่งวันเท่ากับเกือบครึ่งวันนะ
1: แล้ว4โครงนี้ทางอะไรต
0: ่อตัดเสร็จใช่ป่ะครับไปคัดดอก
1: ไปนั่งคัดดอก
0: ใช่คัดดอก
1: เอาดอกบางออกแล้วก็เอาขายเป็นพุ่งๆอย่างนี
0: ้ครับ
1: ต้องขายเป็นยังไงเป็นกี่โลหรือเป็น
0: ช่างโลเป็นถุง
1: ช่างโลเป็นถุง
0: ใส่ถุง2โล
1: ถุงนึง2โล
0: ครับ
1: หลังจากคัดดอกเสร็จก็ทำไงต่อ
0: ก็เอาไปส่ง
1: ทีนี้เหลือแค่คงส่งคงเดียวแล้ว
0: ครับ
1: อีก3คงทำอะไร
0: ดูแลอยู่ที่บ้าน
1: เลี้ยงลูก
0: เลี้ยงลูก
1: ดูทีวีทำกับข้าวรอไอคงขับรถพอกลับมาแล้วก็กินข้าวอย่างแรกรูละคองแล้วก็นองตื่นมาก็มาตักหลอกอีกตักทุกวันไหม
0: ตัด3วันเว้นวัน
1: อ๋อเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่าตักรอบนึงเนี่ยทั้งวันเนี่ยแล้วอีก3วันเขามาตักอีกรอบนึง
0: ใช่ครับ
1: แล้วอีก2วันทำอะไรอ่ะ
0: ก็ว่างๆก็ตัดเถานี่จะมีตัดเถาไปชำก็ชำ
1: อ๋อวังที่เหลือก็ชำที่นู่น
0: ใช่คร
1: ับ เราคอยดูแลนกน้ำปักชำไปเรื่อยๆหรือมีใครมาสั่งก็ส่งไปเรื่อยแต่วิธีการเก็บหลอกเนี่ยเจ็ดไร่เนี่ยใช้คง4โครงเก็บไปทั้งวังวังนึงแล้วอีก3วังมาเก็บทีนึงทำอย่างนี้ไปเรื่อย
0: ๆ
1: มันก็ได้ผลผลิตเรื่อยๆที่เหลือก็เอาเวลาไปจัดการตรงปักชำแทนแล้วก็ขายของเจ้าพวกหลอกคาจองของเราเนี่ยเขามีศัตรูทางธรรมชาติอะไรมั่ง
0: ก็มีเพี้ยไฟอย่างเดียว
1: มีเพี้ยไฟ
0: ครับเพี้ยไฟ
1: กลัวเพี้ยไฟเพี้ยไฟมายังไงอ่ะ
0: มายังไงใช่ไหมครับมันก็มาตามลมตามอะไรนะครับ
1: แล้วมันก็มาแบบปุ๊บเดียว
0: ใช
1: ่มีปีไหนมาเยอะ
0: ปีไหนมาเยอะเหรอครับ
1: ที่เคยผ่านประสบมา
0: 2ปีที่แล้วมาเยอะ
1: 2ปีที่แล้วมาเยอะมากี่รอบ
0: มาก็3 4รอบ
1: โอ้โห
0: เกือบเอาไม่อยู่เลย
1: ไม่อยู่นะก็สู้เต็มที่
0: ใช่
1: พึ่งอากาศร้องชอบเราชอบไหมอากาศร้อง
0: ชอบ
1: ชอบชอบมากเลย
0: เราเป็นชาวสวนเราต้องชอบอยู่แล
1: ้
0: ว
1: หล่อแร่ตักผงผลิตเราไงเราปฏิเสธความร้องไม่ได้เพราะว่าลูกๆเราชอบความร้อง
0: ใช่คร
1: ับ ลูกๆเราชอบเราก็ชอบ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ลูกๆมีความสุขเราก็มีความสุข
0: ใช่คร
1: ับ
2: โอ้ว้าวดอกกระจรที่ออกมาเป็นพุ่มๆเนี่ยเฮ้ยหน้าตาก็สวยชัยย่อยเลยนะครับเพียงแค่7 เดือนก็สามารถจะ

ได้ผลผลิตสำหรับส่งขายตลาดได้แล้วและที่น่าชื่นชมไปกว่านั้นก็คือวิถีชีวิตของพี่ไก่นี่แหละครับขนาดต้องตากแดดกันทั้งวันก็ยังมีความสุขอยู่กับการบำรุงดูแลต้นกระจรเหล่านี้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นการจัดการไร่ดอกกระจรที่เรียบง่ายมากๆไม่ต้องจ้างคนงานทำกันเองในครอบครัวแบบนี้รายได้ก็คงไม่เล็ดลอดออกไปไหนเลยใช่ไหมล่ะครับพี่ไก่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ไก่กันโอ้ยพี่ไก่ก็จะมีเคล็ดลับการตลาดที่น่าสนใจมากขนาดไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็ง

0: ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็งจากการศึกษาของรองศาสตราจารย์แก้วกังสดานอัมไพหัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเขาค้นพบว่าการรับประทานดอกไม้อย่างเช่นดอกกระจรเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีครับโดยมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสารแอนโทไซยานินในดอกไม้ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังป้องกันการถูกทำลายของเซลล์จากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งหลายชนิดนั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหปลูกไปปลูกมาทำไมหลอกมังเป็นสีม่วงเนี่ยฮะ
2: เป็นคนละดอกครับ
1: อ่ะอันนี้ไม่ใช่หรอก
2: ไม่ใช่ไม่ใช่คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้หลอกอะไรอ่ะ
2: อันนี้หัวละพาครับ
1: อ๋อนี่ปลูกหัวละพาด้วย
2: ใช่ครับ
1: ที่นี่ปลูกอะไรบ้างนะเนี่ย
2: ปลูกเยอะครับหัวละพามะเขือตะไคร
1: ้ในพื้นที่เรือกลาง
2: ใช
1: ่ปลูกได้หมด
2: ปลูกได้หมดครับ
1: ข้างหลังนี
2: ่นี่เป็นมะเขือ
1: มะเขือ
2: ครับ
1: มะเขือเปาะที่เรากินอ่ะ
2: ใช่ครับปลูกเยอะครับ
1: ใช้พื้นที่เป็นประโยชน
2: ์ใช่เสริมรายได้เสริมขึ้นมาอีก
1: แต่กลับมาถึงหลอกขจรของเราดีกว่า
2: ครับ
1: เห็นบอกว่าเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวไร่เนี่ยทุกวันนี้ขายยังไง
2: ก็ขายก็ไปส่งตลาด
1: ไปส่งตลาด
2: ครับบางทีก็พ่อค้าคนกลางมารับ
1: มีบ้าง
2: มีบ้าง
1: มารับถึงหน้าสวนกลับไปส่งตลาดราคาเรียกกันมั้ย
2: ก็คนละราคา
1: คงละราคา
2: ใช
1: ่ถ้ามาลักหน้าสวนก็ถูกกว่าหน่อย
2: ถูกกว่าหน่อย
1: ถ้าไปส่งที่ตลาดก็แพงหน่อย
2: ก็แพง
1: เพราะเรามีค่าขนส่งด้วย
2: ใช่
1: แล้วแบบนี้ไปมีวิธีไปหาลูกค้ายังไง
2: หาลูกค้า
1: เอาสำหรับคงที่เป็นพวกพ่อค้าคงกลางมาลักถึงหน้าสวนก็เขารู้จักเราได้ไง
2: ก็มีคนแนะนำมานี่แหละครับผมใช่ว่าเราปลูกอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาก็มาอย่างงี้ครับ
1: คือปกติพวกเขาก็จะไปถางตรงแผงขาย
2: ใช่ถามตรงแผงตลาดอยู่แล้วครับ
1: ลือรับมาจากตรงไหนว่าจะไปซื้อถึงหน้าสวนเลยอย่างง
2: ี้ใช่ครับ
1: เขาบอกมาพิกัดมาเจอเรา
2: ใช่ครับ
1: สำหรับพวกล้างที่เราขายอยู่แล้ว
2: ใช่
1: แล้วพวกล้างพวกนี้เราไปรู้จักเขาได้ไงที่เราจะไปขายเขา
2: ก็ตอนแรกๆนะครับก็อยู่หน้าตลาดมันอยู่หน้าคลินิกอะเนาะก็เดินไปเสาะหาดูว่า
1: ใครรับหลอกกระจอก
2: ใช่ส่วนใหญ่เขาก็รับทุกร้านเหรอครับส่วนใหญ่ครับ
1: เพราะมังเป็นของกินง่ายด้วยไหม
2: ใช่ครับ
1: หลอกขจรนี่เขากินยังไงบ้าง
2: ก็มันทำได้หลายวิธีเน
1: า
2: ะ
1: อย่างเช่น
2: ลวกกินกับน้ำพริก
1: ลวกจิ้มน้ำพริกได
2: ้ไปผัดอย่างเงี้ยผัดใส่น้ำมันหอย
1: หลอกขจรผักน้ำมันหอยก็ได
2: ้ใช่ครับไปยำ
1: ยำหลอกขจรก็ได้
2: ใช่ครับ
1: แล้ว
2: ต้มจืดเคยกินไหมครับ
1: ต้มจืดหลอกขจรยังไม่เคยกิน
2: ใส่หมูสับ
1: เพราะเหรอ
2: ใช
1: ่ก็อร่อยเหมือนกัน
2: ก่อนทำต้องลวกก่อน
1: รสชาติมันคงคล้ายๆเห็ดหูหนูนะกลุ่มหลาที่เรากินไปอ่ะ
2: ครับ
3: จะถามว่าดอกขจรเนี่ยคนไทยนิยมทานมานานหรือยังนะคะก็คือถ้าถามตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วเนาะค่ะก็ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นที่บ้านเนี่ยก็ได้มีการใช้ดอกขจรนะคะเอามาต้มจิ้มน้ำพริกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าถามว่าทางคุณพ่อคุณแม่คุณยายอะไรตรงนี้บอกว่าอุ้ยตรงนี้ทานมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะพูดได้ว่าดอกขจรเนี่ยถือได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่คนไทยนิยมมานานแล้วค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยพูดถึงตลาดของการขายหลอกขจรหน่อยตลาดทุกวันนี้มันขายได้รีแค่ไหนหรืออะไรยังไง
2: ก็ขายดีครับราคาตอนนี้ก็แพงอยู
1: ่
2: ตอนนี้ก็70
1: 70 80
2: ใช่ครับ
1: อย่างงี้อ่ะ
2: ครับ
1: อ๋อแล้วมันข้อรีของดอกกระจองมันคืออะไรในแง่การตลาด
2: ปลูกได้ทุกพื้นที่ครับ
1: เ
2: ขมรก็ไปลาวก็ไปจีนอย่างเงี้ยก็ไปครับส่งต้นพันธุ์ส่งต้นพันธุ์นะครับ
1: หมายถึงว่าทุกวันนี้นี่เราส่งออกด้วย
2: ใช่ส่งออกด้วยครับ
1: แต่ไม่ได้ส่งเป็นหลอกไป
2: ใช่ครับ
1: ส่งเป็นต้นพัน
2: ธุ์ต้นพันธ
1: ุ์แบบนี้ขายต้นพันธุ์ที่นี่20บาทแล้วส่งไปขายเท่าไหร่
2: ก็ส่ง20นี่แหละครับ
1: ส่งมังกลางราคาเท่ากัน
2: ใช่ครับ
1: ทำไมลืมไม่กงราคาเล็กนึง
2: ก็ขายราคานี้มาตลอด
1: แล้วอ๋อเหรอ
2: ครับผม
1: แล้วตลาดเมืองนอกใหญ่ที่สุดที่ซื้อต้องพังเราคือที่ไหน
2: ก็จีน
1: จีนเหรอ
2: ครับ
1: ปีนึงขายแรงเท่าไหร
2: ่ก็สั่งเป็นรอบไปเนาะครับก็เยอะอยู่ครับ
1: ล็อกนึงถึงหมื่นไหม
2: ก็ถึง
1: โหแล้วเราทำทังเหรอ
2: ก็ทันครับผม
1: สบายสบาย
2: สบาย
1: จีนใหญ่สุด
2: ใช่ครับ
1: ตลาดรองมาจากจีน
2: จากจีนครับ
1: ลองลงมา
2: ลาวเขมรนี่ครับพวกนี้ครับ
1: ใกล้ๆบ้านเรา
2: ใช่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
1: ก็กินดอกขจรเหมือนก
2: ัน ใช่ครับเขาก็กินเหมือนกันเป็นผักพื้นบ้านพื้นอะไรนี่ครับ
1: ทำไมไม่ส่งออกไปทั้งดอกอ่ะดอกพร้อมกิ่งอ่ะ
2: ดอกพร้อมกิ่ง
1: ทำไมไม่ส่งอ่ะ
2: โอ้ก็ดอกจะถึงมันก็เหี่ยวไปหมดสิครับ
1: อ๋อหลอกมังจะเหี่ยวก่อน
2: ใช่ครับ
1: ไปถึงมังก็กิ่งไม่
2: รสชาติก็เปลี่ยนไปแล้ว
1: เออส่งต้องไปให้เขาปลูกเอา
2: ใช่ปลูกไปดีกว่า
0: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วล่ะครับสำหรับเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าผักพื้นบ้านอย่างดอกขจรเนี่ยเขาจะส่งออกไปขายต่างประเทศกันได้แล้วพี่ไก่ไม่เพียงแต่มีรายได้กับการขายดอกขจรเพียงอย่างเดียวนะครับยังสามารถพาต้นพันธุ์ดอกขจรไปได้ไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยโอ้ยแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าเขาเป็นเกษตรขั้นเทพจริงๆโอ้ยรายการเราต้องขอยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
1: ตั้งแต่ทางสวนหลอกคาจองมามีวิกฤตการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้าง
2: ไอ้ทั้งสวนเนี่ยครับเกือบตายไปเลย
1: มาขนาดไหนทำไมถึงเกือบตาย
2: ก็มาเยอะแล้วครับผมเอาเกือบแทบไม่ทันเลยมันไปครับ
1: เอาก็เรามียาไงยาพ่งอ่ะ
2: ก็มันมาเยอะก็ไม่ไหวครับ
1: พ่งแล้วมันก็มาอีก
2: ใช่
1: พ่งแล้วมันก็มาอีก
2: ครับมันไม่ไหวก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครับ
1: เกือบไม่รอด
2: ครับ
1: แล้วรอดมาได้ยังไง
2: ก็โชคดีเปล่าเป็นดวงของเราเปล่า
1: สู้เต็มที่
2: ใช่ครับ
1: ก็เลยรอดมาได
2: ้ครับ
3: ก็ตามธรรมดาของพืชทุกอย่างนะคะก็จะต้องมีโรคแมลงบ้างยังไงเขาก็ต้องมีอะค่ะแต่ก็เทียบกับผักอื่นๆแล้วโดยเฉพาะพวกผักใบต่างๆเนี่ยถือได้ว่าน้อยโดยเฉพาะว่าถ้าเราดูแลนะคะคอยตัดแต่งดีๆนะคะเดินลงไปในสวนดูว่ามีแมลงอะไรต่ออะไรเพราะว่าถ้าถามนะคะตอนนี้จะไม่ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นการอันดับแรกก็คือว่าจะต้องเอาใจใส่เขานะคะเริ่มมีแมลงเริ่มมีโรคก็เอาทิ้งไปนะคะแต่เวลาทิ้งนี่ต้องทิ้งให้ไกลแปลงปลูกนะคะอย่ามาทิ้งในบริเวณบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคในช่วงฤดูฝนถ้ามีเชื้อราบ้างอะไรบ้างเราก็จะมีสารชีวพันธุ์ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็มีการส่งเสริมอยู่นะคะสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องสารชีวพันธุ์ได้แล้วก็เรื่องสารกำจัดแมลงก็เหมือนกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะเป็นน้อยอะค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยมองอาชีพนี้ธุรกิจของเราเนื่องจากก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
2: ใช่หลายอย่าง
1: ธุรกิจหลอกขจรนี่มองธุรกิจของเรามาจะเติบโตไปอะไรยังไงไล่อีก
2: ก็จะขยายไปทุกจังหวัดแล้วครับ
1: ขยายไปทุกจังหวัด
2: มีญาติที่ไหนก็ส่งให้เขาปลูก
1: เราขยายพื้นที่การปลูกโดยส่งไปให้ญาติปลูก
2: ใช่ครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: ก็สมมติว่าเรามีญาติอยู่เลยแล้วก็ส่งให้เขาปลูกขยายปลูกที่เลย
1: เอาแล้วเราไล่อะไรอ่ะ
2: ก็เขาก็ซื้อต้นพันธุ์เราครับ
1: อ๋อเขาซื้อต้นพังจากเราขายขยายไปทั่วประเทศ
2: ใช่ครับ
1: จะเริ่มขยายเมื่อไหร
2: ่ขยายแล้วครับ
1: ฮะขยายไปแล้วเหรออ
2: ยู่มันเกิดอำนาจอยู่อำนาจ
1: อำนาจเจริญ
2: อำนาจเจริญ13ไร่ตอนนี
1: ้13ไร่แล้วไปไหนอีก
2: อุบล
1: อุบล
2: ครับ
1: ไปอีก
2: ไปอีกคร
1: ับประมาณกี่ไร
2: ่อุบลอยู่20
1: อุบล20ไร่เหรอ
2: ครับ
1: แม่ไปเป็นเฟงชายเลยแต่อันนี้ไม่ใช่เฟงชายอันนี้แฟมิลี่ชายมีครอบครัวอยู่ตรงไหนมีเครือญาติอยู่ตรงไหนส่งไปให้เขาปล
2: ู
1: ก
2: ใช่ครับ
1: แต่ขอเขาบอกว่าให้ซื้อต้นพังจากเรา
2: ใช่ครับ
1: แค่นั้นเอง
2: ใช่คร
1: ับ แบบนี้นี่ถ้า

0: กาเสกตากองรุ่งใหม่สนใจอยากจะปลูกบ้างเราให้คำแนะนำได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ยังไงล่ะติดต่อเราได้เหรอ
1: ครับติดต่อเบอร์โทรครับ
0: อ๋อติดที่เบอร์โทร
1: ครับ
0: นะ
1: 087ครับ7612789ครับ
0: โทรมาคุยกัน
1: ครับคุยได
0: ้มีทางโซเชียลมีเดียไหม
1: เว็บไซต์ครับ
0: มีเว็บไซต์ด้วย
1: เป็นสวนชื่อสวน
0: ชื่อสวนว่า
1: สวนคุณชัยครับ
0: สวนคุณชัย
1: ครับ
0: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยแบบลีลีมากมาก มีของลีไม่หวงส่งเสริมให้ญาติพี่น้องช่วยกันปลูก
1: ใช่ครับ
0: เขาปลูกไร่เขาได้เงินเราก็มีความสุขรีมากมากเลยถือว่าเป็นการแบ่งปันที่ไม่ต้องไปให้เงินเขา
1: ใช่ใช
0: ่ให้อาวุธให้เขาไปหาเงิน
1: ให้อาชีพเขาไป
0: หาเงินรีว่า
1: ใช่ครับ
0: แบบนี้เขาอยู่ไร่นา
1: ใช่
0: ให้เงินไปเหลียวก็หมกให้เงินไปเหลียวก็หมก
1: ใช่ครับ
0: แล้วไม่ใช่มังหมกเดียวเราหมก
1: เราหมดด้วย
0: เอาแบบนี้ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: โอ้วันนี้ขอบคุณมากมากเลยดูนี่คงใจบุงมากฮะแถมยังหัวตั้งด้วยกินหลอกกระจองเยอะ
1: ใช่
0: ไม่เกี่ยวเป็นทรงพงเท่ๆของลือเองอัวขอบคุณมากๆปูเหลียวอัวจะกลับไปที่หุบเขาแล้วก็ไปเอาลูกเอาเมีย
1: ชวนเมีย
0: มาอยู่ที่นี
1: ่โอเคครับ
0: ดีไหม
1: ดีครับผม
0: ไว้เหลียวไว้เจอกัน
1: โอเคครับ
0: วันนี้อัวขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วกลับไปแล้วก็รีบมาเลย
1: ได้ครับ
0: ว่าแต่วันนี้ออกไปปากซอยไปไง
1: ไปยังไงเดี๋ยวผมพาไปครับผม
0: พาไปด้วยอ่ะ
1: พาไปด้วยพาไปส่งด้วย
0: ง้างลื้อลำทางอ้วไปเลย
1: โอเค
0: ไปพวกเราออกเลิงทางเลยลื้อนำไปเลย
1: ไปเลยครับตามผมมาเลย
2: เรื่องราวของพี่ไก่ในวันนี้ทำให้พวกเราได้รู้กันว่าอาชีพเกษตรกรไม่เพียงแต่สร้างรายได้ครอบครัวเท่านั้นยังสามารถสร้างอาชีพให้กับญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงได้อย่างนับไม่ถ้วนนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งให้ก็ยิ่งได้อย่างที่พี่ไก่ได้พยายามทำอยู่ทุกวันนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาเคล็ดลับวิชากันแบบขั้นเทพต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้เกษตรขั้นเทพสวัสดีครับ

0: หลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปราดมศรีพัชราคมหรือหมอเอกนะครับเป็นสัตวแพทย์ที่ทำงานทางด้านพฤติกรรมสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้รายการ Pet Talk นะครับจะมาชวนท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านครับพูดคุยครับถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้องแมวนะครับโดยปัญหาที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับเป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าผู้เลี้ยงแมวส่วนใหญ่ครับน่าจะเคยเจอกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการขับถ่ายไม่เป็นที่นะครับทุกท่านทราบดีเลยครับว่ากลิ่นปัสสาวะอุจจาระของน้องแมวเนี่ยมีความรุนแรงมากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นหากปัญหานี้เกิดขึ้นมาครับย่อมจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งเจ้าของแล้วก็น้องแมวอย่างแน่นอนโดยปัญหาของการขับถ่ายไม่เป็นที่เนี่ยครับผมเราสามารถพบได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายไม่ลงกระบะทรายนะครับหรือการขับถ่ายบนสี

ไอ้ที่เข้ามาอยู่รอบๆตัวเขาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปพวกนี้ครับเป็นสาเหตุของความเครียดของน้องแมวได้หมดเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เจอได้บ่อยๆเลยครับก็คือการมีแมวจากภายนอกบ้านนะครับเข้ามาในบริเวณบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นแมวจรจัดหรือแมวของเพื่อนบ้านของเราเองก็ตามนะครับน้องแมวเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างมีความไวกับเรื่องของอาณาเขตมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีแมวตัวอื่นเข้ามาในอาณาเขตของเขาก็ย่อมทำให้เขาเกิดความเครียดได้อย่างแน่นอนส่วนสาเหตุที่2ครับเป็นสาเหตุที่เจ้าของหลายๆท่านอาจจะมองข้ามไปนะครับเป็นเรื่องของการจัดการกระบะทรายนะครับน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความรักสะอาดสูงมากๆนะครับแล้วก็ชอบที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระบะทรายไม่เป็นไปตามความต้องการของน้องแมวเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็อาจจะเลือกที่จะไม่ใช้กระบะทรายนะครับแล้วก็ไปขับถ่ายในบริเวณอื่นแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการทรายตรงนี้ครับอยากให้เจ้าของทุกท่านเลยนะครับให้ความสำคัญนอกจากนี้ครับเรื่องของลักษณะของกระบะทรายเองก็มีผลเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของรูปทรงนะครับขนาดนะครับหรือการมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาพวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อการใช้หรือไม่ใช้กระบะทรายของน้องแมวได้หมดเลยนะครับสำหรับอีกหนึ่งเราก็ทราบถึงสาเหตุกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูวิธีการจัดการกันบ้างครับว่าเราจะทำยังไงให้น้องแมวขับถ่ายเป็นที่เป็นทางนะครับอันดับแรกเลยครับประการที่1 นะครับที่เจ้าของควรจะต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของตัวกระบะทรายแล้วก็ทรายแมวเองครับผมอย่างที่เรียนไปครับว่าน้องแมวมีความชอบต่อกระบะทรายแล้วก็ทรายแมวที่มีความจำเพาะกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามเลือกทรายแมวและเลือกกระบะทรายที่เหมาะสมแล้วก็ตรงกับความต้องการของน้องแมวเราเพราะว่าแมวแต่ละตัวครับก็มักจะมีความชอบต่อชนิดของทรายที่แตกต่างกันไปนะครับแต่โดยทั่วไปครับจากงานวิจัยนะครับแมวมักจะชอบทรายที่ไม่มีกลิ่นมากกว่าซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีทรายอยู่หลากหลายรูปแบบครับซึ่งตรงนี้ครับเจ้าของอาจจะจำเป็นที่จะต้องนำมาทดลองกับแมวของเราดูก่อนครับว่าเขาชอบแบบไหนบ้างข้อที่2นะครับเราสามารถที่จะสอนครับให้เขาเรียนรู้ถึงการขับถ่ายในบริเวณที่เหมาะสมได้นะครับการสอนตรงนี้ครับผมอยากให้เน้นในเรื่องของการให้รางวัลเป็นหลักเราไม่ควรลงโทษน้องแมวเลยนะครับไม่มีประโยชน์เลยในการลงโทษน้องแมวถ้าหากน้องแมวขับถ่ายไม่เป็นที่นะครับเราควรจะสอนน้องแมวแทนว่าเราอยากจะให้เขาขับถ่ายตรงไหนมากกว่าที่จะไปลงโทษเขาเวลาเขาขับถ่ายไม่ถูกที่เพราะฉะนั้นอยากที่จะส่งเสริมครับให้เจ้าของเน้นการให้รางวัลกับน้องแมวเวลาที่เขาไปขับถ่ายที่ถูกที่เราสามารถพาเขาครับไปยังบริเวณที่เราต้องการก็คือที่กระบะทรายที่จัดเตรียมไว้นะครับแล้วพอน้องแมวเริ่มขับถ่ายแล้วนะครับทำธุระเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าของสามารถที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ชมด้วยน้ำเสียงเบาๆนะครับแล้วก็ให้รางวัลกับน้องแมวทันทีตรงนั้นได้เลยการทำแบบนี้ครับจะทำให้น้องแมวเขาเรียนรู้ครับว่าถ้าฉันขับถ่ายในกระบะทรายฉันจะได้สิ่งดีๆตามมาฉันจะได้ขนมฉันจะได้ความรักจากเจ้าของตามมาซึ่งถ้าน้องแมวเกิดการเรียนรู้แล้วครับในอนาคตเขาก็เลือกที่จะมาขับถ่ายในกระบะทรายอย่างแน่นอนสำหรับวิธีถัดมาครับคือเรื่องของการจัดวางตำแหน่งกระบะทรายตรงนี้ก็สำคัญมากๆครับการจัดวางตำแหน่งกระบะทรายควรจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับถามว่ายังไงคือถูกต้องนะครับกระบะทรายที่ดีครับเราไม่ควรจะวางไว้ใกล้กับชามน้ำและชามอาหารนะครับควรจะวางให้ห่างจากสองสิ่งนี้นะครับและควรจะอยู่ในตำแหน่งที่เงียบสงบปลอดภัยสำหรับตัวน้องแมวเองนะครับไม่ควรจะมีเสียงดังหรือว่ามีใครไปรบกวนบริเวณนั้นอยู่บ่อยๆประเด็นหนึ่งที่สำคัญเลยครับก็คือเรื่องของจำนวนของกระบะทรายครับเจ้าของควรที่จะมีกระบะทรายนะครับอย่างน้อยนะฮะเท่ากับจำนวนแมวบวกหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากเจ้าของเลี้ยงแมว3ตัวนะครับกระบะทรายควรจะมีอย่างน้อย4กระบะนะครับเพื่อให้เกิดทางเลือกกับน้องแมวสำหรับข้อถัดมานะครับคือการดูแลทำความสะอาดตัวกระบะทรายเองนะครับโดยกระบะทรายครับเจ้าของควรจะหมั่นเก็บสิ่งปฏิกูลออกจากกระบะทรายให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโดยอย่างน้อยครับควรจะเป็น2ครั้งต่อวันสำหรับการล้างทำความสะอาดกระบะทรายแล้วก็เปลี่ยนทรายทั้งหมดเลยเนี่ยควรจะทำอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะครับเพื่อป้องกันการสะสมของกลิ่นที่จะอยู่ในตัวกระบะทรายโดยทั่วแมวมักจะชอบกระบะทรายที่ไม่มีหลังคามากกว่ากระบะทรายที่มีหลังคานะครับทั้งนี้สาเหตุเป็นเพราะว่ากระบะทรายที่มีหลังคาครับมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการสะสมของกลิ่นปฏิกูลต่างๆภายในตัวกระบะทรายได้มากกว่าซึ่งอย่างที่เรียนกันไปครับว่าแมวเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดนะครับเพราะงั้นถ้าหากว่ามีกลิ่นสะสมอยู่ข้างในมากเนี่ยก็จะทำให้เขาไม่ใช้กระบะทรายได้เหมือนกันสำหรับการฝึกการขับถ่ายในแมวนะครับ
จริงๆแล้วถ้าเริ่มได้ตั้งแต่ในลูกแมวเลยก็จะเป็นยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดการฝึกได้ง่ายขึ้นนะครับเจ้าของหลายๆท่านครับจะพบว่าพอเรานำแมวเข้ามาแล้วเนี่ยน้องแมวสามารถที่จะไปขับถ่ายที่กระบะทรายได้เองตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติของน้องแมวอยู่แล้วแต่สำหรับ

0: บ้านครับเวลาที่เจ้าของนําน้องแมวเข้ามาแล้วน้องแมวยังไม่ทราบครับว่าจะต้องไปขับถ่ายที่ตรงไหนตรงนี้ครับอยากจะแนะนําให้เจ้าของครับเริ่มการสอนน้องแมวตั้งแต่วันแรกๆที่นําเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้และการสอนครับอย่างที่เรียนไปว่าอยากให้ใช้เรื่องของการให้รางวัลมากกว่าการลงโทษนะครับเพราะว่าจะทําให้แมวเกิดเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของด้วยนอกจากนี้ครับสําหรับแมวที่โตแล้วครับผมหากเจ้าของพบว่าแมวที่โตแล้วมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายถามว่าเราจะสามารถฝึกสามารถปรับได้ไหมยังทำได้นะครับเจ้าของสามารถใช้วิธีการที่เราคุยกันไปข้างต้นตรงนี้ครับไปทดลองทำดูก่อนได้เลยแต่หากว่าลองทำแล้วครับยังไม่ได้ผลนะครับสามารถที่จะนำน้องแมวครับมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับได้ที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาได้เลยนะครับโดยที่เจ้าของสามารถที่จะนำน้องแมวครับเข้ามาตรวจร่างกายก่อนกับคุณหมอที่แผนกอายุรกรรมนะครับแล้วก็ทำแบบสอบถามพฤติกรรมครับหลังจากนั้นคุณหมอจะส่งต่อน้องแมวครับมายังคลินิกพฤติกรรมเพื่อพูดคุยนะครับแล้วก็ทำการตรวจวินิจฉัยสาเหตุที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขับถ่ายที่ไม่เป็นที่ตรงนี้ตลอดจนคุณหมอจะทำการวางแผนการรักษาครับเพื่อบำบัดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาตรงนี้ให้กับเจ้าของครับอย่างที่เราคุยกันไปครับผมเราจะเห็นว่าปัญหาของพฤติกรรมในน้องแมวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายหรือปัญหาอะไรก็ตามครับจริงๆแล้วสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับน้องแมวสามารถที่จะฝึกได้ครับผมทั้งนี้เราต้องใช้เรื่องของความเข้าใจในธรรมชาติของน้องแมวใช้ความอดทนครับแล้วก็ใจเย็นๆนะครับต้องมองว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้คุยภาษาเดียวกับเราเพราะฉะนั้นถ้าน้องแมวมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาขึ้นมานั่นหมายความว่าเขากำลังต้องการความช่วยเหลือครับเขาไม่ได้ดื้อเขาไม่ได้ต้องการที่จะแกล้งเจ้าของแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ครับสำคัญมากๆแต่ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเพียงหนึ่งปัญหาแรกนะครับที่เราเจอได้ในสัตว์เลี้ยงของเราหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดครับที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วพบกับปัญหานะครับไม่ว่าจะเหมือนกันหรือว่าจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคุยกันไปในวันนี้สามารถที่จะฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อที่จะติดตามรายการในตอนต่อๆไปซึ่งเราก็จะมีปัญหาหลากหลายมากเลยครับที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงมานำเสนอกันอย่างแน่นอนครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับผมหมอเอกในรายการ Pet Talk ชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปซึ่งเราก็จะนำปัญหาของสัตว์เลี้ยงต่างๆครับมานำเสนอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมกันต่อไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Jooks ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: ันข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้ย
0: เย้เฮ้ยเบาสิลูก

0: เล่นกันดีๆนะลูก
1: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
2: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
2: ้
1: อะ
2: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ

0: ่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

ขนุนนัดคณางปรีชาบริสุทธิ์กุลค่ะเป็นเลดี้ฟาร์มเมอร์ค่ะเกษตรกรฟรีแลนซ์อยู่บ้านทำสวนกล้วยแล้วก็ปลูกผักออร์แกนิกค่ะมีความใฝ่ฝันมีความตั้งใจว่าอยากจะนั่งรถไฟมาอีสานเป็นครั้งแรกเดินทางในครั้งนี้นะคะหนูเลือกเดินทางโดยรถไฟค่ะเดินทางมายังหมู่บ้านกุดหมากไฟของจังหวัดอุดรธานี

0: ุมชนบ้านกุดหมากไฟอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีโดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนผู้ปลูกมะม่วงนอกฤดูกาลมานานกว่า30ปีมีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 8,000 ไร่มีกลุ่มวิสาหกิจในหมู่บ้านที่เข้มแข็งถึง11กลุ่มอาชีพ
1: สวัสดีค่ะพี่บำเพ็ญสวัสดีค่ะ
2: ขนุนได้ข่าวมาว่าที่นี่มีสินค้าดีมีอะไรบ้างคะ
3: นี่ครับจากกล้วยดิบ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับมาเป็นกล้วยแปรรูปนะครับนะครับไอ้ที่ตกเกลียนแล้วก็แปรรูป
1: อันนี้ก็คือกล้วยหอมใช่ไหมคะ
3: กล้วยหอมทองครับทำจากสมาชิกกลุ่มเรา
1: ขนาดยังไม่ใช่เกรด A นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากไม่เคยเห็นเลยในประเทศไทยนะคะน้ำกล้วยหอมเนาะที่ซึ่งตอนแรกหนูได้ยินแล้วหนูก็รู้สึกว่าทำได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คิดไม่ออกว่ามันจะอร่อยได้ยังไง

0: พอได้มาสัมพันธ์เราก็อร่อยจริงๆอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: อันนี้ก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ของทางกลุ่มนะคะมะม่วงหวานมากเลยค่ะข้าวกลางวันไม่ต้องแล้วนะคะตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้หนุนต้องขออนุญาตไปชมแปลงกล้วยหอมทองเนาะเพราะปกติที่บ้านหนุนเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะเดี๋ยวหนุนจะได้ไปช่วยพี่บำเพ็ญตัดกล้วยหอมทองด้วยใช่ไหมคะ
2: ช่วยห่อช่วยตัดช่วย
1: โอเคได้ค่ะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ
3: แต่กลุ่มวิสาหกิจใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเพียง1ปีนี้จะเจริญรอยตามกลุ่มอื่นๆได้หรือไม่คือโจทย์ใหญ่ที่ชุมชนนี้ต้องพิสูจน์ตัวเอง
1: ที่บำเพ็ญค่ะที่หนุนเห็นเป็นใบเหลืองๆจุดๆแบบนี้ต้นกล้วยเป็นโรคมั้ยคะ
2: ไม่ใช่ครับคือมันแก่นะครับกล้วยมันพร้อมตัดไปแล้วใบมันก็เลยแห้งแต่ก่อนนี่เราก็ทำอาชีพดั้งเดิมคือเราทำมะม่วงมาก่อนแล้วจะมีข้าวมีอ้อยมีมันสำหรับแล้วที่ดินที่ว่างที่เราเลี้ยงจากปลูกอย่างอื่นเลยหันมาทำกล้วยลองดูครับเช่นดูครับต้นที่พร้อมตัด
1: อ่าฮะ
2: เหลี่ยประมาณสัก 85-90% เหลี่ยมมันจะเหลี่ยน้อย
1: เหลี่ยมจะหาย
2: ใช่ครับ
1: อ่าฮะหลักการเดียวกับกล้วยน้ำว้า
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ของออร่านะผิวออร่าเลยจากออร่านะ
1: ค่ะมีความออร่าเปล่งประกายออกมาก
2: ล้วยนี่การดูแลรักษานี่ต้นทุนจะน้อยคือลงทุนซื้อพันหน่อพันนั่นแหละถูกแต่ต้นทุนด้านซื้อยาปัจจัยพวกยาฆ่าแมลงหรือสารเลี้ยงสารราดอะไรไม่มี
1: พี่บำเพ็ญคะเดี๋ยวหนูขอเป็นอาสาสมัครช่วยห่อกระดาษแล้วก็ผูกถุงพลาสติกเนาะ
2: โอ้ได้เลยครับนี่พร้อมห่อเลยครับ
1: ได้ค่ะ
0: เทคนิคการห่อกล้วยอันนี้หนูได้ลงมือด้วย
2: ขึ้นสูง
1: ส
2: ู
1: ง
2: ผูกสูงๆนี่เพราะเรากันมันเป็นแอ่งน้ำที่อยู่เนี่ยถ้าฝนตกมาเป็นน้ำขังแล้วก็โดนแสงแดดก็เป็นน้ำร้อน
0: รู้สึกทึ่งมากเลยแค่ใช้หนังสือพิมพ์ห่อตรงแค่ข้างบนเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ทำให้ผลผลิตเนี่ยเสียหายก็เป็นการเรียนรู้ของพี่ๆที่หนุนจะได้นำไปปรับใช้นะคะ
4: ข้างบนจับ
2: ครับ
4: จับตรง
1: จับข้างบนตรงนี
2: ้โอ้โห
1: โอเคได้แล้ว
2: กล้วยหวีขนาดใหญ่ก็ได้ไม่เกิน4หวีขนาด3กิโลขึ้นข้อมือเราต้องแข็งดึงปึ๊ดทีเดียว
1: อุ๊ยอุ๊ยขายไม่ได้อันนี้ต้องซื้อกลับบ้าน
2: ต้องเอาไปทำเค้กไปแปรรูปทำเค้ก
5: อย่างแปลงผมตัดกล้วยวันนี
2: ้
5: เราจะมีการนัดสอบถามว่ามีใครแก่พร้อมตัดบ้างทำไมเราจะเช็คของว่ามันจะได้เป็นตัน2ตัน3ตันไหมเราจะได้นัดทางผู้มารับซื้อกันก็ปลูกมาปี2ปีนะครับแล้วก็มารวมกลุ่มกันเลยแต่ผมมองว่าถ้าเรารวมกลุ่มแล้วปลูกเยอะๆตลาดจะวิ่งมาหาเรานะครับเหมือนกับมะม่วง
1: กำลังจะเอากล้วยที่ตัดจากแปลงนะคะไปที่กลุ่มอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะ
0: ชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคา
1: คิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดี

0: ื่อถึงเวลานัดหมายของรอบการเก็บเกี่ยวกล้วยหอมทองจำนวนมากจะถูกรวบรวมนำมาผ่านขั้นตอนต่างๆก่อนส่งจำหน่าย
1: การจัดการบริหารกลุ่มก็มีการรวมหุ้นกันผมเป็นประธานนี่ก็มีหน้าที่ติดต่อประสานงานหาความรู้ดูงานกับทางฝ่ายกรมส่งเสริมเกษตรแล้วก็มาให้สมาชิกนะครับได้ปฏิบัติตามการที่ตัดมารวมกันแล้วปุ๊บเราก็ต้องมีการคัดแยกไซส์แยกเบอร์มีการชั่งว่าขนาดนี้น้ำหนักเท่านี้เป็นเบอร์ A เบอร์ B เบอร์ C ตามราคาที่ทางเราเนี่ยต่อรองกับผู้มาซื้อแล้วการขนย้ายอย่าให้บอบช้ำถ้าเป็นรอยขีดข่วนแบบธรรมชาติใช่ไหมในผลผลิตของเราน่ะที่เก็บเกี่ยวมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรอยช้ำจากการขนย้ายจากการที่เราทำไม่ทุนถนอมเวลาไปบ่มสุกผิวมันจะค้ำจะทำให้ผลผลิตเราเสียนะราคาจะตกได
2: ้พี่คะแล้วมีวิธีคัดแยกกล้วยยังไงคะ
3: ต้องชั่งตามกิโลค่ะที่เขาลูกค้ามาก็คัดแยกเรียงกันไว
2: ้ค่ะระหว่างที่หนุนได้ลงมือช่วยชั่งน้ำหนักคัดแยกเกรดของสินค้าเนาะระหว่างนั้นหนุนเห็นกล้วยตกเกรดค่ะอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะอันนี้เล็กสุดนี้ใหญ่สุดชาวบ้านอาจจะเอาไปคือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: ถ้าพ่อค้าไม่เอาเราก็มาทำเป็นแปรรูป
2: แปรรูปตกเกรดก็แปรรูปไป
3: พ่อค้าเอาของขายไปเลย
2: โอเค 2.3 โอ้ 2.3 มันนั้นราคาดีเลย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ได้เกรดดีนะคะคิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไร

0: การรวมกลุ่มนอกจากสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานการปลูกกล้วยหอมทองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือสมาชิกทุกคนต้องรู้จักการบริหารจัดการแปลงของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: รักษา
2: ไม่จะเปิด
1: แมน
2: ห
1: ลายรอบ
2: สามรอบ
3: คือก่อนที่เราจะทำมะม่วงถ้าปลูกใหม่ๆ5ปีถึงจะได้รับผลผลิตเราจะได้จากการปลูกกล้วยเป็นรายได้เสริมไปอีกถึง5ปี
1: แนะนำอายุเป้าใช่ไหมนำอายุมัน
4: หัวมันจะแสใหญ่
1: บ
4: ั
1: ว
4: บัวแสรบ
3: ผมจะปลูกช่องว่าง
5: เมืองอุดรธานีนะครับมันมีตลาดกลางผลไม้ที่ใหญ่แม้แต่ผลไม้ทางภาคเหนือยังมานี่ภาคกลางยังขึ้นมานี่นะครับถ้าเราปลูกใช่ไหมผลผลิตเราดีการขนส่งเราใกล้เราก็ได้ปีกนะครับ

0: ก็นอมาปลูกใหม่ก็ได
1: ้ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นคือมันไม่ต้องยุ่งยากไปขายมีผลผลิตแล้วเราก็รวมกันมาขายความหวังก็อยากให้มันเป็นเหมือนมะม่วงแต่ก่อนมันก็ปลูกเป็นพืชเสริมแต่ยุคนี้จะเป็นพืชหลักของตำบลกุมภักไฟแล้วเพราะมีการส่งออกมีการแปรรูปแล้วก็ทำรายได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอยู่ดีกินดี

0: เวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดา
1: แต่ถ้าคิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจกล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่น
2: ลูกกล้วยกวนสมุนไพร
3: ขอบคุณค่ะ
4: เป็นขนมมะม่วง
1: หนูแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะ1ตัว

0: ค่ะวันนี้เรากำลังจะไปตักบาตรกันนะคะ
1: ทางที่เล็กเหรอ
0: บรรยากาศที่มาใส่บาตร

ตอนเช้าวันนี้นะคะก็น่ารักมากเลยมีพี่ๆนะคะแต่ละคนเตรียมข้าวเหนียวเตรียมขนมใส่บาตรมานะคะชาวบ้านมาเยอะมากเลยค่ะทุกคนจะแต่งกายด้วยผ้าสีขาวนะคะแล้วก็ผ้าสิ้นของแต่ละคนเอง

0: ค่ะเด็ดแล้วนะคะลูกนี้ค่ะแดงออกนอกรั้วไปเลยแดงทะลุรั้วฉ่ำมากหวานละลายในปากสุดๆเลยสวรรค์แล้วตอนนี
1: ้นอกจากได้มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นชุมชนบ้านกุดหมากไฟแล้วขนุนอยากมีส่วนแบ่งปันในสิ่งที่เธอถนัดวันนี้กล้วยหอมทองสุกงอมจะถูกนำมาแปรรูปเป็นเมนูที่เธอตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
2: อันนี้ต้องเมื่อวานที่เราคัดแยกกล้วยเนาะเราก็จะเห็นว่ามีกล้วยตกเกรด
0: อันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
2: คิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจนะคะแล้วก็กล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่นก็คืออยากใส่ข่าลงไปด้วยเพราะว่าเห็นว่าข่าเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรไทยคู่ครัวคนไทยนะคะ
0: เย้ได้มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นข่าอ่อนหอมรสชาติเผ็ดเล็กน้อยเด็กๆทานได้นะคะหนูก็คิดว่าจะเอาไปทำอะไรสนุกๆ นิดนึงตรงนี้เราเอาไปทำต้มเป็นชาดื่มได้บำรุงปลายประสาทนะคะแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของหนูนะคะที่จะทำเมนูกล้วยกวนใส่ข่านะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็อยากจะชวนพี่ๆเขาลองทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไว้3ชิ้น3หัวก่อนนะคะเวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดาแต่ถ้าคนที่สังเกตก็จะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแปลก
3: ๆอร่อยเต็ม
4: ที่จริงบ้านเราก็จะมีกลุ่มแปรรูปอยู่แล้วคนไหนพอจะติดเวลามาทำได้ก็ช่วยกันทำอย่างเช่นกล้วยฉาบทำเค้กกล้วยหอมทำน้ำกล้วย
2: ช่วงระยะนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะจะเติมข่าลงไปเพิ่มความหอมหอมค่ะกล้วยตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นตลอดเวลาอะฮะจนเวลาผ่านไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงกล้วยกวนก็มีหน้าตาที่คล้ายกับกล้วยกวนที่เราเห็นในท้องตลาดมากขึ้นเนาะเพียงแต่ว่าเนื้อสัมผัสไม่เหมือนเราอาจจะยังต้องเพิ่มเวลาหรืออะไรแบบนี้เราต้องเรียนรู้กันค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยกวนนะคะที่เรากวนสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ลองกดเลยค่ะถ้ากล้วยกวนเราไม่แห้งดีนะคะยังมีความฉ่ำอยู่เนี่ยมันจะดันออกยากใช่หนาระดับนี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ดันออกเลย
5: ไม่ติดฟันเน
2: า
5: ะ
2: ใช่ค่ะไม่ติดฟันค่ะสุดท้ายแล้วออกมาผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจพี่ๆเขาให้หนูสอบผ่านค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะกล้วยกวนใส่ขาค่ะกล้วยกวนค่ะกล้วยกวนค่ะสวัสดีค่ะให้ลองชิมก่อนค่ะ
6: โอ้ขนมไปเอาเดียว
7: ขอบคุณค่ะ
2: มีฟันเคี้ยวไหม
6: เป็นขนมมะม่วง
2: เจ้ขนมมะม่วงเหรอใช่มะม่วงเหรอคะ
6: กินมะม่วงมันบ้าง
2: กินมะม่วงไม่ใช่คุณลุงเดาผิด
6: กินกล้วยจ้ะ
2: กล้วยใช่กล้วยแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอยู่ในนั้นอีกเดี๋ยวติ๊กตักติ๊กตักดูซิว่ากินกี่ชิ้นถึงจะเดาออกเพราะแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะหนึ่งตัวเดาออกไหมสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจเลยคือความสามัคคีของชาวบ้านที่นี่นะคะทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยคำว่าทีมเวิร์กอันนี้ชอบมากในสองวันนี้ที่ได้อยู่กับชุมชนนะคะหนูรู้สึกว่าอยากจะนำเทคนิคในด้านการเพาะปลูกอะค่ะกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันกลับไปดูแลสวนที่บ้านที่บ้านหนูมีลองปลูกกล้วยหอมไว้อยู่บ้างแต่ว่าเราก็ปลูกแค่เรียนรู้ดูใจกันยังไม่ได้ไปทำมีการจัดการกับเขาอย่างมากมายอะค่ะก็จะไปรอ

0: องปรับปรุงทำให้มีระบบมากขึ้นหรือว่านำความรู้ที่ได้ค่ะไปบอกกับเพื่อนๆในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่สนใจเผื่อว่าในวันหนึ่งจะมีคนที่คิดแบบเดียวกับเรารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างเป็นชุมชนที่แข็งแรงแบบนี้ได้อ่ะค่ะส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาให้ค่าแรงแก่คนในชุมชนน่ะแบบที่สมาชิกในชุมชนเขาอยู่ได้ทําให้สมาชิกในชุมชนนะคะก็ยังเป็นเจ้าของสวนด้วยทำให้เขาไม่ทิ้งชุมชนของตัวเองเนาะหนูคิดว่าเป็นไปได้นะคะถ้ากลุ่มอื่นๆรวมตัวการทำงานไปด้วยกันแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกชุมชนอยู่ได้เดินไปด้วยกันได้ค่ะ
1: แม้ว่าชุมชนบ้านกูดหมากไฟจะมีความสำเร็จของกลุ่มมะม่วงเป็นตัวอย่างแต่การสร้างกลุ่มผลผลิตใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะประสบความสำเร็จกันได้ง่ายๆปัจจัยสำคัญที่สมาชิกมองเห็นร่วมกันในวันนี้คือคุณภาพของสินค้า
2: ความสำคัญของการกลุ่มที่ดีก็คือการจัดการบริหารครับที่ถูกต้องนะครับวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทำยังไงต้นทุนถึงจะต่ำต้องทำหลายอย่างในนั้นทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอีกอย่างคือผลผลิตเราต้องได้มาตรฐานได้ขนาดได้ผิวดีนะครับก็ได้เปรียบกลุ่มเรานี่ต้องเดินไปในแนวทางนี้อย่าไปก้าวกระโดดเกินไปเสี่ยงการขาดทุนในเมื่อหลายๆคนมาอยู่ในกลุ่มนะครับบางครั้งก็คิดต่างบางครั้งก็คิดไม่เหมือนกันแต่ในจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ได้ขายผลผลิตนะครับที่เราผลิตหรือถ้าคนคนนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็น่าจะได้มากกว่านั้น
1: เส้นทางสินค้าตัวใหม่ของชุมชนยังอีกยาวไกลแต่สิ่งที่ชุมชนรับรู้ร่วมกันในเบื้องต้นว่าความเป็นกลุ่มคือพลังสำคัญที่จะนำพาให้ชุมชนก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง

0: เออนี่แปลกดีอ่ะแม่นี่อย่างนะครับเอากินก่อนเอาไปครับอ๋อน้ำเงี้ยวอ๋อดอกงิ้วไปทำน้ำเงี้ยวเหรอเปาแกบชีวมวล
1: ผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
2: ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยกันไก่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณปู่คะทำไมไม่ปลุกหนูล่ะคะตายแล้วรถติดแน่ๆเลยอะไปโรงเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: กินไหมขนมฟักทองทางนู้นมีผลไม้ด้วยนะคะโ
1: อ้สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
0: วันนี้นะคะเราก็มากันที่จังหวัดเพชรบุรีมาพร้อมกับพี่ๆกลุ่มนุกว่าพี่ตายแล้วก็พี่น้อยค่ะ
2: ในบรรยากาศตอนเช้าสบายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆอ่ะค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดริมน้ำเป็นตลาดเก่าแก่ของคนเพชรบุรีค่ะใช่ไหมคะพี่ต่าย
3: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นที่ถูกใจของน้องๆก็คือในตลาดเพชรบุรีนะคะมีขนมหวานเยอะมากมายเลยค่ะก็ที่เขาเรียกว่าเมืองเพชรเมืองขนมหวานยังไงล่ะคะ
4: โอ้โหอย่างนี้เราลุยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ลุยเลย
0: คืออยากกินขนมไทยแล้ว
5: ที่นี่มีของขายเยอะ
6: ของขายเยอะแยะเก่งก็มีเอาไปใส่ที่บ้านว่าเอา
7: น้องน้อยน้องตายทำมาทำอะไรกันคะวันนี้ลูกสวัสดีค่ะ
2: วันนี้พาน้องๆเขามาเที่ยวตลาดบ้านเราค่ะแล้วก็มาเยี่ยมป้าๆกันนะคะ
7: แล้วไปเที่ยวที่ไหนกันมาด้วยคะ
2: เนี่ยค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดเนี่ยค่ะข้างใน
7: ไปเที่ยวตลาดแล้วจะไปไหนกันอีก
2: ว่าจะไปทำขนมกันเน
7: า
2: ะ
7: ทานขนมป้ากันก่อนดีกว่าลูกอ่ะเอาเลยลูกอ่ะทานขนมกันก่อนอ่ะลูกอ่ะชอบแบบไหน
8: ไปทานเลยค
7: ่ะได้เลยเอาชิมเลยลูก
8: อ่ะชอบกินลูกชุบหร
7: อชิมเลยอ่ะอร่อยไหมคะ
8: ไม่กินอะไรไม่เผ็ดหรอกินพริก
7: ไม่พริกพริกบ้านร้านยายอ่อนไม่เผ็ดนะคะเอาเลยค่ะลองทานดูสิคะ
2: วันนี้คุณน้าขายของเสร็จก็พาหลานไปเที่ยวงานพระนครคีรีได้นะคะ
7: ค่ะไปอยู่แล้วพวกลูกหลานเยอะเมืองเพชรคนลูกหลานเยอะมากเกินต้องไปเที่ยวข้างบนอยู่แล้ว
0: ทั้งพ่อและหลานเลย
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะเรามาอีกนะคะ
6: แค่คนเพชรใจดีนะ
0: อุ้ย
6: วันนี้ขนมจีด้วย
0: อิ่มแน
9: ่ดูไปรอบๆแล้วเป็นไงบ้างคะตลาดเมืองเพชรบุรีเหมือนกับที่อื่นไหม
4: ไม่เหมือนค่ะ
0: ที่กรุงเทพเนี่ยจะไม่มีบ้านแบบนี้ใช่ไหมคะน้องแฟแฟ
4: ใช่ค่ะไม่มีบ้านเก่าๆเลยค
10: ่
4: ะ
10: ใช่แล้วก็จะเหมือนตั้งเป็นโครงเหล็กนะคะไม่มีแบบนี
4: ้บ้านผมนี่โอ้โหไม่รู้จักกันเลยครับปิดบ้านกันไปทำงานกันหมดเลย
3: แต่ว่าที่นี่คนใจดีนะคะพวกเราก็ได้กินข้าวกันแบบฟรีๆเลยคุณป้าเราร้านโน้ตทำมาเลี้ยงบางทีคุณป้าร้านขนมก็เอาขนมมาแจกกันทั้งตลาดเลย
0: บ้านใหญ่ไม่อยู่ที่นี่ซะแล้ว
4: ก็อัน
3: นี้แต่ว่าคนเดี๋ยวนี้แปลกนะคะชอบไปเดินห้างกันทั้งที่ตลาดของเราเนี่ยมีของที่ถูกกว่าแล้วก็สดกว่าแล้วก็ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชาวบ้านด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
11: แชร์ก
0: ัน
11: ไ
0: ห
11: มคะ
0: โอ้ไม่เป็นไรค่ะพวกเราเพิ่งกินข้าวกันมาขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขนมเยอะไปหน่อย
10: ของกิน
0: ก็เยอะด้วย
10: โอ้ยคุณตาคุณยายคุณป้าที่นี่ค่ะ
12: ใจดีจังเลยนะคะ
10: ดูสิให้ขนมเรามาเยอะแยะเลยแต่นี่ก็เริ่มจะหมดแล
0: ้
10: ว
0: อุ้ยนี่มีแฟนมาอีกถุงนึง
4: น้องไม่เหลือเยอะเลย
2: พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันพวกพี่เนี่ยมาทำกิจกรรมสร้างความสุขให้เขาเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขาก็เลยแบ่งปันให้เราเหมือนกับที่เราเนี่ยค่ะ

0: ันความสุขให้เขาอะค่ะ
1: อย่างนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยขอแบ่งปันความสุขไปพร้อมกับพวกพี่เลยได้ไหมคะ
2: ทำไมที่ตลาดนี้มีกระดาษสีเต็มเลยอะคะ
3: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพวงมโหสถค่ะพวกพี่ๆมาสอนแม่ค้าลุงๆป้าๆเขาทำคุณลุงคุณป้าก็เลยเอามาทำประดับตลาดให้มันดูสวยงามจ้ะ
4: หนูอยากลองทำบ้างอะค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีไหมคะพี่น้อย
5: ดีค่ะ
4: งั้นหนูขอจะเป็นสี่
5: เก้าชั้น
4: หนูขอเอาทุกชั้นเลย
2: โอ้พวงมโหสถเต็มเลยนี่ว่าพี่ทำเองเลยเหรอครับเนี่ย
6: ใช่ค่ะแล้วก็เวลามีเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาผ่านมาเขาก็จะมาแวะทำพวงมโหสถกับพวกพี่ด้วยสวยไหม
5: สวย
6: สวยค่ะจะทำหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทำไปข้างในนะ
5: ได้ค่ะนี่ค่ะนั่งเลยนะนั่งมีไหมนั่งมีไหมจะได้พี่ให้พี่เขาสอนเนาะ
3: งั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องๆเลือกกระดาษกันเลยกันคนละ3สี
4: ปั้นกับพี่เฟย์เนี่ยค่ะเคยทำพวงมโหสถกันมาแล้วอะค่ะงั้นวันนี้ขอทำธง12นักสัตว์อย่างพี่เขาได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยไปไหมไปเลยไหม
4: ได้ค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวเราทำพวงมโหสถกันอยู่ตรงนี้นะเลือกกันเลย3สี
2: พี่ครับพวงมโหสถคืออะไรหรอคร
3: ับพวงมโหสถเนี่ยจะแปลว่าพวงอุบะหรือว่าพวงดอกไม้เขาจะใช้ประดับไว้กับพวงลาวลาย12นักสัตว์เวลามีงานบุญงานบวชดังนั้นเดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นกระดาษว่าวนะเราทำกระดาษว่าวให้มันเป็นสามเหลี่ยมทำได้เปล่าให้เป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราพับครึ่งอีกไม่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมให้มันเล็กลงอีก
4: พี่มาจัดงานที่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมคะ
6: พวกพี่ๆมาจัดกิจกรรมกันทุกวันเสาร์ค่ะน้องเฟย์พวกพี่เนี่ยก็จะมาเล่นเรียนรู้ริเริ่มแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะที่ผ่านไปผ่านมานอกจากจะมีการทำพวงมโหสถต่อกระดาษแล้วอ่ะพวกพี่ยังช่วยกันสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรอีกด้วยนะคะ
2: งานสกุลช่างที่พี่บอกมีอะไรบ้างเหรอคะ
6: งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีเนี่ยจะมีทั้งหมด10ช่างด้วยกันจะเป็นช่างต่อกระดาษพวงมโหสถมีการจำหลักหนังใหญ่ป้ายลายหัวโขนหัวละครแล้วก็จะมีการแทงยูวักเขียนลายรดน้ำจิตรกรรมปั้นหัวสัตว์แล้วก็มีปูนปั้นนะจะประดับตามหน้าโบสถ์หน้าบานที่อยู่ต่ำวัดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะพี่ต่าย
3: ก็จะมีการแกะสลักไม้มีการฝังลายไม้มูกการทำทอง
4: โหดีจังเลยนะคะมีพื้นที่ดีๆแบบนี้ให้เด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยได้สนุกกันด้วย
6: ส่วนมากกิจกรรมที่ทำเนี่ยค่ะจะเป็นกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้น้องๆแล้วก็ครอบครัวนะคะมาทำร่วมกันค่ะ
7: ที่แต่พอกันเด็ก
4: ๆสวัสดีค่ะ
7: สว
4: ั
7: สดีคร
6: ับน้องๆค่ะนี่ก็คือครูที่ปรึกษาของกลุ่มลูกว่าค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีครับ
6: ชื่อว่าคุณครูจำลอง
4: คุณครูจำลองคะฝีมือของพวกเราเนี่ยพอใช้ได้ไหมคะ
7: ใช้ได้แล้วเนี่ยเป็นกระต่ายแล้ว
4: กระต่ายหูขาดไหมคะ
7: อันนี้เป็นไก่ดูว่าเป็นไก่แล้วเนี่ยเอาให้หมดเลยดิเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึงวันหรอกก็เสร็จนะทำไปก่อนนะเดี๋ยว
4: ค่ะ
5: ได้ค่ะ
7: เป็นไงเด็กๆพวงมโหสถเสร็จยังลูกยากไหมเนี่ย
4: ยาก
7: ยากเหรอโอ้ยากยังไงจะใกล้จะเสร็จแล้วว่าลูกชอบสีอะไรเอ่ย
4: ชอบสีชมพูค่ะ
7: ชอบสีชมพู
4: ชอบทุกสี
7: ชอบทุกสีเลย
4: ยังเป็นสีดำกับเทาแล้วก็น้ำตาล
7: ปกติเนี่ยพวงมโหสถก็ใช้คู่กับอะไรรู้ไหมแทนเขาจะใช้คู่กับธงราวที่พี่เขาตอกอยู่นู่นนะอ๋อมีธงราวที่สวยอย่างเงี้ยติดแล้วก็ติดพวงมโหสถไว้ตรงกลางพวงมโหสถแปลว่าดอกไม้ไงลูก
3: นี่วัดถูกต้องเอามาวัดกัน
7: โอ้อันนี้น้องตัดรูเบอร์เลยเนี่ยพยายามยาวยกขึ้นสูงลูกยกขึ้นสูง
3: สามอันใส่เลยใส่มือหมดเปล่าสามอัน
7: แผ่นกลางให้หมดก่อนลูก
4: สั้นสุด
3: สีเหลืองสั้นสุดใช่ไหมจับสีเหลืองร้อยไว้ใน
7: จับยอดมันขึ้นมาเลยเพย์จะเอาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวทำแล้วไปไหนลูก
4: เอาไว้ในบ้าน
7: เอาไว้ในบ้าน
4: แต่งในบ้าน
5: เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพอเราทำพวงมโหสถใช่ไหมน
4: ้
5: องเฟย์ทำกับน้องแทนทำพี่เฟย์กับพี่ปันเนี่ยต่อ12นักสัตว์แล้วเดี๋ยวเราเอามาแลกกันดีกว่าดีไหม
4: แต่หนูอยากทำด้วยผิวตัวเอง
5: อ๋อได
7: ้ค่ะทำด้วยตัวเองก็ได
5: ้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรีบทำดีกว่า
4: ค่ะยังไม่เสร็จเลย

0: นี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้
1: ใช่แล้วแบบนี
2: ้ค่ะ
0: แต่วันนี้เราก็ได้รู้อีกอย่างนึงนะคะว่างานสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยจะไม่หายไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีพี่ๆกลุ่มลูกวาดทุกๆคนคอยสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ของดีของเมืองเพชรเอาไว้นั่นเอง
3: ใช่ค่ะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆกลุ่มลูกวาดนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักเมืองเพชรมากขึ้นนอกจากจะเป็นเมืองขนมหวานแล้วก็ยังเป็นเมืองแห่งงานสกุลช่างด้วยค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะ
0: ขอบคุณครูขอบคุณคุณครูด้วยนะคะ
4: พอดีเลยพวกพี่ก็นัดคุณลุงสำรองที่จะมาสอนเราทำขนมไว้แล้วงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเคลียร์พื้นที่แล้วก็เดี๋ยวจะไปทำขนมกันเลยดีกว่า
5: อย่างนี้ก็ดีสิคะหนูอยากทำขนมแล้วค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นน้องเฟย์ต้องรีบเคลียร์ของ
1: ช่วยกัน
0: อันนี้เก็บไหน
6: นี่วันนี้จะมาเรียนทำขนมโคกับลุงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
6: มันมีทั้งหมดอยู่3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนไส
0: ้
6: ส่วนที่2ก็คือส่วนน้ำกะทิ
0: ส่วนน้ำกะทิ
6: ส่วนที่3ก็คือตัวปั้นแป้งเป็นลูกขนม
0: ค่ะถ้างั้นแปลว่าเราลงมือทำกันดีกว่านะคะ
6: ลงมือทำก็ต้องทำส่วนไส้ก่อน
0: ทำส่วนไส้ก่อนส่วนผสมของไส้ก็จะมี
6: ตัวผสมของไส้ก็มีมะพร้าว
0: มะพร้าว
6: มะพร้าวเทิงทึกมีน้ำเปล่าแล้วน้ำตาลตะโนด
0: น้ำตาลตะโนด
6: นี่แล้วก็มีแป้งแป้งข้าวเหนียวก็แป้งข้าวเจ้าเนี่ยผสมเราเอาน้ำ
0: แล้วใส่ทีละคนจะมีน้ำเปล่
6: าม
0: าน้ำตาลตะโนดแล้วก็มะพร้าวทึ่งๆที่คุณตาได้บอกไปเม
6: ื่อ
0: ก
6: ี้
0: หนูทึ่ง
6: มาเอาใส่เลยใส่เลยค่อยๆเทกุ้งกลางเดี๋ยวนะเทหมดเลยลูกเทไปเลยเทไปเลยน้ำตาลใส
0: ่อย่างแรกนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วอันนี้ใช้เป็นน้ำตาลตะโนดนะคะ
6: ทีนี้ต้องให้น้ำตาลเนี่ย
0: ละ
6: ลายก่อน
0: จะให้น้องทำได
6: ้
0: ไหมคะ
6: ได้อ่ะคน
0: แทนลองดูไหม
6: คนอย่าแม่กันไม่ไม่อย่างนั้น
2: คนด้วย
6: เดี๋ยวมันก็จะละลาย
2: ถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม
6: ้ถ้าทำแรงเกินไปเนี่ยถ้าเราคนไม่ทันมันจะไหม้อะลูก
0: กินหอมไหมกินหอมไหม
2: หอมค่ะ
6: มาพาใส่เลยลูกสองคนช่วยกันเคี่ยวค่อยเคี่ยวไปเคี่ยวไปแล้วเคี่ยวไปเรื่อยออกไปอย่าเข้ามาเคี่ยวเดี๋ยวมันกระเซ็น
0: อันนี้ต้องค่อยๆหน่อยนะคะกล
6: ั
0: วกระเด
6: ็
0: นใส่น้อง
2: ร้อน
0: พร้อมเลยค
6: ่
0: ะ
6: หมดไหม
0: คนได้ไหมครับ
6: คนได้เลย
0: เอาให้โดนตรงกลางด้วยเดี๋ยวมันไหม้คนให้รอบๆกระทะนะคะ
2: ต้องใช้เวลากวนนานเท่าไหร่หรอคะ
6: 1ชั่วโมงอ่ะลูกพอมาจวนจะได้มันก็จะเป็นสีน้ำตาล
0: นี่ตรงนี้ด้วยข้างๆ
1: ใช่นั่นแหละ
0: น้องแทนครับเคยทำขนมแบบนี้ไหมครับ
7: ไม่เคยเลยครับ
0: ไม่เคยเลยครับ
2: หนูไม่เคยแบบเสกว่าสั่งอะไรจะซื้อแบบสำเร็จรูปมาแล้วก็บางทีก็จะลวกแล้วก็แบบเอามาต้มเองอะไรแบบนี
0: ้ค่ะ
6: อร่อยแล้ว
0: อร่อย
6: อร่อยแล้ว
2: ก็ไม่ค่ะตอนนั้นเราฝากครั้งแรก
0: ไม่
2: เป็นเม็ดรอบที่สองก็ไม่เป็นเม็ด
6: แล้วหนูเคยกินปลาหนุ่มโค
2: ไม่ค่ะ
6: ไม่เคยวันนี้ได้กินแน่กินไหม
2: กินต้องกลับไป
0: นี่ไงเดี๋ยวพอชิมขนมโคฝีมือตัวเองใช่ปะจะอร่อยกว่าลูกชุบอีกเพราะเป็นฝีมือของเราใช่ไหมคะทำไมถึงอร่อยกว่าลูกชุบ
6: อันนี้นะ
0: ชอบลูกชุบอ
6: ันนี้หนูไปเอาแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาลูกต้องใส่แป้งอีกประมาณสักหนึ่งขีดถึงมาลูกมาเดี๋ยวลุงตักเอง
0: ไม่ต้องตวงเหรอ
6: ไม่ต้องตวง
0: ละ
6: ทำประจำ
0: อุ้ยมันผุด
6: โอ้ยเนี่ยได้แล้วหนึ่งขีดอันนี้ได้
0: อันนี้เท่าไหร่คะ
6: นี่ก็เหมือนกัน
2: หนึ่งขีดเหมือนกันสวยอ่ะเนี่ยลองดูดิเรียบเนียนมาก
0: มีแป้งอะไรบ้างนะที่ใส่ลงไป
2: มีแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้า
0: เก่งมากค่ะ
6: ไม่ต้องรู้ให้เลยน่าแหละรู้ให้ทั่วไปเพราะมันหนามากแล้วก็ฝา
2: แต่ไปฟังเงินดีกว่าไหมน่าจะไม่
6: โคตรไม่เกินสิบกระทะแล้วเก่งเลย
0: สิบกระทะเลย
2: โอ้โหคนนานจนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลเลย
1: ใช่ไหม
2: ใช่
1: ลองชิมดิอร่อยไหม
6: เดี๋ยวดูติ๊ด
0: เดี๋ยวเป่าก่อนนะ
6: หวานไปเป่าก่อน
0: เป่าไว้หายร้อน
1: อย่าเพิ่งกินนะ
0: กินแล้วลูกปากได้ครับถ่ายเป็นไงบ้างคะน้องเฟย
2: ์หวานหวานแล้วก็เหนียวนิดนึง
0: เปลี่ยนสีเยอะมากเลยนะคะ
1: ใช่แน่แล้วลูกนะเอาไปออกพึ่งนะ
6: พึ่งเย็นเดี๋ยวจะได้ปั้นได้
0: ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในขณะที่รอให้ขนมเย็นเราไป

0: ใบตองเล่าถึงประวัติเรื่องราวขนมโคกะทิกันดีกว่าค่ะไปฟังกันเลยดีไหม
1: ดีค่ะ
2: ขนมโคกะทิสดเป็นขนมมงคลตามความเชื่อของคนภาคใต้ที่ใช้บนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะครับส่วนลักษณะของขนมเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มสีสันธรรมชาติเข้าไปเพื่อให้น่ารับประทานขึ้นครับ
0: หางกะทินี่ใช้เท่าไหร่คะ
3: มีประมาณโลครึ่งลูกหางกะทินะดูนะ
4: มีโลครึ่ง
5: ว้า
6: วโดนหนูไม่กินเลย
3: ให้ดูเทเดี๋ยวทีนี้น้ำตาลหางกะทิโลครึ่งน้ำตาลนี่ประมาณ8ขีดทีนี
7: ้หวานน่า
3: เกลือประมาณ2ช้อนชา
0: ประมาณ
3: 2
0: ช้อน
3: ชา2ช้อนชาม
0: ันจะไม่เค็มไปเหรอคะ
3: ประมาณแค่นี้ไม่ไม่เค็มไม่เค็ม
8: สา
0: เพราะว่าเราใส่น้ำตาลเยอะ
3: คน
8: คนเบา
9: ๆปิ้น
0: อันนี้คนให้น้ำตาลละลายนะ
3: น้ำตาลละลายเดี๋ยวพุก
10: ทำไมน้ำกะทิมันเริ่มดำยังไง
11: หนูก็ว่างั้นค่ะ
3: ตอนนี้น้ำตาลมันเริ่มละลายเข้ากับหางกะทิไม่ต้องไปคนเร็วช้าๆอย่างเงี้ยช้าๆอย่างเงี้ยก็ได้
12: มันมีฟองขึ้นมา
0: ใช่เหมือนน้ำมัน
3: เอาไอ้ตัวหัวกะทิม
11: าดู
3: นะแล้วค่อยๆใส่เอาคนไปคนไปเรื่อย
0: ๆมันเป็นฟอง
3: คนไปเรื่อยๆ
0: พอเราปิดไฟปุ๊บฟอง
3: แล้วก็คนไป
11: เรื่อยๆมันเริ่มได้เป็นสีน้ำตาลแล้วอะค่ะ
0: ได
11: ้
0: แล
11: ้
0: ว
11: หร
0: ือยังคะ
3: จนจะพุ่งแล้ว
0: จนจะพุ่ง
3: มันจะเดือดแล้วจะเดือดแล้วภาษาเพชรบุรีเรียกน้ำพุ่งปิดไฟทีนี้เราก็ต้องค้นให้กะทิเนี่ยมันเนียนเข้ากันใบหัวมันจะลอยเห็นไหม
0: อ๋อไม่มีฟอง
3: ทีนั้นเราไปทำไส้ขนมไหม
0: ได้ค่ะอันโหคุณป้าปั้นไส้หล่อนะ
3: คะเนี่ยปั้นไหมดูเอาซอให้หลานปั้นหน่อย
0: คือปั้นจะแบบไม่ต้องใหญ่มากใช่ไหมคะลูก
13: ไม่ต้องใหญ่มากปั้น
0: ไส้จะคล้ายๆกับขนมต้มเลยค่ะ
13: ใช่ขนมต้มมานี
11: ่วิธีการทำก็คล้ายๆกันนะไส้ก็ทา
13: ดไข่หนูปั้นได้ป่ะลูกโหลูกนี้มันใหญ่จ้ะ
11: ทำไมเราปั้นต้องปั้นลูกเล็กแต่ทำไมไม่ปั้นลูกใหญ่อะคะ
13: ลูกใหญ่ๆคือมันคับปากอะต้องปั้นลูกพอดีอะลูก
0: จะได้พอดีคำใช่ไหม
13: จะได้พอดีคำ
0: ถ้าใหญ่ไปจะต้องเงี้ยอย่างเงี้ย
11: อย่างนี
0: ้ไอ้แฟน
11: เดี๋ยวก็ไปกินจริง
14: ลูกใ
13: หญ่นี่ลูกนี้ลูกตัวนี้นี่ลูกตัวนี
0: ้ของแฟนชิมแค่นิดหน่อยเองยังอร่อย
11: พี่หนูทำอะไรให้ดูค่ะ
0: ทำยังไงอะโอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารักแต่น้องบ้านเราทำสิคะ
11: ไม่ดีค่ะ
3: ไม่ได้พอละมั้งเนี่ยนะเรามานวดแป้งตั้งน้ำเดี๋ยวได้ปั้นลูกกันอ่ะ
11: เย
3: ้ได้แล้วลูกได้แล้ว
11: ชั้นที่เรา
3: ค่ะเดี๋ยวเราที่ตั้งตรงนี้นะ
0: นี่ค่ะน้ำกะทิเป็นไงสีนวลไหมคุณลุงจะตั้งกระทะใช่ไหมคะ
3: ใช่เอากระทะมาตั้ง
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยนะคะน้องๆปั้นเลยเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยผม
3: น้องปั้นไป
11: ผสม
3: มาที่มาให้ลุงมา
0: ค่ะเดี๋ยวพี่เฟย์ถือให
11: ้นี่นะ
3: เทใส่เลยเทใส่เลย
11: ถ้าใส่ไ
0: ฟมาอยู่ตรงนี้แป้ง
3: นี่คุณลุงจะยืดไฟนะเดี๋ยวหนูไปนวดแป้งเดี๋ยวพอดีนวดแป้งเสร็จน้ำได้เดือดเดี๋ยวปั้นลงได้เลยนะ
11: คุณป้าคะนวดแป้งยังไงหรอคะ

0: เดี๋ยวให้เฟย์นวดก่อนนะเดี๋ยวสลับกันไปฝั่งนู้น
1: น้ำนี่ใช้เท่าไหร่อะคะ
0: น้ำนี่เติมได้เรื่อยๆใช่ไหมคะน้ำจะไม่มีบริมาณสามารถเติมได้เรื่อย
2: ๆเดี๋ยวแล้วคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราแป้งเติม
0: อันนี้เราใส่
2: ไปรวมเป็นก้อนเดียวกันให้หมด
0: เพราะว่าสีมันอ่อน
1: ๆซึ่งแบบว่ามันเหมือนดีน้ำมันแต่มันจะนิ่มกว่า
0: เป็นไงคะหนักไหม
1: หนักอยู
2: ่ปั้นกบเดี๋ยวเอามาลงนี่นั่น
0: นี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมน้องเฟย์พอได้เสร็จแล้ว
1: ตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนการปั้นแล้วค่
0: ะ
1: ปั้นแล้วก็จะนำไปต้มลงในกระทะนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำเดือดแล้ว
0: ต้องนี่น้องๆก็กำลังปั้นอยู่นะคะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาแป้งบางๆนะเอาแป้งบางๆ
1: นานๆนิดนี้นะ
0: โห
1: น
0: ะ
2: ตั้งใจทำหน่อยจะได้เสร็จแล้วจะได้กินแล้ว
0: แล้วอย่างนี้เราค่อยๆปั้นแล้วอย่างนี้แป้งมันจะแห้ง
2: เพราะแป้งตัวนู้นจะแห้งคอยนวดอยู่เสมอมือที่เราปั้นเนี่ยเราต้องคอยคุ้มแป้งตลอด
0: แป้งมันจะได้
2: ใช่ไหม
0: ปั้นได้เยอะหรือยังคะเลยเราเอามาใส่ในนี้เร็ว
2: ได้โอ้ยเตี้ยไม่ต้องกลัวน้ำ
0: ใจเย็นๆ
1: เราต้องมากระเด็น
2: ปล่อยลงไปบนลูกที่มันลอยนั่นแหละมันไม่กระเด็น
0: อยากกินหรือยัง
1: อยากแล้วค่ะ
0: อยากแล้วต้องปั้นไวๆนะรู้เปล่าเดี๋ยวเราทำแค่นี้ก่อนดีไหมคะน้องปั้น
1: อ๋อได้เลย
0: ดีไหมคะน้อง
1: ๆดีค่ะดีไหม
0: แล้วคราวนี้ก็เหลือแค่เอาตัวขนมไปผสมกับน้ำกะทิก็จะเป็นขนมโคกะทิสดแล้ว
1: มาตักใส่มาเลย
0: คุณลุงบอกว่าให้น้ำมันแห้งให้หมดก่อนนะ
2: เอา
0: โอ้โหได้ตั้งเยอะนะสะเด็ดน้ำก่อน
1: ทำไมต้องสะเด็ด
2: พอท่วม
0: พอแล้ว
2: น้ำกะทิแค่นั้นร้อยถ้วยนึง
0: ผักอีก
1: นี่ของใคร
0: นี่ต้องเอาถั่วโรยด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ลูก
0: แสดงว่าคุณลุงต้องเอาถั่วไปคั่วแล้วแน่เลยค่ะ
2: ร้อยไม้ที่หลังก็ได
1: ้ดีแล้วค่ะตักมาเยอะๆนั่นแหละดีแล้ว
3: ส่วนผสมขนมโคกะทิสดสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมมะพร้าวทึกๆขูดฝอยครึ่งกิโลกรัมน้ำตาลตะโนด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมแป้งขนมแป้งข้าวเหนียว5ถ้วยตวงน้ำใบเตยครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงหางกะทิ2ถ้วยตวงน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชาน
0: ี่ค่ะคุณลุงขาชิมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะ
1: ขอใจเ
0: ย็นๆคุณป้าได้เช่นกัน
2: ชิมฝีมือลูกฟิตสักหน่อย
1: นี่ดอกไม้อันนี้ก็ดอกไม
0: ้ไข่ปั้นลูกใหญ่คะเฟ้ๆเปล่าเฟ
1: ้ๆอาวุธหนูล่ะคะ
0: เป็นยังไงคะคุณลุง
2: ขายได้เลย
4: อร่อยมาก
2: นี่ครั้งแรกได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะเก่งมากมากแล้วนี
1: ่อร่อยจังเลยค่ะ
5: ผมว่ามันเหมือนไส้ๆหยาบๆเลย
0: แล้ววันนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างคะชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
1: ชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะ
0: ทำไมถึงชอบทุกกิจกรรมล่ะคะ
1: ทุกกิจกรรมมีได้ทั้งได้ความรู้และสนุกสนานค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะสนุกสนานมากเลยใช่ไหมแล้วน้องแพทย์ล่ะคะเป็นยังไงชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
5: ชอบตอนนวดกับตอนปั้นผสมกันค่ะ
0: มันสนุกใช่ไหมได้ออกกำลังกาย
5: ครับแล้วก็ได้นิ่มๆดี
0: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสุมนแล้วก็คุณลุงสำรองมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยเพิ่มอีกชนิดนึงแล้วก็อร่อยไม่แพ้กับขนมที่เราไปทำเลยล่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกท้องถิ่นเพื่อนๆ เขียนจดหมายมาแนะนำพวกเราได้ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้
6: สวัสดี

ขนมไปต้มอีกไหมคะจะได้กินอีก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่15ตุลาคม2569นะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังรอสัมผัสอากาศหนาวอากาศเย็นอยู่ก็อาจจะต้องรอกันไปอีกสักพักนะคะเพราะว่าภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ทุกคนยังต้องพกร่มกันนะคะยังมีโอกาสที่จะเจอฝนอยู่ค่ะแล้วเกิดจากอะไรเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญในวันนี้นะคะก็มาจากมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนค่ะปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนด้วยนะคะและมีลมค่ะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกประเทศไทยนี่แหละค่ะก็เลยทำให้ประเทศไทยยังมีฝนอยู่ในวันนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะทุกท่านสามารถดูได้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะส่วนคลื่นลมทะเลวันนี้นะคะทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากค่ะ

ตอนล่างของภาคตั้งแต่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษไปจนถึงอุบลราชธานีรวมถึงจังหวัดเลยฝนแบบนี้ระวังลมกระโชกแรงด้วยนะคะภาคกลางยังมีฝนค่อนข้างมากร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลงมาถึงพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราไปจนถึงพื้นที่ชายฝั่งชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงใครมีแผนเดินทางอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศและเผื่อเวลากันด้วยนะคะสรุปว่าวันนี้นะคะแม้ว่าภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆแต่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงนี้ต้องย้ำเลยค่ะว่านอกจากจะต้องพกร่มแล้วเนี่ยระวังเรื่องลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนสะสมด้วยนะคะดังนั้นติดตามพยากรณ์อากาศเอาไว้อย่างต่อเนื่องติดตามข้อมูลสถานการณ์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยนะคะดูแลตัวเองเดินทางให้ปลอดภัยแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยทัยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยทัย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้าน

0: ตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตกเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดลาวกำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงทานกำลังทางพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแพรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
1: ฮะสมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ แย่ลงเมฆเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมฆนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
2: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาตาไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเอ้าข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับไทฮมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
4: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างนึงก็คือการช่วยกันปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอดแล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
0: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
1: BLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
3: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซม

0: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
2: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
3: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับ
1: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
3: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: ลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำจากนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะถ้าพี่ฝนพูดถึงดินน้องๆคงทราบกันดีใช่ไหมคะว่าคือส่วนประกอบหนึ่งของแผ่นดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้แต่มีใครสงสัยกันบ้างไหมเอ่ยว่ากระบวนการกำเนิดดินและองค์ประกอบของดินนั้นมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนมีคำตอบให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ
1: ดินหมายถึงเคหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคลุมอยู่บนผิวโลกเป็นชั้นบางๆเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืชมีการแบ่งชั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปตอนล่างจะปรากฏลักษณะและเกิดเป็นชั้นดินต่างๆขึ้น

0: ประกอบด้วยแร่ธาตุ 45% สารอินทรีย์ 5% อากาศ 25% และน้ำ 25%องค์ประกอบของดินมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. อนินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินทั่วไปได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่จากเปลือกโลก 2. อินทรีย์วัตถุในดินในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่กำลังสลายตัวเซลล์จุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้วตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่แต่ไม่รวมถึงรากพืชหรือเศษซากพืชหรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย 3. อากาศในดินหมายถึงส่วนของก๊าซต่างๆที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำอยู่ก๊าซที่พบโดยทั่วไปในดินคือก๊าซไนโตรเจนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรากและจุลินทรีย์ดินใช้ในการหายใจและสร้างพลังงานในการดำรงชีวิต 4. น้ำในดินหมายถึงส่วนของน้ำที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดินมีความสำคัญมากต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากเป็นตัวช่วยในการละลายธาตุอาหารต่างๆในดินและเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชพัฒนาการของดินเกิดจากกระบวนการต่างๆหลายกระบวนการแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. กระบวนการทำลายและ 2. กระบวนการสร้างกระบวนการทั้ง2แบบนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดกระบวนการทำลายก่อนแล้วเกิดกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil aggregate SOILAggregate Soil Aggregate แปลว่าเม็ดดิน Horizon HorizonHorizon แปลว่าการแบ่งชั้น Mineral Matter MineralMatter Mineral Metal แปลว่าแร่ธาตุทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าดินมีองค์ประกอบได้แก่แร่ธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำและอากาศในสัดส่วนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ

0: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: าเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

Oh!

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: แกล้งหลานก็สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีก็ไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเอ็งต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องฟ้าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับหมออ้อยครับ
1: ครับ
2: ผมอ่ะสงสัยเลยครับเพราะว่าทุกทีเนี่ยหมออ้อยจะพาผมไปดูสัตว์ที่สวนสัตว์บ้างใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: พาไปดูที่ฟาร์มบ้างก็มี
1: ใช่ครับ
2: แต่ทำไมครั้งนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดนะครับ
1: อ้าว
2: มารูเป็ดย่างครับมารูเป็ดย่างครับ
1: ไม่ใช่ก็เพราะว่าคราวนี้เนี่ยสัตว์ที่คุณหมอจะพาปาร์คมาดูเนี่ยจะพบได้ตามแหล่งชุมชนนะครับน้องปาร์ค
2: แหล่งชุมชน
1: นี่ไงตัวนี้ที่คุณหมอจะพาปาร์คมาดู
2: เอ้ยนี่มันตัวอะไรอ่ะ
1: อันนี้ก็มแมลงสาบนะครับน้องปาร์คไม่เคยเห็นเหรอ
2: มแมลงสาบ
1: ใช่มแมลงสาบนี่ล่ะ
2: ทำไมมแมลงสาบเป็นตัวสีขาว
1: โอ้ยถามเยอะขนาดนี้หมอตอบได้ไม่หมดหรอกน้องปาร์คเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านแมลงสาบกันดีกว่าน้องปาร์คอยากรู้อะไรน้องปาร์คอยากถามอะไรน้องปาร์คถามเลย
2: ไปครับ
3: ปาร์คถึงแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: วันนี้ผมพาน้องปาร์คนะครับมารู้จักอาจารย์อัญชลีนะครับอาจารย์อัญชลีเนี่ยจะเป็นคนที่จะไขข้อข้องใจที่ปาร์คถามคุณหมอเนี่ยปาร์คก็ถามผมเยอะเลยครับเกี่ยวกับแมลงสาบครับผมบอกว่าเดี๋ยวเรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเกี่ยวกับด้านแมลงสาบดีกว่าครับ
4: งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีไหมคะ
3: ดีครับปาร์คมา
2: ขอถามอย่างแรกเลยนะครับเมื่อกี้หมออ้อยบอกว่าแมลงสาบมีประโยชน์มากเลยครับแมลงสาบมันมีประโยชน์จริงเหรอครับ
4: จริงค่ะเราก็ใช้แมลงสาบนะคะเป็นวัตถุดิบในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้แมลงสาบน้องป้าเคยได้ยินหรือเปล่าคะยังไม่เคยใช่ไหมคะโอเควันนี้เราลองมารู้จักกันนะคะแล้วก็อย่างที่สองนอกจากจะไปใช้ในการศึกษาวิจัยแล้วเนี่ยเรายังเอาแมลงสาบเนี่ยนะคะไปทำน้ำยาสกัดแล้วก็ใช้ทดสอบภาวะภูมิแพ้แมลงสาบนะคะแล้วในบางรายที่แพ้มากๆเนี่ยเราก็จะทำเป็นวัคซีนรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้แมลงสาบ
2: หมออ้อยครับแล้วแมลงสาบเมื่อกี้ที่หมออ้อยหยิบให้ผมดูนี่มันอยู่ไหนคร
1: ับ อ๋ออยู่นี่นี
2: ่เนี่ยครับทำไมแมลงสาบมันถึงเป็นสีเนี่ยครับ
4: มันเป็นตัวอ่อนแมลงสาบค่ะซึ่งผ่านจากการรอกคาบนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันซึ่งตัวโตเต็มวัยเขาเนี่ยจะสีน้ำตาลนะคะออกแดงแล้วก็มีขนาดใหญ่ประมาณ 3-5 เซนค่ะแต่นี้ผ่านการรอกคาบนะคะแล้วก็ยังเป็นระยะตัวอ่อนอยู่ค่ะ
3: คราวนี้ครับอาจารย์ครับผมอยากทราบเพราะว่าทำไมที่นี่ถึงมีการพัฒนาที่อาจารย์บอกว่าทำวัคซีนแมลงสาบหรืออะไรเงี้ยครับ
4: ปัจจุบันเนี่ยภาวะของโรคภูมิแพ้เป็นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมทีมวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิลปพยาบาลเนี่ยก็เลยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยค่ะเราก็เริ่มวิจัยจากโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นก่อนซึ่งมีประชากรแพ้เยอะนะคะผู้ป่วยโรคภูมิแพ้10รายเนี่ยประมาณ 6-8 รายจะแพ้ไรฝุ่นนะคะแต่แมลงสาบเนี่ยเป็นอันดับ2รองจากโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นค่ะ
2: ผู้ภูมิแพ้ต่างๆหรือภูมิแพ้แมลงสาบมัน

0: หรือตัวคนไข้เองเนี่ยซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมนะคะปัจจัยที่สองก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้เราเกิดได้ก็คือเราต้องไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารก่อภูมิแพ้เยอะๆแล้วเมื่อกี้น้องป้างถามว่าเกิดได้ยังไงใช่ไหมคะสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบเนี่ยก็มาจากตัวแมลงสาบนะคะทุกระยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยรวมทั้งไข่ของแมลงสาบด้วยนะคะแล้วก็สารคัดหลั่งจากแมลงสาบน้องป้างเห็นไหมคะเวลาเราเดินไปเนี่ยเราจะได้กลิ่นเหม็นสาบแมลงสาบค่ะเพราะตัวแมลงสาบเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไงคะก็คือจะเดินไปแล้วก็สำลอกไปนะคะ อันนี้ค่ะก็จะสลายกลายไปเป็นสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบได้ด้วย
1: เราจะได้กลิ่นเวลาเข้าไปในห้องอับๆอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าแสดงว่ามีแมลงสาบอยู่ในห้องนั้นนะคะในประเทศไทยหรือทั่วโลกก็จะมีแมลงสาบมากกว่า 3,000 ทั่วไปนะคะจะมี2สายพันธุ์หลักๆก็คือแมลงสาบตัวใหญ่นะคะสีน้ำตาลนะคะที่เราจะเจอบริเวณห้องน้ำใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: นะคะเราเรียกว่าแมลงสาบอเมริกันนะคะแล้วก็ตัวเล็กนะคะอันนี้ก็จะสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะประมาณเซนหนึ่งอันนี้ก็คือแมลงสาบเยอรมันนะคะซึ่ง2สายพันธุ์เนี่ยค่ะจะมักจะก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ทั่วโลกค่ะ
1: อาจารย์ครับอย่างที่เราเข้าใจกันครับก็คือว่าแมลงสาบเนี่ยเป็นสัตว์พาหะที่นำโรคต่างๆเยอะแยะได้ไปหมดใช่ไหมครับอาจารย์ครับแมลงสาบเนี่ยนำโรคอะไรบ้างครับที่เราต้องระวังไว้ครับอาจารย์
0: แมลงสาบเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นสัตว์ที่หลายคนรังเกียจใช่ไหมคะเพราะว่ามีกลิ่นทำบ้านเรือนสกปรกแล้วเนี่ยยังนำโรคหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อราไวรัสแล้วก็หนอนพยาธิด้วยเช่นพวกบิดนะคะไทฟอยด์นะคะแล้วก็ไข่พยาธิตัวกลมตัวแบนได้หลายชนิดเลยค่ะ
3: แมลงสาบเป็นสัตว์พาหะที่ก่อให้เกิดโรคได้มากมายครับซึ่งสามารถจำแนกตามเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้ดังนี้โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเช่นโรคเรื้อนการะโรคโรคบิดโรคอาหารเป็นพิษและโรคไทฟอยด์โรคที่เกิดจากหนอนพยาธิเช่นพยาธิปากขอพยาธิไส้เดือนพยาธิตืดเป็นต้นโรคที่เกิดจากเชื้อราซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจและโรคผิวหนังได้โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสถึงแม้จะยังไม่พบการแพร่เชื้อไวรัสจากแมลงสาบสู่มนุษย์แต่จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าแมลงสาบสามารถเป็นพาหะของเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคตับอักเสบได้ครับ
1: เป็นโรคที่อันตรายทั้งนั้นเลยนะน้องปาร์คทำให้ถึงชีวิตได้ด้วยพวกนี้นะครับเอาแล้วงี้อาจารย์ก็ทราบว่าแมลงสาบเนี่ยมันนำโรคเยอะอย่างนี้เต็มหมดเลยแล้วอาจารย์เอามาทำวัคซีนแล้ววัคซีนมันไม่ปนเปื้อนพวกเชื้อโรคเนี่ยครับอาจารย์
0: กังวลอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นตัวแมลงสาบที่เรานำมาใช้ในการผลิตศึกษาวิจัยเนี่ยต้องเป็นแมลงสาบที่ปราศจากเชื้อโรคนะคะการปนเปื้อนถ้าเราไปนำแมลงสาบที่อยู่ตามบ้านเรือนทั่วๆไปใช่ไหมคะ
1: อาจารย์ไม่ได้ไปจับแมลงสาบ
0: ไม่ใช
1: ่
0: ค่ะไม่ค่ะเราต้องเพาะเลี้ยงนะคะอย่างมีการควบคุมตามระบบการเพาะเลี้ยงที่ได้มาตรฐานด้วยค่ะ
1: ไปเห็นน้องปาร์คฉันอยากจะเจอแมลงสาบใช่ไหมก็อาจารย์เลี้ยงไปยังไงบ้างยิ้มอย่างนี้นี่แสดงว่าอยากเจอนะครับอาจารย์ดูหน้าแล้ว
0: งั้นเดี๋ยวคุณหมอก็จะพาไปชมห้องเพาะเลี้ยงแมลงสาบเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูกรรมวิธีการสกัดการทำวัคซีนแมลงสาบแล้วก็ไปดูด้วยนะคะว่าเราจะนำไปใช้หรือไปทดสอบในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ได้อย่างไรวันนี้นะคะน้องป้าจะได้ดูขั้นตอนทั้งหมดเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค
1: ่
0: ะ
1: โอเคครับ
0: คุณหมออ้อยน้องปาร์คเราก็มาดูห้องเพาะเลี้ยงแมลงสาบนะคะก็ขอแนะนำให้รู้จักกับพี่สำรวยค่ะซึ่งทำหน้าที่ในการเพาะเลี้ยงตัวแมลงสาบเพื่อเราจะไปทำน้ำยาทดสอบภูมิแพ้แมลงสาบค่ะ
2: โอ้โห
0: เป็นสายพันธุ์ที่เจอมากที่สุดค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์อเมริกันค่ะ
2: ผมงงว่ามันชื่ออเมริกันแล้วทำไมมันถึงมาอยู่ในเมืองไทยคะ
0: อ๋อจริงๆแล้วมันเป็นการตั้งชื่อจากคนที่เจอครั้งแรกๆนะคะแต่

0: ตัวนี้จริงๆต้นกำเนิดจะอยู่ที่แอฟริกาด้วยแล้วก็จะเจอในเขตร้อนชื้นมันบ้านเราก็เจอได้เยอะค่ะมแมลงสาบจะต้องชอบอยู่3ลักษณะนะคะก็คือต้องมืดนะคะอุ่นแล้วก็ชื้นนะคะ
1: มืดอุ่นชื้น
0: ค่ะเพราะในแหล่งซอกหลืบตามตู้เนี่ยเราก็จะเจอได้เยอะเลยค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่สำรวยสาธิตให้ดูเลยนะคะว่าการเตรียมวิธีการเพาะเลี้ยงแมลงสาบเป็นอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องเริ่มจากการเตรียมขวดโหลค่ะนะคะขวดโหลที่จะใช้เพาะเลี้ยงแมลงสาบนะคะก็จะต้องนำมาทาวัสลีนหรือกรีซนะคะที่บริเวณปากโหลนะคะ
2: ทาทำไมอะคะ
0: อ๋อเนี่ยค่ะเราจะทาป้องกันตัวแมลงสาบออกจากขวดโหลค่ะเมื่อเวลาที่เขาไต่ขึ้นมาจนถึงตรงบริเวณกรีซก็จะลื่นตกลงไปนะคะหลังจากทาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์อื่นๆนะคะอันดับแรกอาหารที่จะใช้ในการเพาะเลี้ยงนะคะอันนี้เป็นอาหารที่เราใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองนะคะพอเราเตรียมอาหารให้แมลงสาบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมน้ำให้แมลงสาบค่ะก็จะเอากระบอกนะคะใส่ด้วยสำลีสะอาดแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไป
2: แล้วทำไมถึงต้องใส่สำลีอะครับ
0: อ๋อเพื่อให้มันมีความชุ่มชื้นแล้วแมลงสาบก็มาดูดกินจากตัวสำลีเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ที่พักแมลงสาบก็คือแกนกระดาษทิชชู่
1: บ้านแมลงสาบนั่นเอง
2: เตียงนอน
1: เตียงนอน
0: พอเราใส่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนสำคัญที่เราจะนำฝักไข่แมลงสาบสายพันธุ์ที่เราต้องการเนี่ยตามจำนวนที่เราใช้ปกติก็คือประมาณ10ฝักไข่ต่อ1โหลเพาะเลี้ยง
1: ทำไมเขาถึงเรียกว่าฝักไข่ครับอาจารย์
0: เพราะว่าในตัวเนี้ยมันก็จะมีไข่จำนวน1อยู่ในตัวฝักไข่อ่ะค่ะ
1: หมายความว่าฝักไข่คือ1ชิ้น
0: ค่ะ1ชิ้น
1: แล้วใน1ชิ้นเนี่ยก็จะมีไข่ข้างในอีก
0: ใช่ค่ะจะมีไข่อยู่อีกประมาณ15ถึง30ใบ
1: แสดงว่า1ชิ้นเนี่ยก็จะสามารถฟักออกมาได้15ตัวโดยประมาณ
0: ใน1โหลเนี่ยเราจะได้ประมาณ100ตัว
1: ฝักไข่ที่อาจารย์ใส่เข้าไปตรงนี้ครับอาจารย์เอามาจากไหนครับ
0: โอ้เราเอามาจากแมลงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะผ่านการตรวจสอบสายพันธุ์แล้วก็มีการเลี้ยงในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย5รุ่น
1: ก็คือสะอาดและเลี้ยงมา5รุ่นนี่สะอาดแน่นอนปลอดเชื้อแล้ววงจรชีวิตของแมลงสาบครับอาจารย์ครับ
0: วงจรชีวิตของแมลงสาบนี่หลากหลายนะคะแต่ว่าสำหรับสายพันธุ์อเมริกันที่เราเลี้ยงเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5-15 เดือนนะคะโดยเฉลี่ย1ปีนะคะก็คือจากการฟักออกจากไข่แล้วเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยอันนี้ก็เสร็จขั้นตอนในการเตรียมอุปกรณ์แล้วก็การเพาะเลี้ยงเราก็จะปิดโหลนะคะอันนี้เพื่อป้องกันตัวแมลงสาบที่ฟักออกมาแล้วหนีเดี๋ยวเราก็จะพาน้องป้ากับคุณหมออ้อยนะคะไปดูวิธีการสกัดเราก็จะนำตัวแมลงสาบตรงนี้ไปสกัดเป็นน้ำยาทดสอบให้ด
1: ูโอเคเดี๋ยวจะไปดูกันเป็นขั้นตอนเลยป้าเอามาสาบไปตัวนึงไม่ใช่
0: เดี๋ยวเราจะเริ่มวิธีการสกัดน้ำยาทดสอบให้น้องปาร์คดูเลยนะคะ
3: สำหรับขั้นตอนการสกัดสารทดสอบภูมิแพ้แมลงสาบที่น้องๆจะได้เห็นต่อจากนี้เป็นเพียงการสาธิตเท่านั้นนะครับเนื่องจากกระบวนการผลิตจริงจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบงานวิจัยอย่างเคร่งครัดเพื่อความสะอาดและปราศจากเชื้อโรคเจือปนครับขั้นตอนแรกก็คือการตรวจสอบสายพันธุ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ถูกต้องหลังจากนั้นนำแมลงสาบไปชั่งน้ำหนักล้างทำความสะอาดเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อน
2: สาบครับมันจะมีอาการอะไรบ้างครับ
4: อาการภูมิแพ้แมลงสาบอาจจะเป็นภูมิแพ้ที่ระบบทางเดินหายใจนะครับก็คนไข้ที่มีอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่างเนี่ยถ้าส่วนบนก็จะเป็นอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลมีคันจมูกคันตาและมีจามได้ครับส่วนล่างก็จะเป็นอาการกลุ่มพวกอาการหืดนะครับมีหลอดลมติดตัวดังนั้นคนไข้ที่มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจพวกนี้ที่มาพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะต้องสงสัย

0: ก่อนว่าเป็นภูมิแพ้นะครับจากนั้นก็จะมีการตรวจร่างกายเช่นดูในโพรงจมูกดูทางในคอนะครับแล้วก็ฟังปอดตรวจสมรรถภาพปอดแต่ในการที่จะดูว่าแพ้แมลงสาบหรือไม่เนี่ยเราก็ต้องใช้น้ำยามาทดสอบนะครับซึ่งเราเรียกว่าการทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีสกิดผิวหนังครับตัวน้ำยาเนี่ยจะเป็นสารสกัดจากตัวสารก่อภูมิแพ้ที่แพทย์สงสัยว่าแพ้นะครับมีประมาณ10กว่าสารนะครับอย่างเช่นไรฝุ่นละอองเกสรหญ้านะครับขนสุนัขขนแมวแล้วสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบก็จะเป็นหนึ่งในสารนั้นจะทดสอบที่ตรงบริเวณท้องแขนของคนไข้นะครับด้วยวิธีสกิดนะครับเขาจะหยอดสารก่อภูมิแพ้อยู่สักประมาณ10กว่าสารนะครับแล้วใช้เข็มเล็กๆสกิดแล้วดูปฏิกิริยาว่ามีการนูนมีการแดงขึ้นมาไหม
1: แมลงสาบใช่ไหมครับแต่ทำไมแมลงสาบถึงนำไปเป็นยาได
0: ้คนไข้ที่มีอาการภูมิแพ้เนี่ยนะครับเราจะต้องทราบก่อนว่าแพ้สารตัวไหนพอทดสอบแล้วร่างกายมีปฏิกิริยาขึ้นมาเป็นตัวบ่งบอกว่าภูมิต้านทานของคนไข้ท่านนั้นๆเนี่ยเขาไวเกินไปฮะพอไวเกินไปเนี่ยการรักษาเนี่ยก็จะแบ่งอยู่เป็น3กลุ่มใหญ่นะครับแบบแรกก็คือการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นั้นนะฮะแบบที่2คือใช้ยาแก้แพ้นะฮะซึ่งอาจจะเป็นยารับประทานหรือเป็นยาพ่นทั้ง2ชนิดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาด้วยยาเนี่ยก็เป็นการรักษาตามอาการแต่การที่จะไปปรับภูมิที่เมื่อกี้บอกว่าไวเกินน่ะให้น้อยลงมาไม่ไวเกินไปเนี่ยเอาน้ำยาที่ทดสอบนะครับทำให้จางลงแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปในตัวคนไข้หรือผู้ป่วยท่านนั้นๆเนี่ยให้ภูมิต้านทานเนี่ยค่อยๆปรับตัวโดยลดลงจากที่ไวเกินไปเนี่ยเป็นกลับมาอยู่ในระดับปกติครับการใส่เข้าไปในร่างกายเนี่ยมีการใส่เข้าไปอยู่หลากหลายวิธีแบบที่เป็นแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบที่ใช้กันมากที่สุดก็คือเป็นวิธีฉีดนะฮะก็ใช้วัคซีนแมลงสาบเนี่ยนะครับมาค่อยๆฉีดเข้าไปในร่างกายคนไข้แบบที่2ก็คือวิธีหยดใต้ลิ้นแต่น้องป้าก็คงนึกออกว่าแมลงสาบ
1: จะ
0: รสชาติยังไงครับแต่เพราะฉะนั้นแบบที่3ซึ่งเป็นที่ทางโครงการวัคซีนภูมิแพ้ของศิริราชโดยท่านอาจารย์อัญชลีแล้วก็หมอเนี่ยนะครับสนใจแล้วก็มีองค์ความรู้ที่สามารถผลิตแทนที่จะต้องแบบฉีดอย่างเดียวเนี่ยเรามาทำเป็นแบบสเปรย์พ่นเข้าไปในจมูกครับ
1: แล้วโรคภูมิแพ้แมลงสาบครับสมมุติว่าผมเข้าห้องน้ำไปใช่ไหมครับแล้วแมลงสาบอ
0: ่
1: ะมันกำลังไต่แค่เรามองเห็นเราแพ้เลยหรือว่าเราต้องเข้าใกล้ในระยะที่ใกล้หรือว่าแค่มองเห็นแล้วก็โอ้กลัวแพ้หายใจไม่ออก
0: ก็ขึ้นกับสองปัจจัยนะครับขึ้นกับตัวว่าแมลงสาบนั้นๆเนี่ยมีสารก่อภูมิแพ้ของเขาเนี่ยออกมาอยู่ในอากาศมากน้อยขนาดไหนปัจจัยที่สองก็คือว่าตัวผู้ป่วยนั้นๆเองเนี่ยมีภูมิไวเกินมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยถึงแม้เป็นภูมิแพ้เหมือนกัน

0: ปอดลมด้วยก็จะเป็นกลุ่มพวกหอบผืดนี่ก็จะมีอาการ
1: หนักขึ้น
0: หนักขึ้นก็เรียกว่าเป็นหอบผืดนะฮะ
2: บางคนไม่แพ้เลยแต่ว่ากลัว
0: อันนั้นเป็นอาการกลัวแต่จะไม่ใช่แพ้
1: แบบมโนจากสถิติที่เราแพ้คือแพ้แมลงสาบเนี่ยนั่นหมายความว่าคนไทยนี่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแมลงสาบปนเปื้อนในบ้านเยอะฮะ
3: ในบ้านผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ในประเทศไทยจริงๆเนี่ย ค่ะก็เจอแมลงสาบเกือบทุกบ้านนะคะในบางบ้านเนี่ยไม่ได้จับตัวแมลงสาบได้นะคะแต่เราตรวจฝุ่นเราก็พบว่ามีปริมาณสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบในฝุ่นบ้านผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วตัวที่เจอมากเป็นอันดับหนึ่งก็คือแมลงสาบอเมริกันค่ะที่เมื่อเช้าน้องปาร์คได้ดูแล้วนะคะ
1: นี่แสดงว่าบ้านคนไหนเนี่ยถ้าเกิดดูแลความสะอาดดีโอกาสที่จะเป็นภูมิแพ้ต่างๆก็จะลดลง
3: น้อยลงนะ
1: น้องปาร์คทำความสะอาดบ้านบ่อยไหมช่วยคุณแม่บ้างหรือเปล่า
4: สำหรับวันนี้หมออ้อยมีเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงสาบที่น้องๆอาจจะไม่เคยรู้มาฝากกันนะครับรู้หรือไม่มันจะปล่อยก๊าซมีเทนนานถึง18ชั่วโมงสังเกตหรือไม่ครับว่าแมลงสาบจะหงายท้องได้โดนยาฆ่าแมลงที่เป็นแบบนั้นก็เพราะสารในยาฆ่าแมลงมีผลต่อระบบประสาทของแมลงสาบจะทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการอัมพาตขาของแมลงสาบจึงงอเข้าหากันเกิดเป็นความไม่สมดุลและทำให้แมลงสาบหงายท้องตายในที่สุดทราบกันไหมครับว่าต่อให้ตัวและหัวของแมลงสาบขาดออกจากกันมันก็จะยังไม่ตายในทันทีเป็นเพราะอวัยวะแต่ละส่วนของแมลงสาบมีกลุ่มเนื้อเยื่อประสาทของตัวมันเองถึงไม่มีสมองก็ยังสามารถยืนหรือขยับตัวได้ส่วนหัวเองก็เช่นกันเพราะมันยังสามารถขยับหนวดไปมาได้นานหลายชั่วโมงจนกว่าพลังงานจะหมดลงแมลงสาบเจ้าแห่งความเร็วรู้หรือไม่ครับว่าแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันสามารถวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย2ไมล์ต่อชั่วโมงดังนั้นมันจึงวิ่งเร็วมากจนเราไม่สามารถจับทันเลยล่ะครับแมลงสาบมีประสาทสัมผัสที่ไวมากด้วยเส้นขนรอบตัวและหนวดที่ไวต่อความรู้สึกและกลิ่นเป็นอย่างมากจึงทำให้แมลงสาบรับรู้ถึงสิ่งต่างๆได้แม้ว่าแมลงสาบจะอยู่ในที่มืดครับและน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าแมลงสาบสามารถเห่าได้แมลงสาบสายพันธุ์มาดากัสการ์นอกจากจะเป็นแมลงสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วยังเป็นแมลงสาบที่ชอบร้องเสียงดังคล้ายเสียงกู่ของงูซึ่งการเปล่งเสียงนี้จะใช้ในเวลาเกี้ยวพาราสีก่อนผสมพันธุ์และใช้ในการป้องกันตัวเองจากศัตรูธรรมชาติครับ
1: ก่อนอื่นผมแล้วก็น้องปาร์คต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
3: ค่ะยินดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ที่ให้โอกาสพวกเราสองคนเนี่ยได้มาเยี่ยมชมนะฮะกระบวนการเลี้ยงนะครับแล้วก็กระบวนการสกัดนะครับแล้วก็เอาไปใช้จริงกับผู้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องโรคภูมิแพ้นะครับอยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
3: ผู้ที่สงสัยนะคะว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้นะคะหรือมีอาการที่น่าสงสัยก็จะควรที่จะไปตรวจรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้นะคะเราก็จะได้ทำการตรวจวิเคราะห์แล้วก็ทำการทดสอบว่าผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้จริงหรือไม่นะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะหมอก็จะขอฝากไว้นิดนึงคือว่าการที่เราดูแลรักษานะคะก่อนที่จะเป็นเนี่ยจะดีกว่าเพราะเราควรที่จะต้องดูแลรักษาบ้านเรือนนะคะให้ปลอดจากสารก่อภูมิแพ้ก็จะเป็นการควบคุมป้องกันได้ดีกว่าการรักษานะคะโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้แมลงสาบเนี่ยค่ะควรจะต้องกำจัดตัวแมลงสาบนะคะแล้วก็พยายามรักษาสุขอนามัยในบ้านนะคะกำจัดขยะแล้วก็พยายามให้บ้านปลอดแมลงสาบเราก็จะปลอดจากโรคภูมิแพ้แมลงสาบค่ะ
1: ส่วนน้องปาร์คล่ะครับตั้งแต่ที่น้องปาร์คเดินเข้ามาถึงแล้วก็ได้เยี่ยมชมกระบวนการต่างๆแล้วน้องปาร์ครู้สึกยังไงบ้างครับ
2: ความคิดที่คิดว่าแมลงสาบมันแบบว่าน่าขยักขยแงน่ากลัวใช่ไหมครับจมตัวไม่ได้อย่างเงี้ยมันหายไปเลยครับเพราะว่ารู้ว่าแมลงสาบเนี่ยมันมีประโยชน์มากแล้วก็สามารถรักษาคนได้ด้วย
1: ครับผมคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าสัตว์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้ทุกชีวิตก็มีคุณค่าในตัวของมันเองมาสกัดเป็นวัคซีนเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้แมลงสาบได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับรายการ Animal Speak ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
5: Animal Speak

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยอับภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with ลอดซึกห้องเรียนธรรมชาติที่จะไหนวันนี้พี่เนเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

น้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

วันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับครอบครัวชาวสวนครอบครัวหนึ่งครับที่เขาพยายามลดแล้วก็เลิกการใช้สารเคมีในการปลูกผลไม้และก็ผักสวนครัวครับเหตุผลเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ที่เขาทำนั่นก็คืออยากปลูกไว้ให้ลูกได้กินครับ

0: จะว่าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมในการปลูกผลไม้แบบอินทรีย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ทำกันได้ง่ายๆนะครับแต่เกษตรกรของเราในวันนี้เนี่ยทำได้ครับแล้วก็ทำมากว่า10ปีแล้ว
1: มาถึงสวนผลไม้อินทรีย์อย่างนี้ไม่ได้มีกันง่ายๆนะครับทั้งรสชาติที่หวานกรอบอร่อยไร้สารพิษมันจะจริงยังไงอ่ะว่าแล้วก็ลองกันหน่อยดีกว่าซ้ายขวาไม่มีใครนะ
0: โอ้โห
2: มีความสุขมากๆมีความสุขมาก
3: ๆยังอร่อยอ่ะ
0: สวัสดีครับพี่ดาครับพี่เสริมป่ะครับนั่นพี่เสริมสวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
0: ับ ชมพู่พันธุ์อะไรพี่
5: อันนี้พันธุ์เพชร3พานค่ะ
0: เพชร3พานนะพี่นะ
5: แต่ของเรามีหลายพันธุ์ค่ะแต่วันนี้จะเก็บลูกของเพชร3พาน
0: เพชร3พานอุ๊ยชมพู่มันหอมอร่อยมากเลยอ่ะของพี่อ่ะ
5: รู้ได้ยังไงอ่ะคะว่าของเราอร่อย
0: ขอโทษพี่ผมแอบกินมาเมื่อกี้พี่เสริมอย่ามองผมนะพี่ผมกลัวพี่ได้ข่าวมาว่าชมพู่ของพี่เนี่ยมันเป็นชมพู่อินทรีย์แล้วปลูกแบบอินทรีย์เนี่ยเขาปลูกกันยังไงพี่ลูกมันถึงอวบอ้วนน่ารับประทานอะไรขนาดนี
5: ้จริงๆเราก็ใส่ใจดูแลอย่างดีแล้วก็ให้เขาออกตามธรรมชาติตามฤดูกาลของเขาอะค่ะแล้วก็ดูแลเขาไปในระดับปกติที่เขาควรเป็นนะคะไม่รีบจนเกินไปไม่เร่งไม่ได้ทำให้เขาออกนอกฤดูอะค่ะ
0: แล้วธรรมชาติกับฤดูของเขาเนี่ยช่วงไหนครับพี
5: ่ปลายปีอย่างเงี้ยค่ะปลายปียันประมาณมีนาถ้าเมษาก็ไม่ได้แล้วเพราะโรคแมลงจะระบาดเยอะ
0: เช้ามาเปิดหน้าต่างลมปะทะหน้าหนาวๆชมพู่มีกินแน่นอน
5: ใช่ค่ะ
1: พี่ดาลัดดาวันแก้วมาลัยและพี่เสริมบุญเสริมแก้วมาลัยเติบโตในครอบครัวชาวสวนครับเคยทำการเกษตรเคมีเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละครับแต่ต่อมาก็ตัดสินใจเลิกแล้วหันมาทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีทำมาแล้วกว่า15ปีครับทำไปเรียนรู้ไปอยู่ทุกวันเลยล่ะครับ
0: แมลงที่เรียกว่าเป็นศัตรูของชมพู่หลักๆเลยตัวฉกาจเลยอะไรครับพี่
5: เป็นแมลงวันทองค่ะเราจะใช้เทคนิคคือพี่เติมเขาจะใช้วิธีการดักล่อจับอะค่ะโดยไม่ได้ใช้สารฉีดพ่นนะคะมันก็เลยปลอดภัย
0: ดักล่อนี่คร
1: ับแมลงวันทองถือเป็นศัตรูตัวฉกาจของชาวสวนเลยทีเดียวครับหลังจากทดลองแก้ปัญหาหลายๆวิธีพี่ดากับพี่เสริมก็ค้นพบวิธี

0: เด็ดที่สุดนั่นก็คือใช้ฮอร์โมนสกัดจากสารธรรมชาติครับเป็นกลิ่นฮอร์โมนแมลงวันทองตัวผู้เอามาชุบกับสำลีแล้วก็แขวนล่อแมลงวันทองตัวเมียไว้ในขวดพลาสติกอย่างนี้ล่ะครับเจาะรูเล็กๆไว้เมื่อแมลงบินเข้าไปก็ออกไม่ได้ตายสถานเดียวครับและที่เห็นพี่ดาโยนชมพู่หรือฝรั่งที่เน่าจากการเจาะของแมลงวันทองลงน้ำก็เป็นวิธีการกำจัดไข่แมลงวันทองอีกทางนึงครับได้ผลดีมากเลยครับแถมยังเป็นอาหารที่เลี้ยงปลาได้ด้วยโอ้ยคุ้มค่าจริง
1: ๆถ้าเราไม่ดูแลไม่บริหารจัดการก็สามารถทำลายล้างได้หมดทั้งสวน
2: เหรอ
1: ใช
2: ่คือที่สังเกตดูตามโคนต้นเนี่ยตามดินของพี่มันจะมีหญ้าขึ้นเยอะมาก
3: ใช่ค่ะ
2: อันนี้การันตีว่าไม่มีเคมีแน่นอน
3: ค่ะเพราะหญ้าช่วยคุมอะค่ะช่วยควบคุมอุณหภูมิไม่ให้แห้งหรือเปียกจนเกินไปแล้วก็แสงแดดก็ไม่มากแล้วอีกอย่างนึงมันจะช่วยจุลินทรีย์ที่ทำงานในดินช่วยกระบวนการย่อยอะค่ะที่เป็นปุ๋ย
0: สวนแห่งนี้มีต้นไม้สารพัดครับปลูกไว้เก็บกินเก็บขายใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าจริงๆตามท้องร่องอาจจะดูรกมองเผินๆก็เหมือนกับหญ้านะครับแต่ความจริงเป็นพืชผักคลุมดินครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินยังไงล่ะครับ
2: อย่างเรื่องดินเนี่ยเรื่องการให้ปุ๋ยบำรุงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต้องเป็นดินอะไรที่ชมพู่ชอบแล้วก็ใส่ปุ๋ยยังไงที่ชมพู่เพชรสามพาเนี่ยออกมาอร่อยอย่างเงี้ย
3: ดินนี่เราจะโกยดินท้องร่องขึ้นปีละประมาณ1ครั้งดินในท้องร่องก็คือมันจะมีวิธีการกระบวนการหมักโดยธรรมชาติขึ้นไปเขาก็จะได้ดินใหม่อ่ะค่ะต้นไม้เขาก็จะลากกินธาตุอาหารในดินที่โกยขึ้นใหม่ๆแล้วก็เราจะมีปุ๋ยสูตรเฉพาะของพวกเราเพราะว่าไม้ผลเนี่ยต้องการปุ๋ยที่ไม่เหมือนผักธรรมดาถ้าผักธรรมดาจะต้องไนโตรเจนอย่างเดียวแต่ของเราเนี่ยจะมีแคลเซียมมีอะไรด้วยเพื่อความสวยสดงดงามแล้วก็รสชาติหวานกรอบของผลไม้ค่ะก็เลยจะใส่กระดูกป่นแคลเซียม
2: พี่ใส่กระดูกไปด้วยเหรอเมื่อกี้พูดว่ากระด
3: ู
2: ก
3: ใช่ค่ะ
2: กระดูกอะไรพี
3: ่กระดูกสัตว์อะค่ะกระดูกป่นจะไปซื้อมาคลุกรวมกับปุ๋ยพวกมูลสัตว์
2: ผมคิดว่าเอากระดูกคนที่มาขโมยชมพู่กินไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว
3: ในโอกาสต่อไป
0: ปุ๋ยชีวภาพที่ใช้ก็มีส่วนผสมของเชื้อราไตรโคเดอร์มาน้ำหมักชีวภาพรำละเอียดขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวที่สำคัญก็คือกระดูกป่นครับซึ่งมีส่วนผสมของแคลเซียมทั้งหมดที่พูดมามีอยู่ในถุงนี่ถุงเดียวเลย
2: แม่เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นนะครับที่ต้องการแคลเซียมเพิ่มความแข็งแรงผลไม้ต่างๆอย่างเช่นชมพู่ก็ต้องการเช่นเดียวกันครับนี่ยังแข็งเลย
0: ที่สวนแห่งนี้เขาก็มีการจัดการดูแลผลผลิตให้มีขายได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับไม่ได้ปลูกเฉพาะผลไม้ชมพู่หรือฝรั่งนะครับแต่มีทั้งผักชนิดต่างๆที่เป็นผักสวนครัวแม่อย่างนี้ต้องเข้าไปดูกันหน่อยครับว่ามีอะไรกันบ้าง
2: พี่ดาครับพี่ดาอยู่ไหนครับ
4: อยู่นี่ค่ะ
2: อ้าวทำอะไรพี
4: ่เก็บพริก
2: เก็บพริก
4: เก็บมะเขือ
2: พี่ผมเดินมาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยถั่วพูมะเขือพริกตรงนี้มันคือสวนอะไรของบ้านพี่ครับเนี่ย
4: เป็นตู้เย็นของบ้าน
2: ตรงนี้นะเรียกว่าตู้เย็น
4: ใช่ค่ะ
2: แล้วอันนี้คือไงครับเก็บไว้กิน
4: ค่ะเหลือกินแล้วขายค่ะถ้ามีคนอยากช่วยเรากินเราก็เอาไปขาย
2: ใช้คำพูดน่ารักนะพี่มีคนอยากช่วยเรากิน
0: พี่ดาบอกว่าส่วนใหญ่มีนกมาช่วยปลูกด้วยนะครับแค่รดน้ำช่วยวันละครั้งก็งอกงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
2: มันดอกอะไรพี่ดอกอะไร
4: ต้องดมก่อน
2: เฮ้ยกลิ่นมันคล้ายๆเก๊กฮวยอ่ะพี
4: ่อ๋อใช่เลยเก๊กฮวย
0: มีกระทั่งดอกเก๊กฮวยสดอ้าวว่าแล้วก็ลองชิมกันเลย
2: กินเลยนะพี่นะว่าขม
4: ขม
2: คุณคอยเขากินดอกเก๊กฮวยสดกันบ้างเนี่ยผมอยากจะรู้
4: เราเคยเอาไปทำน้ำตอนเก๊กฮวยสดแล้วค่ะก็อร่อยดี
2: อ่
4: ะหอมค่ะแล้วก็สด
0: ทุกเย็นวันอังคารและพฤหัสครอบครัวแก้วมาลัยจะช่วยกันรวบรวมจัดเตรียมผลไม้และผักในสวนของทั้งตัวเองและสมาชิกไว้ขายในวันรุ่งขึ้นครับสมาชิกส่วนใหญ่ก็คือญาติพี่น้องที่ทำการเกษตรแบบเดียวกันนี่แหละครับมีแนว
2: เจ้าของสวนป๊าดนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยน้องอุ้มเองนะครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับ
5: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคือคุณแม่บอกตอนเด็กๆนี่ชอบกินผลไม้มาก
6: ค่ะ
2: แล้วโตขึ้นชอบกินอะไร
6: ก็เหมือนเดิมเลย
2: อ๋อหมูกระทะชอบไหมก็ชอบอุ้มครับแม่เขาทำมาตั้ง10กว่าปีขนาดเนี้ยหนูเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้หนูรู้สึกยังไงกับเกษตรอินทรีย์บ้าง
6: มันก็สร้างฐานะให้ครอบครัวได้แล้วแบบคือคนซื้อก็ได้กินของดีๆที่เราทำอะค่ะแล้วก็ได้เกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยมันไม่ใช้สารเคมีมันก็น่าจะดีกับทุกคนนะคะหนูว่าก็โอเค
0: ถึงในช่วงนี้เรามาคุยกับพี่ดากันหน่อยดีกว่าครับว่ากลุ่มลูกค้าของผลไม้และผักอินทรีย์เป็นใครกันบ้างและรายได้แม่อยู่ได้หรือเปล่าครับ
7: อยู่ได้ไม่ได้ลำบากอะไรอยู่ได้อย่างสบายแต่ว่าเราวัดดัชนีความสุขเราด้วย GHP คือ happiness คือความสุขไม่ได้วัดด้วยตัวเงินอย่างเดียวค่ะมีเงินใช่ว่าจะสุขแต่เราสุขด้วยมีด้วย
0: ผลไม้และผักทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้พี่ดานำไปขายที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาและมหาวิทยาลัยศิลปากรสนามจันทร์นครปฐมครับเป็นตลาดประจำที่แม่ค้าและลูกค้าได้พบปะกันละครับ
7: ก็คือว่าช่วงแรกที่เราทำเราก็ไม่ใช่อยู่ดีๆจับอาชีพเกษตรแล้วเราจะทำแล้วได้ดีทุกอย่างเลยช่วงแรกๆก็หลายปีอยู่ค่ะที่ล้มลุกคลุกคลานกว่าจะหาทิศทางที่เป็นของเราเองได้แต่เราก็มั่นคงเพราะเราศรัทธาเรารู้ว่าอาชีพเกษตรเป็นทางรอดของชีวิตของเราที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงอะค่ะเราก็ทำมาเรื่อยๆจนวันนี้ทำมา15ปีก็ได้ประสบการณ์จากครั้งแรกๆที่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จแต่เรายังยืนยันที่เราจะทำเราจะแก้ไขข้อบกพร่องของเราให้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาให้ได้อะค่ะ
2: การเกษตรที่รักอิสระแต่สามารถจัดการแล้วก็ควบคุมผลผลิตให้มีคุณภาพและปลอดภัยเป็นมิตรกับผู้บริโภคทุกคนที่สำคัญอยู่ได้อย่างมีความสุขเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ดาลัดดาวันแก้วมาลัยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
8: เอาไปเลยครับเกษตรไทยไอดอลครับ

0: ผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอเป็นเกษตรกรมาทั้งชีวิตทำมาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสวนมะนาวไร่สับปะรดปลูกว่านหางจระเข้ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าเจ๋งแต่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งของเธอครับเมื่อล้มแล้วก็ต้องลุกแล้วชีวิตเธอก็ได้เปลี่ยนไปครับเมื่อได้ชิมรสชาติของผักกูด
1: เห็นเมนูผักกูดน่าทานขนาดนี้แล้วผมว่าเราไปทำความรู้จักกับพี่ติ๋มเจ้าของสวนผักกูดกันหน่อยดีกว่านะครับ
2: ขอโทษนะครับพี่ติ๋มว่
3: า
2: ครับพี่บ่าวนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่นี่ผักกูดหรือเปล่าเนี
3: ่ยใช่ยำผักกูดกับผัดกะเพราผักกูด
2: นี่ผมไม่ได้เข้ามาขัดจังหวะการกินข้าวแบบกระหนุ่มกระหนิงอะไรกันใช่ไหม
3: กินข้าวเดียวกันนะ
2: โอ้อยากจะพูดคำนั้นมากเลยพี่ขอบคุณมากครับ
3: จานก็มี
2: อ๋อขอเลยนะ
3: ได้ตามสบาย
2: ขอบคุณมากฮะ
3: ไม่ต้องอายต้องเขิน
2: เอาอย่างนั้นเลยนะพี่นะแล้วทำไมถึงได้มาปลูกผักกูดได้ครับ
3: ชอบกินไม่ได้ปลูกเมื่อก่อนนะซื้อเขากิน
2: ซื้อไปเรื่อย
3: ซื้อเรื่อยๆไปซื้อเขากินบ่อยๆก็ชักอายเขา
2: ก็เลยเอามาปลูกเลย
3: ใช่เอามาปลูกตอนนั้นตักห้าหกร้อยกอได้มั้ย
2: ก็ปลูกไว้กิน
3: ปลูกไว้กินไงก็จักที่ว่ากินแล้วเหลือค่ายอะ
2: แล้วจนตอนนี้มันเท่าไหร่ครับ
3: ตอนนี้ก็7 ไร่ไอ้นี่ผัดกะเพราอร่อยไหม
2: พี่พูดแล้วไม่ต้องเหยียบเท้าผมก็ได้พี่แหมพูดแค่นี้ต้องเหยียบเท้ามันด้วยเอาว่าเดี๋ยวกินกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปดูสวนผักกูดกันดีกว่านะ
3: ได้
2: กันตอนนี้เอาเลยนะพี่นะ

0: กินก่อนเลยกินก่อนเลย
1: จัดเลย
0: ได้เลย
2: ตอนนี้ก็ขอกินเพิ่มพลังก่อนไปลงลุยสวนผักกูดกันหน่อยนะครับเอาลุย
3: พี่ติ๋มพี่ติ๋มครับรอผมด้วยติ๋ม
4: แม่ที่พี่ติ๋มบอกว่าสวนผักกูดตอนแรกนะครับผมก็นึกว่าเป็นแปลงเป็นร่องสวยงามพอมาเจอจริงๆครับมันยังกระดงนี่มันป่าผักกูดชัดๆว่าแต่พี่ติ๋มเนี่ยแกอยู่ที่ไหนครับพี่ติ๋มพี่ติ๋มครับพี่ติ๋มอยู่ไหน
3: ติ๋มอยู่ไหนพี่
0: อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้
4: เอ้าไปทำอะไรตรงนู้นแล้วพี่เดี๋ยวไปหาพี่ติ๋มก่อนครับผมไปเลยเร็วโอ้โหเข้าไม่ยากเป็นดงอย่างนี้มันจะโดนงูกัดนะเนี่ย
2: พี่ติ๋มครับใส่ปุ๋ยอะไรอยู่อ่ะพี
0: ่ใส่ปุ๋ยผักกูดอยู่ปุ๋ยมากอ่ะปุ๋ยมากเอาปุ๋ยมากมาใส่ผักกูด
2: ผมช่วยดีกว่ามั้ยช่วยดีกว่า
0: ได้ๆๆได้แ
2: ล้วลดกันยังไงอ่ะ
0: ลดซาซา
2: ไป
0: ค่อยๆกระเดาะใส่ไป
2: นี่มันคือปุ๋ยอะไรครับ
0: ปุ๋ยมากไอ้ปุ๋ยมากที่ไกลแกงใส่ได
2: ้จริงเอาจริง
0: เอาจริงจริง
2: หรอ
0: ถ้าคนมาใส่ได้ป่ะล่ะ
2: ก็อย่างที่พี่ติ๋มบอกแหละครับว่าไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ขี้วัวอะไรก็ใส่ได้ทั้งนั้นแต่ที่สำคัญต้องหมักทิ้งไว้ให้ความร้อนระเหยออกให้หมดก่อนนำมาใช้นะครับ
0: อันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี
2: ้เวลาใส่ก็ให้กระจายทั้งพื้นที่อย่างนี้ล่ะครับ
0: ฟิงเกอร์พี่ฮักกันแล้วกัน
2: ได้ครับพี
0: ่ปุ๋ยมากแล้วมันน้อยไปมันน่าจะมีกองใหญ่อีกหน่อยมึง
2: ได้ทีละเอาเลยนะผักกูดนั้นเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทรายครับชอบความชื้นที่สวนแห่งนี้ให้น้ำวันละ1ชั่วโมงให้วันเว้นวันนะครับและที่สำคัญอีกอย่างก็คือผักกูดเป็นพืชที่ชอบแดดร่ำไรครับพี่ติ๋มก็เลยปลูกใต้ต้นปาล์มอย่างนี้ใต้ต้นกล้วยอย่างนี้และถ้าเป็นพื้นที่โล่งก็ขึงแสลนอย่างนี้ครับผักกูดของพี่ติ๋มมีจุดเด่นมากๆเลยก็คือยอดอวบใหญ่น่ารับประทาน จริงๆครับที่สำคัญผักกูดเนี่ยมันจะต้องแบบอวบใหญ
0: ่
2: ต้องกินแล้วกรอบ
0: ใช่
2: มีเคล็ดลับอะไรครับพี
0: ่ของพี่ใช้ไอ้เนี่ยน้ำหมักยูเรียมะพร้าว
4: แป๊บนึงครับพี่ติ๋มครับอย่าเพิ่งบอกอะไรครับเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าว่ายูเรียมะพร้าวที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดทำให้ผักกูดเนี่ยอวบใหญ่แล้วกรอบใช่ไหมครับพี
0: ่ใช
4: ่ทำยังไงเดี๋ยวตามไปเลยดีกว่าเน
2: า
4: ะ
2: ไปทางไหนพี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี
0: ้ไปทางนี้ก็ได้
4: ไปทางเดียวกันน้ำเลยครับพี่พี่เคยโดนงูกัดบ้างไหมเนี่ย
0: ไม่เคย
2: เหรอแล้วถ้าผมโดนนะ
0: ตัวเลย
2: พี่ติ๋มครับแล้วก็มาถึงจุดที่เรียกว่ายูเรียมะพร้าว
0: ใช่
2: นะครับทำยังไงสอนกันเลยดีกว่า
0: เอามะพร้าวเนี่ยมะพร้าวขูดอ่ะ3กิโล
2: 3กิโลเทแล้วนะหมดนี่เลยเอาเทส่วนประกอบสำคัญของยูเรียมะพร้าวก็คือมะพร้าวขูด3กิโลกรัมที่มีน้ำกะทิเข้มข้นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
0: เราไม่ต้องคั้นเอาน้ำมันแล้วเทมะพร้าวใส่แล้วเสร็จแล้วแล้วเราก็ห่อผ้า
2: เอาห่อผ้า
0: ห่อผ้าเชือกผูก
2: ผูกนี่เอาเงื่อนอะไรครับ
0: เงื่อนตายก็ได้
2: เงื่อนตายเงื่อนที่รอดได้ไหม
0: ไม่ได้เดี๋ยวมันรอดออกมายุ่งอีก
2: เมื่อผูกผ้าเสร็จแล้วต่อไปก็ตามด้วยน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์อีก5กิโลกรัมครับน้ำมะพร้าวใช้เท่าไหร่ครับน้ำมะพร้าว
0: ใช้5กิโล
2: 5กิโลป๊าก
1: ระจุย
2: มือใคร
0: มือพี
2: ่อ๋อมือพี่นั้นมันเลือดครับพี่ซึ่งมันจะดีกว่าน้ำเปล่ายังไงครับ
0: ไอเนี่ยน้ำมะพร้าวอ่ะมันจะมีไนโตรเจนสูงเหมือนยังไงเราใช้ปุ๋ยยูเรีย
2: ที่แท้ชื่อน้ำหมักยูเรียมะพร้าวก็เพราะว่าในน้ำมะพร้าวนั้นมีไนโตรเจนซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับปุ๋ยยูเรียนั่นเองครับแล้วเสร็จแล้วอะไรครับอะไรต่อ
0: น้ำตาลทรายเนี่ยน้ำตาลทรายแดง
2: ใช้เท่าไหร่ครับ
0: ถ้าน้ำ5ลิตรเราก็ใช้น้ำตาลทรายแดง2กิโล
2: 2กิโล
0: ใช่
2: จากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายไป2กิโลคนส่วนประกอบทั้งหมดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับนานแม่กว่ามันจะละลาย
0: ก็ ขนไปให้มันกันฟ้าละลายแล้วบอกไม่ถูกเลยพอดอ2ไปเอามาจากเกษตร
2: เติมสารเร่งพอดอ2เพื่อเร่งให้กระบวนการหมักเกิดได้เร็วขึ้นแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งครับ
4: นำไปเลยพี
0: ่
4: มะพร้าวใส่
0: น้ำใส
4: ่แป๊บโอเค
2: สุดท้ายก็ใส่ถังหมักปิดฝาให้มิดชิด
1: ทิ้
2: งไว้ประมาณ15วันก็จะได้น้ำหมักยูเรียมะพร้าวหน้าตาอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับเวลาใช้ก็นำไปผสมใน
0: อย่างน้อยๆก็วันละ30โล
4: กิโลละเท่าไหร่ครับ
0: ถ้าส่งแม่ค้าก็โลละ40ถ้าขายส่งรีสอร์ทโดยตรงอ่ะก็โลละ50ถ้าขั้นมากสุดก็ได้60โลถึง180โล
4: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช
2: ่เศรษฐีนะเนี่ย
4: มีฤดูกาลของมันไหมครับ
0: ไม่มีมีเก็บได้ทุกวันทุกฤดูแต่จะมีฤดูหนาวอะคือฤดูช่วงเนี้ยมันจะออกยอดน้อยถ้าหนาวมากอะสมมติว่าเคยเก็บอยู่เอาขั้นต่ำๆสมมติว่าเก็บ100โลมันก็จะลดไปประมาณสักเหลือสัก70
4: ก็ลดไม่เยอะ
0: ของเรามันมากตั้ง7ไร่อ่ะนะ
4: โอ้โห
0: ก็เนี่ยก็เลยไม่ทิ้งไม่ได้อ่ะเลิกไม่ได้ทุกวันนี้ไม่อยากไปไหนเลยอ่ะ
4: ตื่นเช้ามาเก็บผักกูดเลย
0: ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาเก็บผักกูดเลย
4: คือก็จะมีออเดอร์มาทุกวัน
0: ใช่ใช่เรามีออเดอร์ของเราอยู่ไง
4: เก็บได้ทุกวัน
0: เก็บได้ทุกวัน
4: อย่าขี้เกียจ8ปีละผักกูดตอนนี้เข้าปีที่8ของพี่ละคลองใจผู้บริโภคมานานแล้วคิดว่ามันจะครองใจได้อีกนานไหมผักกูดเนี่ย
0: ผักกูดของพี่มีตลาดส่งมีอยู่ห้าหลายที่พี่ส่งอยู่อ่ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นแม่ค้าแม่ค้าจะเข้ากรุงเทพก็คงจะอยู่ได้อีกนานเพราะว่าผักกูดมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกพื้นที่ปัจจัยสำคัญคือเรื่องน้ำผักกูดอ
4: ่
0: ะน้ำแล้วดินก็มีส่วนสำคัญนะถ้าเป็นดินร่วนสายเนี่ยมันจะไปได้ไหวพี่ไม่ได้ฉีดเคมีมาตอนนี้เขาก็กำลังที่ว่าผักปอสารเคมีนะแล้วของเราก็เป็นปุ๋ยมากปุ๋ยขี้ไก่อะไรพันเนี้ย
4: ในส่วนตัวของพี่ติ๋มเองเนี่ยคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ยั่งยืนและอยู่ได้ไหมครับ
0: ก็อยู่ได้นะแต่ทำเกษตรเดี๋ยวนี้มันต้องศึกษาไม่ใช่ทำเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วที่ว่าสักแต่ทำตะบี้ตะบันทำอย่างเดียวอะไรใครว่าดีก็ทำ
2: ก็อย่างที่พี่ติ๋มว่าล่ะครับการเกษตรจะอยู่ได้ต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาและไม่ยึดติดตามกระแสจนมากเกินไปซึ่งถือเป็นข้อคิดที่น่าสนใจทีเดียวครับจากปากของเกษตรกรหญิงผู้แข็งแกร่งแห่งท้องทุ่งผักกูดแก่งกระจานคนนี้ล่ะครับ
3: แม้จะผ่านความผิดหวังมานับครั้งไม่ถ้วนครับแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนในวันนี้ทำให้เธอได้เป็นเจ้าของสวนผักกูดแสนอร่อยเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ติ๋มธนพรเอี่ยมสมัยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหสุดยอด

ประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์คุณเวลาที่น้องๆริมฝีปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ารถเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เนี้ยด้วย

0: ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทำให้เราแต่พอปลูกไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีค่ะที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
0: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่า อยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงแล้วก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้ว
1: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
0: คือตอนนั้นคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทำด้วยกันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทำดูไหมว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทำได้อยู่

ที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: ให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้องที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้องมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
1: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้องใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายอะค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้องให้เขาดูอะค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าทุกคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทําได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทําแล้วพอพี่เขาเริ่มทําค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อะจะต้องให้คนคนนึงนําไปก่อนแล้วพอทําได้ก็จะตามกัน
2: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
0: ประมาณเดือนครึ่งสองเดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกินสองเดือนไปต้นมันจะแก่แต่แกนไปเลยมันมีที่หากินรากมัน
2: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดรำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้ง
0: มันก็โอเคได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือน2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณทิศแล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือน2เดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันค่อยไปกิ่ง
2: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
3: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมอะค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเหลี่ยไร่ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะเป็นหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกฝ้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองอะค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะคือซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้อีกกลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอะทอให้เลยค่ะครบวงจรในนั้นเลย
4: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะมันเห็นมันทนแรงดีปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยไม่ถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายนี่ดูหมดจอกกิโลนะ30หรือ35นี่ครับ
2: ความหลงไหลที่จุฑารัตน์มี
1: เจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วอะค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีอ่ะมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าใน

ันมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ช่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหนังก็เด็ดตรงนี้ให้มันแตกกิ่งออกไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่ก็เด็ดแล้วเดี๋ยวนี้ช้ำหัวมันจะเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพักหกโมงเก็บถึง9โมง10โมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงข้างล่างเช้ากับเย็นหลัง3โมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลั่นกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลั่นกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
1: เก็บมาตอนเช้าก็พอถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะเป็นสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกเหมือนสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำมันไปต่อ

0: ปูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลล์ค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ลองทำดูได้อาทิตย์นึงผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้าว่า10โลมันก็ได้ครับคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะห้อมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้ คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยนิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแบบว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับ

0: ั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสูตรเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปี2ปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี่เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีด้วยงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากกันว่าปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอีกหมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกเราก็เลยว่าเอ๊ยยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100 คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทำแรกๆเนี่ยจำได้ว่าประมาณปี4647อะค่ะแล้วก็เริ่มจดเปลี่ยนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
1: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่องดีวี

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ุลาคม2569เวลา 19:14 ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องบอลรูมโรงแรม Tents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพุนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยไนท์ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้

การทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดหลัก Reimagining Thailand ที่มุ่งยกระดับการรับรู้ประเทศไทยจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชั้นนำด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตคอนเทนต์ของเอเชียที่มีศักยภาพครบวงจรตั้งแต่ภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันการผลิตคอนเทนต์การบริการด้านการผลิตส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเช่นงาน ACFM 2026ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียพร้อมกันนี้ทรงร้องเพลงร่วมกับนักแสดงไทยได้แก่มิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และตุลภากรธนศรีวณิชชัยภายในงานไทยไนท์จัดบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติอาทิการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย159กิจกรรมในพื้นที่149หมู่บ้าน428ชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็ก156แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมกันพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมซึ่งอยู่ระหว่างบรรจุอยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายรวมถึงเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาหรือดีกรีหลักสูตรระยะสั้นหรือนันดีกรีและหลักสูตรพรีดีกรีเรียนล่วงหน้าจัดทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระมหาวชิระคุณดีโลกคณะสงฆ์สามพระยากรุงเทพมหานครและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูป

ปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิวัดสง่างามจังหวัดประจีนบุรีวัดบางยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทขาวละอเพศัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นางสาวกนกวรรณรุกขจินดาพร้อมคณะพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงศ์และครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระเชตุพนมิตรมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทพัชรินทร์โพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานรดีวัดพระเชตุพนมิตรมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดบางตะไนวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติกถากล่าวถึงพระเกียรติคุณและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการทรงปฏิบัติพระกิริยกิจในด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายและด้านการทูตภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติแม้การแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา

14:30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมคณะกงสุลกิติมศักดิ์ประเทศไทยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์มูลนิธิสถาข่อยใต้วัดท่าหลูกจังหวัดเชียงใหม่และวัดชลประทานรังสฤษดิ์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับกรและอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การทนบริษัท ACC Intermarketing จำกัดบริษัท GDH 559จำกัดราชสกุลชมพูนุชและสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2518กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและบริษัทเอสเปิร์ตเบลจำกัดท่านนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ณจุดพักพิงชั่วคราววัดบางไทรตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวณโค้งตาเบ้งหมู่6ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบริเวณชุมชนหน้าวัดปากน้ำโจ้โลตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25 กันยายน 2519ในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบบางคล้าสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารอีกทั้งยังเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงที่จะไหลมาบรรจบรวมกันที่ปลายแม่น้ำบางปะกงก่อนระบายออกสู่ทะเลส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำคลองสาขาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดหาอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงทันทีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปะกงอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบเริ่มคลี่คลายแล้วมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร่วมกับไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัฒน์กรุ๊ปจัดงานคิดถึงเสด็จย่าครั้งที่29วันนี้ที่ไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครหวังในพระบรมราชูปถัมภ์และพันธมิตรบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัทเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในรูปแบบเส้นเวลาตั้งแต่ปี2515ถึงปัจจุบันเกี่ยวกับไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาสู่การเป็นบ้านของเยาวชนชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในเมืองและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันและนิทรรศการหอคำเฉลิมพระเกียรติ 84,000 ศาซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒน

รรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอยตุงไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทรวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานเช่นพรมรูปสัตว์ทะเลพรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิด Circular Economy ผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำตุงใยหรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาทำจากเส้นได้หรือเส้นไหมพันรอบกรงไม้ไผ่ที่ไขว้กันเป็นกากบาทจนเกิดเป็นลวดลายเรขาคณิตคล้ายใหญ่แมงมุมผู้สนใจสามารถเข้าชมงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ได้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณบริเวณทาราฮอลชั้นเอ็มไอคอนสยามจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สัมภภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
2: ฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยันซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระประชาทานที่ทรงทานกำลังทางพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาว
0: ฮะ
1: โ
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมฆนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: อันนี้เขาอยู่ใส่ครับพ่ออ
1: ยู่บ้านน้องบอมูเจ็ดตำบลปะโคครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย
0: เราตะกี้นี่เขาไปอยู่ในห้องเพื่อนกรีนเฮาส์นี่มันช่วยให้ดีขึ้นจังไหนครับ
1: ช่วยให้อุณหภูม
0: ิ
1: คงที่สม่ำเสมอในการเลี้ยงสัตว์น้ำและก็การเจริญเติบโตกระตามมากครับ
0: ครับคือเจริญเติบโตไวขึ้นมันมาครับ
1: ครับจับได้หลายรอบขึ้นครับปีนึง
0: จักเทื่อครับ
1: ปีนึง5-6เทื่อครับขันบอปกติก็อายุ3-4รอบ
0: ครับก่อนที่สิสร้างซุ้มกรีนเฮาส์นี่เจอปัญหาอย่างแน่ครับ
1: ปัญหาก็คือเลี้ยงในบ่อดินธรรมชาตินะครับเวลาฝนตกน้ําเย็นปลาก็นอกตายนะครับจากอากาศร้อนมาถึงน้ําเย็นนะครับอีกอย่างนึงก็คือหน้าหนาวครับปลาที่บ่กินอาหารการเจริญเติบโตของปลานี่ซาลงนะครับ
0: ปลาดุกนี่ขายโลจักบาทครับเนี่ย
1: ปลาดุกโลละ60-70บาทครับอยู่หน้าบ่อครับ
0: เห็นว่ามีกบน้ํานี่กบขายจังไหนครับ
1: โลละ70-80บาทครับอยู่หน้าบ่อครับแล้วเฮาก็ยังมีพ่อลูกกบขายน้ําครับส่งคําไปขายสปป.ลาวครับ
0: คือวัตถุดิบมันยังน่ารักอยู่แต่นับวันเนี่ยตอนนี้มากบละมาไกลมากต่อไปเนี่ยจบๆนี่จะเป็นจบที่เนื้อหมาป่ะเนี่ยอึ๊บนี่มันลื่นมากเลย
1: นี่ครับ
0: อ๋อจับตัวสีป่ะอ๋อบิดเอวมันไว้เหมือนรัดเข็มขัดไปไหนไม่ได้นี่นะฮะตัวผู้จะมีเป็นกล่องเสียงตรงนี้มันก็คือจะเป็นโป่งออกมาเวลามันร้องส่วนตัวเมียเนี่ยไม่มีแล้วไซส์ก็ต่างกันเมียอ้วนกว่าเยอะเลย
1: ตัวผู้ประมาณ3ขีดถ้าตัวเมียอยู่ประมาณ5ขีด
0: ของเรานั่นก็คือกบแล้วก็ปลาดุกครับผมตอนนี้เราต้องไปตามหาเชฟแล้วไปกันเถอะเป็นไง
1: ครับ

0: เฮ้ยเชฟทะเลาะกันรถคันใหม่แล้วเชฟ
1: ไปไหนมาน
0: ี่ครับปลาดุก
2: โอ้ย
0: กบบูฟร็อกผสม
3: ผสมกบพื้นเมือง
0: ผสมกบพื้นเมือง
3: วันนี้เชฟจะทำเมนูอะไรดีครับ
2: ผมถ้าเกิดพูดถึงกบเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตัวกบเนี่ยหลายๆคนที่บอกว่ามันจะต้องไปกินสดๆนะคือทอดแล้วก็ทานเลยแต่ว่าจริงๆอ่ะตัวกบเนี่ยถ้าเกิดในตลาดตอนนี้ไม่มีเนื้อกบอัดกระป๋องขายเลยทำเป็นคล้ายๆเหมือนกบสวรรค
0: ์
2: ก็คือเหมือนเนื้อสวรรค์แต่เปลี่ยนเป็นกบผมเชื่อว่ามีคนอยากจะกินอีกเยอะเลยแล้วที่สำคัญนะฮะพอทำเป็นกบสวรรค์เนี่ยหลังจากการทอดเข้าไปอบแล้วนะครับหรือเข้าไปตากในโดมนะครับมันก็สามารถเก็บได้ยาวขึ้นนานขึ้นด้วยเห็นไหมทางการตลาดเลยสำหรับปลาดุกเนี่ยผมงงอย่างนึงทำไมปลาดุกเป็นสีนี้ครับ
3: อ๋อมันอยู่ที่อาหารครับ
0: อืมใช่ๆปลากินแบบไหนก็จะเป็นอย่างนั้นครับ
2: ทำไมเนื้อมันออกเป็นสีส้มๆครับ
3: แล้วก็มันเป็นปลาเลี้ยงในโรงเรือนแสงอาทิตย์ด้วยครับมันทำให้เนื้อสีสวยน่ากินนะครับน่ารับประทาน
0: เหมือนแบบปลาในทะเลถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ที่มันกินพวกครัสเตเชียนที่มันมีสีส้มเนื้อมันก็จะหนักไปทางสีส้มมากกว่าขาวอยู่ที่อาหารyou are what you eat
2: อ๋อถ้าเกิดเราเลี้ยงกระต่ายกระต่ายกินแครอทสีมันต้องเป็นสีส้มเนาะ
0: ไม่ครับมันจะไม่เหมือนปลา
2: ฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองทำทั้งคู่เลยเป็นปลาดุกไปสวรรค์กับกบไปสวรรค์ขั้นตอนในการทำเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งนะครับพอหมักเสร็จผมจะต้องให้คริสเอาไปตากแดดเพราะว่าการตากแดดเนี่ยจะทำให้ตัวผิวเนี่ยมันตึงๆแล้วมันสามารถเก็บได้นานขึ้นนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ
0: โอเคทางนั้นก็ยกให้เชฟก่อนแล้วกัน
2: ครับผมโอเคครับ

0: และตอนนี้เชฟก็พร้อมที่จะทำอาหารให้กับชาวบ้านของหนองบ่อแล้วนะครับผมว่าไงเชฟ
1: พร้อมนะครับวันนี้ก็คือเมนูกบไปสวรรค์ครับกับปลาดุกไปสวรรค์นะครับ
0: ซึ่งเพราะมันตายแล้วใช่ไหม
1: ใช่เราพามันไปสวรรค์รับประกันเลยคนกินก็จะขึ้นสวรรค์ด้วยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอากบนะครับมาหมักกับเกลือใส่น้ำตาลนะครับแล้วก็ใส่ลูกผักชีที่เราโขลกแล้วนะครับมาหมักให้เข้าเนื้อแล้วเอาไปตากแดดปลาดุกก็เช่นเดียวกันนะครับใส่เกลือไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่ตัวน้ำตาลจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ลูกผักชีที่ป่นนะครับแล้วเอาไปตากแดดพอตากแดดหมาดๆตึงๆเดี๋ยวเราจะเอามาทอดนะครับแล้วเอามาคลุกกับเม็ดผักชีทีแค่นี้ก็ได้กบกับปลาดุกไปสวรรค์แล้วครับ

0: พิษครับ
1: ครับผม
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ได้
0: จัดเลยครับไปตากนะครับบนหลังคา
1: ไปตากได้เหรอ
0: ได
1: ้โอ้กว่าจะเดินทางไปก่อนเดินทางกลับ
0: เอาปลาไปตากบนหลังคาแห้งแล้วเดี๋ยวเอามาส่งเด้อ
1: ครับผม

0: อเค
1: พอหมาดๆแล้วครับ
0: ได้เลยกระดูกโอเคเลย
2: วันนี้นะครับผมจะใช้เตา Energy Saving นะครับของกระทรวงพลังงานเป็นเตาแก๊สประสิทธิภาพสูงนะครับลักษณะของการออกแบบนะครับตัวรูหัวเตาก็จะมีรูเล็กๆแล้วสามารถให้แก๊สนะครับเคลื่อนตัวนะครับติดไฟอย่างช้าๆแล้วก็สม่ำเสมอถังแก๊สเนี่ยนะครับใช้ได้นานขึ้นเขาเรียกว่า Energy Saving แบบกระทรวงพลังงานเลยครับสำหรับปลาครับน้ำมันจะต้องร้อนก่อนนะครับน้ำมันจะโปรเทคตัวหนังปลาทั้งหมดไม่ให้ปลาเนี่ยติดก้นกระทะนั่นเองหลังจากที่ใส่ปลาจนปลานะครับเริ่มตึงตัวแห้งๆนะครับแล้วเราก็ค่อยๆหลีไฟลงมาเพื่อที่จะไล่ความชื้นนะครับให้ปลานี่กรอบนานแต่สุดท้ายนะครับก่อนที่จะขึ้นนะครับเราต้องเร่งไฟอีกรอบนึงเป็นการรีดน้ำมันที่อยู่ในตัวปลาให้ปลาแห้งแล้วก็กรอบครับ

0: มาแล้วครับนี่นี
1: ่พวกเราครับเราพลังงานดีๆนี่มันดีจังไหนครับ
2: มันดีตรงที่เข้ามาดูแลการเลี้ยงสัตว์น้ำของเราเนี่ย
1: ครับผม
2: มีคุณภาพแล้วก็โตไวในไข่เลี้ยง
1: แล้วก็เก็บได้หลายรอบนั่น
2: เ
1: ป็นไงครับ
2: เปอร์เซ็นต์อัตราการรอดนะครับ 90% ขึ้นนะคร
1: ับ แต่ปกติหันบ่มีอันนี้นี่จะจักเปอร์เซ็นต์ครับ
2: อยู่ไม่ถึง 70%
1: จากบ่อดินธรรมดาพอมาอยู่ในที่มันเป็นโรงกรีนเฮาส์เนี่ยโอกาสรอดของปลามันมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ต้องเจอหนาวไม่ต้องเจอร้อนเจอฝนมันควบคุมอยู่ข้างใน
3: ก็คือควบคุมอยู่ตลอดแล้วครับ
4: ปรับอุณหภูมิได
1: ้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากกินแล้วแหละครับเพราะฉะนั้นสวยเลยครับ
3: เชิญทานได้เลยครับผู้ใหญ่ครับกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
5: นี่เลยครับ
6: สุดยอดเลยครับสุดยอด
5: พลังงานของยอดเลยนี่ดี
6: ๆบันบัด
7: นุ่มค่ะอร่อยมากเลย
5: แซ่บเนาะแซ่บแซ่บแซ่บดอกนั้นแซ่บโอ้แซ่บ
7: อร่อยนุ่มสุดยอดเลยค่ะ
3: เมนูนี้สามารถเอาไปต่อยอดสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้เลยนะครับ
2: ครับสุดยอดครับเป็นเมนูที่อร่อยมากนะครับยังไงผมก็ขอบคุณเชฟนะครับที่นำเมนูอาหารอร่อยๆทำให้กับชุมชนครับและกับผมก็ขอกราบขอบพระคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่อนุมัติงบประมาณนะครับมาให้กับชุมชนของเราแห่งนี้นะครับเป็นโรงเรือนปีนเฮ้าส์นะครับโรงเรือนเลี้ยงปลาแสงอาทิตย์นะครับสำหรับชุมชนนะครับ
1: เป็นยังไงครับแซ่บบ่ล่ะครับ
2: แซ่บ
1: ฝีมือเชฟเฮ้าส์บ่ธรรมดาอยู่แล้วครับผมสำหรับเทปนี้ก็

0: สี่ต้องจบไปซ้ำนี่แล้วครับผมจังใดก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมมาต้องเข้ากินเลยกินได้เรื่อยๆกินได้เรื่อยๆนะครับผม
1: สวัสดีครับขอกินต่อแล้วนะครับ

0: นี้อยู่ที่บ้านดอนยางครับผมที่จังหวัดเพชรบุรีนี่มาเก็บลูกตาล
1: ซึ่งวันนี้เชฟจะมีเมนูอะไรมาให้ลองเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับผมเชื่อในฝีมือของเชฟอยู่แล้วเชฟจากัวเก่งสุด
0: ว้าวเชฟจ้าไทยอ้าว

0: ขอโทษนะครับเก็บลูกตาลตรงไหนครับ
1: นู่นข้างหลังบ้านป้านู่นตาลสุกนู่นต้นตาลอยู่นู่นเดี๋ยวป้าพาไป
0: ขออนุญาตนะครับถึงแล้วใช่ไหมครับ
2: ถึงแล้ว
0: ต้องปีนไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องหล่นมาเอง
0: โอ้โหดีทีมงานหลอกผมว่าจะต้องปีนเอานี่แหละครับ
2: ได้ได
0: ้ลูกตาลต้นพวกนี้ประมาณกี่ปีครับพวกเนี้ย
2: สองปีสองสามปี
0: แล้วกี่ปีเริ่มเก็บลูกตาลได้ครับห้าปีเริ่มเก็บได้ใช่ไหมครับเบรกไม่อยู่

0: อน
1: นานไหมครับ
2: เราอยู่นี่เดือนหนึ่งเลยเหรอครับ
1: โอ้โหอันนี้ทำอะไรครับ
3: อันนี้ฟันตาลซาวตาลค่ะ
1: เพื่อที่จะเอาไปทำอะไรครับเนี่ย
3: เอาไปเชื่อมค่ะไปทำขนมมันจะทำเชื่อมแล้วก็ทอด
1: ผมอยากลองทำต้องใส่ถุงมือใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะกันมีดบาดค่ะ
1: ทำเยอะไหมครับวันหนึ่ง
3: ประมาณ 2,000 เม็ด
1: ใช้เวลาประมาณไหนครับกว่าจะเสร็จ
3: ก็เนี่ย3คนรวมกัน 2,000 เม็ดก็ประมาณครึ่งวันไม่แตกเลยปลาคั่วเลย
1: ไม่รอดครับผมยอมมือจะแหกเอาครับผมเคยบาดมือบ้างไหมครับ
3: เย็บมาแล้วค่ะ
1: ผมว่าผมไปหา process อื่นที่มันเหมาะกับฝรั่งคนนี้ขอบคุณครับฐานเขาเป็นบางๆมากก็คือใช้เปลือกตาลเนี่ยมาทำเป็นฐานต่ออีกคือไม่ต้องไปซื้อฐานหรืออะไรน่าจะพอแล้วแหละครับเห็นเขาบอกว่าพอครับอันนี้ได้ยังครับเนี่ยมันเหมือนไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับ
4: โอ้ติดแล้วเอาทานใส่อีกหน่อย
1: เอาทานใส่อีกหน่อย
4: งานตักทานใส่หน่อยเด
1: ็ดอันนี้เขาเรียกเตาอะไรครับเนี่ย
4: เศรษฐกิจประยุกต์จ้ะ
1: เศรษฐกิจประยุกต์
4: จ้ะ
1: แล้วถ้าถึงใช้เตานี้ครับมันดีกว่ายังไงครับ
4: สีฟ้าเพราะว่ามันประหยัดแต่ทานเตาไอ้นี่เลยเปลือกตาล
1: ก็คือไม่ต้องใช้แก๊สไม่ต้องใช้อะไร
4: ไม่ต้องใช้จ้ะ
1: เรากำลังตั้งเตาเพื่อทำอะไรครับ
4: เอาก็เชื่อมลูกตาลนี่แหละ
1: พี่ผมอะแข็งแรงมากครับ2คนนี้อิ่มอุดมสมบูรณ์ไปไม่คว่ำนะโอ้เบาจริงเลย
4: ดีใจนะ
1: ไว้อย่างนี้นานแค่ไหนครับ
4: ตกชั่วโมงถึงจะตก
1: ชั่วโมงอ๋อตอนนี้คือเชฟจากัวเขารอเราอยู่ผมอยากจะเอาวัตถุดิบไปให้เขาคือแบบเชื่อมแล้วก็แบบดิบเลยไม่เชื่อมด้วยครับ
4: เน
1: ี่
4: ย
1: อ๋ออยู่ข้างหน้าเลย
4: กินเลยไม่เมาหรอก
1: เฮ้ยอร่อยโดยปกติก็อร่อยอยู่แล้วแบบหวานอยู่ไหนครับนี่ปะ
4: เนี่ยก
1: ินตักมาแล้ว
4: ต้องกินก่อน
1: นี่นะฮะแบบเชื่อมมาแล้วดูความแตกต่างนะฮะระหว่างยังไม่เชื่อมกับเชื่อมแล้ว

0: มื้อนี้ครับเขามาเห็ดตำบักหุ่งกินครับผมส้มตำนั่นเองแต่ว่าไม่ได้ใส่บักมะละกอเนี่ยไม่ได้ใส่บักหุ่งใช้อันนี้ครับผมเชฟจะทำยังไงครับ
1: ตัวเจ้าตาลเนี่ยครับมันจะมีความกรอบจะเลือกเจ้าตาลที่ออกเหลืองๆอ่อนๆเนี่ยครับเอามาทำส้มตำได้นะครับเจ้าตาลที่มันใหญ่ๆเนี่ยวันนี้จะมาทำแกงบวชรับประกันแล้วว่าคิดไม่เคยกินมาก่อน
0: แหมเชฟมาทั้งทีจะธรรมดาที่ไหน
1: วันนี้เรามาแซ่บกันดีกว่าเนาะ
0: เรามาแซ่บกันดีกว
1: ่านั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำอันดับแรกเราจะทำตัวส้มตำเจ้าตาลกันก่อน

ตาทำได้เลยนะครับเราวางกะทินะครับให้อุ่นๆก่อนนะครับแล้วตามไปด้วยใบเตยครับเราจะเอาใบเตยใส่ไปเพื่อให้กะทิมีกลิ่นหอมมากขึ้นครับใส่เกลือนะครับลงไปก่อนนะครับนี่ครับพุทราเชื่อมครับแก้วตาลครับแก้วตาลเชื่อมครับ

0: จากเจ้าตาลกลายเป็นเมนูสุดแซ่บมีอะไรบ้างครับเชฟ
1: วันนี้นะครับมีส้มตำเจ้าตาลนะครับมีที่เพชรบุรีที่แรกที
0: ่
1: เด
0: ีย
1: วและอีกอย่างนึงนะครับเป็นแกงบวชเจ้าตาลสดกับเจ้าตาลเชื่อม
0: เรียกว่ากินข้าวเสร็จต้องกินหวาน
1: ถูกต้องครับ
0: งั้นเรามาตักให้คุณแม่เลยไหมลองชิมดู
1: ไม่ห้ามบอกว่าเบื่อนะเพราะว่าตังเนี่ยได้จากต้นตาลเพียบเลยเก่งไหมเป็นคนหน้าตาดีก็เลยทำอะไรก็อร่อย
2: ยังมีด้วย
0: ชิมเลยชิมเลย
1: เอาชิมคนเดียวพูดอาจจะไม่เชื่อครับ
0: เดี๋ยวจ้าด้วยนะครับจ้าตาลด้วย
2: ตาลด้วย
1: อร่อยไหมแม่เคยเอาเจ้าตาลมาทำไหมอ่ะเ
0: ฮ้ยขออนุญาตแย่งกินด้วยนะฮะนิดนึง
1: นี่แม่อันนี้นะครับคล้ายๆแกงบวชแต่กะทิผมจะไม่หวานเลยจะออกเค็มเพราะว่าเจ้าตาลเชื่อของแม่อร่อยอยู่แล้ว
2: ส
1: ุ
2: ดยอด
1: ส
2: ุ
1: ดยอด
2: เลยอร่อยมากเพราะว่าไม่มีใครทำแบบนี้เลยเพิ่งจะเจอนี้แหละ
1: ครับนี่นั้นวันนี้ผมอยู่ที่นี่แล้วนะจะไม่กลับกรุงเทพแล้วนะ
2: อ
1: ้
2: าวมาอยู่เลย
1: เพราะว่าผมดูแล้วอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยด
2: ู
1: แ
2: ล้วนี่มาเลยอยู่คนเดียวรวยมัด
1: อะโอเค
0: เชฟแล้วเราจะเอาใครมาทำอาหารนะครับ
1: ฝากคริสไปหาคนใหม่คนหนึ่ง
2: คริสมาอยู่ก็ได้มาอยู่บ้านนี้มาอยู่บ้านแม่นี้ได
1: ้ป่ะแม่เอาคริสไปเลี้ยงวัวเลยแม่เหมาะมากเลย
2: เอา
1: ไ
0: ว้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องกลับบ้านไปเลี้ยงวัวช่วยพ่อที่บ้านด้วยครับที่สำคัญและแน่นอน
1: ครับ
0: ก่อนที่เราจะปิดรายการขอเชิญทุกคนมากินกันด้วยครับ
1: เชิญเลยนะครับ
0: มากินข้าวก่อนมากินข้าวก่อนเดี๋ยว
1: ครับพร้อมแล้วครับ

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: หรอหรอฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ Little Goat Farm ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับที่นี่มีเรื่องราวของสัตวแพทย์หญิงท่านหนึ่งซึ่งผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวครับและยังเป็นผู้ที่ปั้นแบรนด์ชีสสัญชาติไทยที่ได้รับการยอมรับจากเชฟต่างชาติด้วยครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นตามผมมาครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอ้โหพอดีกำลังพาแพะมากินหญ้าอยู่พอดีแหละครับ
1: ใช่ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับและที่ยืนอยู่กับผมนี่คือคุณไก่รัชนิกรศรีคงนะครับซึ่งเป็นเจ้าของลิลโกสฟาร์มแห่งนี้ครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ทราบมาว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นคนเลี้ยงแพะแบบนี้ครับเป็นสัตวแพทย์มาก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นไงบ้างครับ
1: เราเริ่มต้นจากที่เราเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็สอนอยู่คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครซึ่งมันอยู่ในชุมชนมุสลิมอะค่ะก็จะมีการเลี้ยงแพะเยอะทีเนี้ยเวลาที่เกษตรกรเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพแพะอะค่ะมันยังไม่มีคนที่จะจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะใช่แล้วตอนที่เขาพามาค่ะไก่ก็ยังช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะเราไม่เป็นเลย
2: สัตวแพทย์ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับแพะด้วยหรอครับ
1: ใช่ค่ะทุกคนจะเข้าใจว่าสัตวแพทย์เนี่ยจะเรียนทุกสัตว์
2: เข้าใจอย่างน
1: ั้นไม่ค่ะเราจะเรียนแบบกรุ๊ปใหญ
2: ่
1: ๆเช่นถ้าเป็นแพะเนี่ยเราก็อาจจะเรียนเรื่องสัตว์เขี้ยวเอื้องแล้วก็อาจจะมีวัวเป็นโมเดลหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแพะค่ะ
2: ครับ
1: โดยให้เกษตรกรสอนเราก่อนพอเราเก็บข้อมูลนะคะแล้วเราก็จัดการฟาร์มแพะวางแผนการจัดการฟาร์มแพะให้เกษตรกรแล้วก็เปิดคลินิกสำหรับแพะที่หนองจอก
2: เป็นคลินิกรักษาแพะโดยเฉพาะเลยครับ
1: ใช่ค่ะรักษาแพะอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วคลินิกเนี้ยไม่ได้เน้นการรักษาเราจะเน้นการฝึกอบรมเราก็จะเชิญเกษตรกรมาที่คลินิกแล้วก็มาเรียนหนังสือกันว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างคุณต้องรู้ว่าจะเรียกสัตวแพทย์เมื่อไหร
2: ่ครับ
1: คือไม่เรียกตอนที่มันอาการหนักแล้วแต่เรียกตั้งแต่เนิ่นๆจะได้ประหยัดการรักษาประหยัดค่าใช้จ่าย
2: คล้ายๆเหมือนเป็นสูตรเรียนรู้โดย
1: ใช่เหมือนกับ when to call the vet เมื่อคุณรู้แล้วเนี่ย คุณก็จะเรียกสัตวแพทย์เร็วขึ้นปัญหามันก็จะไม่ใหญ
2: ่แต่การให้ความรู้กับผู้ที่เลี้ยงแพะ
1: ใช่
2: แล้วผลเป็นไงครับดีไหมฮะ
1: ผลตอบรับดีมากแล้วก็ทำอยู่2ปีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็แพ้ป่วยก็จะน้อยลงเรื่อยๆแล้วเราก็สามารถที่จะพูดคุยทางโทรศัพท์ก็รู้เรื่องกันได้พอ2ปีเนี่ยคลินิกก็ปิดไปเพราะว่าเราเจ๊ง
2: คำว่าเจ๊งมันก็น่าจะไม่ประสบความสำเร็จ
1: แต่การที่คลินิกเจ๊งเนี่ยมันคอนเฟิร์มว่างานที่เราทำอ่ะมันสำเร็จแล้ว
2: แล้วพอปิดตัวลงนี้ทำอะไรต่อครับ
1: พอการจัดการฟาร์มมันดีขึ้นเนาะประสิทธิภาพฟาร์มก็สูงขึ้นนมก็ล้นพอล้นขึ้นมาเนี่ยเราก็คิดว่าเราต้องจัดการปัญหาที่เราก่อขึ้นอีกรอบนึงแล้วอ่
2: ะ
1: ใช่เราก็เลยตัดสินใจไปเรียนป.โทค่ะเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ม.เกษตรเพื่อที่จะทำฟังชั่นอลมิลตอนนั้นก็คือเอานมเนี่ยมาแปรรูปหลังจากนั้นเนี่ยพอตอนที่ไปเรียนป.โทค่ะเราก็เริ่มที่จะเช่าคอกแพะแล้วก็เลี้ยงแพะเองเพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าเราเลี้ยงแพะเองเนี่ยเราจะต้องทำยังไงคือถ้าเราเป็นเกษตรกรอ่ะเราจะสวมหมวกคนละใบกับสัตวแพทย์หรือว่าเป็นหมอใช่ไหมแล้วตอนที่เราจบป.โทอ่ะเราก็คิดว่าผลวิจัยของเราอ่ะมันจะสามารถแก้ปัญหาได้เลยแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนป.โทเราพลาดแล้ว ความทุ่มเทของเรามันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแล้วป.เอกมันกำลังจะเกิดขึ้นแบบนั้นอีกเราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นอีกเราจะต้องมีวิธีใหม
2: ่ยากไหมครับการผันตัวเองจากสัตวแพทย์มาเป็นเกษตรกรเลี้ยงแพะแบบนี้ครับ
1: เอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้ยากนะคะเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการไปที่ไหนฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะ transform ตัวเองเพื่อเป้าหมายอ่ะมันไม่ได้เกินกำลังผลสุดท้ายทุกคนก็ทำได้แหละเราก็เริ่มตั้งแต่เก็บข้อมูลต่างๆนอนเฝ้าแพะ24

0: ชั่วโมงแล้วก็บันทึกดูว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยแพ้ทำอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้วางแผนการจัดการถูกเช่นเขาตื่นกี่โมงเขากินยาที่อุณหภูมิเท่าไหร่เข้าใจพฤติกรรมของเขาแล้วเราเข้าใจเวลาของเขาแล้วเราก็วางแผนการจัดการให้มันสอดคล้องกับแพ้มันจะต้องได้พลังงานและโปรตีนที่เพียงพอกับปริมาณน้ำนมที่ออกมาเราก็เริ่มที่จะไปเรียนคอร์สที่คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อที่จะมาจะทำอาหาร
1: นานไหมครับกว่าจะเรียนรู้เขาจนเข้าใจเขาเนี่ย
0: ก็หลายปีนะคะจำได้ว่าเราเริ่มต้นจากศูนย์เนาะมันต้องค่อยๆต่อยอดทีละนิดทีละนิด
1: อยากรู้ว่าเห็นว่าน้ำนมมันเยอะขึ้นที ่นี่คุณไก่รีดนมเองด้วยไหม
0: ใช่เรารีดนมด้วยมือเพราะว่าเราวางแผนที่จะให้ฟาร์มเนี่ยมันเล็กที่สุดเท่าที่มันจะเกิดขึ้นในครัวเรือนแล้วก็ด้วยแรงงานของผู้หญิงนี่เดี๋ยวไก่จะไปรีดนมเดี๋ยวคุณจะรีดไปด้วยกันไหมคะ
1: จริงไหมแต่เห็นโซนขนาดนี้เสียวจริงไหม
0: ไม่ค่ะแต่รีดนมจะสงบกว่านี้อันนี้เด็กๆตื่นเต้น
1: โอ้โหน่าตื่นเต้นครับงั้นขอไปดูหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: ครับ

สริมกำลังใจโดยปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปี

0: เดี๋ยวเราไปนี่ไปรีดนมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: รีดใช้เวลารีดนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะตัวนึงก็ประมาณสัก10กว่านาที
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะถ้าผมมานี่ก็น่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วฮะ
1: ถ้าเกิดว่ารีดนานกว่านั้นเนี่ยฮอร์โมนที่มันควบคุมการหลั่งน้ำนมอะค่ะมันหมดฤทธิ์ไปแล้วใช่ค่ะ
0: อ๋อจะมีทามมิ่งของเขาด้วย
1: ใช่
0: ไก่ครับพอแพ้ขึ้นแท่นแล้วนี่รีดแท่นไหม
1: ใช่ค่ะเป็น2ลิตรนม
0: 2ลิตรนม
1: ก็ได้
0: จะทำอะไรก่อนอันดับแรก
1: เช็ดเต้านมให้สะอาดโดยเฉพาะตรงที่เป็นรูนมออกอะค่ะ
0: ครับ
1: เวลารีดนมนะคะคุณจะรีดเราก็จะล็อกมันจะต้องล็อกนิ้วโป้งนิ้วชี
0: ้
1: เสร็จแล้วก็เหมือนเล่นกีตาร์ค่ะแล้วก็ไล่โป้งชี้กลางนางก้อย
0: แล้ว
1: เราก็คลาย
0: ค่อยๆไปก่อนจนกว่าจะหมด
1: ใช่ค่ะแป๊บเดียวก็หมดก็ตัวนึงเนี่ยรีดไม่เกิน 8-10 นาทีเพราะว่าถ้านานกว่านั้นเนี่ยฮอร์โมนที่ควบคุมการหลั่งน้ำนมอะค่ะมันหมดฤทธิ์แล้ว
0: ครับตอนนี้คุณไก่มีหมดกี่ตัวเนี่ย
1: ตอนนี้มีแพ้30ตัวแบ่งเป็น2ชุด
0: ครับ
1: เพราะว่าเราต้องการมีนมทั้งปีแต่ว่าแพ้เราเนี่ยมันรีดนมได้แค่300วันอีก2เดือนมันไม่มีนมฉะนั้นมันก็ต้องเกยกันไว
0: ้ก็มันยังผมไม่แน่ใจธรรมชาติเขาจะมีนมช่วงไหนยังไง
1: พอเขาเป็นสาวใช่ไหมผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บจะท้อง5เดือนพอคลอดลูกก็เริ่มให้นมตั้งแต่วันแรกลูกเลย100วันแรกค่ะนมก็จะสูงแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงจนกระทั่งเข้าสู่ซักแบบ 2-3 เดือนสุดท้ายเน
0: ี่
1: ยก็จะน้อยลงแล้วพอเดือนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะรีดนมห่างขึ้นเช่นวันเว้นวันวันเว้น2วันนี้เดี๋ยวคุณจะรีดลองรีดไหมคะ
0: อยากลองงั้นนี่ล้างมือเรียบร้อยแล้ว
1: ได้เลยค่ะรับหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ไล่นิ้วค่ะโพชี้กลางหนังก้อยอย่างนั้นแหละค่ะเก่งมากเลยค่ะโหเก่งมากครั้งเดียวได้เลย
0: โอ้โห
1: ถ้าเกิดว่าแรงขนาดนี้แล้วนมยังออกเราก็ผ่อนแรงลงเพื่อที่เขาจะได้ไม่เจ็บ
0: จริงๆราคานมดีไหมครับ
1: ราคานมแพ้เนี่ยก็จะสูงกว่านมวัวด้วยความที่มันเป็นนิชมาร์เก็ตอะค่ะ
0: ยิ่งถ้าแปรรูปยิ่งดีเข้าไปใหญ่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะทุกผลผลิตของการเกษตรนะคะยิ่งผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นอาหารมากเท่าไหร่มูลค่าเพิ่มก็จะตามนั้นนมแพ้ใช่ไหมคะเราเอาไปทำเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์แปรรูปแค่ผ่านความร้อนใช่ไหมก็สั้นๆก็ได้ราคาหนึ่งแต่ถ้าเราเอาไปทำชีสคือพาสเจอร์ไรซ์แล้วไปทำชีสราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วถ้าเกิดว่าจากทำชีสไปเป็นอาหารไปเป็นแบบเมนูก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก
0: ถึงเวลากลับแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมต้องหลบนะ
1: หลบทางคนสวยหน่อยสวยกลับบ้าน
0: กลับคอนโดกลับคอนโดคุณไก่ครับจากเดิมที่คุณไก่บอกว่าเช่าเขาเรียกอันนี้เรียกว่าคอกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คอกแพะที่แถวหนองจอกจากเกษตรกรเป็นไงมาไงถึงมาทำคอกเองขนาดนี
1: ้พอเราตัดสินใจแล้วค่ะว่างานปอเอกของเราเนี่ยมันจะไม่ได้จบด้วยงานวิจัยมันจะต้องเป็นโปรดักต์แล้วจากโปรดักต์ก็ต้องมีมาร์เก็ตแชร์ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันจะต้องทำยังไงก็ไปปรึกษาสามีค่ะสามีก็แนะนำว่าที่เมืองนอกเนี่ยเขาไม่ได้ดื่มนมแพ้นมแพ้เนี่ยถูกทำมาทำเป็นชีสนมแพ้เป็นหลักแล้วก็มีราคาสูงกว่าเป็นที่นิยมมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะใช่เราก็เลยเริ่มศึกษาทำชีสตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็

0: ย้ายแพะที่สิ้นสุดโครงการทดลองค่ะมาไว้ที่นี่
1: คุณใหญ่ครับอย่างโรงเรือนที่เลี้ยงแพะเนี่ยครับคุณแก่เป็นคนออกแบบเองป่ะเนี่ย
0: ฮะใช่ค่ะเราก็ออกแบบเองเพราะว่าเราได้ศึกษาพฤติกรรมของแพะแล้วเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเขาควรจะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร
1: ่
0: ต่อตัวเงี้ยค่ะเราก็กำหนดขนาดแล้วก็ออกแบบเองถ้าเราแบบไม่ได้เบสออนพฤติกรรมสัตว์อะค่ะงานหนักจะอยู่ที่เราแต่ถ้าเราเบสออนพฤติกรรมสัตว์เขาไม่เครียดอย่างเช่นเนี่ยข้อมันกว้างกว่าปกติมันก็จะไม่เกิดผลกระทบเพราะว่าห้องน้ําก็จะเลอะอยู่แค่ห้องน้ําห้องนอนจะไม่เลอะเขาจะไม่นอนทับอึทับฉี่ตัวเองใช่ค่ะตัวเขาก็สะอาดเต้านมก็สะอาดสุขภาพก็โอเครีดนมก็ไม่มีปัญหา
1: อยากรู้เหมือนกันครับเรารีดนมอย่างเมื่อกี้รีดปริมาณนมเพื่อไปทําชีสเยอะมั้ยครับที่เราได้มาจากจํานวนแพะที่เราเลี้ยง
0: ก็ประมาณ20กว่าโล
1: ถือว่าเยอะมั้ยครับ
0: น้อยค่ะสําหรับไก่นะน้อยเพราะว่าเราพอดีกับกําลังการผลิตแค่นี
1: ้จริงๆพอมันน้อยทําไมเราไม่ขยายหรือเลี้ยงแพะเพิ่มขึ้นจาก30เป็น60ตัว
0: คือเลข30เนี่ยมันเป็นเลข sample size สำหรับงานวิจัยมันไม่เหนื่อยเกินไปสำหรับไก
1: ่
0: มันทำได้ถ้าเยอะกว่านี้เนี่ยน่าจะเหนื่อยแล้วก็รั่วมากกว่านี
1: ้
0: แต่ถ้าน้อยไปกว่านี้มันก็อาจจะไม่ได้บาลานซ์กับเวลาที่เราให้ไป
1: เป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่ค่าไม่ได้
0: ใช่สำคัญมาก
1: ไปสังเกตแล้วเห็นแล้วเลยรู้ว่าต้องมาแก้ปัญหาตรงน
0: ี้ใช่ไม่งั้นเราจะเหนื่อย
1: ครับ
0: เหนื่อยสาหัสไม่ใช่เหนื่อยธรรมดาคือเหนื่อยสาหัสอย่างอาหารเนี่ย
1: ค่
0: ะเราก็ทำเองเราก็ทำสูตรอาหารขึ้นมาเองแล้วก็ปรุงอาหารเอง
1: ครับ
0: เพราะว่าเราคัดเลือกวัตถุดิบเองก็คือเราซื้อข้าวโพดเราก็เห็นเป็นข้าวโพดเราไม่ได้ป่นจนกระทั่งไม่รู้ว่าอะไรป่นมาบ้าง
1: ค
0: ือซื้อข้าวโพดก็ได้ข้าวโพดซื้อรำก็ได้รำคุณภาพตามที่เราต้องการแล้วเราค่อยมาผสมเองเราก็พัฒนาสูตรให้มันเหมาะสมกับแพะของเราเช่นให้เขาเรียกว่าสมดุลพลังงานและโปรตีน
1: คนเรากินยังหลายรสชาติแล้วเขากินเหมือนกันหมดป่ะ
0: เขาจะชอบต่างกันอาจจะมีเขาเรียกอะไรบางตัวไม่ชอบกินอันนี้บางตัวชอบกินอันนี้อย่างเช่นอาหารเนี่ยบางตัวก็อาจจะกินตัวนี้ก่อนแล้วเก็บอันนี้ไว้กินทีหลังบางตัวชอบกินแห้งๆบางตัวชอบกินน้ำน้ำอาจจะต้องแบบใส่น้ำให้หน่อยให้มันแฉะๆเงี้ยก็จะชอบกินมากกว่าน
1: ี่ไม่ใช่ง่ายเลยครับยิ่งโดยเฉพาะการรีดนมแพะก็ต้องมาเรียนรู้กันนะครับพอได้นมมาปุ๊บตอนนี้ยากขึ้นอีกต้องไปแปรรูปทำเป็นชีส
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เอาความรู้ที่ไหนมาครับชอบกินชีสอยู่ป่ะครับ
0: ไม่เลยค่ะอยู่ในต่อคนจีนแถวนั้นเรียกเหล่าเกี้ยคือเป็นลูกครึ่งลาวจีน เราก็จะกินส้มตำปลาเป็นหลัก
1: ไม่ได้เกี่ยวกับชีสเลย
0: ไม่ชีสนี่คือไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันเลยไม่ได้เป็นเมนูที่จะไปสรรหากินด้วยซ้ำ
1: โหพูดถึงคุณไก่ก็จับงานยากเหมือนกันนะครับ
0: ก็ยากอะค่ะแต่ว่าเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าเราจะต้องทำชีสให้ได้เพื่อจะเพิ่มมูลค่าของมันแล้วก็เพื่อจะได้เอาโปรฟิตตัวนี้ย้อนกลับไปคุยกับเกษตรก
1: ร
0: ด้วยเรื่องงานวิจัยของเราอีกทีนึงซึ่งวันนี้ไก่ทำชีสไว้เดี๋ยวจะได้ให้คุณเจอรี่ช่วยชิม
1: โอ้โหอย่าเรียกว่าช่วยเลยครับชอบชิมเลยครับดีอยากรู้เงินว่าชีสจากแพะนมแพะนี่เป็นยังไง
0: ได้เลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมชีสกันค่ะ
1: ดีเลยครับไปทางไหนดีครับ
0: ไปทางนี้ไหมคะ
1: ครับ

0: ข้าวนี่นึกภาพไม่ออกนะครับเมื่อกี้จากรีดที่นมแพะออกมาแล้วจะมาเป็นหน้าตาอย่างกับเบเกอรี่เลยครับ โอ้จริงๆผมคิดว่าทำประมาณแค่1ชนิดหรือ2ชนิดนี่กี่ชนิดทั้งหมดเนี่ยฮะที่ทำ
1: จริงๆแล้วมีประมาณ30กว่าชนิดแต่ว่าที่เราขายเราจะขายแค่10กว่าชนิดมันจะมีประมาณ10กว่าชนิดที่เราขายเป็นประจำคือมีอยู่ตลอดแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแบบเป็นซีซั่นเป็นประจำเดือนนั้นเดือนนี้อะไรเงี้ยค่ะ
0: อย่างนี้ถ้าจะกินควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนเนี่ย
1: ชีสเนี่ยเราจะเริ่มกินจากรสชาติที่อ่อนก่อนแล้วก็ค่อยไปกินรสชาติที่แรงขึ้น
0: นี่ดูไม่อ่อนครับตัวไหนอ่อนสุดเนี่ย
1: ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นชีสสดก็คือไม่มีการบ่มตัวนี้เป็นชื่ออเมริจิโอตัวนี้เชฟมิชลินช่วยไกด์ขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะบ่มในไวน์ที่เป็นสีม่วงค่ะจะเป็นไวน์แดงส่วนตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ชื่อนัวไก
0: ่นัวไก่
1: ใช่ค่ะ
0: ภาษาไทยคร
1: ับ ใช่ค่ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่อ่านเป็นไทยแต่ว่าแปลว่าไก่นี่ค่ะนัว
0: จากไก่เนี่ย
1: ใช่อ
0: ยากลองชิม
1: ได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากชีสสดนี่แหละค่ะตัวนี้เป็นผลไม้กวนก็คือว่าเราเป็นชีสเป็นไทยอาร์ติซานเนาะเราก็อยากจะให้มันแนมหรือมีเครื่องเคียงที่เป็นของไทยด้วยเราก็เลยใช้ tropical food นะคะเป็นผลไม้ของเราเองในเมืองไทยเนี่ยคือเราเป็นผลไม้ล้วนแต่ว่าเราเลือกผลไม้เพื่อจะให้ร

0: ชาติของมันเนี่ยไปได้ดีกับชีสของมัน
1: สอ
0: ม
1: ันสองเลยครับหวานเปรี้ยวผลไม้แล้วก็มีความมันของชีสนะครับอร่อยครับไก่ครับโอ้โหพอออกมารูปตั้งหน้าตาสวยงามอย่างนี้ไปเรียนรู้วิธีการทำจากที่ไหนบ้างเนี่ย
0: ครับ Google เลยค่ะคือเราอ่านจนเราเข้าใจอ่านจนได้กลิ่นอ
1: ่
0: านจนกระทั่งเราเห็นภาพของชีสที่เราจะทำครบทุกมิติเลยเราดีไซน์ไว้ในสมองเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ค่อยลงมือทำทำเนี่ยมันเหมือนใน YouTube มันเหมือนในรูป
1: ครับ
0: มันเหมือนนะแล้วพอเราไปให้เชฟชิมอะค่ะเชฟก็บอกมันไม่ใช่ชีส
1: ให้เชฟที่ไหนชิมอะ
0: ตอนแรกค่ะแล้วก็ติดต่อไปหาเชฟหลายคนมากก็คือหวานแหเลยอะ
1: ครับ
0: ส่งอีเมลไปหาทุกคน
1: บอกว่าเราทำชีสเนี่ยแต่ว่าอยากหาคนเทสใช่ไหม
0: ใช่ช่วยชิมให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเยอะมากค่ะ
1: ค
0: ตอบกลับมา1คน
1: คนเดียวอะฮะเขาเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ
0: เป็นชาวฝรั่งเศสค่ะ
1: เ
0: ป
1: ็
0: นเชฟเออเว่เป็นชาวฝรั่งเศส
1: แต่พอเขาได้ชิม
0: เขาก็ถามว่าไหนชีสเขาบอกมันไม่ใช่ชีสไก
1: ่
0: งงแล้วก็ถามเขาว่าแล้วมันเป็นยังไงอ่ะต้องเป็นยังไงอะไรเง
1: ี้
0: ยเขาก็อธิบายเขาก็เอาชีสในครัวของเขาให้เราชิม
1: ครับ
0: แล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วเราก็บอกว่าเชฟขอกลับมาอีกทีได้ไหม
1: ครับแล้วผลหลังจากที่เรามาทบทวนแล้วทำใหม่ไปหาเขาเป็นยังไงฮะ
0: ก็ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ใช่ก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นจนกระทั่งวันที่มันใช่
1: ครับ
0: ใช่เชฟก็บอกโอเคอันนี้ใช่แล้วก็เลยถามเชฟว่าเนี่ยให้คะแนนเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เชฟก็บอกให้9ให้ 9.5 อะไรเงี้ยบอกงั้นฉันยังไม่หยุดหรอกมันยังไม่ได้10คะแนนเต็มก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าเราอะโนเนมากคือเราไม่ได้อยู่ในวงการนี้เราแบบโนบอดี้อะถึง10เต็ม10มันก็ยังไม่มากพอที่จะสำเร็จฉันต้องได้12เต็ม10
1: ตอนนั้นต้องการคะแนนเพื่ออะไร
0: เพื่อเป้าหมายของเราเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องการมาร์เก็ตแชร์เพื่อที่จะได้เป็นมีมาร์เก็ตแชร์ค่ะแล้วก็เอาผลประโยชน์เนี้ยย้อนกลับไปคุยกับเกษตรกรได้แค่ได้กลิ่นต้องรักเลยได้ชิมต้องหลงรักสุดๆมันต้องเป็นเลเวลนั้นเราถึงจะไปข้างหน้าให้ถึงเป้าหมายได
1: ้ที่เขาบอกว่าไม่ใช่ชีสจนมาถึงวันที่เป็นชีสแล้ว
0: ฮะใช
1: ่นานขนาดไหน
0: โหให้เชฟโอเว่สอนอยู่เป็นปี2ปีนะคะ
1: พอเราเริ่มทำชีสทำเรียบร้อยทำเป็นแล้วล่ะครับนี่คือชีสแล้วมีปัญหาต่อจากนี้ไหมฮะ
0: มีค่ะด้วยความที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร
1: ์
0: เราไม่สามารถที่จะสื่อสารหรือพรีเซนต์ของกินให้มันน่ากินหรือสวยงามได้คือเราก็พูดในเชิงวิทยาศาสตร
1: ์
0: ซึ่งมันไม่น่ากินมันเกิดคำถามว่าแล้วกินได้หรือเปล่าเชฟเออเว่ก็จะเริ่มสอนเขาก็จะแบบทุกครั้งที่เจอกันเขาก็จะบอกว่า tell me your story
1: ทำไมจะต้องเล่าเรื่องราวตัวเรา
0: เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะไปถึงเป้าหมายได้คือเชฟก็ถามเนี่ยคำถามเนี่ยทุกครั้งแกก็ตอบก็แล้วตอบไปได้แค่2ประโยคเชฟก็พอไม่ใช่กลับมาล่างแล้วก็ท่องสคริปต์แล้วก็แบบเหมือนเตรียมพรีเซนต์หน้าชั้นเรียนเรียบร้อยไปถึงพูดได้อีก3ประโยคเชฟก็โบกมือพอไม่ถูกจนไก่มาเข้าใจจนกระทั่งวันที่มีเชฟมิชลินจากฝรั่งเศสบินมาทานข้าวที่ร้านของเชฟเออเว่
1: ครับ
0: แล้วไก่ไปพอดีเลยอ่ะเขาก็ชี้ของไก่ไปจัดจาน
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเขาก็ไปเสิร์ฟเสร็จแล้วเขาก็พรีเซนต์พอกินนี่เขาก็ว้าวเชฟพูดอะไรเขาก็ว้าว
1: เขาพูดอะไรอยากรู้เหมือนกันชีสก้อนเดียวทำไมมันต่างกัน
0: คือเขาพูดสิ่งเดียวกับที่ไก่พูดเลยเพียงแต่ว่าไก่พูดจาก1 2 3 4นี้ใช่ไหมแต่เชฟเอเว่ย์พรีเซนต์จาก4 3 2 1เช่นจะบอกว่าอ๋อฉันเป็นสัตวแพทย์ค่ะทุกคนก็แล้วมารักษาสัตว์หรอแล้วมาทำอะไรในขณะที่เชฟเอเว่ย์ก็จะไทยเลดี้คนหนึ่งทำอ๋อเหรอเขาเป็นสัตวแพทย
1: ์
0: ทุกคนจะว้าวแบบอะไรนะเป็นสัตวแพทย์แต่ทำแบบได้ขนาดนี้อะไร
1: โอ้เข้าใจบางทีเล่าเรื่องราวตอนเริ่มต้นก่อนแล้วค่อยสำเร็จอาจจะไม่สนุกเล่าความสำเร็จแล้วถอยมาจุดเริ่มต้น
0: ใช่แ
1: บบน่าสนใจ
0: มันเหมือนกับเทคนิคในการเล่าเรื่องอ๋อเราก็เริ่มเข้าใจอ๋อเขาพรีเซนต์กันแบบนี้เขาคุยกันแบบนี้นะอะไรเงี้ย
1: ก็กลายเป็นตอนนี้คุณไก่ก็รู้วิธีการทำชีสแล้วแล้วก็รู้วิธีการเล่าเรื่องต่อจากนี้แหละครับการที่จะเกิดการซื้อการขายคือการตลาดทำยังไงฮะ
0: การตลาดเนี่ยของไก่จะเป็นแบบปากต่อปากเป็นหลักเพราะว่าเราอะนิชมาร์เก็ตบางครั้งอะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกค้าของเราอะเขาหาเราเจอจากไหนเราไม่รู้ว่าเขาสื่อสารกันช่องทางไหน
1: มีเปิดหน้าร้านเนี่ย
0: หน้าร้านตอนนี้ไม่มีเราอะเคยไปยืนขายของที่ตลาดนัดนะคะ2ปีเพื่อจะเก็บข้อมูลลูกค้าให้ได้มากที่สุดว่าลูกค้าคนนี้ชอบชีสแบบไหนชาวไอต้องตอบสนองกับตลาดยังไงเหมือนกับไปหาช่องว่างการตลาดนะคะพอเรามั่นใจแล้วเราก็เปิดบริษัท
1: เปิดบริษัทเพื่อทำผลิตชีสนี่โดยตรงเลยฮะแป
0: รรู
1: ปดีไหมครับ
0: ปีแรกเนี่ยขาดทุนไป 200% 200% ใน

0: ที่นี้คือยังไม่ได้บวกค่าแรงงานไม่ได้บวกค่าอะไรของเราเลยคือแบบหยัดเหงื่อแรงงานแล้วยังติดลบอีก 200%
1: เราจะเดินไปข้างหน้าแต่มาเจอปัญหาเรื่องขาดทุนแค่นี้
0: เป้าหมายเราชัดเรารู้ว่าเราจะไปที่นั่นแล้วทุกครั้งที่มันเสียหายอ่ะเราเรียนรู้จากความเสียหายถ้าเราเจออุปสรรคก็คือเราเจอบททดสอบเมื่อเราผ่านไปได้เราก็จะไปเจออุปสรรคอันใหม่ก็จะผ่านไปทีละขั้นทีละขั้นทุกครั้งที่ผ่านไปก็เหมือนเราแบบป.1สอบผ่านก็ขึ้นป.2เราก็จะเก่งขึ้น
1: ภาพที่คุณไก่อยากเห็นเกษตรกรที่เราพยายามทำทุกอย่างให้เขาเราอยากเห็นภาพในอนาคตเขาเป็นยังไง
0: เขาสามารถภูมิใจกับสิ่งที่เขาทำแล้วก็ความภูมิใจนั้นมันสามารถดูแลชีวิตและคนในครอบครัวเขาได้มันจะต้องเป็นแบบเวลาที่ลูกมองมาที่พ่อหรือแม่ที่กำลังทำงานอยู่ในฟาร์มงานเกษตรกรรมเขาจะต้องรู้สึกว่าอาชีพนี้มันเจ๋งจริงๆฉันจะต้องทำให้ดีกว่าพ่อแม่ฉันอยากทำอาชีพนี้

0: ผมประทับใจในความเป็นนักสู้ของคุณไก่นะครับที่มองอุปสรรคเปรียบเสมือนเพื่อนที่มาช่วยผลักดันให้เติบโตยิ่งขึ้นครับและยังเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรหลายๆคนในการนำผลผลิตมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์นะครับและสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับตัวเองด้วยครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าและอย่าลืมนะครับดูช่อง5กฎหมายเลข5วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ทุกผลผลิตของการเกษตรนะคะยิ่งผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นอาหารมากเท่าไหร่มูลค่าเพิ่มก็จะตามนั้นแล้วพอเราไปให้เชฟชิมอะค่ะเชฟก็คงมันไม่ใช่ชีสเวลาที่ลูกมองมาที่พ่อหรือแม่ที่กำลังทำงานอยู่ในฟาร์มงานเกษตรกรรมเขาจะต้องรู้สึกว่าอาชีพนี้มันเจ๋งจริงๆฉันจะต้องทำให้ดีพ่อแม่ฉันอยากทำอาชีพนี้

ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะน้องๆเคยประสบปัญหากันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรถติดทำให้ไปโรงเรียนสายหรือแม้กระทั่งการลืมหนังสือไว้ที่บ้านพี่ฝนอยากจะบอกว่าดินเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าปัญหาของดินนั้นคืออะไรและมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะดินที่มีปัญหาทางการเกษตรหมายถึงดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติได้มักจะเป็นดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่ดินเค็มดินเปรี้ยวจัดดินทรายจัดดินอินทรีย์ดินปูนกรวดและดินตื้นรวมไปถึงพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงซึ่งถ้ามีการใช้ประโยชน์ในการเกษตรแล้วจะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรงดินที่มีปัญหาประเภทต่างๆที่พบในประเทศไทยได้แก่ 1. ดินเปรี้ยวหรือดินกรดหมายถึงดินที่มีกรดกรรมฐานอยู่ในดินเป็นดินที่มีค่า pH ต่ำมากจนเพาะปลูกพืชไม่ได้ผลดีเนื่องจากแร่ธาตุบางอย่างที่จำเป็นต่อพืชจะถูกตรึงไว้ไม่อาจละลายออกมาให้พืชใช้ได้หรือสารบางอย่างในดินจะละลายออกมามากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชดินเปรี้ยวพบมากในที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกดินเปรี้ยวสามารถแบ่งได้อีก3ประเภทตามระดับความลึกของจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ในดินชั้นล่างดังนี้ค่ะดินเปรี้ยวจัดระดับตื้นพบจาโรไซต์ภายใน50เซนติเมตรจากผิวดินดินเปรี้ยวจัดระดับลึกปานกลางพบจาโรไซต์ภายในช่วง50ถึง100เซนติเมตรจากผิวดินดินเปรี้ยวจัดระดับลึกพบจาโรไซต์ที่ระดับความลึกมากกว่า100เซนติเมตรจากผิวดิน 2. ดินอินทรีย์หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าดินพลุหมายถึงดินที่เกิดจากการสะสมของเศษซากอินทรีย์ที่เกิดจากการสลายตัวเน่าเปื่อยของพืชพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ในแอ่งที่ลุ่มต่ำมีน้ำแช่ขังเป็นเวลานานจนเกิดการสะสมเป็นชั้นดินอินทรีย์ที่หนากว่า40เซนติเมตร 3. ดินเค็มหมายถึงดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในดินปริมาณมากทำให้พืชขาดน้ำและเกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชซึ่งอาจเกิดได้หลายสาเหตุเช่นดินมีแหล่งกำเนิดจากแร่หรือหินที่มีเกลืออยู่ดินแช่น้ำทะเลเป็นระยะเวลานานหรือการทำนาเกลือดินเค็มที่พบในประเทศไทยจำแนกตามลักษณะการเกิดและสันฐานภูมิประเทศได้สองประเภทคือดินเค็มชายฝั่งทะเลพบมากที่สุดตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ในบริเวณพื้นที่ยังคงมีน้ำทะเลท่วมถึงหรือเคยเป็นพื้นที่ที่มีน้ำทะเลท่วมถึงมาก่อนทำให้เกิดการสะสมของเกลือในดินดินเค็มบกหรือดินเค็มในแผ่นดินพบมากในบริเวณพื้นที่ลุ่มหรือตามเชิงเนินที่เป็นพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นในขอบเขตแอ่งโคราชหรือที่แอ่งสกลนครและพบบ้างในภาคกลางแถบจังหวัดเพชรบุรี 4. ดินทรายจัดหมายถึงดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนร่วนมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบมากกว่า185มีความหนามากกว่า50เซนติเมตรดินประเภทนี้มีการระบายน้ำดีจนถึงดีเกินไปไม่อุ้มน้ำทำให้ดินเก็บน้ำไว้ไม่อยู่และเกิดการกร่อนได้ง่ายมักเกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินที่เป็นตะกอนเนื้อหยาบหรือตะกอนทรายชายฝั่งทะเลพบได้ทั้งในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ดอนดินทรายในพื้นที่ดอนพบตามบริเวณหาดทรายสันทรายชายทะเลหรือบริเวณพื้นที่ลาดถึงที่ลาดเชิงเขาเนื้อดินเป็นทรายตลอดมีการระบายน้ำดีมากจนถึงดีมากเกินไปดินไม่อุ้มน้ำและเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่ายเนื่องจากอนุภาคดินมีการเกาะตัวกันน้อยมากส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่เช่นมันสำปะหลังหรือสับปะรดดินทรายในพื้นที่ลุ่มมักพบตามที่ลุ่มระหว่างสันหาดหรือเนินทรายชายฝั่งทะเลหรือบริเวณที่ราบที่อยู่ใกล้ภูเขาหินทรายดินมีการระบายน้ำเลวหรือค่อนข้างเลวทำให้ดินแฉะหรือมีน้ำขังเป็นระยะเวลาสั้นๆได้หลังจากที่มีฝนตกหนักบางแห่งใช้ทำนาบ
างแห่งใช้ปลูกพืชไร่เช่นอ้อยและปอบางแห่งเป็นพื้นที่ทิ้งร้างหรือเป็นทุ่งหญ้าตามธรรมชาติค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ saline soil saline soil saline soil แปลว่าดินเค็ม acid soil acid soil soil แปลว่าดินเปรี้ยว organic soilorganic soil organic soil แปลว่าดินอินทรีย์หรือดินพลุทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าพื้นที่แต่ละที่นั้นดินจะมีปัญหาแตกต่างกันออกไปถ้าหากเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้ดินนั้นในการเพาะปลูกเราก็ต้องแก้ไขเพื่อให้ดินมีสภาพเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกก่อนค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าการแก้ไขปัญหาของดินแต่ละประเภทนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

4แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: อย่าแกล้งหลานก็สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ของในชะลอมเนี่ยอีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกเนี้ยถึงห้องแล้วเอ็งต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
0: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
0: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

สวัสดีครับพี่ชัยนะครับผมมาจากคณะเทคนิคการแพทย์นะครับวันนี้นะครับผมพี่ก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ50แฟกต์นะครับผมของคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลให้กับน้องๆฟังนั่นเองครับข้อแรกเลยนะครับผมคณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมมีสาขาด้วยกันทั้งหมด2สาขาด้วยกันครับสาขาแรกนะครับก็คือสาขาเทคนิคการแพทย์ครับและสาขาที่2ก็คือสาขารังสีเทคนิคครับผมแล้วก็ตัวย่อโดยทั่วไปนะครับผมเราก็จะมีตัวย่อของคณะเรานั่นก็คือ MUMT นั่นเองครับโดยส่วนใหญ่นะครับผมเด็กมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมเราก็จะเรียกชื่อตัวย่อเนี่ยเป็นหลักครับซึ่งตัวย่อของแต่ละสาขาก็มีเช่นกันนะครับผมถ้าเกิดเป็นเทคนิคการแพทย์เนี่ยตัวย่อก็คือ MT ครับแต่ถ้าเกิดเป็นรังสีเทคนิคเนี่ยตัวย่อก็คือ RT ครับผมซึ่งพี่ๆนะผมเราก็จะเรียกตัวย่อแทนกันนะครับไม่เรียกชื่อเต็มกันครับทั้ง2สาขานะครับผมเรียน4ปีเหมือนกันครับสำหรับสาขาเทคนิคการแพทย์นะครับเราจะเรียนอยู่ที่สารยาเนี่ยทั้งหมด4ปีด้วยกันครับผมพี่ๆรังสีเทคนิคเนี่ยก็จะเริ่มเรียนวิชาชีพนะครับผมตั้งแต่ปี2ขึ้นไปเลยครับทางฝั่งของพี่ๆรังสีนะครับผมเค้าก็จะเรียนทั้ง2ที่นะครับเมื่อเขาขึ้นปี3มาเนาะมีการเรียนที่สารยานะครับผมแล้วก็มีการเรียนที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับแล้วก็เริ่มมีการเรียนเกี่ยวกับวิชาชีพมากขึ้นนะครับผมไม่ว่า

จะเป็นเรื่องของการเรียนที่คลินิกนะครับผมแล้วก็การตรวจวินิจฉัยพิเศษนะครับซึ่งวิชาที่จะเรียนเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับการทำ MRI แล้วก็ CT สแกนนั่นเองครับโดยพี่ๆเขานะครับผมจะเรียนกับอาจารย์ที่เป็นนักรังสีเทคนิคนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์แล้วก็อาจารย์รังสีแพทย์ด้วยครับสำหรับสาขาเทคนิคการแพทย์นะครับก็จะมีหลักสูตรพิเศษด้วยครับนั่นก็คือหลักสูตร4+1นั่นเองครับผมเราก็จะเรียนเทคนิคการแพทย์นะผมทั้งหมด4ปีจากนั้นเราจะไปต่อบริหารอีก1ปีน้องๆก็จะได้ปริญญาตรีนะครับผมเทคนิคการแพทย์1ใบครับแล้วก็จะได้ปริญญาโทนะครับผมหลักสูตรบริหารอีก1ใบครับผมซึ่งการเรียน4+1นี้นะครับผมน้องๆก็จะเรียนควบนะครับในการเรียนปตรีเนี่ยมันจะมีวิชาเลือกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องเลือกเรียนหลักสูตรเนี่ยวิชาเลือกของน้องเนี่ยก็จะเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรของการบริหารแทนครับซึ่งพี่เองนะผมก็เรียนหลักสูตรนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับและที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมก็มีสาขาเทคนิคการแพทย์และสาขารังสีเทคนิคนะครับผมเป็นที่แรกของประเทศไทยซึ่งเป็นที่ภูมิใจของพวกเรามากเลยครับสำหรับสาขารังสีเทคนิคนะครับผมตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็มีเปิดสอนอยู่นะครับผมทั้งหมดเนี่ย12แห่งซึ่งก็จะผลิตนักรังสีเทคนิคนะครับผมได้ประมาณ400ถึง500คนซึ่งปัจจุบันนี้นะผมความต้องการของนักรังสีเทคนิคเนี่ยก็ยังมีมากนะครับผมถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยสนใจนะครับผมรับรองเลือกเรียนสาขานี้นะผมได้ของแน่นอนครับทั้ง2สาขานะครับในตอนปี1นะครับผมพวกพี่เนี่ยก็ยังจะเรียนรวมกันอยู่นะอย่างเช่นวิชารายวิชาพื้นฐานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์หรือว่าเคมีนะครับผมรวมถึงชีวนั่นเองครับน้องๆหลายๆคนนะครับผมยังอาจจะไม่ทราบนะครับผมว่าคณะของเราเนี่ยก็มีการเรียนรายวิชาอนาโตมีด้วยนะครับแต่ว่าจะแตกต่างจากคณะแพทย์นะครับผมเพราะว่าคณะแพทย์เนี่ยเขาจะเรียนเป็นกอดอนาโตมีซึ่งก็จะมีการผ่าร่างอาจารย์ใหญ่จริงๆแต่ของเราเนี่ยไม่ได้ผ่านะครับแต่ว่าเราจะเรียนกับร่างที่ผ่าแล้วนะครับจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆนะครับผมชื่อเรียกนะครับแล้วก็ดูว่าส่วนไหนอยู่ตรงไหนนะผมการทำงานเบื้องต้นหลักๆประมาณนี้ครับสำหรับน้องคนไหนนะครับผมที่ชอบวิชาฟิสิกส์และอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับพี่ว่าสาขารังสีเทคนิคเนี่ยเหมาะกับน้องๆมากๆเลยนะเพราะว่าน้องๆอาจจะได้เรียนวิชาฟิสิกส์นะครับผมมากกว่าพวกพี่ที่เรียนเทคนิคการแพทย์ด้วยครับในช่วงปี2ปี3นะครับผมน้องๆก็จะได้เริ่มเรียนวิชาเลือกกันแล้วนะผมซึ่งก็มีวิชาเลือกหลายๆวิชาที่น่าสนใจเลยนะครับอีกวิชานึงที่พี่แอบชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือวิชานิติวิทยาศาสตร์นะครับผมน้องๆเนี่ยก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนนะครับผมดูว่าสารเคมีตัวไหนนะผมที่ทำให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรนะผมถ้าน้องคนไหนเนี่ยชอบเกี่ยวกับการเป็นนักสืบเนี่ยวิชานี้เนี่ยก็น่าจะเป็นวิชาที่น้องๆชอบเหมือนกันนะครับในตอนปี3นะครับผมน้องๆที่เรียนสาขาเทคนิคการแพทย์นะครับก็จะได้เรียนการตรวจเลือดต้องมีการฝึกเจาะเลือดด้วยเรียนการตรวจอุจจาระปัสสาวะรวมถึงการตรวจอสุจิของเพื่อนๆด้วยครับแต่น้องผู้ชายไม่ต้องอายไปนะครับผมเพราะว่าการที่เราเรียนเนี่ยตอนที่เราเก็บอสุจิไปให้เพื่อนหรือว่าสเปิร์มเนี่ยเพื่อนๆเรานะครับผมจะไม่รู้ว่าเป็นสเปิร์มของใครนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะเรียนสิ่งส่งตรวจที่มีความผิดปกตินะครับซึ่งสิ่งส่งตรวจเหล่านี้เนี่ยอาจารย์เขาจะจัดเตรียมและหามาให้เราครับผมน้องๆหลายคนเนี่ยก็เริ่มที่จะอึ๋งกันแล้วใช่ไหมครับผมที่เราต้องมาเรียนในการตรวจอุจจาระปัสสาวะแล้วก็สเปิร์มของเพื่อนๆเนี่ยแต่ว่าพอพี่ได้เข้าไปเรียนเองจริงแล้วนะครับผมพี่ก็เริ่มรู้สึกว่าการที่เราได้เริ่มเรียนการตรวจสิ่งส่งตรวจเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอีกหน้าที่นึงที่นักเทคนิคการแพทย์ได้ทำนะผมแล้วก็เป็นการช่วยเหลือคนไข้ช่วยเหลือผู้อื่นอีกทางนึงเช่นเดียวกันครับผมทำให้เขาเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและก็หายจากโรคที่เขาเป็นนั่นเองครับน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าเทคนิคการแพทย์เนี่ยเมื่อเข้ามาเรียนแล้วนะครับจะต้องมีการฝึกเจาะเลือดด้วยซึ่งการเรียนการสอนของที่นี่นะครับผมเขาก็จะมีการให้น้องๆเนี่ยฝึกเจาะแขนเทียมก่อนซึ่งก็จะมีเท็กเจอร์แล้วก็เส้นเลือดนะครับผมที่เหมือนกับแขนคนจริงๆเลยพอน้องๆเนี่ยรู้กระบวนการสามารถทำขั้นตอนได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับอาจารย์เนี่ยก็จะให้น้องๆนะครับไปเจาะแขนเพื่อนนั่นเองครับผมซึ่งน้องๆไม่ต้องกลัวไปนะครับเพราะว่าทุกๆขั้นตอนเนี่ยอาจารย์ก็จะคอยดูเราอย่างใกล้ชิดนะครับผมโดยส่วนตัวพี่นะครับตอนที่พี่เจาะครั้งแรกเนี่ยก็กล้าๆกลัวๆนะครับผมยังดูเส้นเลือดไม่ได้เลยแต่ว่าอาจารย์นะครับผมเขาก็คอยให้คำแนะนำนะผมคอยบอกเราอย่างใกล้ชิดนั่นเองครับเทคนิคการแพทย์นะครับผมก็เป็นสาขาวิชาที่ทำแลบเยอะมากถ้าน้องๆคนไหนนะครับผมชอบการทำแลบเนี่ยสาขาเนี้ยน่าจะตอบโจทย์น้องๆนะครับซึ่งการเรียนแลบจริงๆนะครับผมมันก็ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเพียงอย่างเดียวนะครับผมพอพี่มาเรียนจริงๆเนี่ยพี่ถึงรู้ว่าเราเนี่ยได้เรียนการบริหารจัดการการเมเนจทีมนะครับผมเพื่อที่จะให้เราเนี่ยทำแลบนะครับผมจบทันในเวลาที่เราเรียนครับผมถ้าเกิดน้องๆเนี่ยบริหารจัดการไม่ดีนะครับผมน้องๆก็ต้องทำแลบล่วงเวลาไปนะผมก็จะแอบเหนื่อยนิดนึงนะอีกสิ่งนึงที่พี่เข้ามาเรียนและพี่เพิ่งรู้นะครับผมนั่นก็คือการตรวจแบคทีเรียครับผมน้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจนะผมว่าการเรียนเทคนิคการแพทย์เนี่ยเป็นการเรียนเพื่อที่จะตรวจเลือดไปอย่างเดียวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับในรายวิชาที่เราเข้ามาเรียนเนี่ยมีการตรวจแบคทีเรียที่เยอะมากเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยเป็นอีกสาเหตุนึงของการติดเชื้อนะครับผมที่เยอะมากเช่นเดียวกันครับเราก็เลยต้องเรียนไปเพื่อที่จะไปตรวจนะครับผมแล้วก็บอกคุณหมอครับผมว่าคนไข้เนี่ยติดเชื้ออะไรนั่นเองครับเทคนิคการแพทย์นะครับผมยังจะต้องมีการทำการเลี้ยงแบคทีเรียนะครับผมซึ่งศัพท์เทคนิคเนี่ยเราจะเรียกว่าการเคาน์เจอร์เชื้อนะครับพอน้องๆได้เชื้อแบคทีเรียมาแล้วเนี่ยจากการเคาน์เจอร์นะครับผมก็จะเอาไปลงไบโอเคมต่อหลายๆคนงงใช่ไหมครับว่าไบโอเคมคืออะไรไบโอเคมก็คือเป็นสารเคมีครับผมที่เราจะรู้ว่า

แบคทีเรียตัวนั้นน่ะเป็นแบคทีเรียชนิดไหนมีสปีชีส์อะไรและใช้ยาในการรักษาครับก็มีน้องๆหลายคนนะครับผมถามพี่เข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าถ้าเกิดกลัวเข็มกลัวเลือดเนี่ยสามารถที่จะเรียนสาขานี้ได้ไหมพี่ขอตอบตรงนี้เลยนะครับว่าน้องๆสามารถเรียนได้นะครับผมตัวพี่เองก็มีเพื่อนอยู่คนนึงนะครับที่เขากลัวเข็มกลัวเลือดเหมือนกันตอนเจาะเลือดครั้งแรกเนี่ยโหเขาล้มตึงลงไปเลยน้องแต่พอได้เรียนมาแล้วผมขึ้นปี3มาขึ้นปี4มาแล้วก็ฝึกงานมานะครับเพื่อนของพี่คนนั้นน่ะเขาเจาะเลือดเก่งมากเลยครับตอนปี3นะครับผมน้องๆก็จะได้เข้าพิธีมอบเสื้อกาวครับก็เป็นเสื้อกาวที่พี่ใส่อยู่ตอนนี้นั่นเองครับผมซึ่งเสื้อกาวของทั้ง2สาขานะครับผมก็จะมีความแตกต่างกันครับถ้าเป็นของสาขาเทคนิคการแพทย์เนี่ยความแตกต่างก็คือเราจะมีแถบสีแดงนะครับผมตรงกระเป๋าตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตาขนาดนะครับปักอยู่ที่หน้าอกทางด้านซ้ายแล้วก็จะมีชื่อนะครับผมกับชื่อคณะของเรานะครับผมปักอยู่ที่หน้าอกทางด้านขวานั่นเองครับส่วนเสื้อของพี่ๆสาขารังสีเทคนิคเนี่ยรอพี่แป๊บนึงนะพี่ปิดมาให้ดูครับและนี่ก็คือเสื้อของพี่ๆสาขารังสีเทคนิคนะครับผมความแตกต่างกับของสาขาพี่เนี่ยก็คือพี่ๆเขาอ่ะจะไม่มีแถบแดงนะครับอยู่ที่กระเป๋าหน้าอกทางด้านซ้ายนะผมเขาจะปักเป็นตารังสีนะครับผมแล้วก็ปักเป็นคำว่า RTMU นะครับทางด้านหน้าอกขวานะครับผมก็จะปักเป็นตาคณะแทนครับเสื้อกาวของพวกพี่นี้นะครับผมก็เปรียบเสมือนกับชุดนักศึกษาอีกชุดนึงเลยนะถ้าเกิดน้องๆเข้าคณะไปเมื่อไหร่นะครับผมน้องสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าน้องอาจจะใส่เสื้อกาวหรือว่าจะใส่ชุดนักศึกษาไปเรียนนะครับแต่ถ้าเกิดน้องๆออกไปโรงพยาบาลเมื่อไหร่นะครับผมทางคณะนะครับผมจะแนะนำให้น้องๆใส่เสื้อกาวแทนนะครับส่วนในสาขารังสีเทคนิคนะครับผมเมื่อน้องๆไปฝึกงานแล้วนะครับการทำงานของรังสีเทคนิคเนี่ยเขาจะมีการดีลกับผู้ป่วยเป็นหลักการจัดท่าทางของผู้ป่วยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาหญิงของสาขารังสีเทคนิคนะครับผมเมื่อไปฝึกงานเนี่ยจะได้รับการอนุโลมนะครับผมให้ใส่เป็นกางเกงได้แทนกระโปรงได้ครับสำหรับอุปกรณ์อีกอุปกรณ์นึงนะครับผมที่สำคัญต่อนักเทคนิคการแพทย์มากๆเลยนั่นก็คือกล้องจุลทรรศน์นั่นเองครับกล้องจุลทรรศน์เนี่ยเปรียบเสมือนอวัยวะส่วนที่33ของเราเลยนะเพราะจะเป็นอุปกรณ์นะครับผมที่ทำให้เราอะเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับผมได้ชัดเจนมากกว่าวิชาชีพอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์นะครับผมหรือว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อราต่างๆนะครับผมทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะบอกได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาติดเชื้ออะไรมาครับและอีกสิ่งนึงนะครับผมที่น้องๆปีหนึ่งทุกคนต้องฝึกเลยนะครับก็คือการดูกล้องจุลทรรศน์2ตานั่นเองครับผมวิธีการเช็คง่ายๆเลยนะครับว่าน้องดูกล้องตาเดียวอยู่หรือว่าดูกล้องจุลทรรศน์ด้วย2ตาอยู่นะครับก็คือการหลับตาซ้ายขวาครับถ้าเกิดภาพยังคงอยู่เนี่ยแสดงว่าน้องอ่ะดูกล้อง2ตาได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดน้องหลับตาแล้วภาพหายไปอ่ะครับผมนั่นแสดงว่าน้องอ่ะกำลังดูกล้องตาเดียวอยู่การดูกล้องจุลทรรศน์ด้วย2ตานะครับผมก็มีข้อดีนะครับก็คือการช่วยเซฟสายตาน้องๆนั่นเองครับผมถ้าเกิดน้องๆดูกล้อง2ตาได้เนี่ยก็จะทำให้น้องอ่ะทำงานในวิชาชีพนี้ได้อย่างมีความสุขและก็มีสุขภาพตาที่ดีด้วยครับและในทุกๆปีนะครับเราก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับผมนั่นก็คือกีฬาก้าวกล้องนั่นเองซึ่งกล้องนี้นะครับผมหมายถึงกล้องจุลทรรศน์นั่นเองครับผมอีกชื่อนึงของกีฬานี้นะครับก็คือกีฬาสาวเวชสัมพันธ์นั่นเองครับผมเป็นการรวมคณะเทคนิคการแพทย์นะครับผมของแต่ละสถาบันนะครับมาแข่งกีฬาร่วมกันมาจัดกิจกรรมร่วมกันนะครับผมสำหรับพี่นะครับผมพี่ก็ได้ตำแหน่งดาวเด่นนะผมอันดับ2มาครองนะครับโดยการประกวดเต้นนั่นเองครับผมเต้นแบบนี้นะครับผมซึ่งกิจกรรมที่น้องๆปี1จะได้รับนะครับผมอีกกิจกรรมนึงเนี่ยก็คือกิจกรรมรับน้องครับซึ่งพวกพี่ๆนะผมก็ตั้งใจนะครับผมที่จะจัดกิจกรรมให้กับน้องๆเลยนะครับชื่อกิจกรรมก็มีชื่อว่าเปิดกล้อง2รังสีนั่นเองครับผมซึ่งก็เหมือนกับคณะอื่นๆใช่มั้ยล่ะครับที่จะมีกิจกรรมรับน้องแต่คณะนี้จะพิเศษอยู่หน่อยอย่างนึงครับนั่นก็คือจะมีกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงอ่ะก็คือกิจกรรมรับน้องอาจารย์นั่นเองครับผมเป็นการจัดกิจกรรมให้น้องๆโดยอาจารย์เลยนะครับซึ่งเนื้อหาข้างในภายในกิจกรรมอ่ะครับผมก็จะเป็นการที่น้องๆเนี่ยให้มารู้ตัวนะครับผมทำความรู้จักกันนะครับผมแล้วก็รู้แนวทางการใช้ชีวิตในรั้วของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไปครับและอาจารย์ส่วนใหญ่ในคณะของพี่นะครับก็จะเรียกแทนตัวเองว่าพี่เพราะว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ในคณะเทคนิคการแพทย์นะครับผมจบจากคณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเองเลยนะครับถึงแม้ว่าท่านเนี่ยจะมีอายุที่อายุโสขนาดไหนก็ตามแต่นะครับเขาก็เรียกแทนตัวเองว่าพี่ครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับผมว่าเราเป็นนักศึกษาเราก็ต้องเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์อยู่ดีครับในส่วนของสาขาเทคนิคการแพทย์นะครับจะมีธรรมเนียมปฏิบัตินั่นก็คือการเปิดสายรหัสแบบใหญ่นะครับผมโดยจะมีการรวมกันนะครับผมของพี่ปี4ปี3ปี2ปี1นะครับมาทำกิจกรรมรวมกันแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันที่ MLC นั่นเองครับสำหรับตึกคณะของพี่นะก็จะมีความโดดเด่นมากเลยนะผมอาจจะบอกว่ามากที่สุดในยาเลยก็ได้นะผมเพราะว่าสีของคณะพี่เนี่ยไม่เหมือนกับสีตึกที่คณะไหนนะครับนั่นก็คือสีตึกฟ้าเหลืองนั่นเองน้องๆลองไปสารยาดูนะครับแล้วดูว่าตึกฟ้าเหลืองอยู่ตึกไหนนั่นแหละครับผมตึกของคณะเทคนิคการแพทย์นั่นเองครับและเมื่อน้องๆนะครับผมเดินเข้าไปในคณะของพี่นะครับสิ่งแรกที่น้องจะเจอเลยนั่นก็คือเปียโนนั่นเองครับผมเป็นเปียโนนะครับที่ใครๆก็สามารถที่จะมาเล่นได้นะครับแต่ว่าคนที่พี่เห็นว่ามาเล่นบ่อยมากที่สุดเลยเนี่ยก็คืออาจารย์ปู่เองนะครับผมก็เป็นอาจารย์ที่ใจดีท่านนึงนะครับผมแล้วก็จะคอยมานั่งเล่นตอนเย็นๆนะผมแก้เครียดให้กับพวกเรา

เลยครับสำหรับการเรียนการสอนในคณะเทคนิคการแพทย์นะครับก็จะเป็นภาษาไทยนะครับผมแต่ว่าสื่อการเรียนการสอนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้น้องๆนะผมเข้าใจคำศัพท์เฉพาะทางนะครับผมเพื่อที่ใช้ในการสื่อสารในสหวิชาชีพได้ดีมากยิ่งขึ้นครับอีกทั้งนะครับผมการที่น้องๆเนี่ยรู้ศัพท์เฉพาะทางหรือศัพท์เทคนิคต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้น้องๆสามารถที่จะสืบหาข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งมีฐานข้อมูลมากกว่าภาษาไทยอย่างมากครับในตอนปี3นะครับจะมีวิชานึงนะผมที่หินสำหรับพี่มากๆเลยนั่นก็คือวิชาเจอร์นัลคลับนั่นเองครับผมเป็นรายวิชานะผมที่จะให้น้องๆเนี่ยไปสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยนะครับผมซึ่งงานวิจัยเนี่ยก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะทำความเข้าใจกับมันครับผมมาทำพรีเซนเทชันนะครับผมแล้วก็มานำเสนอเพื่อนๆเป็นภาษาอังกฤษครับเป้าประสงค์ของรายวิชานี้นะครับก็เพื่อที่จะให้น้องๆนะครับผมมีความเป็นสากลมีศักยภาพนะผมในการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษในระดับสากลและในเชิงวิชาการด้วยครับจบวิชาเจอร์นัลไปแล้วใช่ไหมครับผมอีกวิชานึงที่หินมากๆเลยน้องๆเนี่ยจะเจอตอนปี4นะครับนั่นก็คือการทำวิจัยจบนั่นเองครับผมซึ่งการทำวิจัยจบเนี่ยจะแตกต่างจากการทำเจอร์นัลนะครับการทำเจอร์นัลเนี่ยน้องไปหารีเสิร์ชมาและอธิบายเพื่อนใช่ไหมแต่การทำวิจัยจบเนี่ยน้องจะต้องวิจัยเองนะครับผมแล้วก็ทำ powerpoint นะครับผมพรีเซนต์ให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็ต้องพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะซึ่งกระบวนการการเรียนรู้นะครับผมก็คือการจบมาเทคนิคการแพทย์เนี่ยบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ชอบการทำงานเทคนิคการแพทย์จริงๆนะครับอาจจะไปทางสายงานวิจัยวิชานี้เนี่ยก็ที่จะสอนให้นักเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมเรียนรู้ได้อย่างครบวงจรครับผมซึ่งก็มีกระบวนการเรียนรู้ต่างๆมากมายถ้าน้องเข้ามาเนี่ยรับรองว่าได้เรียนรู้อย่างเต็มที่แน่ๆเลยครับเมื่อน้องจบแล้วนะครับผมไปทำงานนะครับผมน้องๆก็จะมีคำนำหน้าชื่อนะครับผมเป็นทนพ.นั่นก็คือเทคนิคการแพทย์นั่นเองครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นน้องๆผู้หญิงนะครับผมก็จะมีคำนำหน้าเป็นทนพ.ย.ครับก็คือเทคนิคการแพทย์หญิงนั่นเองครับน้องๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดเรียนรังสิตเทคนิคเนี่ยแล้วจะเป็นหมันหรือเปล่าพี่บอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปค่อนข้างได้ยากมากเลยครับผมเพราะว่าตอนที่น้องเนี่ยทำงานนะครับผมและน้องดีลกับรังสีเนี่ยรังสีเนี่ยผมจะถูกส่งให้กับผู้รับบริการนะครับส่วนน้องๆอาจจะนั่งอยู่ในห้องควบคุมซึ่งก็จะมีการป้องกันรังสีเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับผมอีกทั้งนะครับผมในรายวิชาที่ของภาควิชารังสีเทคนิคนะครับเขาก็จะมีการสอนน้องๆนะครับผมเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากรังสีนะครับเราก็จะเรียกกันว่า radiation protection นั่นเองครับผมอีกอย่างนึงนะครับที่คณะเนี่ยจะให้น้องๆก็คือเครื่องตรวจวัดปริมาณรังสีอันนี้นั่นเองครับซึ่งเครื่องนี้นะครับผมก็จะติดไว้ที่ตัวน้องๆเลยแบบนี้ครับตลอดระยะเวลาที่น้องทำงานคู่กับรังสีนะของเครื่องนี้ก็จะต้องอยู่กับน้องด้วยตลอดนะครับและเครื่องนี้เนี่ยก็จะถูกส่งไปตรวจในทุกๆเดือนถ้าเกิดปริมาณรังสีในเครื่องนี้เนี่ยมีค่าเกินที่กำหนดนะครับผมก็จะให้น้องๆเนี่ยพักหยุดงานไปหรือว่าไม่ทำงานคู่กับรังสีมากจนเกินไปนะครับเพื่อสุขภาพของน้องๆและก็อันตรายที่น้องจะได้รับจากรังสีนั่นเองครับในตอนปี2นะครับผมสำหรับสาขารังสีเทคนิคนะครับน้องๆจะได้เข้าไปทำแลบนะครับผมโดยการฉายรังสีจริงๆกับหุ่นนั่นเองครับผมในตอนปี3นะครับผมน้องที่จะเลือกเรียนสาขารังสีเทคนิคนะครับน้องๆก็จะได้เรียนในรายวิชา Diagnostic Radiographic Technique นั่นเองครับผมเป็นการเรียนการจัดท่านะครับผมการให้ปริมาณรังสีในการถ่ายภาพรังสีรวมถึงการตรวจวัดคุณภาพภาพถ่ายรังสีที่น้องถ่ายมานะครับผมทั้งหมดนี้นะครับผมก็เรียนไปเพื่อที่จะเตรียมตัวนะผมเพื่อที่จะไปฝึกงานในตอนปี3ของรังสีเทคนิคนั่นเองครับซึ่งสำหรับสาขารังสีเทคนิคนะครับผมก็จะเริ่มฝึกงานตั้งแต่ปี3เทอม1เลยนั่นเองครับโดยจะมีการฝึกงานในภาคของรังสีวินิจฉัยทั่วไปรังสีวินิจฉัยพิเศษเวชศาสตร์นิวเคลียร์รังสีรักษานั่นเองครับผมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะฝึกงานทั้งหมดรอบละ2เดือนนั่นเองในสาขาเทคนิคการแพทย์นะครับผมเราจะฝึกงานทั้งหมดอ่ะ3เดือนด้วยกันนะผมรอบเดียวเลยตอนปี4นะครับซึ่งตอนนี้นายพี่ก็กำลังฝึกงานอยู่นะครับผมเราก็จะแบ่งเป็นภาควิชาต่างๆนะครับจะเป็นภาคของอิมาโนนะครับผมเคมีคลินิกนะครับผมการเจาะเลือดนะครับผมบัตแบงค์นะครับผมแล้วก็ฮีมาโตนั่นเองครับเซกชันที่พี่ตื่นเต้นมากที่สุดเลยก็คือการเจาะเลือดนะครับตอนที่ไปฝึกตอนนั้นนะผมพี่เจาะใครไม่ได้เลยนะน้องแล้วก็แบบโอ้เฟลมากแต่พอไปฝึกกับคนไข้จริงๆเนี่ยคนไข้อ่ะเขาจะเส้นชัดกว่าเพื่อนเรานะแล้วก็คนไข้ก็จะน่ารักมากๆเลยครับผมถ้าเกิดเราเจาะไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไม่โกรธเรานะครับผมเขาก็จะให้เราเจาะนะครับผมในตอนปีหนึ่งนะครับผมมีรายวิชาที่น่าสนใจเลยนั่นก็คือวิชาทานฟอร์มทีนั่นเองครับผมเป็นวิชานะครับผมที่น้องๆอาจจะได้เรียนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะครับผมการเรียนรู้ซอฟต์สกิลต่างๆนะผมการเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับซึ่งในวิชาที่ของเทคนิคการแพทย์และก็รังสีเทคนิคเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานคนเดียวได้นะครับผมจะต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหมอเภสัชหรือว่าพยาบาลนั่นเองครับสำหรับน้องๆที่ฟังมาถึงข้อนี้แล้วนะครับกำลังสนใจคณะที่อยู่หรือเปล่า
คณะของพี่นะครับผมก็จะมีค่ายจัดขึ้นทุกปีนะครับเป็นค่ายสำหรับน้องๆม.ปลายเนาะเป็นค่ายที่มีชื่อว่าค่ายเอ็กซ์โคนั่นเองครับผมเป็นค่ายที่รับน้องๆม.ปลายนะครับเข้ามาศึกษานะผมมาดูว่าสิ่งที่น้องจะเข้ามาศึกษาเนี่ยน้องเข้ามาเรียนเนี่ยตรงกับความต้องการของน้องๆหรือเปล่าก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพาะเชื้อแบคทีเรียนะครับผมการตรวจหาว่าเชื้อแบคทีเรียที่น้องได้เนี่ยเป็นเชื้ออะไรแล้วก็มีการฉายภาพรังสีล้างภาพรังสีให้น้องๆทดลองทําด้วยนะครับผมถ้าน้องๆคนไหนสนใจอย่าลืมนะครับผมติดตามข่าวสารดีๆของค่าย Escope ให้ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีเพื่อนพี่หลายๆคนนะผมแล้วก็น้องๆพี่หลายๆคนเนี่ยเค้ามาค่ายนี้นะครับแล้วก็สอบติดนะผมคณะเทคนิคการแพทย์ด้วยนะครับมาเป็นน้องพี่ให้ได้นะครับ

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆทราบไปแล้วนะคะว่าดินนั้นมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันและแต่ละประเภทนั้นเหมาะสมสำหรับพืชชนิดใดบ้างเดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าสีของดินนั้นจะบอกเราอะไรได้อีกบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะในสถานที่ต่างๆเราจะพบว่าดินที่เราเหยียบย่ำอยู่ในแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันออกไปสีของดินเป็นสมบัติของดินที่เรามองเห็นได้ชัดเจนเช่นสีของดินซึ่งมีทั้งสีดำสีน้ำตาลสีแดงหรือสีเหลืองเป็นต้นหรือลักษณะของเนื้อดินที่มีความหยาบละเอียดแข็งนุ่มแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ที่เป็นองค์ประกอบในดินสภาพแวดล้อมของการเกิดดินกระบวนการเกิดดินหรือวัสดุอื่นๆที่อยู่

ในดินเราสามารถจำแนกสีของดินได้ดังนี้สีดำสีน้ำตาลเข้มหรือสีคล้ำแสดงว่าดินนั้นมีอินทรีย์วัตถุอยู่ในดินมากมักมีความอุดมสมบูรณ์สูงเป็นดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแร่ที่มีสีเข้มเช่นหินภูเขาไฟพวกบะซอลถ้าเป็นดินในที่ลุ่มต่ำหน้าดินจะมีสีคล้ำและดินชั้นล่างก็จะมีสีเทาเนื่องจากสภาพอับอากาศจะต้องเตรียมการระบายน้ำดินสีขาวหรือสีเทาอ่อนมักเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมีการระบายน้ำดีเนื่องจากวัตถุต้นกำเนิดเป็นหินแร่สีจางซึ่งมีธาตุอาหารน้อยถ้าดินมีเนื้อเป็นดินทรายจะทำงานง่ายเพราะเป็นดินเบาแต่ต้องระวังเรื่องการซึมลึกของน้ำชลประทานและการช้าละลายธาตุอาหารพืชจนเลยเขตรากพืชดินสีเหลืองหรือสีแดงเป็นดินที่มีอัตราการผุพังสลายตัวสูงเนื่องจากมีพวกออกไซด์ของเหล็กและอลูมิเนียมมาเกิดในบริเวณที่สูงตามเนินเขาหรือที่ราบไหล่เขาดินเหล่านี้มีการน้ำดีถึงดีมากถ้าดินมีการระบายน้ำในหน้าตัดดินดีอยู่เสมอส่วนใหญ่จะมีสีแดงแต่ถ้าการระบายน้ำของดินไม่ดีดินจะมีสีเหลืองดินสีเทาปนน้ำเงินแสดงว่าดินบริเวณนั้นอยู่ในสภาวะที่มีน้ำขังเป็นเวลานานเช่นดินนาในพื้นที่รุ่มหรือดินในพื้นที่ป่าชายเลนที่มีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอมีการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้สารประกอบของเหล็กอยู่ในรูปที่มีสีเทาดินสีประหรือดินที่มีหลายสีผสมกันเป็นดินที่อยู่ในสภาวะที่มีน้ำแช่ขังสลับกับแห้งโดยทั่วไปมักปรากฏเป็นจุดประสีเหลืองหรือสีแดงบนวัสดุพื้นสีเทาเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบของเหล็กที่จะแสดงสีเทาเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีน้ำขังหรือขาดออกซิเจนนั่นเองและเปลี่ยนรูปเป็นสารที่ให้สีแดงเมื่ออยู่ในสภาวะดินแห้งหรือมีออกซิเจนมากเรามักจะพบในดินนาซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรซึ่งน้ำระบายจากหน้าตัดจนแห้งได้ในฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยวคำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil component S O I L C O M P O อุดมสมบูรณ์น้อยนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัญหาของดินค่ะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: องนี้ห้องนี้ห้องนี้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ถูกไหม
1: ถูกถูกนะข้อเลยข้อเลย
0: ขออนุญาตนะครับแน่ไม่มีใครอยู่แน่เรียบร้อยสบาย
1: เข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยขนเข้าไปใช่ไหมคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไม่มีใครตอบยังไม่มีใครตอบยังอีก
1: อันนี้ขนเลยไหมคุณห้องเต้หรือยัง
0: ประตู
1: เรามาแบบ
0: คุยก่อนคุยก่อนเขาจะให้ทำหรือเปล่าใจเย็นคุยก่อน
1: เขาจะให้ทำหรือเปล่าอ่ะแล้วใครเชิญมาแล้ว
0: คุณโดคุณโดเจ้าของห้องสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเชิญเลยฮะ
0: เขาจะให้เรายืนคุยตรงไหน
1: อันนี้
2: เลยครับในครัวนี่เลย

0: ว่าเราจะมา
1: ครับผม
2: โอ้แหมใบยักษ์การถ่ายทำได้ไปแล้วได้ไปแล้ว
1: ครับ
2: ค
1: ุ
2: ณโอม
1: ครับ
2: นะคุณโอมอยู่ที่นี่มานานยัง
1: อยู่ได้มาประมาณ 4-5 ปีแล้ว
2: 4-5 ปีก็นานพอสมควร
1: ใช่ครับ
2: เขาเรียกว่าลงหลักปักฐานประมาณนึง
1: ใช่ครับ
2: นะที่นี่ใช้เป็นแบบว่าโซนอะไรบ้างในชีวิต
1: โซนหลักๆอ่ะนอน
2: ก็นอน
1: นอนอาบน้ำซักผ้า
2: โอ้
1: ซักผ้าก็คือข้างนอกแล้วก็ซักผ้าตาก
2: ทำอาหารไหม
1: บ้าง
0: นิด
1: หน่อย
2: ประกอบเล็กๆ
1: ใช่
2: ประกอบเล็กๆ
1: ใช่ครับ
0: โอเค
2: แต่มีล้างจานแน่นอนล่ะ
1: มีแน่นอน
2: ก
1: ิน
2: ข้าวในห้องแน่นอน
0: ก็คือจริงๆห้องนอนทำงานใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่ต้องมาซักผ้าทำกับข้าวนู่นนั่นในส่วนหลังๆข้างหลัง
2: มีต้องมีหลังบ้าน
1: ใช่
2: หลังบ้านซึ่งฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างตอนนี
1: ้ก็ทุกวันนี้ก็ล้างจาน
2: ครับ
1: ซักผ้าม
2: ัน
1: ก็จะแบ
2: บ
1: กระจุกกระจุกรวม
2: กัน
1: อยู่ด้วยกัน
2: แล้วดูท่าทางระเบียงก็จะไม่ใหญ่มาก
1: ไม่ใหญ่ครับ
0: มันอยากขอแวบดูหน่อย
1: ใช่ต้องมีการแบบจัดคิวในการซักด้วยนะแบบ
0: จัดคิว
1: เพราะว่าแบบวันนี้ซักเสื้อผ้าวันต่อไปซักเครื่องปูที่นอนมันก็ได้แบบมีพื้นที่อย่างจำกัด
0: เ
2: ราต้องจัดการจัดโซนนิ่งใหม่เนาะ
1: ครับ
2: ก็คือเอาให้การซักผ้ากับล้างจานมันทำในระยะเวลาใกล้เคียงกันได
0: ้
2: เนาะ
0: แล้วก็ตอนนี้คืออุปกรณ์ก็วางเต็มด้วยไม่ได้เหลือพื้นที่ให้แบบให้ทำอะไรข้างนอกเลยแหละเดินเข้าไปก็หันซ้ายหันขวาวนรอบก็เสร็จแล้วเดินออก
2: ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้ชาวบ้านจะมาในมุมนี้ครับมุมหลังบ้านที่มีทั้งร้อยกว่าฟังก์ชันนี้ให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีระเบียบขึ้นนะฮะแล้วก็จะได้ง่ายกว่า
0: จะได้เหลือพื้นที่เพิ่มมากขึ้นโดยที่ยังคงฟังก์ชันไว้อยู
2: ่ครับผมไปดูดีกว่า
1: อยากทำให้เป็นสัดเป็นส่วนเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้มันดูคลีนอย่าให้มันกระทัดรัดไม่ต้องแบบอันไหนที่ไม่ใช้ก็เอาออกแล้วก็อยากเพิ่มความสบายตาพวกต้นไม้มีส่วนเล็กๆให้มันรู้สึกว่าปลอดโปร่งหน่อยเชื่อมั่นรายการว่าทำได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตื่นเต้นอยากเห็น
2: ของบ้านตัวอย่างนี่ไง
0: ส่ง reference มาอย่างนี้ดู
2: ใกล้เคียงนะครับนี่ขอโทษนะ
1: ครับผม
2: ให้ดูนะนี่เห็นไหมโซนนี้ใกล้เคียงเห็นไหมมีขอบขึ้นมานี่คือใกล้เคียงเลย
0: ใกล้เคียงกับที่เขามีอยู่ตอนนี
2: ้ใช่คือโซนใกล้เคียง
0: ทรงของระเบียงแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งาน
2: อันนี้คือความต้องการต่างๆที่คุณโด่งอยากได้ใช่ไหม
1: ครับผม
2: มีซิงค์นะซิงค์ครึ่งนึงเครื่องซักผ้าครึ่งนึงวัดด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: มันจะได้รวมการใช้งานอยู่แค่สเปซเล็กๆก็เลยที
1: ่มีสัดส่วนอาจจะเพิ่มแบบสีเขียวของต้นไม้ให้มันดูแบบสบายตานิดนึง
2: มีส่วนนั้นนึง
0: นี่เห็นไหมมีแขวนเป็นเล็กๆกรุบกริบบนผนัง
2: ซึ่งอันนี้
0: ก็เป็นแนวตั้งจะได้
2: ตามงบที่คุยกันเนี่ยน่าจะไม่ได้เราไปหาอะไรประมาณนั้นอะมาทดแทนสิ่งเหล่านี้ให้
0: รีวิวก็ได้
2: ได้แล้วราวที่แขวนอะไรเงี้ยพอทำได้ไ
1: ม่
2: ได้ดูพอได้โอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวเตาแก๊สออกไปเลย
1: ครับ
2: ขวดลงไปแล้วก็เหล่านี้ก็จะเป็นของไทยแล้ว
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: นะก็คือมันจะโล่งๆนั่นแหละแล้วส่วนเดคอเรชั่นน่าจะไม่ยากมาก
1: ครับผม
2: ครับผมครับขอให้คุณโด่งโชคดีคร
0: ับ เราต้องพึ่งโชคเราไม่ต้องพึ่งเลย
2: ขอให้คุณอันสาโชคดี
0: อย่างนี้ดีกว่า
2: หลังจากที่พูดคุยกับเจ้าของบ้านแล้วคือฟังก์ชันหลักๆของเขาคือซักผ้ากับล้างจานตอนนี้เราพอจะทำอะไรได้บ้างไหมอย่างไอ้ละโอ้โห
3: อันนี้
2: ผูแล้วมั้งเนี่ยเนอะ
3: อันนี้น่าจะผูแล้วมั้งไม่ไผ่ด้วย
2: ไม่ไผ่นะ
3: เดี๋ยวก็เปลี่ยนราว
2: เ
3: ปลี่ยนเลย
2: เปลี่ยนให้มันถาวรขึ้นนี่นะ
0: คือแล้วก็อาจจะมีสเปซที่แบบ
2: เก็บของนู่นนี่ได้ด้วยวาง
0: ให้มันดูดีขึ้นหน้าออกมาโอ้โหจริงๆนี่ก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยแบบมีต้นไม้อาจจะออกมาทำตรงนี้มันดูดีหน่อยอาจจะออกมาใช้งานบริเวณนี้ได้ด้วยออกมานั่งมาอะไรได้
2: เชื่อมโยง
0: ใช่เพราะเดี๋ยวอันนี้ไม่อยู่เพราะเขาไม่ได้ใช้แล้วก็อาจจะได้ใช้มุมนี้ทำอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย
2: แต่ข้อดีของพื้นที่ตรงนี้เท่าที่มองเห็นคือ
3: แขวนของ
2: แขวนแนวนี้เหรอ
3: แขวนแนวตั้ง
2: แขวนแนวตั้งแล้วพันธุ์ว่ามันเกี่ยวมาอะไรอย่างงี้
3: อ่ะฮะเราจะไม่ได้แฮงแนวนอน
2: นั่นแหละที่มันน้อยจริงอ่ะ
3: ที่มันน้อยต้องใช้มีดกันด้วย
2: นะ
0: ก็มีชิ้นนี้มีชิ้นนี
3: ้แล้วก็มี
2: ฮะมีอะไรอีก
3: เนี่ยซิงค์ล้างจาน
2: นี่คือซิงค์อ่ะฐานซิงค์
0: ขาซิงค์
3: เนี่ยคือขายืมใช้ก่อนพื้นที่มันจำกัด

0: เออจะได้ยึดกับเฟรม
1: อันนี้ไม่ยึดหรออ
0: ่ะใช่ครับยังไม่ได้ยึดครับ
1: เดี๋ยว
0: ยังไม่เฉย
2: อันนี้ยังไม่ได้ยึดเลย
0: ยังครับ
1: ยังไม่ยึดเลยเราก็ยกเหมือนยึดเลยแต่มันหลุดออกมา
2: ใช่ใช่ด้วยว่า
0: เฟรมผมรัดมาแน่นเลย
2: แต่มันแน่นมากใช่ใช
1: ่ไขยังไงพี่มันไขลงไปได้หรอได้ด้วยหอเอียงหน่อยนึง
2: โปรเฟสชั่นนอล
0: สองตัวกับด้านนี้ด้านครับ
1: ครับผมครับสองตัวพอแล้ว
0: สองตัวพอครับ
1: ต่อไปก็คือซิงใช่ไหมฮะ
0: สองชิ้นแล้วสิชิ้นที่สองลงไปนี่
1: อันนี้เออสองไปแล้ว
0: บาร
1: ์ทำเสร็จแล้วเนี่ย
2: นี่เขาเสร็จแล้ว
0: ครับก็แค่ไปใส่แล้วก็ยึดติดกับผนังแล้วก็ทำสีแค่นั้นเองครับ
1: ร้อนไหมร้อนไหม
0: โอ้ร้อนอยู
1: ่วางเลยวางเลยเออวางเลยโอ้โหที่วางตากแดดไว
0: ้อันนี้เราใส่ขอเกี่ยวไว
1: ้ครับผมซิงค์หลักการของการใช้งานซิงค์ก็คือว่ามันจะมีขอบนี้อยู่นะฮะ
0: นี่คือขาซิงค
1: ์มีตัวขายซิงค์แล้วซึ่งมันมีมากับชุดนี
2: ้มันติดมากับชุดนี้เลย
0: มันมีขายครับ
1: มีขายนะ
0: แยกครับ
1: เออคือเนี้ยปกติในชุดของมันจะมีมาให้นะฮะแต่ถ้าเป็นมือ2เป็นต้องซื้อแยกมาเพราะว่าถ้าเป็นมือ2ก็พุ่นติ๊กติ๊กไม่มีแล
0: ้
1: ว
0: ระยะยืดมันจะอยู่ระยะเนี้ยระยะ
1: ปรับได้ใช่ได้
0: ตัวนี้เสียบกับตัวซิงค์
1: ครับตัวนี้นี่ก็จับขอบซิงค์จับขอบเหล็ก
0: จับขอบเหล็กซิงค์อันนี้จับขอบปูน
1: อันนี้จับขอบปูน
0: ก็จะล็อกอยู่อย่างลักษณะนี
1: ้เป็นลักษณะเป็นแคลม
0: ป์ใช่ประมาณนั้นเลย
1: แคลมป์แล้วไขเร่งเอาเป็นอย
0: ่
1: างนั้นนะครับดูนะกรึ๊บ
0: อยู่
1: แน
0: ่
1: แค่นี้เลยล่างเนี่ยก็คือลักษณะการเกี่ยวขอบล่าง
0: ขอบล่างใช่ครับ

0: ปึ๊กปั๊กเฮ้ยง่ายนะโอเค3ชิ้นมาแล้ว
1: ชิ้นที่4
0: เออมันคืออะไรพี่เนี่ย
2: นี่เราเสร็จ3ชิ้นแล้วเหรอ
0: สวยนะ
1: ใส่อีกสักอันนึงงั้นน่ะเออไม่ต้องเห็นพอดี
0: ฮัลโหลเอ้ยลำโพงนี่ฮัลโหลโอเคอันนี้อะไรนี่อะไร
1: อันนี้ฟังก์ชันมันคือเก็บของ
0: เก็บของ
1: เก็บของด้านข้างผนัง
0: เก็บยังไง
1: ผนังด้านหน้า
0: โชว์หน่อยโชว์
1: เลยครับ
0: อ๋อ
2: แบบ
0: วางต่อยูนิต
1: ก็ได้ต่อยูนิต
0: เป็นดอกมงดอกไม้นี่ก็ได้หรือว่าจะแบบว่าจะต่อเป็นอย่างนี้ก็ได
1: ้ก็ได้แล้วแต่คุณ
0: หรือจะต่อเป็นอย่างนี้เลยก็ได้แล้วแต่
1: ก็คือไว้วางต้นไม้ไว้เก็บพวกผงฟักฟงฟักฟอกอะไรทั้งหลายแหละ
0: ก็คือเป็นชั้นวางของที
2: ่ decoration salt and pepper อ
1: ะไรเลย
0: ยาโอ้โหไอฟอร์มนี้มันก็สวยไงมันสวยง่ายแล้วต่อมันยูนิตอะไรเงี้ย
2: แล้วเราต่อนี่ต่อยังไงคะ
1: ใช้แม็กตะปูลมยิงอัดเข้าไปคร
0: ับ อ๋อยิงอ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะมีรูอย่างนี้เห็นไหมนี
2: ่
0: เป็นปืนยิงตะปูลมยิงปักยืด
2: แล้วก็เหมือนแบบว่าแล้วรอยต่อเนี้ยที่เห็นว่ามันเหมือนมีอะไรอุดในก
1: ระดาษ
2: เน
1: ี่
2: ย
0: กาวต่อกาวติดไม้ไง
2: กาวแล้วก็
1: อันนี้ใช้กาวติดไม
0: ้เออกาวติดไม้
2: แล้วก็แบบว่าเวลาสมมติเราล่วงสายแล้ววัดมาอาจจะเบี้ยวๆนิดหน่อยได้มันก็มาอุดกันต่อได้เวลามันต่อกัน
0: ยึดกันให้อยู
2: ่เพราะว่ามันต่อกันอาจจะเพย์นิดนึงก็อุดอะไรไซส์เรียบร้อยอ
0: ย่างที่เราบอกเสมอครับว่าปืนยิงตะปูลมนั้นมีหน้าที่ในการประคองไว้ไม่ให้มันเคลื่อนนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ยึดไม้เข้าหากันจริงๆก็คือกาวติดไม้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ติดกาวติดไม้หรือว่าลาเท็กซ์เข้าไปมันก็จะคอนแทรนอยู่ดี
2: ถูกต้องครับ
1: โอ้ใจเย็นใจเย็นดิโอ้โหแรงดีนะเนี่ย
0: อะไรอะไรอะมันต้องของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
1: เอานี้เอาในลงมาก่อน
0: เอานี้ของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
2: ผู้กำกับบอกให้เอารังพุ่งขึ้น
1: อ๋อถือเขาให้ถือไว้เฉยก่อน
2: เออหรอ
0: มันต้องของใหญ่ขึ้นก่อน
2: ได้ยังอันนี้ได้ยัง
0: โอ้ยตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่ยางกระดาษผ้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีซ
2: ิ
0: งค์น้ำอันใหม่มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
1: ส่วนแนวตั้ง
0: วางกันให้เต็ม
2: อันนี้คือส่วนแนวตั้ง
1: ใช่ครับ

0: ถ้าติดชิดกันมันอาจจะแบบว่าระยะต้นไม้แบบแปลกๆเวลาห้อยลงมาอะไรเงี้ยพี
1: ่
0: เราคิดว่าเอ้ยมันจะเหลือๆหน่อยไหมแบบไม่ต้องไปชิดกันแบบนี้ได้ไหมแบบเอ้ยแล้วถ้ามันแบบแล้วก็ยึดเส้นนี้ได้เลยใช่ไหมอย่างนี้ไหมงี้ไหมแล้วก็เป็นตรงนี้ไหม

0: เนี่ยตรงแล้วบนนี้มันได้วางของแล้วมันได้ระยะด้วยอย่างเงี้ยนึกออก
1: ไหมนี่ออกครับ
0: อย่างนั้นอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นได้ไหม
2: เออมันก็จะได้เพิ่มพื้นที่การวางของบนนี้ด้วยเน
0: า
2: ะ
0: ถูกต้องไม่งั้นถ้าเราชิดกันก็จบเลย
1: เ
0: พ
1: ราะกลางอย่างเดียว
0: จ้าจ้า
2: โอเค
0: ไหม
2: ไม่ต้องถามเจ้าของบ้านแล้วนะคะ
0: อุ้ยเราดีไซน์ให้แล้วไงมาเนรมิตไงเนรมิตแปลว่าอะไร
2: แต่แบบนี้ดีก็คือเสกมาเลยไม่ต้องเลือก
0: เออมาเห็นทุกทีก็มาแล้วไง
1: โอเคได้ได้ได้
2: แล้วให้เขาส่งเล็บมา
0: เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านทำหน้าเนี้ย
2: เ
0: ราใช้อะไรเยอะพี่
1: ใช้ตัวฉาก
0: โอเคเป็นแขนน
1: ั่
0: งอย
1: ่
0: าง
1: น
0: ี้ใช่ไหมแขนรับอย่างนี้แล้วก็ป้าก็อย่างนี้อยู่เลยอยู่เลยนะครับ
2: โอเค
0: บอกไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อกันไม่ให้ความร่วนของผนังมันทำอันตราย
2: ให้มันเข้าไปเกี่ยวได้ไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปกับผนังร่วนๆตรงๆเดี๋ยวมันไม่เกาะ
0: ไม่ได้

0: โอ้โหทำเช่นนี้ไปอีก2อันจบเลย
1: โอ้วางโชว์ซะด้วย
0: แหมวางโชว์แล้วด้วย
1: วางแล้ว
2: แล้วมา
0: อ่ะอันต่อไป
1: แล้ว
2: โค
0: ตรเท่อะตำแหน่งนี้ตามนี้เดี๋ยวจะมีกระถางต้นนุ้งต้นไม้มาวาง
2: อะไ
0: รนี้ก็ตามนะมันก็จะสวยงาม
1: อันนี้คือที่วางผงซักฟอกด้วย
2: ใช่
0: ใหญ่ใหญ
2: ่ทุกอย่างเขาอยากแล้วแต่ว่าเจ้าของ
0: คือเห็นภาพเลยว่าขวดต้องเทินนี่แน
2: ่
0: อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม
2: ยาปรับพนุ่มเลยอย่างเงี้ยขวดแบบนี
0: ้วงแฟบเนี่ยอยู่นี่อะไรอย่างนี้ก็ตามวางบนต้นไม้อยู่นี่อะไรอย่างเง
1: ี้ย
0: ก็จะนะสวยงาม

0: อ่ะมาติดชั้นเลยนะครับด้านนี้ก็คือเป็นผนังแบบฟังก์ชันเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: วางของวางของนี่มันอยู่ในแผนป่ะเนี่ย
1: ในแผน
0: เหรอนี่ขนขึ้นมา4ชั้นนี่คือขนขึ้นมา
1: โอ้แบกกันสนุกเลย
0: แบกกันคือแบกหลายคน
2: แบกคนเด
1: ีย
2: ว
0: อย่าใช้คำว่าแบกกัน
2: แบกกัน
0: แบกกันคือต้อง2คนขึ้นไปถ้าแบกเนี่ยคือคนเดียวนี่คือแบกนะครับโอเคอ่ะ
3: แล้วไงพี่
1: อันนี้เดี๋ยวยึดน็อตเดี๋ยวหาตำแหน่งให้พอดีก่อนว่าจะยังไงเต้มองตำแหน่งว่าตรงโอเคมั้ย
2: ให้กลาง
4: จะได้ล็อกสกรูเลย
1: โอเคครับเรียบร้อย
0: แน่นปักเลย
2: อันนี้คืออะไรคะ
0: เออนี่คืออะไรพี
1: ่อันนี้คือก็ชั้นสำหรับเวลาวางต้นไม้อ่ะ
0: ยื
1: น
0: อ๋อกระถางใหญ่
1: ใหญ่หรือว่าวางข้างในหรือวางข้างบนก็ได้
0: เออเออทำงานจะวางของวางของ
1: ใช่
0: เรียบร้อยอันนี้คือฝั่งนี้เรียบร้อยแล้ว
1: ฝั่งเรียบร้อยแล้ว
0: อ่ะ
1: เหลือชิ้นบาร์เนี่ยพื้นที่ตรงนี้มีบาร์ด้วยนะ
0: บาร์อะไรวะพี
1: ่บาร์น้ำเลยแหละ
2: บาร์เดียว
0: ก็บาร์นี้ก็บาร์หนึ่งข้ออ๋อบาร์น้ำต้องอยู่ตรงไหน
1: อยู่ข้างๆข้างหลังเต้เลย
0: โอ้นี่สิสบาน้ำนะ
1: นั่นนะครับ
5: โอเค
2: พูดซะนึกว่าเป็นบาร์เลย
0: โอ้โหแบบมันทีที่แค่นี้ก็แม่จะใหญ่มากแต่ว่าฟิตติ้งมันเท่นะ
1: ฮะ
0: เท่เลยดีโหแน่นเลยเฮ้ยแข็งแรงมากนะ
1: ใช่ครับเวลาผมอยากมานั่งกินกาแฟอะไรมินต่างบรรยากาศ
0: ดูว
1: ิ
0: วโอ้แบบโอ้ตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่เฮ้ยวางเครื่องซักผ้าใช่ไหมเครื่องซักผ้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีสิ่งน้ำมันใหม่ใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็
0: ที่มีขาใหม่ที่เราทำขึ้นมา
1: ต้องขา
0: แล้วก็มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของตั้งข้างผนังแล้วก็เดคอเรทไปด้วยในตัวแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
1: ส่วนแนวตั้งส่วนแนวตั้ง
0: วางกันให้เต็มอ
2: ันนี้คือส่วนแนวตั้ง
1: ใช่ครับนี่คือส่วนแนวตั้งนี่แหละ
0: ก็นึกว่านี่ถั่วแล้วตั้งแล้วไอ้ยื้อตั้งกว่าอีก
1: อันนี
2: ้ตั้งทุกด้าน
0: หลายตั้งแป๊บนึงนะขออนุญาต
2: ลองมาดูสิหดได้
1: แล้วหดได้
2: กำลังหน้าตาน่ารัก
0: ดีไหมสวยนะ
2: ตอนเช้าก็ออกมาคุยกับต้นไม้ซะหน่อย
0: โอเคเรียบร้อยนะครับก็สำหรับมุมทุกอย่างนี้ก็ภายในบัดเจ็ตด้วย
1: ใช่ครับ

0: เทศก็ไม่ได้เราใช้ไม้พาเลทเพราะฉะนั้นบัตเจ็ตจะลดลงไป
1: ลดลง
0: ฟิตติ้งปกติก็หาได้ตามร้านอุปกรณ์
1: ถูกต้องครับ
0: ทั่วไปนะครับฟิตติ้งไม่ได้ฟิตติ้งพิสดารหายากอะไร
2: ใช่
0: นะฮะ
2: แล้วก็ที่ reuse อีกเยอะแยะเลย
1: บานหน้าต่างเก่าตะแกรงเหล็กเก่าอะไรพวกนี้เอามาไว้วางของ
0: เหมือนเราจัดระเบียบมันใหม่
2: ใช่
0: เพื่อให้พื้นที่มันใช้งานได้ดีขึ้น
2: เมื่อกี้ข้างล่างมีคนถามทำอะไรกันล่ะครับทำได้ด้วยเหรอครับนี่เดี๋ยวส่งมาแล้ว
0: ตำรวจเหรอ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่Neighbor
0: แล้วเขาบอกว่ารายการช่องประจำวันโอ้อามารินทีวีนี่อย่างนี
2: ้ผมต้องส่งมาทางไหนหรอครับ
0: เรียบร้อยเสร็จกูเสร็จอีกแล้ว
2: แต่ต้องมาอีก
1: รอบนี้ชั้น5มันมี5ชั้นนะชั้น4ก็แย่อยู่แล้วนะ
3: เห็นพื้นที่ใช้สอยได้เยอะขึ้นเลยที่ชอบมากคือมุมสีเขียวของต้นไม้รู้สึกว่ามันสดชื่นเวลาออกไปเจอแบบต้นไม้เจอพื้นที่ใช้สอยแล้วก็คิดว่าเราจะใช้ประโยชน์ตรงนั้นน่ะได้มากกว่าเดิมที่แน่ๆแล้วบาร์นั้นเป็นที่ประจำผมเอาไว้แบบกินชาบูแน่นอนจริงๆที่ส่ง reference ไม่ได้ถึงขั้นแบบคาดหวังขนาดนั้นแต่สิ่งที่ได้มาเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้หยิบต้องได้ยากเลยแต่มันถูก mix and match มันเอามาดัดแปลงได้จริงอ่ะมันถูกคิดแบบไอเดียต่างๆรู้สึกขอบคุณรายการมากๆที่แบบทำให้เปลี่ยนและเห็นได้ชัดเลย

วันนี้เราจะทำความสะอาดคราบดำบนหม้อกับกระทะครับของที่ต้องใช้ในวันนี้นะครับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เบกกิ้งโซดาฟองน้ำล้างจานและฝอยขัดหม้อครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาฉีดน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ให้ทั่วภาชนะครับและหลังจากนั้นเราจะมาขัดด้วยฝอยขัดหม้อครับรอบแรกขัดไปเรื่อยๆนะครับค่อนข้างจะดิ้นนิดนึงออกมาเป็นคราบดำมาเลยครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาโรยเบกกิ้งโซดาครับโรยให้ทั่วเลยนะครับตรงจุดที่เราจะขัดเรามาถึงขั้นตอนการขัดออกอีกรอบครับ

0: จากที่เราขัดไปสักพักนึงนะครับเราจะมาล้างทำความสะอาดกันนะครับก็ส่วนเนี้ยครับที่ออกมานั่นเนี้ยครับเรียบร้อยครับสำหรับการทำความสะอาดคราบดำบนกระทะครับ
1: คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากจะเนรมิตบ้านคุณให้เป็นมุมอะไรก็ตามนะครับส่งไอเดียมาที่เพจช่างประจำบ้านนะครับใน Facebook ได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินเราจะมาดูพิจารณาว่าอันไหนที่มันน่าทำน่าจะเนรมิตได้เป็นจริงได้แล้วก็ดูไม่หลุดจากเรฟเฟอเรนซ์มาก
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ใช่ไหมเราก็จะไปทำแล้วก็พบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันไหนครับ
2: วันอาทิตย์นะคะ
1: กี่โมงครับ
2: 10:35
1: เออเอาเป็น GVSC ทั้ง34นะจ๊ะแล้วก็วันนี้ผมทีมและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: Amarin TV
4: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
5: ก็วุ้นมะพร้าวไง
4: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดีอ่ะ
5: แล้วนอกจาก

0: ายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
1: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
0: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
3: คือยังไม่รู้เลยอะครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
3: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
0: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
3: อ๋ออะไรเหรอ

มาพบกับพวกเราในรายการอีข้าวเลิร์นนิ่งวิทลาสซึ้งห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลาสซึ้งครูนะคะช่วงนี้ดอกดาราก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาราสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาราถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

น้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาราเนอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: วัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ไก่เกษตรกรหนุ่มเจ้าของไร่ดอกขจรชาวสุพรรณบุรีที่แบ่งเวลาจากการทำคลินิกกับพี่ชายมาทำไร่ดอกขจรเป็นอาชีพเสริมและพี่ไก่เองก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่กำเนิดก็เลยเกิดความตั้งใจที่จะทำการเกษตรดูบ้างพี่ไก่คนนี้เองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรอายุน้อยของเราที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้พี่ไก่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเราบ้างไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับ
1: ดีมากเฮ้ยเอ้าแล้วเจ้านั่งอยู่ทำไมไม่ไปเนี่ย
2: แสดงว่าเจ้าหลงกลข้า
1: เจ้าทำอะไรข้าเนี่ย
2: ข้าวางยาเจ้า
1: โอ้โหขำมากเลยนี่ฮะนี่อะไร
2: ยา
1: แล้วเมื่อกี้คือ
2: วางยาเจ้า
1: วางยาข้าแล้วจะบ้าแล้วถ้าวางยาต้องโอ้นี่ต้องใส่ยางไปแล้ววะเฮ้ยท่าน
3: เป็นไรมาเนี่ย
1: ข้าโดนพิษคือข้าโดนวางยาแล้วตอนนี้ร่างกายข้าไม่ไหวแต่ข้าไม่อยากตายท่านคิดดูลูก4เมีย6แล้วเมียข้าระดับนางแบบทั้งนั้นไม่อยากตาย
3: ผมว่าไม่ใช่วางยาพิษแล้วมั้งครับไม่มีเลือดเนี่ยสงสัยโยนวางยาเมา

0: เปล่า
1: ฮะ
2: ยาเมารักคือยาเมารักคืออะไรยาเมาเฉยๆเหรอ
0: ยาเมา
2: คือเขาไม่มีกากเลือดอะไรคือไม่ถือว่าเป็นยาพิษร้ายแรงเงี้ยเหรอ
0: ใช่ครับ
2: ข้าน่าจะโดนวางยาเมาเฉยๆเงี้ยเหรอ
0: ยาเมามันมียาแค่เมานะครับ
2: ยาแค่เมาน
0: ี่เลย
2: ไหน
0: นี่เลยครับดอกสลิดนี่แหละครับ
2: ฮะ
0: ใช่ครับงงงง
2: ดอกสลิด
1: ว้าว
0: อีกอย่างนึงเขาเรียกดอกก่อน
2: ดอกขจร
0: ครับ
3: ขจรเป็นไม้เลื้อยเถาเล็กแตกยอดจำนวนมากมีช่อดอกสีเหลืองอมชมพูอ่อนออกเป็นช่อแบบซี่ร่มดอกบานไม่พร้อมกันเมื่อดอกบานก็จะมีกลิ่นหอมครับสรรพคุณทางยาของขจรนั้นยอดอ่อนดอกและก็ผลบำรุงธาตุบำรุงตับปอดแก้เสมหะเป็นพิษส่วนรากทำให้อาเจียนถอนพิษเบื่อเมานอกจากนั้นดอกขจรเองก็สามารถนำไปปรุงอาหารได้ด้วยเช่นผัดแกงจืดหรือแกงส้มดอกขจรปริมาณ100กรัมเนี่ยจะมีวิตามิน A มากถึง 3,000 มิลลิกรัมวิตามิน C 45มิลลิกรัมแคลเซียม70มิลลิกรัมและฟอสฟอรัส90มิลลิกรัมเลยนะครับ
2: ข้าจะไม่ไหวแล้ว
0: ท่านกินนี่เลย
2: กินได้เลยเหรอ
0: กินได้เลยครับหายเลย
2: กินเข้าไปทั้งอันอย่างนี้ได้เลยเหรอ

0: เฮ้ยว่าหายดีแล้วว่าหายดีแล้วว่าหายเมาแล้วโอ้ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมเฮ้ยกาหลีใจเหลือเกินเฮ้ยมังคือหลอกขาจร
1: ครับหลอกขาจร
0: หรือหลอกสลิด
1: หลอกสลิด
0: มังเป็นต้นไม้ประเภทไหน
1: เป็นต้นไม้ประเภทเถา
0: เป็นต้นไม้ประเภทเถาคือไม้มังตึงไม้เลื้อย
1: ไม้เลื้อย
0: มังตั้งโดโดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้มังอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มังต้องมีที่ให้เกาะแบบน
1: ี้ใช่มีที่ให้เกาะ
0: อ๋อแล้วไปยังไงมายังไงทั้งถึงได้มาปลูกหลอกขาจรหรือหลอกสลิดแบบนี
1: ้เป็นไปมายังไงครับ
0: ใช่
1: แต่ก่อนทำงานคลินิก
0: ทำงานคลินิก
1: ใช่
0: เฮ้ยเป็นอะไรอะที่คลินิก
1: คลินิกตรวจเลือดครับ
0: คลินิกตกเลือดด้วย
1: ใช่ครับหน้าคลินิกคลินิกตั้งอยู่หน้าตลาด
0: ตั้งอยู่หน้าตลาด
1: ใช่
0: เป็นคลินิก
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะก็ทางคลินิกก็รีแล้วก็ดูน่าจะโอเคไม่ใช่หรอ
1: ก็รายได้เสริม
0: อันนี้เป็นรายได้เสริมเฉยๆ
1: ใช่ครับ
0: คลินิกยังมีไหม
1: มีครับตอนนี้ยังมีย
0: ังมีอยู
1: ่ครับ
0: แต่ผังตัวเองมาทางตรงนี้
1: ใช่
0: ทำไมล่ะอยู่ในคลินิกเย็นๆแอร์เย็นๆอยู่ในร่มทำไมออกมาทำแบบนี
1: ้ก็ปกติก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วเน
0: า
1: ะใช่ครับก็นั่งอยู่หน้าคลินิกเห็นรถเขาขนอะไรมาขายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูไปเห็นเขาทำออดอกสลิดม
0: า
1: ไปถามเขาว่าราคาดีราคาเป็นยังไงว่าปลูกนี้ก็ราคาดีนะแล้วก
0: ็คนที่เข็นมาขายนี่เขาปลูกเองเลย
1: ใช่
0: แล้ว
1: ก็ไปเริ่มศึกษาเริ
0: ่
1: มศึกษามาปลูก
0: แล้วคลินิกใครดูอ่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็เปิดไว้ก็มีคนดูแลด้วยครับ
0: อ๋อมีให้คนดูแลด้วยก็มาทำอันนี้ด้วยมังไม่ใช่แค่นั้นนะสิว่ามังต้องมีเหตุผลอื่นที่เลือกตัวหลอกขาจองมาปลูกหลอกไม้ต้นไม้เยอะแยะมีไม่ปลูกทำไมปลูกหลอกขาจอง
1: ก็รายได้ดีครับผมรายได้ดี
0: รายได้มังลี
1: ครับ
0: สมมุติว่า1ไร่เนี่ยมังเก็บเกี่ยวยังไง
1: ก็1ไร่จะเก็บได้ประมาณ50โล
0: 1ไร่ไร่50โล
1: ครับ
0: แล้ว50โลนี่กี่เดือนกี่ปีกว่าจะเก็บได้ครั้งนึง
1: ก็ไร่นึงเก็บ3วันเว้น3วันครับ
0: แล้วขายโลเท่าไหร
1: ่ก็ตอนนี้ก็70บาท
0: มังมีช่วงราคาลี
1: มั้ยมีครับ
0: ราคาลีกว่านี้ก็มี
1: ราคาลีกว่านี้ก็มี
0: ราคาลีกว่านี้เท่าไหร่
1: เป็นร้อย
0: เฮ้ย
1: เป็นร้อยครับ
0: 1ไร่ไร่50โล
1: ครับ
0: 50โลคูณ100บาท1ไร่ก็ไร่5พัง
1: ครับ
0: 5พัง3วังเก็บที
1: ครับ
0: หางไปเอา30วังหางก็10ครั้ง10คูณ5พัง
1: 5พัง
0: ไร่50,000
1: ครับ
0: ไร่ละ50,000โอ้แล้ว
1: โดยประมาณใช
0: ่โอ้นี่ไร่เลี้ยวแล้วเรื่องมีกี่ไร
1: ่มีตอนนี้อยู่8ไร
0: ่8ไร่8 5 4 10
1: ครับ
0: 4แสงบา
2: ดอกขจรเนี่ยความพิเศษของเขาคือถ้าสมมุติว่าปลูกไว้ในบ้านหรืออยู่ตามสวนทำอะไรต่ออะไรอ่ะนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือในเมื่อเราผักขจรเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านนะคะตามสวนตามป่าตามอะไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะถึงเราเอามาปลูกไว้ก็ตามเขาจะออกดอกตลอดเลยนะคะไม่จำเป็นไม่ต้องปลูกใหม่โดยเฉพาะว่าถ้าอยู่ในสภาพธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะอายุยาวได้เป็นถึง10ปีได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษสามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องปลูกใหม่นะคะแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่ปราศจากสารเคมีถ้าเขาขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติค่ะ

0: เกี่ยวสำหรับส่งขายใน1ไร่เนี่ยก็จะได้รายได้สูงถึง 50,000 บาทต่อเดือนแล้วแล้วไร่ของพี่ไก่ก็มีทั้งหมด8ไร่โอ้ยคุณผู้ชมครับไม่อยากนับเป็นตัวเลขเลย
1: แบบเนี้ยอ้วนมีตังไปเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอ้วนแน่นอนเลยอ่ะ
2: แต่เป็นสิท
1: ธิ์ลี่แหละที่อ้วนใฝ่ฝังเอาละวังลี้หลายๆก็พักหลงมาตรงนี้แล้วเจอดอกทองคำไม่ใช่ดอกทองคำอย่างนั้นหลอกที่มังทำไรไร่อย่างกับทองคำเลยโอ้โหแบบนี้ต้องขอเรียนรู้มังซะหน่อยว่ามังปลูกยากปลูกง่ายแล้วไอ้ที่มังไร่มังไร่จริงหรือเปล่า
2: ได้ครับ
1: ขอเรียนรู้หน่อย
2: ได้ครับผม
1: พาอ้วนไปรู้หน่อย
2: โอเค
1: เ
2: ชิญเลยครับ
1: อุ้ยเป็นเศรษฐีชังกะซีชังกะซี
0: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการปลูกต้นขจรกันว่าทำอย่างไรถึงจะออกดอกเป็นช่อสวยดกให้ได้เก็บเกี่ยวกันได้อย่างต่อเนื่องพี่ไก่ของเราก็จะมีเคล็ดลับอะไรดีๆอีกนั้นติดตามช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ

0: ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณดอกขจรหรือเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าดอกสลิดซึ่งมีความหมายว่าความหอมที่ขจรกระจายในสมัยก่อนนั้นชาววังก็นิยมนำดอกขจรไปใช้เป็นหนึ่งในเครื่องหอมไทยโบราณที่มีชื่อว่าชุดบูงาสดโดยวิธีการทำบูงาสดจะเอากลีบดอกไม้หอมหลายๆสีมาใส่ผสมกันเพื่อความหอมและความสวยงามใส่น้ำอบไทยนิดหน่อยใส่พิมพ์เศษเล็กน้อยแล้วก็คลุกเคล้ากันเบาๆนำไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วอบร่ำควันเทียนในโถเพื่อจัดใส่กระทงหรือเอาไว้ใส่ผ้าโปร่งมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพได้ครับเรายังอยู่กันที่ไร่ดอกขจรที่ว่ากันว่าทำอะไรได้ให้พี่ไก่และครอบเดือนละเกือบ 400,000 บาทในช่วงที่ราคาดอกขจรดีๆ
1: โอ้โหเงินเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้เรียนรู้ต่อไปได้ยังไงล่ะครับอ้าวพี่ไก่ครับการปลูกและการดูแลเจ้าต้นขจรนี่ต้องทำแบบไหนยังไงกันล่ะครับถึงจะสามารถส่งขายตลาดได้อย่างมีคุณภาพไม่ขอรอช้ากันเลยก็แล้วกันไปครับพวกเราไปเจาะลึกเรื่องของการปลูกต้นขจรกันเลย
2: ว้าวนี่ต้องเบบีของมังเลยแล้วเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: เบบีเบบีโอโอเหล็กๆพวกนี้อายุปลามังเท่าไหร
3: ่นี่ยังไม่ถึงเดือนครับผม
2: ยังไม่ถึงเดือนเลย
3: ครับ
2: เริ่มมีใบออกมาเขียวๆแล้ว
3: ใช่ครับ
2: โอ้ยอันนี้ไม่ถึงเดือนแล้วกล่องที่มังจะไม่ถึงเดือนหน้าตามังเป็นยังไง
3: มันจะเป็นเถาอย่างนี้ครับผม
2: โอ้โหอันนี้เอาเถาจากตัวต้นมา
3: ใช่ต้นแม่มันนะครับ
2: ต้องแม่มังมีอายุเท่าไหร่ต้องแม่มังถึงจะเอามาทำเป็นต้องพังไร
3: ่2ปีครับ
2: ปลูกอาแม่เขา2ปี
3: ใช่ครับ
2: ถ้าอาแม่อายุเกิน2ปีก็ตักเอาเถามาทำเป็นกิ่งปักชังไร
3: ่ครับผม
2: อืมเบบีอย่างนี้ไม่ถึงเดือนแต่ไม่น่าเชื่อว่ากล่องหน้าน้ำมังเป็นแค่นี้เองวิธีกลางเป็นยังไง
3: เริ่มแรกนะครับแล้วก็จิ้มถุงไปก่อนจะมีนะครับแกบดำ
2: อันนี้ใช้มีอันสวม

0: ผสมอะไรบ้าง
1: ไม่มีครับคือมีแกบดำอย่างเดียว
0: แกบดำ
1: ใช่ครับ
0: แล้วแกบลำนี่ได้มาจากไหน
1: สั่งรถมาลงครับสั่งรถมาลงครับ
0: สั่งลงมาลงสิอยากไล่แกบลำก็สั่งลงมาลง
1: ใช่ครับ
0: หมายถึงว่าไอ้แกบลังนี่มาจากไหนมันเป็นแกบของอะไร
1: แกบแกบข้าวเปลือกเลยครับข้าวหอมมะลิพวกอะไรพวก
0: แล้วทำไมมันถึงลำอ่ะ
1: ไปเผาครับผม
0: ต้องเอาไปเผากล่อง
1: ใช่ครับ
0: ปักลงไปเลยในรูเดี๋ยวทำยังไงต่อ
1: หลุมถุงเนื้อก็ปัก2ต้น
0: เผื่อตาย
1: เผื่อตายเผื่อไม่รอด
0: เผื่อไม่รอดตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ปักลงไปอย่างนี้ถูกต้องไหม
1: แค่นี้ก็บีบ
0: แค่นี้แล้วก็บีบแกะลงไปแค่นี้เอง
1: ใช่ครับจบก็ตั้งไว้ก็รดน้ำ
0: มันง่ายไปครับเปล่าปลามัง2สัปดาห์เขาจะเห็นแล้วว่ามังแตกใบไม่แตกใบ
1: ใช่ครับ
0: ว้าเอาล่ะวังลี้ได้เห็นวิธีการปักชำซึ่งง่ายมากแค่มีอาต้งแม่ให้อายุเกิน2ปี
1: ครับ
0: ไปตักกิ่งตักเถาของเขามา
1: ครับ
0: เอาให้ได้ขนาดประมังเท่านี้
1: ใช่
0: ประมังเท่านี้คือประมัง10เซน
1: บางทีข้อป้องมันก็ยาว
0: ตักให้มีข้อ
1: ใช่ครับถ้าไม่มีข้อก็ไม่แตกนะครับ
0: ตักให้มันมีข้อพวกนี้ด้วย
1: แต่ข้อมันก็ไม่เท่ากันบางทีข้อยาวไม่ยาว
0: เดี๋ยวแต่
1: คร
0: ับ มีข้อควรระวังไหมในการปักชำ
1: ก็ไม่ให้โดนฝนมากมันไม่ชอบฝนไม่ชอบน้ำ
0: แล้วอย่างนี้พอปักปั๊บรดน้ำครั้งแรกแล้วต้องรดอีกกี่วันถึงรดที
1: ก็ดูว่าแกบเราเนี่ยมันแห้งไปเปล่าถ้ามันแห้งแล้วก็รดที
0: ต้องมาเริงรูนะต้องมาคอยจับนะว่าอังลีหรืออ๋ออังลียังเย็นอยู่ยังมีน้ำอยู่อังลีไล่
1: ใช
0: ่แต่ถ้าแห้งเมื่อไหร่ไม่เอา
1: ถ้ามันเปียกโชกไปรากเขาจะเน่าจะมีรากข้างล่าง
0: ถ้าเปียกไปน้ำขังไปมันก็เน่า
1: ใช่ครับเน่าเปื่อยตรงนี้จะเปื่อย
0: เอาแค่ให้เขาชื้นพอ
1: ใช่ครับ
0: ให้เขาพอมีอาหารมีน้ำกิน
1: ใช่มีน้ำเลี้ยง
0: อ๋อเท่านั้นเองอย่างนี้อ่ะคงวังนึงเนี่ยเราจะชำกลางไร่ละคงนึงเนี่ยได้สักกี่ต้น
1: โอ้คนนึงก็ถ้าทำเต็มวันก็ได้เยอะนะครับ
0: อืม
1: เป็นพันก็มี
0: เป็นพันต้นก็มี
1: ใช
0: ่โอ้โหเก่งมากเอาลองปักลองการปักชำต้นขจรนี่ไม่ยากครับแต่ว่ามีเคล็ดลับนิดหน่อยเองเพียงแค่เรานั้นเอาจากต้นแม่ที่มีอายุ2ปีมาทำเป็นกิ่งปักชำวิธีปักก็คือเลือกตะตุ่มที่มีทิศทางการแตกรากลงด้านล่างปักลงไปในแกลบที่เราเตรียมเอาไว้จากนั้นก็รดน้ำแล้วก็รออีกแค่2สัปดาห์ครับแม่ต้นขจรของเราเขาก็จะเริ่มแตกใบให้เราได้เห็นกันแล้วและถึงแม้ต้นขจรจะเป็นพืชที่ทนแต่ช่วงที่เป็นต้นอ่อนเนี่ยห้ามโดนฝนหนักๆนะครับเพราะต้นอ่อนอาจจะตายได้และสำหรับการรดน้ำนี่ก็ขอให้รดให้พอให้แกลบชื้นก็พอแล้วล่ะครับจากที่เราไปปักตังเมื่อกี้พอปล่อยไว้มังโตครึ่งมังก็จะเป็นอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ไอแบบนี้นี่อายุปลามังเท่าไหร
1: ่ตัวนี้2เดือน
0: 2เรือง
1: ครับพร้อมปลูก
0: นี่มังโอ้โหจากกิ่งที่เราปักไปเฉยๆอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: มังครึ่งแตกใบแตกกิ่งก้านสาขา
1: ครับ
0: ดูน่ารักน่าเอ็นดูอยากให้บอกหน่อยว่าเวลารู้ว่ามังแข็งแรงอะมันหน้าตามังเป็นยังไงต้องดูสังเกตตรงไหนพวกต้นรากพวก
1: นี้ครับมีรากโผล่
0: จากต้นยาวแทงออกมาร
1: ากต้นยาวครับก็ใบไม่เหี่ยวถอนดูก็ได
0: ้โอ้โหคือเขาก็เป็นชีวิตใหม่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: แตกออกมาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วอะต้นพังพวกนี้ไล่แล้วอะเอาไปปลูกเองหมดเลยอ่ะทำไมมังเยอะจัง
1: ก็ส่วนหนึ่งก็ขาย
0: เราขายต้นพังด้วย
1: ขายต้นพันด้วยครับ
0: ต้นพังต้นหนึ่งนี่ต้องอายุกี่เรือนถึงเริ่มขายไล
1: ่ก็เนี่ยครับ2เดือน3เดือนนี่แหละครับ
0: เอาส่งไปอย่างงี้มังมีราคาค่าตัวเท่าไหร
1: ่ก็ถุงนึงก็20บาท
0: ไอ้ปักแค่เนี้ยนะ
1: ใช
0: ่2เรือนผ่านไปมังมีค่า20บาท
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเห็นบอกว่าวังนึงเนี่ยเราปักกลางไร่เป็น100ต้น20บาทคงร้อยต้นโอ้หวังเลียวเราทำเงินรอไว้แหละวันละ2,000เราไว้อาราคกได้
1: ใช
0: ่โหต่อคงเอง
1: ใช่ต่อคน
0: ทำงานไม่ลงแหลกด้วยนั่งอยู่ในนี้ฟังแล้วมีความสุขมากๆเลยงั้นกลับมาที่เรื่องเรา

0: เอาของหลอกคาจอง
1: ครับ
0: เจ้าหลอกคาจองนี่ปลูกยากไหม
1: ไม่ยากครับผมไม่เลือกดินด้วย
0: ไม่เลือกดิน
1: ครับ
0: เพราะมังเลือกเองไม่ได้เราต้องเป็นคนเลือกมัง ในดินไหนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ตอนที่เป็นต้นกล้าต้องให้น้ำยังไง
1: ตอนที่เป็นต้นกล้าใช่ป่ะครับ
0: อืม
1: ก็ดูแกบว่ามันเปียกโชกเกินไปไห
0: ม
1: ถ้าเปียกเราก็ไม่ต้องลดดูว่าแกบเนี่ยมันแห้งค่อยลดน้ำ
0: นั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝน
1: ใช
0: ่ก็ไม่ต้องลด
1: ครับ
0: เพราะมังเปียกอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนให้เดินมาดู
1: ครับ
0: ว่ามังแห้งไหม
1: ครับ
0: แล้วโดยปกติอากาศทั่วไปร้องๆเนี่ยแบบเนี้ยลดครั้งละวังหนึ่งกี่ครั้งหรือยังไง
1: ก็3วันครั้งนึงก็ได้ครับ
0: 3วันครั้งนึงเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าลดเยอะไปก็รากจะเน่า
0: อันนี้สมัยเป็นต้นกล้า
1: ครับ
0: แต่หลังจากเอาต้นกล้าไปลงดินแล้วรดน้ำยังไง
1: ก็ช่วงแรกก็รดทุกวันช่วงแรกครับ
0: รดทุกวัน
1: ครับ
0: ให
1: ้เขาติดก็วันเว้นวันรดช่วงเย็น
0: ถ้าติดแล้ววังเว้นวัง
1: ครับ
0: ติดดูยังไงติด
1: ก็จะมีอายุการปลูกอยู่ครับเดือนนึง
0: ถ้าลงดินแล้วเดือนนึง
1: ครับ
0: รดน้ำวันเว้นวันได้
1: ใช่ได้
0: น้ำมังเว้งมังได้แล้วพอเขาโตไปเริ่มกี่นางกว่าจะเริ่มออกหลอก
1: 3-4 เดือน
0: ออกดอกตรง 3-4 เรือง
1: ครับ
0: 3-4 เรืองนี่คือเก็บขายได้เลยเหรอ
1: ได้เลยครับ
0: แล้วฤดูการมีผลต่อผลผลิตไหมออกหลอก
1: มีช่วงฤดูหนาวดอกไม่ค่อยออกครับออกก็ออกน้อยแต่ราคาแพงถ้ามีดอกก็แพง
0: แล้วช่วงไหนที่จะออกเยอะ
1: ช่วงไหนออกเยอะเหรอครับก็ช่วงเดือนเมษา
0: หน้าร้อนออกเยอะสุด
1: หน้าร้อนออกเยอะสุด
0: ชอบอากาศร้อนมากเลย
1: ใช่ครับ
0: ยิ่งร้อนยิ่งดี
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าช่วงที่ออกเยอะราคาหรือราคามันก็จะถูกหน่อย
1: ใช่ถูกหน่อยครับ
0: แต่ช่วงหน้าหนาวที่หาดอกยากๆราคาก็คงแพงล่ะ
1: แพงโลนึงก็ร้อยกว่าบางที
0: โ
1: ลนึงร้อยสูงสุดละร้อยครับต่ำสุดก็70ช่วงดอกไม่มีครับ
0: ช่วงดอกไม่มี
1: ใช
0: ่ทีนี้มาถึงวิธีการปลูกดีกว่า
1: ครับ
0: หลังจากได้2เรืองแบบนี้แล้วไม่ว่าเราจะปลูกเองหรือคงที่บ้านซื้อไปปลูก
1: ครับ
0: เอาอันนี้มาปึ๊กพวกหรือจะลงลิงเนี่ยซื้อไปไม่ต้องเขี่ยลิงออกนะ
1: ใช่
0: เอาล
1: ิงคัตเตอร์กรีด
0: ถุงเปิดถุงแล้วเอาลงไปทั้งต้นเลย
1: ขุดหลุมก็ไม่กว้าง
0: เวลาขุดหลุมขุดกว้างแค่ไหน
1: คืบนึงก็ได
0: ้1คืบ
1: ครับ
0: ปุ๊บพอปักลงไปแล้วทำไงต่อ
1: ก็กบดินแค่นั้น
0: กบธรรมดา
1: ใช่แค่นี้ครับง่าย
0: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นดินแกบดำแล้ว
1: ครับ
0: เป็นดินอะไรก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เลย
1: ครับ
0: กบเสร็จปักแล้วทำยังไง

0: ดึงตะข่ายยาวไปเลย
1: อ๋อร้านมีลักษณะเป็นยังไง
0: เป็นเหมือนเน็ตวอลเล่ใช่ครับ
1: เอาไม้ตั้งเป็นแกน
0: ครับ
1: แล้วเอาตาข่ายนี้ขึ้น
0: ขึงยาว
1: ขึงยาวไปเป็นแผบเลยไปเป็นกำแพงเลย
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ย่างนี้เลย
1: หลังจากนั้นยังไงต่อ
0: ก็ยอดมันจะเลื้อย
1: พอได้1เดือนปั๊บยอดมันจะมาอย่างนี้เลยมันจะมาอย่างนี้เลย
0: จะเริ่มเลื้อยแล้วแล้วก็ไปพันใส่ตาข่ายช่วงแรกต้องช่วยเขาหน่อย
1: ช่วงแรกที่เขาจะทำความรู้จักกับร้านของเขาหรือที่อยู่ของเขา
0: ครับ
1: เราต้องช่วยจับหน่อย
0: ใช
1: ่แต่พอพันขึ้นไปแล้วพอเดือนต่อไปไม่ต้องยุ่งแล้ว
0: ไม่ต้องยุ่งแล้ว
1: เขาไปเองได
0: ้ไปเองได้ครับ
1: แล้วในระหว่างรอเขาเติบโตต้องมีวิธีเขาต้องกินอะไรเป็นพิเศษไหม
0: ก็ใส่ปุ๋ยครับ
1: ใส่ปุ๋ย
0: ครับสูตร25 25 25ผสมยูเรียเม็ดเล็ก
1: โอ้แล้วต้องใส่บ่อยแค่ไหน
0: ก็เดือนละครั้ง
1: แค่เดือนละ1ครั้งก็ได้เลย
0: ครับ
1: แล้วทำอย่างนี้3เดือน
0: ครับ
1: เขาก็ออกดอกสวยงามเลย
0: ใช่พร้อมเก็บดอกขาย
1: โอ้โห
0: 3-4เดือน
1: โอ้โหมาต้นกระจอนนี่ช่างมีวิถีการเติบโตที่เรียบง่ายจริงๆเลยแถมยังเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนปลูกได้ทุกสภาพดินและเมื่อเจ้าต้นกระจอนเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเลื้อยเป็นทางเราก็สร้างตะข่ายเป็นแนวให้เถาของต้นกระจอนนี่เขาได้มีที่เกาะครับจากนั้นก็รอจนออกดอกให้ผลผลิตเท่านั้นเองล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะพาไปฟังเคล็ดลับการจัดการไร่ดอกกระจอนของพี่ไก่กันว่าจะมีความน่าสนใจตรงไหนอย่างไรอ้าวเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับ
2: รู้หรือไม่ดอกกระจอนช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิง

0: ดอกกระจรช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิงดอกกระจรก็สามารถนำส่วนต่างๆมาประกอบอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรรักษามากมายนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงตับบำรุงสายตาและยังช่วยบำรุงฮอร์โมนของคุณผู้หญิงได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากดอกขจรเป็นหนึ่งในพืชผักที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูงเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะช่วยบำรุงเลือดและช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติครับ
1: เฮ้ยไหนล่ะดอกขจรน่ะ
2: ฝั่งนี้เลยครับผม
3: เป็นพวงๆอย่างนี้เลยเหรอ
2: เป็นพวงๆครับ
3: โอ้มังแจ่มจะแดมแจ่มว้าวมากเลยอ่ะ
2: ใช่
3: มังเป็นพวง
2: ๆ
3: มังออกมาเป็นช่อใหญ่ๆเลย
2: ใช่ช่อใหญ่
3: น่ารักน่ารุ้งมากเลยโอ้ยปูเหลียวนะนี่คือเจ้าตัวตาไข่ที่บอกไว้
2: ใช่ตาไข่
3: วิธีปลูกเนี่ยมังเว้งระยะห่างกันเท่าไหร่นี่เพราะว่าว่ารู้แล้วเนี่ยมังเสมอต้องเสมอปลายเลย
2: ครับ
3: ตอนครึ่งล้างเนี่ยล้างต้องห่างต้องสูงยังไง
2: อันนี้ก็ประมาณเนี้ยประมาณ 1.80 เมตร
3: สูงประมาณ 1.80
2: เพราะตะไข่มันมากำหนดอยู่แล้วครับ
3: อ๋อประมาณ 1.70 เมตร 1.80
2: ประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้แล้วห่างกันเท่าไหร
2: ่ห่างระยะปลูกหลุมต่อหลุมก็อันนี้ก็เกือบ2เมตร
3: ห่างช่องเมตรนึงห่างต้นเมตร2เมตรแล้วเวลาปักตาไข่ก็คือปักกลางร่องปักกลางระยะห่างต้น
2: ใช่ครับ
3: ปักไปแล้วก็เอาตาไข่ขึ้น
2: ครับ
3: จบเลยอ๋อแบบนี้นี่เองอันเนี้ยใช้กี่ต้นที่เราปลูกเป็นต้นกล้าปลูกไปสำเรืองมังครึ่งอย่างนี้เลย
2: ใช่แตกเยอะกว่านี้ครับ
3: โอ้แล้วอันนี้เนี่ยลงดิ่งได้กี่เดือนแล้วถึงครึ่งแบบนี
2: ้ตัวนี้จะพร้อมเก็บแล้วครับ3เดือน
3: นี่คือ3เรื่อง
2: ครับ
3: หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้สวยงามแบบนี้เลย
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็ได้ผมผลิตแบบนี้เลย
2: ครับ
3: ว้าอาเม็กซิ่งมากเลยอาเม็กซิ่งไทยแลนด์มากเลยนะ
2: ใช่เม็กซิ่งไทยแลนด
3: ์อ๋อแบบนี้ครึ่งมามังครึ่งยุกยักถ้ามังโตขึ้นไปกว่านี้อีกมังจะครึ่งเยอะกว่านี้อีกไหม
2: เยอะกว่านี้ครับ
3: หลอกมังนะให้เยอะกว่านี้อีกไหม
2: ครับ
3: สักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มังถึงจะครึ่งพึกเต็มแผงเลย
2: โอ้เจ็ดเดือน
3: ประมาณ7เรือง
2: ครับประมาณ7
3: ขึ้นพึกเต็มแผงเลย
2: ใช่เต็มแผง
3: ดอกนี่คือยิบยับยิบยับตรงนี้เลย
2: ใช่
4: ซึ่งปัจจุบันนี้ดอกขจรก็คนก็นิยมเอามาปลูกเชิงการค้านะคะเอาตั้งแต่

0: กแล้วเริ่มออกดอกเนี่ยนะคะประมาณ3เดือนนะคะหลังจากนั้นน่ะช่วง4 5เดือนถึง6เดือนนี่ก็จะเริ่มทยอยจนถึง6เดือนเนี่ยแบบว่าเริ่มออกเยอะแล้วนะคะถ้าดูแลดีๆมีการตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งบ้างอะไรบ้างนะคะเท่าที่เคยเห็นสามารถอยู่ได้ถึง 5-6 ปี 8 ปีก็มีถึงค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรถ้ามีการปลูกเป็นการค้าแล้วก็จะไม่ดูแลได้ดีถึงขนาดนั้นนะคะ
1: ลงดิ่งแบบนี้ปล่อยเข้ามาแล้วก็ช่วยเขาพังหน่อยนึง
2: ครับพัน
1: อย่างนี้
2: อย่างนี้ก็พัง
1: ก็พังมาช่วยเก็บไปเรื่อยๆ
2: คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: ถ้าเขาแบบอีเล็กเขกขาออกมาเราก็พังเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็เลื้อยไปใหม่
2: ใช่ก็พันอย่างนี้
1: อ๋อ
2: พ
1: ัน
2: ไป
1: เข้าใจแล้วลงดิ่งปั๊บ
2: พวน
1: พวนใส่ข้างโคนเขา
2: ใช่ครับต้องพวนดินก่อนนะครับก่อนใส
1: ่
2: พวนดินให้มันร่วนๆก่อนแล้วก็โรย
1: ถึงค่อยโรย
2: ใช่ครับ
1: ถ้าไม่พวงไม่ได้
2: ไม่ได
1: ้อ๋อพวงดินแล้วเอาปุ๋ยใส่
2: ครับ
1: เอาปุ๋ยใส่แล้วก็รดน้ำ
2: ใช่
1: แบบนี้ใส่ทีแค่ไหนอ่ะปุ๋ยอ่ะ
2: ปุ๋ยก็เดือนนึงใส่ครั้งนึงครับ
1: เดือนนึงมาพวงแล้วก็ใส่ทีนึง
2: ครับ
1: ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: เขาก็ออกดอกยุกยักเอง
2: ใช
1: ่อ๋อแล้วร่องน้ำนี่มีความเกี่ยวเนื่องกับอ่างนี้ไหมหรือว่าร่องน้ำก็คือเอาไว้เก็บน้ำปลูกผักบุ้งเฉย
2: ๆก็ไว้รดน้ำนี่แหละครับเวลารดก็ใช้เรือ เรือวิ่ง
1: เอาเรือวิ่งเลย
2: ใช่ครับ
1: ฉีดน้ำฉีดออกมาอย่างนี้เลย
2: ใช่มีสายยางก็รดฉีดขุดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยปลาไว้ด้วย
1: เอาตรงนี้มีปลาด้วย
2: มีครับเลี้ยงปลาไว้ด้วย
1: เลี้ยงปีเลี้ยงหญ้าหรือยังไงฮะ
2: ปลาช่อนอเมซอน
1: ปลาไม่ใช่วายเลี้ยงปลาช่อนอเมซอนน่ากลัวมากเลี้ยงปลาอะไรในนี
2: ้นี่ปลาสลิดปลาทับทิมปลาดุกนี่ครับ
1: พึ่งบ้างเลยกินสบายสบาย
2: ใช่คร
1: ับ เราก็กิ่งอันนี้ไปด้วยกิ่งดอกกระจองเราไปด้วย
2: คร
1: ับไล่เลยแข็งแรงยิ่งกิ่งเยอะหัวยิ่งผมตั้งขึ้นเรื่อยอย่างนี้วิธีการดูว่ามังพร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะหน้าตามังต้องเป็นไงดอกที่พร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะ
2: ก็อย่างเงี้ยครับผม
1: อย่างนี้ไล่แล้วเหรอ
2: ได้แล้ว
1: อันนี้คือกลับเก็บไปขายไล่เลยเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้
2: ถ้าแค่นี้ถ้าปล่อยอีกวันนึงบานอย่างนี
1: ้บานเก็บได้ไหม
2: ก็ได้ครับต้องไปคัดออก
1: บานไม่เอา
2: ครับก็ขายราคานึง
1: อันที่ดีที่สุดคือเป็นพุ่ง
2: ๆใช่เป็น
1: พุ่งพุ่งไว้แล้วมันเก็บไปก็ขายดี
2: ครับขายดี
1: อังนี้สวยกว่า
2: ใช่ครับ
1: อังนี้คือได้เลยวิธีการเก็บยังไงตอกออกมาเป็นพวงๆหรือว่าลูกเขาออกมา
2: ใช้กรรไกรครับตัด
1: กรรไกรไหนลองตัดให้ดูสัก
2: ตัดตรงนี้เลย
1: ง่ายเลย
2: ครับ
1: ก็เอาเขามาทั้งอังแบบนี้เลย
2: ใช่ทั้งอันเลยครับหอม
1: อืม
2: กินสดๆก็ยังได้ครับ
1: ไหน
2: ดอกบาน
1: ไม่ลองไม่รู้
2: ไม่ลองไม่รู
1: ้
2: หวานแล้วครับ
1: กรุบกรอบมีรสชาติมันจะคล้ายๆถั่วนิดนึง
2: ใช
1: ่แต่ว่ามันมันกว่าม
2: ันกว่าม
1: ันกรุบกรอบอ่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร
2: ่นี่ประมาณ7ไร่กว่า
1: ประมาณ7ไร
2: ่ครับ
1: ปลูกแต่งพื้นที่ไร่เลย
2: ครับ
1: เจ็ดไร่นี่อ่ะเทียบต่อไร่เลยว่ะต่อไร่ต้องมีโครงงานทำอะไรบ้างหน้าที
2: ่ตอนนี้ทำครอบครัวอยู่ครับ
1: เป็นครอบครัว
2: 4คน
1: ต้องทำอะไรบ้าง4โครงนี้ทำอะไรบ้าง
2: ก็เช้ามาก็ตัดดอกนี่ครับ
1: 4โครงตัดดอกหมดเลย4โครงช่วยกัน
2: ใช่ช่วยกัน
1: เช้ากี่โมงถึงกี่โมง
2: ก็ตั้งแต่เช้า 5:00 เริ่มเก็บได้แล้ว
1: 5:00 มาเริ่มเก็บเลย
2: ครับ
1: ถึงกี่โมง
2: ถึง4โมง
1: ถึง4โมงเย็น
2: ครับ
1: เหนื่อยตายแล้วเหนื่อยตายแล้ว
2: เหนื่อยก็ต้องทนนะครับ
1: ตักทั้งวันเลย
2: ครับตักทั้งวันครึ่งวันเท่ากับเกือบครึ่งวันนะ
1: แล้ว4โครงนี้ทางอะไรต่อ
2: ตัดเสร็จใช่ป่ะครับไปคัดดอก
1: ไปนั่งคัดดอก
2: ใช่คัดดอก
1: เอาดอกบางออกแล้วก็เอาขายเป็นพุ่งๆอย่างนี้
2: ครับ
1: ต้องขายเป็นยังไงเป็นกิโลหรือเป็น
2: ช่างโลเป็นถุง
1: ช่างโลเป็นถุง
2: ใส่ถุง2โล
1: ถุงนึง2โล
2: ครับ
1: หลังจากคัดดอกเสร็จก็ทำไงต่อ
2: ก็เอาไปส่ง
1: ทีนี้เหลือแค่คงส่งคงเดียวมาช่างอะไรบ้าง
2: ก็มีเพี้ยไฟอย่างเดียว
1: มีเพี้ยไฟ
2: ครับเพี้ยไฟ
1: กลัวเพี้ยไฟเพี้ยไฟมันมายังไงอ่ะ
2: มายังไงใช่ไหมครับมันก็มาตามลมตามอะไรนะครับ
1: แล้วมันก็มาแบบปุ๊บเดียว
2: ใช
1: ่มีปีไหนมาเยอะ
2: ปีไหนมาเยอะเหรอครับ
1: ที่เคยผ่านประสบมา
2: 2ปีที่แล้วมาเยอะ
1: 2ปีที่แล้วมาเยอะมากี่รอบ
2: มาก็3 4รอบ
1: โอ้โห
2: เกือบเอาไม่อยู่เลย
1: ไม่อยู่นะก็สู้เต็มที่
2: ใช่
1: พืชอากาศร้องอะ

0: ชอบเราชอบไหมอากาศร้อน
1: ชอบ
0: ชอบชอบเพราะอะไร
1: เราเป็นชาวสวนเราต้องชอบอยู่แล
2: ้
1: ว
2: หล่อแร่ตักผงผลิตเราไงเราปฏิเสธความร้อนไม่ได้เพราะว่าลูกๆเราชอบความร้อน
1: ใช่คร
2: ับ ลูกๆเราชอบเราก็ชอบ
1: ใช่คร
2: ับ ลูกๆมีความสุขเราก็มีความสุข
1: ใช่คร
2: ับ วังนี้ขายยังไง
1: ก็ขายก็ไปส่งตลาด
2: ไปส่งตลาด
1: ครับบางทีก็พ่อค้าคนกลางมารับ
2: มีบ้าง
1: มีบ้าง
2: มารักถึงหน้าสวนกลับไปส่งตลาดราคาเรียวกันไหม
1: ก็คนละราคา
2: คงละราคา
1: ใช่
2: ถ้ามารักหน้าสวนก็ถูกกว่าหน่อยถ้าไปส่งที่ตลาดก็แพงหน่อย
1: ก็แพง
2: เพราะเรามีค่าขนส่งด้วย
1: ใช่
2: แล้วแบบนี้ไปมีวิธีไปหาลูกค้ายังไง
1: เอา
2: สำหรับคงที่เป็นพวกพ่อค้า
1: ไอ้ผัดอย่างเงี้ยผัดใส่น้ำมันหอย
2: หลอกขจองผักละมังหอยก็ได้
1: ใช่ครับไปยำ
2: ยำหลอกขจองก็ได้
1: ใช่ครับ
2: แล้วไง
1: ต้มจืดเคยกินไหมครับ
2: ต้มจืดหลอกกาจองยังไม่เคยกินอ่ะ
1: ใส่หมูสับ
2: อ๋อเหรอ
1: ใช
2: ่ก็อร่อยเหมือนกัน
1: ครับก่อนทำต้องลวกก่อน
2: รสชาติมังคงคล้ายๆเห็ดหูหนูนะ
3: ถ้าถามตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วเนาะค่ะก็ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นที่บ้านเนี่ยก็ได้มีการใช้ดอกขจรนะคะเอามาต้มจิ้มน้ำพริกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าถามว่าทางคุณพ่อคุณแม่คุณยายอะไรตรงนี้บอกว่าอุ้ยตรงนี้ทานมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะพูดได้ว่าดอกขจรเนี่ยถือได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่คนไทยนิยมมานานแล้วค่ะ
2: แบบนี้เนี่ยพูดถึงตลาดของการขายดอกขจรหน่อยตลาดทุกวันนี้มันขายได้รีแค่ไหนหรืออะไรยังไง
1: ก็ขายดีนะครับราคาตอนนี้ก็แพงอยู
2: ่
1: ตอนนี้ก็70
2: 70 80
1: ใช่ครับ
2: อย่างนี้อ่ะ
1: ครับ
2: อ๋อแล้วมันข้อรีของดอกกระจองมันคืออะไรในแง่กลางตลาด
1: ปลูกได้ทุกพื้นที่ครับเขมรก็ไปลาวก็ไปจีนอย่างเงี้ยก็ไปครับส่งต้นพันธุ์ส่งต้นพันธุ์นะครับ
2: หมายถึงว่าทุกวันนี้นี่เราส่งออกด้วย
1: ใช่ส่งออกด้วยครับ
2: แต่ไม่ได้ส่งเป็นหลอกไป
1: ใช่ครับ
2: ส่งเป็นต้นพัน
1: ธุ์ต้นพัน
2: ธุ์แบบนี้ขายต้นพันธุ์ที่ได้20บาทแล้วส่งไปขายเท่าไหร่
1: ก็ส่ง20นี่แหละครับ
2: ส่งมังกังราคาเท่ากัน
1: ใช่ครับ
2: ทําไมลืมไม่กงราคาเล็กนึง
1: ก็ขายราคานี้มาตลอด
2: แล้วอ๋อเหรอ
1: ครับผม
2: แล้วตลาดเมืองนอกใหญ่ที่สุดที่ซื้อต้มพังเราคือที่ไหน
1: ก็จีน
2: จีนเหรอ
1: ครับ
2: ปีนึงขายได้ยังเท่าไหร
1: ่ก็สั่งเป็นรอบไปเนาะครับก็เยอะอยู่ครับ
2: ล็อกนึงถึงหมื่นมั้ย
1: ก็ถึง
2: โหแล้วเราทําทันเหรอ
1: ก็ทันครับผม
2: สบายสบาย
1: สบาย
2: จีนใหญ่สุด
1: ใช่ครับ
2: ตลาดลองมาจากจีน
1: จากจีนครับ
2: ลองลงมาก
1: ลาวเขมรนี่ครับพวกนี้ครับ
2: ใกล้ๆบ้านเรา
1: ใช่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
2: ก็กินหลอกขจองเหมือนก
1: ัน ใช่ครับเขาก็กินเหมือนกันเป็นผักพื้นบ้านพื้นอะไรนี่ครับ
2: ทำไมไม่ส่งออกไปทั้งดอกอ่ะดอกพร้อมกิ่งอ่ะ
1: ดอกพร้อมกิ่ง
2: ทำไมไม่ส่งอ่ะ
1: โอ้ก็ดอกจะถึงมันก็เหี่ยวไปหมดสิครับ
2: อ๋อหลอกมังจะเหี่ยวก่อน
1: ใช่ครับ
2: ไปถึงมังก็กิ่งไม่
1: รสชาติก็เปลี่ยนไปแล้วคร
2: ับส่งต้องไปให้เขาปลูกเอา
1: ใช่ปลูกไปดีกว่า
4: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วล่ะครับสำหรับเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าผักพื้นบ้านอย่างดอกขจรเนี่ยเขาจะส่งออกไปขายต่างประเทศกันได้แล้วพี่ไก่ไม่เพียงแต่มีรายได้กับการขายดอกขจรเพียงนะครับยังสามารถพาต้นพันดอกขจรไปได้ไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยโอ้ยแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าเขาเป็นเกษตรขั้นเทพจริงๆโอ้ยรายการเราต้องขอยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
2: ตั้งแต่ทางสวงหลอกขจรมามีวิกฤตการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างมาแรงลงแล้วเอาไม่ไหวจงมังต้องตายมีไหม
1: เกือบมี
2: เกือบ
1: ครับ
2: เป็นยังไง
1: ก็เกือบตายทั้งสวนเนี่ยครับเกือบตายไปเลย
2: มาขนาดไหนทำไมถึงเกือบตาย
1: ก็มาเยอะแล้วครับผมเอาเกือบแทบไม่ทันเลยว่างั้นไปครับ
2: เอาก็เรามียาไงยาพ่งอ่ะ
1: ก็มันมาเยอะก็ไม่ไหวครับ
2: พ่งแล้วมันก็มาอีก
1: ใช่
2: พ่งแล้วมันก็มาอีก
1: ครับมันไม่ไหวก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครับ
2: เกือบไม่รอด
1: ครับ
2: แล้วรอดมาได้ยังไง
1: ก็โชคดีป่ะเป็นดวงของเราเปล่า
2: สู้เต็มที่
1: ใช่ครับ
2: ก็เลยล็อกมาไล
1: ่
3: ก็ตามธรรมดาของพืชทั่วทุกอย่างนะคะก็จะต้องมีโรคแมลงบ้างยังไงเขาก็ต้องมีอะค่ะแต่ก็เทียบกับผักอื่นๆแล้วโดยเฉพาะพวกผักใบต่างๆเนี่ยถือได้ว่าน้อยโดยเฉพาะว่าถ้าเราดูแลนะคะ

0: คอยตัดแต่งดีๆนะคะเดินลงไปในสวนดูว่ามีแมลงอะไรต่ออะไรเพราะว่าถ้าถามนะคะตอนนี้จะไม่ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นการอันดับแรกก็คือว่าจะต้องเอาใจใส่เขานะคะเริ่มมีแมลงเริ่มมีโรคก็เอาทิ้งไปนะคะแต่เวลาทิ้งนี่ต้องทิ้งให้ไกลแปลงปลูกนะคะอย่ามาทิ้งในบริเวณบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคในช่วงฤดูฝนถ้ามีเชื้อราบ้างอะไรบ้างเราก็จะมีสารชีวพันธุ์ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็มีการส่งเสริมอยู่นะคะสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องสารชีวพันธุ์ได้แล้วก็เรื่องสารกำจัดแมลงก็เหมือนกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะเป็นน้อยอะค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยมองอาชีพนี้ธุรกิจของเราเนื่องจากก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
2: ใช่หลายอย่าง
1: ธุรกิจหลอกขจองนี่มองธุรกิจของเรามาจะเติบโตไปอะไรยังไงไรอีก
2: ก็จะขยายไปทุกจังหวัดแล้วครับ
1: ขยายไปทุกจังหวัด
2: มีญาติที่ไหนก็ส่งให้เขาปลูก
1: เราขยายพื้นที่การปลูกโดยส่งไปให้ญาติปลูก
2: ใช่ครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: ก็สมมติว่าเรามีญาติอยู่เลยแล้วก็ส่งไปให้เขาปลูกขยายปลูกที่เลย
1: เอาแล้วเราไล่อะไรอ่ะ
2: ก็เขาก็ซื้อต้นพันธุ์เราครับ
1: อ๋อเขาซื้อต้นพังจากเราขายขยายไปทั่วประเทศ
2: ใช่ครับ
1: จะเริ่มขยายเมื่อไหร
2: ่ขยายแล้วครับ
1: ฮะขยายไปแล้วเหรออ
2: ยู่บ้านเกิดอำนาจอยู่อำนาจ
1: อำนาจเจริญ
2: อำนาจเจริญ13ไร่ตอนนี
1: ้13ไร่แล้วไปไหนอีก
2: อุบล
1: อุบล
2: ครับ
1: ไปอีก
2: ไปอีกคร
1: ับประมาณกี่ไร
2: ่อุบลอยู่20
1: อุบล20ไร่เหรอ
2: ครับ
1: แม่ไปเป็นเฟงชัยเลยแต
2: ่
1: อันนี้ไม่ใช่เฟงชัยอันนี้แฟมิลี่ชายมีครอบครัวอยู่ตรงไหนมีเครือญาติอยู่ตรงไหนส่งไปให้เขาปล
2: ูกใช่ครับ
1: แต่ขอเขาบอกว่าให้ซื้อต้นพังจากเรา
2: ใช่คร
1: ับ แค่นั้นเอง
2: ใช่ครับ
1: แบบนี้นี่ถ้ามีเกษตรตากองรุ่งใหม่สนใจอยากจะปลูกบ้างเราให้คำแนะนำได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ยังไงล่ะติดต่อเราได้เหรอ
2: ครับติดต่อเบอร์โทรครับ
1: อ๋อติดที่เบอร์โทร
2: ครับ
1: นะ
2: 087ครับ7612789ครับ
1: โทรมาคุยกัน
2: ได้ครับคุยได
1: ้มีทางโซเชียลมีเดียไหม
2: เว็บไซต์ครับ
1: มีเว็บไซต์ด้วย
2: เป็นสวนชื่อสวน
1: ชื่อสวนว่า
2: สวนคุณชัยครับ
1: สวนคุณชัย
2: ครับ
1: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยแบบลีลีมากมาก มีของลีไม่หวงส่งเสริมให้ญาติพี่น้องช่วยกันปลูก
2: ใช่ครับ
1: เขาปลูกไร่เขาได้เงินเราก็มีความสุขรีมากมากเลยถือว่าเป็นการแบ่งปันที
2: ่
1: ไม่ต้องไปให้เงินเขานะ
2: ใช่ใช
1: ่ให้อาวุธให้เขาไปหาเงิน
2: ให้อาชีพเขาไป
1: หาเงิน
2: รี
1: บแบบนี้เขาอยู่ไร่นาง
2: ใช่
1: ให้เงินไปเหลียวก็หมกให้เงินไปเหลียวก็หมก
2: ใช่ครับ
1: แล้วไม่ใช่มังหมกเดียวเราหมกด้วย
2: เราหมดด้วย
1: เอาแบบนี้ดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: โอ้วันนี้ขอบคุณมากมากเลยดูนี่คงใจบุ้งมากฮะแถมยังหัวตั้งด้วยกินหลอกขจองเยอะ
2: ใช่
1: ไม่เกี่ยวเป็นทรงพงเท่ๆของลือเองอัวขอบคุณมากๆปูเหลียวอัวจะกลับไปที่หุบเขาแล้วก็ไปเอาลูกเอาเมีย
2: ชวนเมีย
1: มาอยู่ที่นี
2: ่โอเคครับ
1: ดีไหม
2: ดีครับผม
1: ไว้เหลียวไว้เจอกัน
2: โอเคครับ
1: วันนี้อัวขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากแล้วกลับไปแล้วก็รีบมาเลย
2: ได้ครับ
1: ว่าแต่จากตรงนี้ออกไปปากซอยไปไง
2: ไปยังไงเดี๋ยวผมพาไปครับผม
1: พาไปด้วยอ่ะ
2: พาไปด้วยพาไปส่งด้วย
1: งั้งลื้อลำทางอ้วไปเลย
2: โอเค
1: ไปพวกเราออกเลิงทางเลยลื้อนำไปเลย
2: ไปเลยครับตามผมมาเลย
3: เรื่องราวของพี่ไก่ในวันนี้ทำให้พวกเราได้รู้กันว่าอาชีพเกษตรกรไม่เพียงแต่สร้างรายได้ครอบครัวเท่านั้นยังสามารถสร้างอาชีพให้กับญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงได้อย่างนับไม่ถ้วนนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งให้ก็ยิ่งได้อย่างที่พี่ไก่ได้พยายามทำอยู่ทุกวันนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาเคล็ดลับวิชากันแบบขั้นเทพต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้เกษตรขั้นเทพสวัสดีครับ

0: ทั้งที่จริงแล้วเราสามารถเปลี่ยนพื้นที่เหล่านี้ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีประโยชน์และช่วยแก้ปัญหาต่างๆรอบตัวเราได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจการปลูกผักในเมืองคือข้อเสนอดีๆที่เรากำลังจะบอกคุณ
1: การปลูกผักในพื้นที่แค่นี้ช่วยเราได้มากขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ได้สิคะดิวมิสซิสกีนสาวโลกสวยหัวใจสีเขียวจะพาคุณไปหาคำตอบเองการปลูกผักในเมืองสามารถปลูกได้ที่ไหนบ้างใครสนใจมาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับท่านที่มีพื้นที่ว่างสามารถปลูกลงในแปลงโดยมีขั้นตอนในการปลูกดังนี้ค่ะ 1. การพรวนดินใช้จอบขุดลึกประมาณ6นิ้วตักดินไว้ 7-15 วันการพรวนดินทำให้ดินมีโครงสร้างที่ดีขึ้นสามารถกำจัดวัชพืชในดินกำจัดไข่แมลงหรือว่าโรคพืชที่อยู่ในดิน 2. การยกแปลงใช้จอบพรวนยกแปลงสูงประมาณ 4-5 นิ้วจากผิวดินโดยมีความกว้างประมาณ 1-1.20 เมตรความยาวของแปลงนั้นควรอยู่ในทิศเหนือทิศใต้ทั้งนี้เพื่อให้ผักได้รับแสงแดดทั่วทั้งแปลง3. การปรับปรุงเนื้อดินเนื้อดินที่ปลูกผักควรเป็นดินร่วนแต่สภาพดินนั้นอาจเป็นดินทรายหรือว่าดินเหนียวจำเป็นต้องปรับปรุงให้เนื้อดินดีขึ้นโดยการใส่ปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอกอัตราประมาณ 2-3 กิโลกรัมต่อเนื้อที่1ตารางเมตรคลุกเคล้าให้เข้ากัน 4. การกำหนดหลุมปลูกจะกำหนดภายหลังจากการเลือกผักชนิดต่างๆเพราะว่าผักแต่ละชนิดจะใช้ระยะปลูกที่ต่างกันเช่นคะน้าควรใช้ระยะ 10x10 เซนติเมตรผักบุ้งจะเป็น 5x5 เซนติเมตรเป็นต้น
1: แล้วอย่างนี้คนที่อยู่ทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์หรือคอนโดมิเนียมที่เขามีพื้นที่นิดเดียวจะปลูกผักยังไงล่ะคะ
0: นี่ก็เป็นข้อสงสัยที่ชาวเมืองหลายๆคนกำลังสงสัยกันอยู่เลยล่ะค่ะซึ่งมิสซิสกีนจะอธิบายเรื่องการปลูกผักที่เหมาะกับสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัดนั่นก็คือปลูกผักในภาชนะนั่นเองการปลูกผักในภาชนะต่างๆเหมาะกับผู้ที่มีพื้นที่บ้านจำกัดหรือบ้านที่นิยมปลูกผักในภาชนะกึ่งไม้ประดับซึ่งข้อดีของการปลูกผักในภาชนะก็คือประหยัดพื้นที่ในการปลูกสามารถเคลื่อนย้ายจัดวางปรับเปลี่ยนตำแหน่งของภาชนะผักได้สะดวกต่อการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิตสามารถนำผักที่ปลูกในภาชนะไปวางตกแต่งในสวนหย่อมหรือจัดเป็นสวนประดับก็ได้
2: ถ้าผมสนใจจะเริ่มปลูกผมจะต้องทำยังไงเริ่มตรงไหนแล้วปลูกอะไรดีล่ะครับ
0: คำถามยอดฮิตสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มปลูกผักก็คือถ้าอยากจะปลูกควรเริ่มต้นยังไงใครมีคำถามนี้อยู่ในใจลองมาฟังขั้นตอนง่ายๆแล้วทำตามไปเลยนะจ๊ะขั้นตอนการปลูกผักในภาชนะต่างๆ 1. การเตรียมอุปกรณ์สามารถใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเช่นกะละมังกระถางยางรถยนต์ถังน้ำหากภาชนะใดมีการปนเปื้อนน้ำมันหรือว่าสารเคมีต่างๆให้ทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาใช้และให้จัดตกแต่งกระถางก่อนนำมาปลูกผักเช่นตัดปากตัดก้นหรือทำขอบเพื่อให้กระถางคงทนและสวยงามควรเจาะรูเพื่อระบายน้ำด้วย 2. การเลือกผักที่จะปลูกมีความสำคัญมากนอกจากเลือกผักที่เหมาะสมกับภาชนะที่ปลูกแล้วควรเลือกปลูกผักที่มีการบริโภคภายในครอบครัวเป็นประจำเพราะจะทำให้ผักที่ปลูกนั้นได้รับความสนใจและก็มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก
2: ผมเลือกสถานที่และผักที่จะปลูกได้แล้วทีนี้ต้องทำยังไงต่อล่ะครับ
0: ถามได้ดีมากเลยจ้ะพ่อหนุ่มหัวใจสำคัญในการปลูกผักก็คือการเตรียมดินนั่นเองเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยขั้นตอนที่3นั่นก็คือการเตรียมดินดินที่ใช้ปลูกในภาชนะต้องเตรียมให้ดีและเหมาะสมกับผักแต่ละชนิดการเตรียมดินสำหรับการปลูกผักในภาชนะสามารถทำได้เองโดยมีส่วนผสมดังนี้ดินร่วน1ส่วนขี้เถ้าแกลบ1ส่วนมะพร้าวสับ1ส่วนปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอก1ส่วนนำทั้ง4ส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ดีก่อนนำลงปลูกหากภาชนะรูใหญ่ดินจะรั่วออกได้ให้นำหินหรือว่าเศษกระเบื้องวางทับก่อนถ้าส่วนผสมดังกล่าวไม่สามารถหาได้อาจใช้ปุ๋ยคอกผสมใบพืชผุใบไม้ผุผสมกับดินก็ได้และหากไม่สะดวกที่จะผสมดินใช้เองสามารถหาซื้อดินผสมสำเร็จที่มีขายอยู่ทั่วไปมาใช้ก็ได้เก่งมากทุกๆคนต่อไปจะเป็นการปลูกผักลงภาชนะแล้วนะ 4. การปลูกผักลงภาชนะคือสามารถทำได้ทั้งปลูกและใช้เมล็ดหวานหรือหยอดลงภาชนะเลยหรือเพาะต้นกล้าก่อนแล้วจึงนำมาปลูกลงในภาชนะหรือผักบางชนิดสามารถปักชำลงภาชนะได้เลยวิธีหวานหรือว่าหยอดเมล็ดโดยหวานเมล็ดลงในภาชนะโดยการระยะห่างของเมล็ดหรือหลุมที่หยอดให้เหมาะสมกับชนิดของผักผักที่นิยมปลูกใช้เมล็ดได้แก่ผักชีผักบุ้งจีนตังโอเป็นต้นและการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ผักชนิดซองนั้นเราควรเลือกดูรายละเอียดดังนี้ 1. ชื่อพันธุ์ผักต้องตรงกับที่เราต้องการ 2. ดูเปอร์เซ็นต์ความงอกควรเลือกซองที่มีเปอร์เซ็นต์ความ

สูงๆปกติไม่ต่ำกว่า 80% 3ดูวันผลิตและวันหมดอายุควรเลือกซองที่มีวันหมดอายุเหลือมากที่สุดแต่ไม่น้อยกว่า1ปีวิธีเพาะต้นกล้าผักก่อนปลูกนำต้นกล้าผักที่เพาะเมล็ดได้ในระยะที่เหมาะโดยสังเกตจากลักษณะของลำต้นและระบบรากฝอยถ้าสมบูรณ์ก็สามารถย้ายต้นกล้าผักลงปลูกได้เลยผักที่นิยมปลูกวิธีนี้ได้แก่ผักคะน้าผักกาดขาวผักกาดเขียวผักกาดหอมกระหล่ำปลีปูเล่กระเพราโหระพาเป็นต้นวิธีนำส่วนของผักมาปักชำผักที่สามารถนำมาปลูกแบบปักชำได้ในภาชนะเช่นสะระแหน่ชะพลูหอมแบ่งตะไคร้การปักชำต้องดูว่าผักแต่ละชนิดใช้ส่วนใดในการปักชำได้ผักบางชนิดมีรากลึกกระถางที่ใช้ปักชำควรมีความลึกที่เหมาะสมต่อผักด้วยหรือผักบางชนิดต้องใช้ไม้ปักเพื่อพยุงลำต้นผักให้ตั้งตรงและป้องกันการกระทบกระเทือนเวลารดน้ำในช่วงแรกๆของการปักชำด้วยมาลงมือทำพร้อมๆกันเลยจำได้ไหมสำหรับการปลูกผักในภาชนะขั้นตอนแรกคลุกเคล้าส่วนผสมของดินให้เข้ากันขั้นตอนที่2เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการจะปลูกขั้นตอนที่3ขุดหลุมสำหรับหยอดเมล็ดขั้นตอนสุดท้ายกลบดินที่หยอดเมล็ดลงไปและรดน้ำให้ดินในภาชนะมีความชุ่มชื้นพ่อหนุ่มคนนี้ขั้นตอนก็เหมือนกันเลยจ้ะรวนดินขุดหลุมให้มีระยะห่างที่พอเหมาะสำหรับการหยอดเมล็ดผักที่จะปลูกหลังจากนั้นก็รดน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะทุกๆคนต่อไปจะถึงเวลาของการดูแลรักษาผักในภาชนะที่เราปลูกกันแล้ว5ผักที่ปลูกในภาชนะสามารถทำการดูแลรักษาได้ง่ายโดยคอยรดน้ำให้ดินในภาชนะมีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอควรกำจัดวัชพืชพรวนดินและใส่ปุ๋ยหากผักมีการเจริญเติบโตไม่ดีควรเปลี่ยนดินเมื่อมีการปลูกผักในครั้งต่อไปหรือปลูกผักใหม่ในภาชนะเดิมถ้าหากสถานที่ที่วางภาชนะที่ปลูกผักอยู่ได้รับแสงแดดไม่เพียงพอสามารถย้ายภาชนะไปวางในที่ที่มีแสงเพียงพอได้6ส่วนการเก็บเกี่ยวนั้นหากเป็นผักที่บริโภคใบให้เก็บใบล่างไปก่อนเหลือยอดบนไว้ให้เจริญเติบโตต่อไปเช่นผักกาดคะน้าปูเล่ถ้าเป็นผักที่ใช้ยอดอ่อนบริโภคควรเลือกเก็บเฉพาะยอดเท่านั้นจะทำให้ผักมีการแตกยอดอ่อนเจริญเติบโตให้เราได้ใช้บริโภคอีกเช่นสะระแหน่กระเพราโหระพาเห็นไหมล่ะว่าการปลูกผักในเมืองสำหรับกินเองถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทางออกที่แต่ละคนสามารถลงมือทำเพื่อช่วยกันสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นได้เรียกว่าอย่างน้อยก็ต้องทำให้ตัวเองครอบครัวชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ไม่มากนักสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพได้มากขึ้นแทนที่จะต้องหวังพึ่งตลาดเพียงอย่างเดียวที่สำคัญยังสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่รอบๆตัวคุณให้มีประโยชน์และรู้สึกสดชื่นสบายตาทุกครั้งที่มองออกไปแบบนี้วันนี้ทุกคนคงรู้แล้วสินะว่าการปลูกผักในเมืองมันดีขนาดไหนว่าแต่ไม่ต้องรดน้ำแบบนี้ก็ได้มิสเตอร์สกินเปียกหมดแล้วว้าย

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

ัทคณางปรีชาบริสุทธิ์กุลค่ะเป็นเลดี้ฟาร์เมอร์ค่ะเกษตรกรฟรีแลนซ์อยู่บ้านทำสวนกล้วยแล้วก็ปลูกผักออร์แกนิกค่ะมีความใฝ่ฝันมีความตั้งใจว่าอยากจะนั่งรถไฟมาอีสานเป็นครั้งแรกเดินทางในครั้งนี้นะคะหนูเลือกเดินทางโดยรถไฟค่ะเดินทางมายังหมู่บ้านกุดหมากไฟของจังหวัดอุดรธานี

0: ชุมชนบ้านกุดหมากไฟอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีโดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนผู้ปลูกมะม่วงนอกฤดูกาลมานานกว่า30ปีมีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 8,000 ไร่มีกลุ่มวิสาหกิจในหมู่บ้านที่เข้มแข็งถึง11กลุ่มอาชีพ
1: สวัสดีค่ะพี่มันเพ็ญสวัสดีค่ะ
2: ขนุนได้ข่าวมาว่าที่นี่มีสินค้าดีมีอะไรบ้างคะ
3: นี่ครับจากกล้วยดิบ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับมาเป็นกล้วยแปรรูปนะครับนะครับไอ้ที่ตกเกลียนแล้วก็แปรรูป
1: อันนี้ก็คือกล้วยหอมใช่ไหมคะ
3: กล้วยหอมทองครับทำจากสมาชิกกลุ่มเรา
1: ขนาดยังไม่ใช่เกรด A นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากไม่เคยเห็นเลยในประเทศไทยนะคะน้ำกล้วยหอมเนาะที่ซึ่งตอนแรกหนูได้ยินแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออทำได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คิดไม่ออกว่ามันจะอร่อยได้ยังไงพอได้มาสัมผัสเราก็เอออร่อยจริงๆอะไรเงี้ย
2: อันนี้ก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ของทางกลุ่มนะคะมะม่วงหวานมากเลยค่ะเออข้าวกลางวันไม่ต้องแล้วนะคะ ตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้หนุนต้องขออนุญาตไปชมแปลงกล้วยหอมทองเนาะเพราะปกติที่บ้านหนุนเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะเดี๋ยวหนุนจะได้ไปช่วยพี่บำเพ็ญตัดกล้วยหอมทองด้วยใช่ไหมคะ
3: ช่วยห่อช่วยตัดช่วย
2: โอเคได้ค่ะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ
0: แต่กลุ่มวิสาหกิจใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเพียง1ปีนี้จะเจริญรอยตามกลุ่มอื่นๆได้หรือไม่คือโจทย์ใหญ่ที่ชุมชนนี้ต้องพิสูจน์ตัวเอง
2: ที่บำเพ็ญที่หนุนเห็นเป็นใบเหลืองๆจุดๆแบบนี้ต้นกล้วยเป็นโรคไหมคะ
3: ไม่ใช่ครับคือมันแก่นะครับกล้วยมันพร้อมตัดไปแล้วใบมันก็เลยแห้งแต่ก่อนนี่เราก็ทำอาชีพดั้งเดิมคือเราทำมะม่วงมาก่อนแล้วจะมีข้าวมีอ้อยมีมันสำหรับแล้วที่ดินที่ว่างที่เราเลี้ยงจากปลูกอย่างอื่นเลยหันมาทำกล้วยลองดูครับเช่นดูครับต้นที่พร้อมตัด
2: อ่าฮะ
3: เขียประมาณสัก 85-90% เขียมันจะเลี้ยน้อย
2: เขียมจะหายไป
3: ใช่ครับ
2: อ่าฮะหลักการเดียวกับกล้วยน้ำว้า
3: ใช่ใช่ใช่ของออร่านะผิวออร่าเลยจากออร่านะ
2: มีความออร่าเปล่งประกายออกมาก
3: ล้วยนี่การดูแลรักษานี่ต้นทุนจะน้อยคือลงทุนซื้อพันหน่อพันนั่นแหละถูกแต่ต้นทุนด้านซื้อยาปัจจัยพวกยาฆ่าแมลงหรือสารเล่งสารลาดอะไรไม่มี
2: พี่บำเพ็ญคะเดี๋ยวหนูขอเป็นอาสาสมัครช่วยห่อกระดาษแล้วก็ผูกถุงพลาสติกเนาะ
3: โอ้ได้เลยครับนี่พร้อมห่อเลยครับ
2: ได้ค่ะ
4: เทคนิคการห่อกล้วยอันนี้หนูได้ลงมือด้วย
3: ขึ้นสูง
2: สูง
3: ผูกสูงนี่เพราะเรากันมันเป็นแอ่งน้ำที่อยู่เนี่ยถ้าฝนตกมาเป็นน้ำขังแล้วก็โดนแสงแดดก็เป็นน้ำร้อน
4: รู้สึกทึ่งมากเลยแค่ใช้หนังสือพิมพ์ห่อตรงแค่ข้างบนเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ทำให้ผลผลิตเนี่ยเสียหายก็เป็นการเรียนรู้ของพี่ๆที่หนุนจะได้นำไปปรับใช้นะคะ
5: ข้างบนจับ
3: ครับ
5: จับตรง
2: จับข้างบนตรงนี
3: ้โอ้ครับ
2: โอเค

0: ถ้ากล้วยหวีขนาดใหญ่ก็ได้ไม่เกิน4หวีขนาด3กิโลขึ้นข้อมือเราต้องแข็งดึงปึ๊ดทีเดียวว
1: ิวิดูขายไม่ได้อันนี้ต้องซื้อกลับบ้าน
0: ต้องเอาไปทำเค้กไปแปะรูปทำเค้ก
2: อย่างแปลงผมตัดกล้วยวันนี
0: ้
2: เราจะมีการนัดสอบถามว่ามีใครแก่พร้อมตัดบ้างไหมเราจะเช็คของว่ามันจะได้เป็นตัน2ตัน3ตันไหมเราจะได้นัดทางผู้มารับซื้อกันก็ปลูกมาปี2ปีนะครับแล้วก็มารวมกลุ่มกันเลยแต่ผมมองว่าถ้าเรารวมกลุ่มแล้วปลูกเยอะๆตลาดจะวิ่งมาหาเรานะครับเหมือนกับมะม่วง
1: ตอนนี้เรากำลังจะเอากล้วยที่ตัดจากแปลงนะคะไปที่กลุ่มอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคาคิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดี

0: เมื่อถึงเวลานัดหมายของรอบการเก็บเกี่ยวกล้วยหอมทองจำนวนมากจะถูกรวบรวมนำมาผ่านขั้นตอนต่างๆก่อนส่งจำหน่าย
1: การจัดการบริหารกลุ่มก็มีการรวมหุ้นกันอย่างผมเป็นประธานนี่ก็มีหน้าที่ติดต่อประสานงานหาความรู้ดูงานกับทางฝ่ายกรมส่งเสริมเกษตรแล้วก็มาให้สมาชิกนะครับได้ปฏิบัติตามการที่ตัดมารวมกันแล้วปุ๊บเราก็ต้องมีการคัดแยกไซส์แยกเบอร์มีการชั่งว่าขนาดนี้น้ำหนักเท่านี้เป็นเบอร์ A เบอร์ B เบอร์ C ตามราคาที่ทางเราเนี่ยต่อรองกับผู้มาซื้อแล้วการขนย้ายอย่าให้บอบช้ำถ้าเป็นรอยขีดข่วนแบบธรรมชาติใช่ไหมในผลผลิตของเราน่ะที่เก็บเกี่ยวมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรอยช้ำจากการขนย้ายจากการที่เราทำไม่ทุนถนอมเวลาไปบ่มสุกผิวมันจะค้ำจะทำให้ผลผลิตเราเสียนะราคาจะตกได
2: ้พี่คะแล้วมีวิธีการคัดแยกกล้วยยังไงคะ
3: ต้องชั่งตามกิโลค่ะนี่ก็ลูกค้ามาก็คัดชักคัดแยกแยกเรียงกันไว
2: ้ค่ะระหว่างที่หนุนได้ลงมือช่วยชั่งน้ำหนักคัดแยกเกรดของสินค้าเนาะระหว่างนั้นหนุนเห็นกล้วยตกเกรดค่ะอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะอันนี้เล็กสุดนี้ใหญ่สุดชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคาหนุ่ยคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์แปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆได้นะคะอันนี้เล็กสุดค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: ถ้าพ่อค้าไม่เอาเราก็มาทำเป็นแปรรูป
2: แปรรูปตกเกรดก็แปรรูปไป
3: พ่อค้าเอาขายไปเลย
2: โอเค
4: 2.3
2: โอ้ 2.3 มันนั้นราคาดีเลย
3: ค่ะ
2: ได้เกรดดีนะคะคิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดี

0: การรวมกลุ่มนอกจากสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานการปลูกกล้วยหอมทองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือสมาชิกทุกคนต้องรู้จักการบริหารจัดการแปลงของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: รักษาต้องใช้พืชแมนจักรอบหลายรอบอยู่3รอบ
2: คือก่อนที่เราจะทำมะม่วงถ้าปลูกใหม่5ปีถึงจะได้รับผลผลิตเราจะได้จากการปลูกกล้วยเป็นรายได้เสริมไปอีกถึง5ปี
1: แนะนําให้อยู่เป้าๆใช่มั้ยน้ําถ้ายังมัน
3: เด็ดหัวมันจะแซ่ใหญ
1: ่บ
3: ่บ่แซ่หรอก
2: ผมจะปลูกช่องว่างระหว่างมะม่วง

0: 400ต้นผมอยากขายนับเครือขายแต่ก่อนทำคนเดียวเครือละ200บาทแต่เดี๋ยวนี้มันทำหลายคนมันก็กล้วยมันก็แน่นขึ้นมันก็อยู่ประมาณเครือละ150บาท
1: เมืองอุดรธานีนะครับมันมีตลาดกลางผลไม้ที่ใหญ่แม้แต่ผลไม้ทางภาคเหนือยังมานี่ภาคกลางยังขึ้นมานี่นะครับถ้าเราปลูกใช่ไหมผลผลิตเราดีการขนส่งเราใกล้เราก็ได้ปีกนะครับ

0: ก็นอมาปลูกใหม่ก็ได
1: ้ปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นคือมันไม่ต้องยุ่งยากไปขายมีผลผลิตเท่าไหร่เราก็รวมกันมาขายความหวังก็อยากให้มันเป็นเหมือนมะม่วงมะม่วงแต่ก่อนมันก็ปลูกเป็นพืชพืชเสริมแต่ยุคนี้จะเป็นพืชหลักของตำบลกุ่มหมักไฟแล้วเพราะมีการส่งออกมีการแปรรูปแล้วก็ทำรายได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอยู่ดีกินดี

0: เวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดาแต่ถ้า
1: คิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจกล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่น
2: ลูกกล้วยกวนสมุนไพร
3: ขอบคุณค่ะ
4: เป็นขนมมะม่วง
0: หนูแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะหนึ่งตัว

วันนี้เรากำลังจะไปตักบาตรกันนะคะบรรยากาศที่มาใส่บาตรตอนเช้าวันนี้นะคะก็น่ารักมากเลยมีพี่ๆนะคะแต่ละคนเตรียมข้าวเหนียวเตรียมขนมใส่บาตรมานะคะชาวบ้านมาเยอะมากเลยค่ะทุกคนจะแต่งกายด้วยผ้าสีขาวนะคะแล้วก็ผ้าสิ้นของแต่ละคนเอง

0: ค่ะเด็ดแล้วนะคะลูกนี้ค่ะแดงออกนอกรั้วไปเลยแดงทะลุรั้วฉ่ำมากหวานละลายในปากสุดๆเลยสวรรค์แล้วตอนนี
1: ้นอกจากได้มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นชุมชนบ้านกุดหมากไฟแล้วขนุนอยากมีส่วนแบ่งปันในสิ่งที่เธอถนัดวันนี้กล้วยหอมทองสุกงอมจะถูกนำมาแปรรูปเป็นเมนูที่เธอตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
2: อันนี้ต้อง
3: เมื่อวานที่เราคัดแยกกล้วยเนาะเราก็จะเห็นว่ามีกล้วยตกเกรด
2: อันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: คิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจนะคะแล้วก็กล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่นก็คืออยากใส่ข่าลงไปด้วยเพราะว่าเห็นว่าข่าเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรไทยคู่ครัวคนไทยนะคะ
2: เย้ได้มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นข่าอ่อนหอมรสชาติเผ็ดเล็กน้อยเด็กๆทานได้นะคะถึงก็คิดว่าจะเอาไปทำอะไรสนุกๆ นิดนึงตรงนี้เราเอาไปทำต้มเป็นชาดื่มได้บำรุงปลายประสาทนะคะแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของหนุนนะคะที่จะทำเมนูกล้วยกวนใส่ขานะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็อยากจะชวนพี่ๆเขาลองทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ

0: เดี๋ยวเราเตรียมไว้3ชิ้น3หัวก่อนนะคะเวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดาแต่ถ้าคนที่สังเกตก็จะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแปลกๆขึ้นมาด้วย
1: เราก็ไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะ
0: ม
1: ีเพิ่มรสชาติมาด้วยใส่ขาจะหอมเลยมันจะแปลกมากด้วยที่กลุ่มเราทำน่ะเราจะไม่มีขาอาจจะเกลือน้ำตาลกะทิเหมือนกันยกเว้นขาน
0: ะคะ
2: กวนสมุนไพร
0: ใช่ไอเดียธุรกิจเกิดแล้วนะคะ
1: ที่จริงบ้านเราก็จะมีกลุ่มแปรรูปอยู่แล้วคนไหนพอจะติดเวลามาทำได้ก็ช่วยกันทำอย่างเช่นกล้วยฉาบทำเค้กกล้วยหอมทำน้ำกล้วย
0: ช่วงระยะนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะจะเติมขาลงไปเพิ่มความหอมหอมค่ะกล้วยตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นตลอดเวลาจนเวลาผ่านไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงกล้วยกวนก็มีหน้าตาที่คล้ายกับกล้วยกวนที่เราเห็นในท้องตลาดมากขึ้นเนาะเพียงแต่ว่าเนื้อสัมผัสไม่เหมือนเราอาจจะยังต้องเพิ่มเวลาหรืออะไรแบบนี้เราต้องเรียนรู้กันค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยกวนนะคะที่เรากวนสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ลองกดเลยค่ะถ้ากล้วยกวนเราไม่แห้งดีนะคะยังมีความฉ่ำอยู่เนี่ยมันจะดันออกยากใช่หนาระดับนี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ดันออกมาเลย
2: ไม่ติดฟันเนาะ
0: ใช่ค่ะไม่ติดฟันค่ะสุดท้ายแล้วออกมาผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจพี่ๆเขาให้หนูสอบผ่านค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะกล้วยกวนใส่ขาค่ะกล้วยกวนค่ะกล้วยกวนค่ะก่อนค่ะ
3: โอ้ขนม
4: ไปเอาเดียว
2: ขอบคุณค่ะ
0: มีฟันเคี้ยวไหม
4: เป็นขนมมะม่วง
0: เจ้าขนมมะม่วงเหรอใช่มะม่วงเหรอคะ
4: กินมะม่วงมันบ้าง
0: กินมะม่วงไม่ใช่คุณลุงเดาผิด
4: กินกล้วยจ้ะ
0: กล้วยใช่กล้วยแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอยู่ในนั้นอีกเดี๋ยวติ๊กตักติ๊กตักดูซิว่ากินกี่ชิ้นถึงจะเดาออกเพราะแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะ1ตัวเดาออกไหมสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจเลยคือความสามัคคีของชาวบ้านที่นี่นะคะทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยคำว่าทีมเวิร์กอันนี้ชอบมากใน2วันนี้ที่ได้อยู่กับชุมชนนะคะหนูรู้สึกว่าอยากจะนำเทคนิคในด้านการเพาะปลูกอะค่ะกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันกลับไปดูแลสวนที่บ้านที่บ้านหนูมีลองปลูกกล้วยหอมไว้อยู่บ้างแต่ว่าเราก็ปลูกแค่เรียนรู้ดูใจกันยังไม่ได้ไปทำมีการจัดการกับเขาอย่างมากมายอะค่ะก็จะไปลองปรับปรุงทำให้มีระบบมากขึ้นหรือว่านำความรู้ที่ได้อะค่ะไปบอกกับเพื่อนๆในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่สนใจเผื่อว่าในวันหนึ่งจะมีคนที่คิดแบบเดียวกับเรารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างเป็นชุมชนที่แข็งแรงแบบนี้ได้อ่ะค่ะส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาให้ค่าแรงแก่คนในชุมชนน่ะแบบที่สมาชิกในชุมชนเขาอยู่ได้ทําให้สมาชิกในชุมชนนะคะก็ยังเป็นเจ้าของสวนด้วยทำให้เขาไม่ทิ้งชุมชนของตัวเองเนาะหนูคิดว่าเป็นไปได้นะคะถ้ากลุ่มอื่นๆรวมตัวการทำงานไปด้วยกันแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกชุมชนอยู่ได้เดินไปด้วยกันได้ค่ะ
5: แม้ว่าชุมชนบ้านกูดหมักไฟจะมีความสำเร็จของกลุ่มมะม่วงเป็นตัวอย่างแต่การสร้างกลุ่มผลผลิตใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะประสบความสำเร็จกันได้ง่ายๆปัจจัยสำคัญที่มองเห็นร่วมกันในวันนี้คือคุณภาพของสินค้า
6: ความสำคัญของการกลุ่มที่ดีก็คือการจัดการบริหารครับที่ถูกต้องนะครับวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทำยังไงต้นทุนถึงจะต่ำต้องทำหลายอย่างในนั้นทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอีกอย่างคือผลผลิตเราต้องได้มาตรฐานได้ขนาดได้ผิวดีนะครับก็ได้เปรียบกลุ่มเรานี่ต้องเดินไปในแนวทางนี้อย่าไปก้าวกระโดดเกินไปเสี่ยงการขาดทุนในเมื่อหลายๆคนมาอยู่ในกลุ่มนะครับบางครั้งก็คิดต่างบางครั้ง

0: ก็คิดไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ได้ขายผลผลิตนะครับที่เราผลิตหรือถ้าคนนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็น่าจะได้มากกว่านั้น
1: เส้นทางสินค้าตัวใหม่ของชุมชนยังอีกยาวไกลแต่สิ่งที่ชุมชนรับรู้ร่วมกันในเบื้องต้นว่าความเป็นกลุ่มคือพลังสำคัญที่จะนำพาให้ชุมชนก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะจากตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้รู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารให้เนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเริ่มต้นจากการตวงและชั่งปริมาณสารเคมีตามสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพืชเพื่อใช้เป็นสต๊อกสารละลายธาตุอาหารและบรรจุลงขวดก่อนจะนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อนำไปใช้กับเนื้อเยื่อพืชแต่ละประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชั่งสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยจึงต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียดสามารถชั่งได้ทศนิยม4ตำแหน่งสำหรับสารเคมีที่ใช้ปริมาณมากจะชั่งด้วย

0: องช่างอย่างหยาบทศนิยมของตำแหน่งเช่นน้ำตาลหรือผงวุ้น 2. ผสมสารเคมีต้องทำให้ส่วนประกอบของสารเคมีละลายผสมเข้ากันได้หมดและปรับปริมาตรให้ตรงตามสูตรอาหาร 3. วัดความเป็นกรดด่างให้ได้ที่ระดับ 5.6 ซึ่งเหมาะสมต่อการที่พืชจะนำธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต 4. หลอมอาหารเมื่อผสมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องหลอมวุ้นให้ละลายบนเตาแก๊สหรือไมโครเวฟก็ได้ค่ะ 5. กรอกอาหารลงภาชนะที่จะใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเช่นขวดแก้วและสิ่งที่ต้องระมัดระวังขณะกรอกอาหารคือพยายามอย่าให้สารอาหารเลอะปากภาชนะเพราะเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายโดยกรอกอาหารลงขวดขนาด4ออนปริมาณอาหารที่กรอกขวดละ20ถึง25มิลลิลิตรและปิดฝาให้สนิท 6. นำขวดอาหารวุ้นเข้าหม้อนึ่งความดันเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15ถึง20นาทีเมื่อนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วรีบนำอาหารออกจากหม้อนึ่งความดันทันทีที่ความดันลดลงเป็น0ถ้าเป็นขวดควรปิดฝาให้แน่นเนื่องจากฝาขวดอาจขยายตัวเมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วและควรเก็บไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนำไปเพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Stock Solution STOCK SOLUTION Stock Solution แปลว่าสารละลายเข้มข้น Chemical CHEMICAL Chemical แปลว่าสารเคมี Sterile STERILE Sterile แปลว่าปลอดเชื้อเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการเตรียมอาหารให้กับเนื้อเยื่อพืชนั้นต้องอาศัยความละเอียดและความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารของเราอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองค่ะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

คนางปรีชาบริสุทธิ์กุลค่ะเป็นเลดี้ฟาร์เมอร์ค่ะเกษตรกรฟรีแลนซ์อยู่บ้านทำสวนกล้วยแล้วก็ปลูกผักออร์แกนิกค่ะมีความใฝ่ฝันมีความตั้งใจว่าอยากจะนั่งรถไฟมาอีสานเป็นครั้งแรกเดินทางในครั้งนี้นะคะหนูเลือกเดินทางโดยรถไฟค่ะเดินทางมายัง

0: ุมชนบ้านกุดหมากไฟอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีโดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนผู้ปลูกมะม่วงนอกฤดูกาลมานานกว่า30ปีมีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 8,000 ไร่มีภารกิจในหมู่บ้านที่เข้มแข็งถึง11กลุ่มอาชีพ
1: สวัสดีค่ะพี่มันเพ็ญสวัสดีค่ะ
2: ขนุนได้ข่าวมาว่าที่นี่มีสินค้าดีมีอะไรบ้างคะ
3: นี่ครับจากกล้วยดิบ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับมาเป็นกล้วยแปรรูปนะครับนะครับไอ้ที่ตกเกลียนแล้วก็แปรรูป
1: อันนี้ก็คือกล้วยหอมใช่ไหมคะ
3: กล้วยหอมทองครับทำจากสมาชิกกลุ่มเรา
1: ขนาดยังไม่ใช่เกรด A นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากไม่เคยเห็นเลยในประเทศไทยนะคะ
4: น้ำกล้วยหอมเนาะที่ซึ่งตอนแรกหนูได้ยินแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออทำได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คิดไม่ออกว่ามันจะอร่อยได้ยังไงพอได้มาสัมผัสเราก็เอออร่อยจริงๆอะไรเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ของทางกลุ่มนะคะ
2: มะม่วงหวานมากเลยค่ะเออข้าวกลางวันไม่ต้องแล้วนะคะ ตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้หนุนต้องขออนุญาตไปชมแปลงกล้วยหอมทองเนาะเพราะปกติที่บ้านหนุนเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะเดี๋ยวหนุนจะได้ไปช่วยพี่บำเพ็ญตัดกล้วยหอมทองด้วยใช่ไหมคะ
3: ช่วยห่อช่วยตัดช่วย
1: โอเคได้ค่ะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ
0: แต่กลุ่มวิสาหกิจใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเพียง1ปีนี้จะเจริญรอยตามกลุ่มอื่นๆได้หรือไม่คือโจทย์ใหญ่ที่ชุมชนนี้ต้องพิสูจน์ตัวเอง
1: พี่บำเพ็ญค่ะที่หนุนเห็นเป็นใบเหลืองๆจุดๆแบบนี้ต้นกล้วยเป็นโรคมั้ยคะ
3: ไม่ใช่ครับคือมันแก่นะครับกล้วยมันพร้อมตัดไปแล้วใบมันก็เลยแห้งแต่ก่อนนี่เราก็ทำอาชีพดั้งเดิมคือเราทำมะม่วงมาก่อนแล้วจะมีข้าวมีอ้อยมีมันสำหรับแล้วที่ดินที่ว่างที่เราเลี้ยงจากปลูกอย่างอื่นเลยหันมาทำกล้วยลองดูครับเช่นดูครับต้นที่พร้อมตัด
1: อ่าฮะ
3: เกลียประมาณสัก 85-90% เกลียมันจะเลี้ยน้อย
1: เกลียมจะหายไป
3: ใช่ครับ
1: อ่าฮะหลักการเดียวกับกล้วยน้ำว้า
3: ใช่ใช่เดี๋ยวก็จะหอมออร่านะผิวออร่าเลยจากออร่านะ
1: มีความออร่าเปล่งประกายออกมาก
3: ล้วยนี่การดูแลรักษานี่ต้นทุนจะน้อยคือลงทุนซื้อพันหน่อพันนั่นแหละถูกแต่ต้นทุนด้านซื้อยาปัจจัยพวกยาฆ่าแมลงหรือสารเลี้ยงสารราดอะไรไม่มี
1: พี่บำเพ็ญคะเดี๋ยวหนูขอเป็นอาสาสมัครช่วยห่อกระดาษแล้วก็ผูกถุงพลาสติกเนาะ
3: โอ้ได้เลยครับนี่พร้อมห่อเลยครับ
1: ได้ค่ะ
4: เทคนิคการห่อกล้วยอันนี้หนูได้ลงมือด้วย
3: ขึ้นสูงปลูกสูงๆนี่เพราะเรากันมันเป็นแอ่งน้ำที่อยู่เนี่ยถ้าฝนตกมาเป็นน้ำขังแล้วก็โดนแสงแดดก็เป็นน้ำร้อน
4: รู้สึกทึ่งมากเลยแค่ใช้หนังสือพิมพ์ห่อตรงแค่ข้างบนเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ทำให้ผลผลิตเนี่ยเสียหายก็เป็นการเรียนรู้ของพี่ๆที่หนุนจะได้นำไปปรับใช้นะคะ
5: ข้างบนจ
3: ับ
5: จับตรง
1: จับข้างบนตรงนี
3: ้
1: โอเคได้แล้ว
3: ถ้ากล้วยหวีขนาดใหญ่ก็ได้ไม่เกิน4หวีขนาด3กิโลขึ้นข้อมือเราต้องแข็งดึงปึ๊ดทีเดียว
1: อุ๊ยอุ๊ยขายไม่ได้อันนี้ต้องซื้อกลับบ้าน
3: ต้องเอาไปทำเค้กไปแปรรูปทำเค้ก
6: อย่างแปลงผมตัดกล้วยวันนี
3: ้
6: เราจะมีการนัดสอบถามว่ามีใครแก่พร้อมตัดบ้างไหมเราจะเช็คของว่ามันจะได้เป็นตันสองตันสามตันไหมเราจะได้นัดทางผู้มารับซื้อจากก็ปลูกมาปีสองปีนะครับแล้วก็มารวมกลุ่มกันเลยแต่ผมมองว่าถ้าเรารวมกลุ่มแล้วปลูกเยอะๆตลาดจะวิ่งมาหาเรานะครับเหมือนกับมะม่วง
1: กำลังจะเอากล้วยที่ตัดจากแปลงนะคะไปที่กลุ่มอันนี้น่า าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะ
4: ชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคา
1: คิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดี

0: เมื่อถึงเวลานัดหมายของรอบการเก็บเกี่ยวกล้วยหอมทองจำนวนมากจะถูกรวบรวมนำมาผ่านขั้นตอนต่างๆก่อนส่งจำหน่าย
1: การจัดการบริหารกลุ่มก็มีการรวมหุ้นกันผมเป็นประธานนี่ก็มีหน้าที่ติดต่อประสานงานหาความรู้ดูงานกับทางฝ่ายกรมส่งเสริมเกษตรแล้วก็มาให้สมาชิกนะครับได้ปฏิบัติตามการที่ตัดมารวมกันแล้วปุ๊บเราก็ต้องมีการคัดแยกไซส์แยกเบอร์มีการชั่งว่าขนาดนี้น้ำหนักเท่านี้เป็นเบอร์ A เบอร์ B เบอร์ C ตามราคาที่ทางเราเนี่ยต่อรองกับผู้มาซื้อแล้วการขนย้ายอย่าให้บอบช้ำถ้าเป็นรอยขีดข่วนแบบธรรมชาติใช่ไหมในผลผลิตของเราน่ะที่เก็บเกี่ยวมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรอยช้ำจากการขนย้ายจากการที่เราทำไม่ทุนถนอมเวลาไปบ่มสุกผิวมันจะค้ำจะทำให้ผลผลิตเราเสียนะราคาจะตกได
2: ้พี่คะแล้วมีวิธีการคัดแยกกล้วยยังไงคะ
3: ต้องชั่งตามกิโลค่ะที่เขาลูกค้ามาก็คัดแยกเรียงกันไว
2: ้ค่ะระหว่างที่หนุนได้ลงมือช่วยชั่งน้ำหนักคัดแยกเกรดของสินค้าเนาะระหว่างนั้นหนุนเห็นกล้วยตกเกรดค่ะอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะอันนี้เล็กสุดนี้ใหญ่สุดชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคาหนุ่ยคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์แปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆได้นะคะอันนี้เล็กสุดค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: ถ้าพ่อค้าไม่เอาเราก็มาทำเป็นแปรรูป
2: แปรรูปตกเกรดก็แปรรูปไป
3: พ่อค้าเอาของขายไปเลย
2: โอเค 2.3 โอ้ 2.3 มันนั้นราคาดีเลย
3: ค่ะ
2: ได้เกรด B แล้วค่ะคิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดีเอาไป

0: การรวมกลุ่มนอกจากสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานการปลูกกล้วยหอมทองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือสมาชิกทุกคนต้องรู้จักการบริหารจัดการแปลงของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: รักษา
2: ไม่
1: จะพืช
2: แมน
1: หลายรอบอยู
2: ่3
1: รอบ
3: คือที่เราจัดทำมะม่วงถ้าปลูกใหม่ๆ5ปีถึงจะได้รับผลผลิตเราจะได้จากการปลูกกล้วยเป็นรายได้เสริมไปอีกถึง5ปี
1: แนะนำกับอายุเป้าๆใช่ไหมนำอายุมัน
4: หัวมันจะแซ่ใหญ
1: ่บัว
4: มันแซ่รบ
3: ผมจะปลูกช่องว่างระหว่างมะม่วงใน400ต้นผมจะขายนับเครือขายแต่ก่อนทำคนเดียวเครือละ200บาทแต่เดี๋ยวนี้มันทำหลายคนมันก็กล้วยมันก็แน่นขึ้นมันก็อยู่ประมาณเครือละ150บาท
5: เมืองอุดรธานีนะครับมันมีตลาดกลางผลไม้ที่ใหญ่แม้แต่ผลไม้ทางภาคเหนือยังมานี่ภาคกลางยังขึ้นมานี่นะครับถ้าเราปลูกใช่ไหมผลผลิตเราดีการขนส่งเราใกล้เราก็ได้ปีกนะครับ

มีผลผลิตเท่าไหร่เราก็รวมกันมาขายความหวังก็อยากให้มันเป็นเหมือนมะม่วงแต่ก่อนมันก็ปลูกเป็นพืชเสริมแต่ยุคนี้จะเป็นพืชหลักของตำบลตุ่มหมักไฟแล้วเพราะมีการส่งออกมีการแปรรูปแล้วก็ทำรายได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอยู่ดีกินดี

0: ลากินแล้วก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดา
1: แต่ถ้าคิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจกล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่น
2: ลูกกล้วยกวนสมุนไพร
3: กล้วยสับลม
0: ป๊อปค่ะหนูแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะหนึ่งตัว

ันนี้เรากำลังจะไปตักบาตรกันนะคะบรรยากาศที่มาใส่บาตรตอนเช้าวันนี้นะคะก็น่ารักมากเลยมีพี่ๆนะคะแต่ละคนเตรียมข้าวเหนียวเตรียมขนมใส่บาตรมานะคะชาวบ้านมาเยอะมากเลยค่ะทุกคนจะแต่งกายด้วยผ้าสีขาวนะคะแล้วก็ผ้าสิ้นของแต่ละคนเองค่ะ

0: ค่ะเด็ดแล้วนะคะลูกนี้ค่ะแดงออกนอกรั้วไปเลยแดงทะลุรั้วฉ่ำมากหวานละลายในปากสุดๆเลยสวรรค์แล้วตอนนี
1: ้นอกจากได้มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นชุมชนบ้านกุดหมากไฟแล้วขนุนอยากมีส่วนแบ่งปันในสิ่งที่เธอถนัดวันนี้กล้วยหอมทองสุกงอมจะถูกนำมาแปรรูปเป็นเมนูที่เธอตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
2: อันนี้ต้องเมื่อวานที่เราคัดแยกกล้วยเนาะเราก็จะเห็นว่ามีกล้วยตกเกรด
0: อันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
2: คิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจนะคะแล้วก็กล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่นก็คืออยากใส่ข่าลงไปด้วยเพราะว่าเห็นว่าข่าเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรไทยคู่ครัวคนไทยนะคะ
0: อุ้ยเย่ได้มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นข่าอ่อนหอมรสชาติเผ็ดเล็กน้อยเด็กๆทานได้นะคะหนูก็คิดว่าจะเอาไปทำอะไรสนุกสนุกนิดนึงตรงนี้เราเอาไปทำต้มเป็นชาดื่มได้บำรุงปลายประสาทนะคะแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของหนุนนะคะที่จะทำเมนูกล้วยกวนใส่ขานะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็อยากจะชวนพี่ๆเขาลองทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไว้3ชิ้น3หัวก่อนนะคะเวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดาแต่ถ้าคนที่สังเกตก็จะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแปลกๆขึ้นมาด้วย
3: เราก็ไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะ
0: ม
3: ีเพิ่มรสชาติมาด้วยใส่ขาจะหอมมากเลยมันจะแปลกมากด้วยที่กลุ่มเราทำน่ะเราจะไม่มีขาอาจจะเกลือน้ำตาลกะทิเหมือนกันยกเว้นขาน
2: ะคะ
4: กล้วยกวนสมุนไพร
0: ใช่ไอเดียธุรกิจเกิดแล้วนะคะ
3: ที่จริงบ้านเราก็จะมีกลุ่มแปรรูปอยู่แล้วคนไหนพอจะติดเวลามาทำได้ก็ช่วยกันทำอย่างเช่นกล้วยฉาบทำเค้กกล้วยหอมทำน้ำกล้วย
0: ช่วงระยะนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนาน

0: นะคะ
1: จะเติมขาลงไปเพิ่มความหอม
0: ค่ะกล้วยตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นตลอดเวลาจนเวลาผ่านไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงกล้วยกวนก็มีหน้าตาที่คล้ายกับกล้วยกวนที่เราเห็นในท้องตลาดมากขึ้นเนาะเพียงแต่ว่าเนื้อสัมผัสไม่เหมือนเราอาจจะยังต้องเพิ่มเวลาหรืออะไรแบบนี้เราต้องเรียนรู้กันค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยกวนนะคะที่เรากวนสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ลองกดเลยค่ะถ้ากล้วยกวนเราไม่แห้งดีนะคะยังมีความฉ่ำอยู่เนี่ยมันจะดันออกยากใช่หนาระดับนี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ดันออกเลย
2: ไม่ติดฟันเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ค่ะไม่ติดฟันค่ะสุดท้ายแล้วออกมาผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจพี่ๆเขาให้หนูสอบผ่านค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะกล้วยกวนใส่ขาค่ะกล้วยกวนค่ะกล้วยกวนค่ะก่อนค่ะ
3: ขนมไปเอาเดียว
4: ขอบคุณค่ะ
0: มีฟันเคี้ยวไหม
3: เป็นขนมมะม่วง
0: เจ้าขนมมะม่วงเหรอใช่มะม่วงเหรอคะ
3: กินมะม่วงมันบ้าง
0: กินมะม่วงไม่ใช่คุณลุงเดาผิด
3: กินกล้วยจ้ะ
0: กล้วยใช่กล้วยแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอยู่ในนั้นอีกเดี๋ยวติ๊กตักติ๊กตักดูซิว่ากินกี่ชิ้นถึงจะเดาออกแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะ1ตัวเดาออกไหมสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจเลยคือความสามัคค
5: ี
0: ของชาวบ้านที่ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยคำว่าทีมเวิร์กอันนี้ชอบมากในสองวันนี้ที่ได้อยู่กับชุมชนนะคะหนูรู้สึกว่าอยากจะนำเทคนิคในด้านการเพาะปลูกอะค่ะกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันกลับไปดูแลสวนที่บ้านที่บ้านหนูมีลองปลูกกล้วยหอมไว้อยู่บ้างแต่ว่าเราก็ปลูกแค่เรียนรู้ดูใจกันยังไม่ได้ไปทำมีการจัดการกับเขาอย่างมากมายอะค่ะก็จะไปลองปรับปรุงทำให้มีระบบมากขึ้นหรือว่านำความรู้ที่ได้อะค่ะไปบอกกับเพื่อนๆในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่สนใจเผื่อว่าในวันหนึ่งจะมีคนที่คิดแบบเดียวกับเรารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างเป็นชุมชนที่แข็งแรงแบบนี้ได้อะค่ะส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาให้ค่าแรงแก่คนในชุมชนอะแบบที่สมาชิกในชุมชนเขาอยู่ได้ทำให้สมาชิกในชุมชนนะคะก็ยังเป็นเจ้าของสวนด้วยทำให้เขาไม่ทิ้งชุมชนของตัวเองเนาะหนูคิดว่าเป็นไปได้นะคะถ้ากลุ่มอื่นๆรวมตัวการทำงานไปด้วยกันแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกชุมชนอยู่ได้เดินไปด้วยกันได้ค่ะ
6: แม้ว่าชุมชนบ้านกูดหมากไฟจะมีความสำเร็จของกลุ่มมะม่วงเป็นตัวอย่างแต่การสร้างกลุ่มผลผลิตใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะประสบความสำเร็จกันได้ง่ายๆปัจจัยสำคัญที่สมาชิกมองเห็นร่วมกันในวันนี้คือคุณภาพของสินค้า
7: ความสำคัญของการกลุ่มที่ดีก็คือการจัดการบริหารครับที่ถูกต้องนะครับวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทำยังไงต้นทุนถึงจะต่ำต้องทำหลายอย่างในนั้นทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอีกอย่างคือผลผลิตเราต้องได้มาตรฐานได้ขนาดได้ผิวดีนะครับก็ได้เปรียบกลุ่มเรานี่ต้องเดินไปในแนวทางนี้อย่าไปก้าวกระโดดเกินไปเสี่ยงการขาดทุนในเมื่อหลายๆคนมาอยู่ในกลุ่มนะครับบางครั้งก็คิดต่างบางครั้งก็คิดไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ได้ขายผลผลิตนะครับที่เราผลิตหรือถ้าคนนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็น่าจะได้มากกว่านั้น
6: เส้นทางสินค้าตัวใหม่ของชุมชนยังอีกยาวไกลแต่สิ่งที่ชุมชนรับรู้ร่วมกันในเบื้องต้นว่าความเป็นกลุ่มคือพลังสำคัญที่จะนำพาให้ชุมชนก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง

0: เออนี่แปลกดีอ่ะแม่นี่อย่างนะครับเอากินก่อนเอาไปครับอ๋อน้ำเงี้ยวอ๋อดอกงิ้วไปทำน้ำเงี้ยวเหรอ
1: เปาแกบชีวมวลผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
2: ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยกันไก่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใหญ่เลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 นยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนู

0: จะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที
2: ่
1: อ้าวอ้าวนุ่มๆที่จะมาช่วยดำน้ำมาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
0: พ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มนึกว่าพี่ตายแล้วก็พี่น้อยค่ะ
1: ในบรรยากาศตอนเช้าสบายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆอะค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดริมน้ำเป็นตลาดเก่าแก่ของคนเพชรบุรีค่ะใช่ไหมคะพี่ตาย
2: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นที่ถูกใจของน้องๆก็คือในตลาดเพชรบุรีนะคะมีขนมหวานเยอะมากมายเลยค่ะก็ที่เขาเรียกว่าเมืองเพชรเมืองขนมหวานยังไงล่ะคะ
3: โอ้โหอย่างนี้เราลุยกันเลยดีกว่าค่ะ
4: ของขาย
1: เยอะของขายเยอะๆเก่งๆก็มีเอาไปใส่ที่บ้านว่าเ
5: ราน้องน้อยน้องตายมาทำอะไรกันคะมานี่ลูกสวัสดีค่ะ

0: วันนี้พาน้องๆเขามาเที่ยวตลาดบ้านเราค่ะแล้วก็มาเยี่ยมป้าๆกันนะคะ
1: แล้วไปเที่ยวที่ไหนกันมาด้วยคะ
0: เนี่ยค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดเนี่ยค่ะข้างใน
1: ไปเที่ยวตลาดแล้วจะไปไหนกันอีก
0: ว่าจะไปทำขนมกันเน
1: า
0: ะ
1: ทานขนมป้ากันก่อนดีกว่าลูกอ่ะเอาเลยลูกอ่ะทานขนมกันก่อนอ่ะลูกอ่ะชอบแบบไหน
2: ไปทานเลย
1: ได้เลยเอาชิมเลยลูก
2: แม่ชอบกินลูกชุบหรอ
1: ชิมเลยอ่ะอร่อยไหมคะ
0: ไม่กินอะไรไม่เผ็ดหรอกินพริก
1: ไม่พริกพริกบ้านร้านยายอ่อนไม่เผ็ดนะคะเอาเลยค่ะลองทานดูสิคะ
0: วันนี้คุณน้าขายของเสร็จก็พาหลานไปเที่ยวงานพระนครคีรีได้นะคะ
1: ค่ะไปอยู่แล้วพวกลูกหลานเยอะน้องเพชรคนลูกหลานเยอะมากเกินต้องไปเที่ยวข้างบนอยู่แล้ว
3: เป็นคนละ
1: บ
3: ้านเลย
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแล้วมาอีกนะคะ
0: แค่คนเพชรใจดีนะ
3: คุ
0: ยวันนี้กินขนมจีนด้วย
3: อิ่มแน่
4: ไปรอบๆแล้วเป็นไงบ้างคะตลาดเมืองเพชรบุรีเหมือนกับที่อื่นไหม
5: ไม่เหมือนค่ะ
6: เพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยจะไม่มีบ้านแบบนี้ใช่ไหมคะน้องเฟ
7: ย์ใช่ค่ะไม่มีบ้านเก่าๆเลยค
8: ่
7: ะ
8: ใช่แล้วก็จะเหมือนตั้งเป็นโครงเหล็กนะคะไม่มีแบบนี
9: ้บ้านผมนี่โอ้โหไม่รู้จักกันเลยครับปิดบ้านกันไปทำงานกันหมดเลย
0: แต่ว่าที่นี่คนใจดีนะคะบางวันพวกเราก็ได้กินข้าวกันแบบฟรีๆเลยคุณป้าเราร้านโน้ตทำมาเลี้ยงบางทีคุณป้าร้านขนมก็เอาขนมมาแจกกันทั้งตลาดเลย
10: บรรยากาศยังไม่อยู่ที่นี่ซะแล้ว
11: ก็อาจจะก
0: ิน แต่ว่าคนเดี๋ยวนี้แปลกนะคะชอบไปเดินห้างกันทั้งที่ตลาดของเราเนี่ยมีของที่ถูกกว่าแล้วก็สดกว่าแล้วก็ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชาวบ้านด้วยนะ
12: ใช่ค่ะ
13: ทำข้าวแช่กันไหมคะ
0: โ
13: อ
0: ้
13: ไม่เป็นไรค่ะพวกเราเพิ่งกินข้าวกันมาขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
14: ขนมเยอะไปหน่อย
15: ของ
16: กิน
15: ก็เยอะด้วย
16: โอ้ยคุณตาคุณยายคุณป้าที่นี่ค่ะ
17: ใจดีจังเลยนะคะ
16: ดูสิให้ขนมเรามาเยอะแยะเลยแต่นี่ก็เริ่มจะหมดแล
18: ้
16: ว
18: อุ้ยนี่มีแฟมาอีกถุงนึง
19: เยอะไม่เลยเยอะเลย
4: พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันพวกพี่เนี่ยมาทำกิจกรรมสร้างความสุขให้เขาเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขาก็เลยแบ่งปันให้เราเหมือนกับที่เราเนี่ยค่ะมาแบ่งปันความสุขให้เขาค่ะ
16: อย่างนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยเขาแบ่งปันความสุขไปพร้อมกับพวกพี่เลยได้ไหมคะ
9: ทำไมที่ตลาดนี้มีกระดาษสีเต็มเลยอะคะ
0: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพวงมาโหดค่ะพวกพี่ๆมาสอนแม่ค้าลุงๆป้าๆเขาทำคุณลุงคุณป้าก็เลยเอามาทำประดับตลาดให้มันดูสวยงามจ้ะ
20: หนูอยากลองทำบ้างอะค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีไหมคะพี่น้อย
21: ดีค่ะ
22: งั้นต้องขอตามไปทำ9ชั้น
21: ค่ะการ
22: เด
21: ี๋
22: ยวขอเอาทุกชั้นเลย
9: โอ้พวงมาโหดเต็มเลยนี่พวกพี่ทำมาเองเลยเนี่ย
0: ใช่ค่ะแล้วก็เวลามีเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาผ่านมาเขาก็จะมาแวะทำพวงมาโหดกับพวกพี่ด้วยสวยไหม
16: สวย
0: สวยค่ะอยากทำหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทำมันข้างในนะ
16: ได้ค่ะนี่ค่ะนั่งเลยนะนั่งมีไหมนั่งมีไหมจะได้พี่ให้พี่เขาสอนเนาะ
0: งั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องๆเลือกกระดาษกันเลยกันคนละ3สี
16: ปั้นกับพี่เฟย์เนี่ยค่ะเคยทำพวงมาโหดกันมาแล้วอะค่ะงั้นวันนี้ขอทำธง12นักสัตว์อย่างพี่เขาได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยไปไหมไปเลยไหม
16: ได้ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราทำพวงมาโหดกันอยู่ตรงนี้นะเลือกกันเลย3สี
9: พี่ครับพวงมาโหดคืออะไรเหรอคะ
0: พวงมาโหดเนี่ยจะแปลว่าพวงอุบะหรือว่าพวงดอกไม้เขาจะใช้ประดับไว้กับพวงราว12นักสัตว์เวลามีงานบุญงานบวชงั้นเดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นกระดาษว่าวนะเราทำกระดาษว่าวให้มันเป็นสามเหลี่ยมทำได้เปล่าให้เป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราพับครึ่งอีกไม่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมให้มันเล็กลงอีก
23: พี่มาจัดงานที่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมคะ
0: พวกพี่ๆมาจัดกิจกรรมกันทุกวันเสาร์ค่ะน้องเฟย์พวกพี่เนี่ยก็จะมาเล่นเรียนรู้ริเริ่มแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะที่ผ่านไปผ่านมานอกจากจะมีการทำพวงมาโหดต่อกระดาษแล้วอ่ะพวกพี่ยังช่วยกันสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรอีกด้วยนะคะ
9: งานสกุลช่างที่พี่บอกมีอะไรบ้างเหรอครับ
0: งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีเนี่ยจะมีทั้งหมด10ช่างด้วยกันจะเป็นช่างต่อกระดาษพวงมาโหดมีการจำหลักหนังยายป้ายลายหัวขนหัวละครแล้วก็จะมีการแทงยวกเขียนลายรดน้ำจิตรกรรม ปั้นหัวสัตว์แล้วก็มีปูนปั้นนะจะประดับตามหน้าโบสถ์หน้าบานที่อยู่ต่ำวัดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะพี่ต่าย
3: ก็จะมีการแกะสลักไม้มีการฝังลายไม้มูกการทำทอง
5: โหดีจังเลยนะคะมีพื้นที่ดีๆแบบนี้ให้เด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยได้สนุกกันด้วย
0: ส่วนมากกิจกรรมที่ทำเนี่ยค่ะจะเป็นกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้น้องๆแล้วก็ครอบครัวนะคะมาทำร่วมกันค่ะ
11: พี่ต่ายพอ
12: ไปกันเด็ก
15: สวัสดีค่ะ
12: สว
15: ั
12: สดีคร
0: ับ น้องๆค่ะนี่ก็คือครูที่ปรึกษาของกลุ่มลูกว่าค่ะ
12: สว
0: ั
12: สดีครับ
0: ชื่อว่าคุณครูจำลอง
15: คุณครูจำลองคะฝีมือของพวกเราเนี่ยพอใช้ได้ไหมคะ
12: ใช้ได้แล้วเนี่ยเป็นกระต่ายแล้ว
15: กระต่ายหูขาดไหมคะ
12: อันนี้เป็นไก่ดูว่าเป็นไก่แล้วเนี่ยเอาให้หมดเลยดิเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึงวันหรอกก็เสร็จนะทำไปก่อนนะเดี๋ยว
15: ค่ะ
21: ได้ค่ะ
12: เป็นไงเด็กๆคงโหดเสร็จยังลูกยากไหมเนี่ย
21: ยาก
12: ยากเหรอโอ้ยากยังไงจะใกล้จะเสร็จแล้วว่าลูกชอบสีอะไรเอ่ย
21: ชอบสีชมพูค่ะ
12: ชอบสีชมพู
21: ชอบทุกสี
12: ชอบทุกสีเลย
21: ยังเป็นสีดำกับเทาแล้วก็น้ำตาล
12: ปกติเนี่ยพวงมโหสถก็ใช้คู่กับอะไรรู้ไหมแทนเขาจะใช้คู่กับธงราวที่พี่เขาตอกอยู่นู่นนะอ๋อมีธงราวที่สวยอย่างเงี้ยติดแล้วก็ติดพวงมโหสถไว้ตรงกลางพวงมโหสถแปลว่าดอกไม้ไงลูก
3: นี่
12: ว
3: ัดถูกต้องเอามาวัดกัน
12: โอ้อันนี้น้องตัดรูเบอร์เลยเนี่ยขยับขยับยกขึ้นสูงลูกยกขึ้นสูง
3: สามอันใส่เลยใส่มือหมดเปล่าสามอัน
12: แผ่นกลางให้หมดก่อนลูก
15: สั้นสุด
3: สีเหลืองสั้นสุดใช่ไหมจับสีเหลืองร้อยไว้ใน
12: จับยอดมันขึ้นมาเลยเพย์จะเอาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวทำแล้วไปไหนลูก
15: เอาไว้ในบ้าน
12: เอาไว้ในบ้าน
15: แต่งในบ้าน
24: เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพอเราทำพวงมโหสถใช่ไหมน
15: ้
24: องเฟย์เฟย์ทำกับน้องแทนทำพี่เฟย์กับพี่ปันเนี่ยต่อ12นะศาสตร์
15: เดี๋ยวเราเอามาแลกกันดีกว่าดีไหม
21: แต่หนูอยากทำด้วยผิวของตัวเอง
24: อ๋อได้ค่ะ
12: ทำด้วยผิวตัวเองก็ได
24: ้เฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรีบทำดีกว่า
15: ค่ะค่ะยังไม่เสร็จเลย
24: นี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี
15: ้ใช่แล้วแบบนี้
21: นี่ครับ
24: แต่วันนี้เราก็ได้รู้อีกอย่างนึงนะคะว่างานสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยจะไม่หายไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีพี่ๆกลุ่มลูกวาดทุกๆคนคอยสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ของดีของเมืองเพชรเอาไว้นั่นเองใช่ค่ะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆกลุ่มลูกวาดนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักเมืองเพชรมากขึ้นนอกจากจะเป็นเมืองขนมหวานแล้วก็ยังเป็นเมืองแห่งงานสกุลช่างด้วยค่ะขอบคุณนะคะ
15: ขอบคุณค่ะ
24: ขอบคุณค่ะ
15: ขอบคุณค่ะ
24: ขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะ
15: ขอบคุณค่ะ
21: ขอบคุณคุณครูด้วยนะคะ
3: พอดีเลยพวกพี่ก็นัดคุณลุงสำรองที่จะมาสอนเราทำขนมไว้แล้วงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเคลียร์พื้นที่แล้วก็เดี๋ยวจะไปทำขนมกันเลยดีกว่า
21: อย่างนี้ก็ดีสิคะหนูอยากทำขนมแล้วค่ะ
24: ถ้าอย่างนั้นน้องเฟย์ต้องรีบเคลียร์ของ
15: ช่วยกัน
21: อันนี้เก็บไหน
25: นี่วันนี้จะมาเรียนทำขนมโคกับลุงใช่ไหม
24: ใช่ค่ะ
25: มันมีทั้งหมดอยู่3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนไส
24: ้
25: ส่วนที่2ก็คือส่วนน้ำกะทิ
24: ส่วนน้ำกะทิ
25: ส่วนที่3ก็คือตัวปั้นแป้งเป็นลูกขนม
24: ค่ะถ้างั้นแปลว่าเราลงมือทำกันดีกว่านะคะ
25: ลงมือทำก็ต้องทำส่วนไส้ก่อน
24: ทำส่วนไส้ก่อนส่วนผสมของไส้ก็จะมี
25: ตัวผสมของไส้ก็มีมะพร้าว
24: มะพร้าว
25: เทิร์นทึกมีน้ำเปล่าแล้วน้ำตาลตะโนด
24: น้ำตาลตะโนด
25: นี่แล้วก็มีแป้งแป้งข้าวเหนียวก็แป้งข้าวเจ้าเนี่ยผสมแล้วเอาน้ำ
24: แล้วใส่ทีละคนจะมีน้ำเปล่า
25: น้ำเปล่ามา
24: น้ำตาลตะโนดแล้วก็มะพร้าวทึนๆที่คุณตาได้บอกไปเม
21: ื่อ
24: ก
21: ี้หนูถึง
25: มาเอาใส่เลยใส่เลยค่อยๆเทกุ้งกลางเดี๋ยวนะเทหมดเลยเทไปเลยเทไปเลยมาน้ำตาลใส
24: ่อย่างแรกนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วอันนี้ใช้เป็นน้ำตาลตะโนดนะคะ
25: ทีนี้ต้องให้น้ำตาลเนี่ย
24: ละลาย
25: ก่อน
24: เดี๋ยวให้น้องทำได
25: ้
24: ไหมคะ
25: ได้อ่ะคน
24: แทนลองดูไหม
25: คนอย่าแม่คนกันไหมอย่างนั้น
21: คนด้วย
25: เดี๋ยวมันก็จะละลาย
21: ถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม
25: ้ถ้าทำแรงเกินไปเนี่ยถ้าเราคนไม่ทันมันจะไหม้อะลูก
24: กินหอมไหมกินหอมไหม
21: หอมค่ะ
25: มะพร้าวใส่เลยลูก สองคนช่วยกันเคียร์ข้าวเคียร์ไปเคียร์ไปแล้วเคียร์ไปเรื่อยๆออกไปอย่าเข้ามาเคียร์เดี๋ยวมันกระเซ็น
1: อันนี้บ้างค่อยๆหน่อยนะคะกล
25: ั
1: วกระเด็น

0: ใส่เนาะ
1: ร้อน
2: อ่ะ
0: พร้อมเลยค่ะ
1: หมดไหม
0: คนได้ไหมครับ
1: คนได้เลย
0: เอาให้จับกันด้วยเดี๋ยวมันไหม้คนให้รอบๆกระทะนะคะ
3: ต้องใช้เวลากวนนานเท่าไหร่หรอคะ
1: 1ชั่วโมงอ่ะลูกพอมาจวนจะได้มันก็จะเป็นสีน้ำตาล
0: นี่ตรงนี้ด้วยข้างๆใช่นั่นแหละน้องแทนครับเคยทำขนมแบบนี้ไหมครับ
4: ไม่เคยเลยครับ
0: ไม่เคยเลยครับ
3: หนูไม่เคยแบบเสกว่าสั่งอะไรจะซื้อแต่สำเร็จรูปมาแล้วก็บางทีก็จะรู้บ้างแล้วก็แบบเอามาต้มเองอะไรแบบนี
0: ้ค่ะ
1: อร่อยแล้ว
0: อร่
1: อยแล้ว
3: ก็ไม่ค่ะตอนนั้นเราฝากครั้งแรก
0: ไม่
3: เป็นเม็ดรอบที่สองก็ไม่เป็นเม็ด
1: แล้วหนูเคยกินปลาหนุ่มคง
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่เคย
0: ไม่เคย
1: วันนี้ได้กินแน่กินไหม
3: กิน
1: ต
3: ้องกลับไป
0: นี่ไงเดี๋ยวพอชิมขนมโคฝีมือตัวเองใช่ไหมจะอร่อยกว่าลูกชุบอีกเพราะเป็นฝีมือของเราใช่ไหมคะทำไมถึงอร่อยกว่าลูกชุบ
1: อันนี้นะ
0: ชอบลูกชุบอัน
1: นี้หนูไปเอาแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาลูกต้องใส่แป้งอีกประมาณสักหนึ่งขีดถึงมาลูกมาเดี๋ยวลูกตักเองเดี๋ยวลูกตักเอง
0: ไม่ต้องตวงเหรอ
1: ไม่ต้องตวง
0: ละ
1: แต่ทำประจำ
0: อุ้ยมันผุด
1: โอ้ยไปเนี่ยได้แล้วหนึ่งขีดอันนี้ได้
0: อันนี้เท่าไหร่คะ
1: นี่ก็เหมือนกัน
3: หนึ่งขีดเหมือนกันสวยอ่ะเนี่ยลองดูดิเรียบเนียนมาก
0: มีแป้งอะไรบ้างนะที่ใส่ลงไป
3: มีแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้า
0: เก่งมากค่ะ
1: ไม่ต้องรุ้นให้เยอะแล้วแหละรุ้นให้ทั่วไปเพราะมันหนามากแล้วก็ฟา
3: แต่ไปฟังเงินดีกว่าไหมงานจะไม่
1: โหดไม่เกินสิบกระทะแล้วเก่งเลยแล้ว
0: สิบกระทะเลย
3: โอ้โหคนนานจนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลเลย
0: ใช่ไหม
3: ใช่
5: ลองชิมดิอร่อยไหม
1: เดี๋ยวดูติ๊ด
0: เดี๋ยวเป่าก่อนนะ
1: หวานไปเป่าก่อนเป่า
0: เป่าไว้หายร้อน
6: อย่าเพิ่งกินนะ
0: กินแล้วลูกปากได้ครับถ่ายเป็นไงบ้างคะน้องเฟย
3: ์หวานหวานแล้วก็เหนียวนิดนึง
0: เปลี่ยนสีเยอะมากเลยนะคะ
5: ใช่แน่แล้วลูกนะเอาไปออกพึ่งนะ
1: พึ่งเย็นเดี๋ยวจะได้ปั้นได
0: ้ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในขณะที่รอให้ขนมเย็นเราไปฟังใบตองเล่าถึงประวัติเรื่องราวขนมโคกะทิกันดีกว่าค่ะไปฟังกันเลยดีไหม
7: ดีค่ะ
8: ขนมโคกะทิสดเป็นขนมมงคลตามความเชื่อของคนภาคใต้ที่ใช้บนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะครับส่วนลักษณะของขนมจะคล้ายกับขนมหัวล้านแตกต่างกันที่ขนมหัวล้านจะใช้วิธีการนึ่งส่วนขนมโคจะใช้วิธีการต้มแบบขนมต้มขาวครับแล้วก็นำไปใส่น้ำกะทิที่ขาวใสเหมือนกะทิสดที่เพิ่งคั้นออกมาเลยล่ะครับและในสมัยก่อนจะทำขนมเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มสีสันธรรมชาติเข้าไปเพื่อให้น่ารับประทานขึ้นครับ
0: ห่างกะทินี่ใช้เท่าไหร่คะ
1: มีประมาณโลครึ่งลูกห่างกะทินะลูกนะ
3: กิโลคร
0: ึ่
3: ง
0: ว้า
3: วโดนหนูไม่กินเลย
1: ให้ดูเทเดี๋ยวทีนี้น้ำตาลห่างกะทิโลครึ่งน้ำตาลนี่ประมาณ8ขีดทีนี
3: ้หวานน่าจ
1: ะเกลือประมาณ2ช้อนชา
0: ประมาณ
1: 2
0: ช้อนช
1: า2ช้อนชาม
0: ันจะไม่เค็มไปเหรอคะ
1: ประมาณแค่นี้ไม่ไม่เค็มไม่เค็มใส่
0: เพราะว่าเราใส่น้ำตาลเยอะ
1: คน
3: คน
1: เบา
3: ๆปิ้น
0: อันนี้คนให้น้ำตาลละลายนะ
1: น้ำตาลละลายเดี๋ยวพุก
3: ทำไมน้ำกะทิมันเริ่มดำดำยังไง
0: หนูก็ว่าง
3: ั้นค่ะ
1: ตอนนี้น้ำตาลมันเริ่มละลายเข้ากับห่างกะทิไม่ต้องไปคนเร็วช้าๆอย่างเงี้ยช้าๆอย่างเงี้ยก็ได
3: ้มันมีฟอง๟ขึ้นมา
0: ใช่เหมือน
1: น้ำมันเอาไอ้ตัวหัวกะทิ
3: ดู
1: นะแล้วค่อยๆใส่เอาคนไปเรื่อย
0: ๆมันเป็นฟอง
1: คนไปเรื่อยๆ
0: พอเราปิดไฟปุ๊บฟองมันจะ
1: แล้วก็คนไปเรื่อยๆ
3: ม
1: ัน
3: เริ่มกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วอะค่ะ
0: ได
3: ้
0: แล
3: ้
0: วหรือยังคะ
1: จนจะพุ่งแล้ว
0: จนจะพุ่ง
1: มันจะเดือดแล้วจะเดือดแล้วภาษาเพชรบุรีเรียกน้ำพุ่งปิดไฟทีนี้เราก็ต้องคนให้กะทิเนี่ยมันเนียนเข้ากันใบบัวมันจะลอยใช่ไหม
0: อ๋อไม่มีฟอง
1: ทีนั้นเราไปทำไส้ขนมไหม
0: ได้ค่ะอันโหคุณป้าปั้นไส้หล่อนะคะ
1: ปั้นไหมดูสอนให้หลานปั้นหน่อย
0: คือปั้นจะแบบไม่ต้องใหญ่มากใช่ไหมคะลูก
5: ไม่ต้องใหญ่มากปั้นนะ
0: ไส้จะคล้ายๆกับขนมต้มเ
5: ลยค่ะใช่ขนมต้มมาดิ
3: วิธีการทำก็คล้ายๆกันนะไส้ก็รสชาติ
5: ไข่หนูปั้นได้ป่ะลูกโหลูกนี้มันใหญ่จ้ะ
3: ทำไมเราปั้นต้องปั้นลูกเล็กแต่ทำไมไม่ปั้นลูกใหญ่อ่ะคะ
5: ลูกใหญ่คือมันคับปากอ่ะต้องปั้นลูกพอดีอ่ะลูก
0: จะได้พอดีคำใช่ไหม
5: จะได้พอดี
0: ถ้าใหญ่ไปจะต้องเนี้ยอย่างเงี้ย

0: เอ๊ะแฟน
1: คือก็ไม่เก่งจริง
2: ลุงแง
3: นี่ลุงนี้ลุงตัวนี้นี่ลุงเธอ
1: แฟนชิมแค่นิดหน่อยเองยังอร่อย
2: พี่พี่หนูทำอะไรให้ดูค่ะ
1: ทำยังไงอ่ะ
4: โอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารัก
5: แฟนน้องบ้านเราทำสิคะ
4: ไม่ดีค่ะ
6: พอแล้วมั้งเนี่ยนะเรามานวดแป้งตั้งน้ำเดี๋ยวได้ปั้นลูกกันอ่ะ
2: เย
6: ้
2: ได
6: ้แล้วที่ลุงได้แล้ว
2: ชั้นที่เรา
6: เดี๋ยวที่ตั้งตรงนี้นะ
5: นี่ค่ะน้ำกะทิเป็นไงสีนวลไหมคุณลุงจะตั้งกระทะใช่ไหมคะ
6: ใช่เอากระทะมาตั้ง
5: ได้ค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยนะคะน้องๆปั้นเลย
2: เดี๋ยวพี่เฟย์ที่หู
6: น้องปั้นไปมาที่มาให้ลุงมาม
5: าค่ะเดี๋ยวพี่เฟย์ถือให
2: ้นี่ค่ะ
6: เทใส่เลยเทใส่เลย
5: มาเลยมายืนตรงนี้แป้ง
6: นี่คุณลุงก็จีบไฟนะเดี๋ยวหนูไปนวดแป้งเดี๋ยวพอดีนวดแป้งเสร็จน้ำได้เดือดเดี๋ยวปั้นลงได้เลยนะ
2: คุณป้าขานวดแป้งยังไงหรอคะ
7: แป้งใส่น้ำลูก
6: ค่อยๆนะเพียนะขอก่อนเดี๋ยวสี่ใส
2: ่ระวังเดี๋ยวแขนดีนะคะ
5: ใส่หมดเก้าเลย
6: ประมาณ
7: ไม่ต้องใส่หมดใส่หน่อยเนี้ยก
6: ็เดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆ
2: เด
6: ี๋
2: ยวขยำด้วย
5: นวดค่ะใครนวด
6: แม่
5: เดี๋ยวให้เฟย์นวดก่อนนะเดี๋ยวสลับกันไปฝั่งนู้นน้ำนี่ใช้เท่าไหร่อะคะน้ำนี่เติมได้เรื่อยๆใช่ไหมคะน้ำจะไม่มีบริ
6: มาณ
5: สามารถเติมได้เรื่อย
6: ๆเดี๋ยวแล้วคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราแป้งเติม
5: อันนี้เราใส่
6: ไปรวมเป็นก้อนเดียวกันให้หมด
5: เพราะว่าสีมันอ่อน
6: ๆ
4: ซึ่งบอกว่ามันเหมือนดีน้ำมันแต่มันจะนิ่มกว่า
5: เป็นไงคะหนักไหม
2: หนักอยู
6: ่ปั้นกบเดี๋ยวเอามาลงนี่นั่น
5: นี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมน้องเฟย์พอได้เสร็จแล้ว
4: ตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนการปั้นแล้วค่ะปั้นแล้วก็จะนำไปต้มลงในกระทะนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำเดือดแล้ว
5: ต้องนี่น้องๆก็กำลังปั้นอยู่นะคะ
4: ใช่ค่ะ
5: เอาแป้งบางๆนะเอาแป้งบาง
2: ๆนานๆนานๆนะ
5: โอ้โหนาน
6: ตั้งใจทำหน่อยจะได้เสร็จแล้วจะได้กินแล้ว
5: แล้วอย่างนี้เราค่อยๆปั้นแล้วอย่างนี้แป้งมันจะแห้ง
6: พอแป้งตัวนู้นจะแห้งค่อยนวดอยู่เสมอมือที่เราปั้นเนี่ยเราต้องคอยคลุ้งแป้งตลอด
5: แป้งมันจะได้
6: ใช่ใช่แป้งมันนิ่ม
5: ปั้นได้เยอะหรือยังคะเลยเราเอามาใส่ในนี้เร็ว
6: ได้พอเตี้ยๆไม่ต้องกลัวน้ำ
5: ใจเย็นๆก็ต้องมันกระเด็น
6: ปล่อยลงไปบนลูกที่มันลอยนั่นแหละมันไม่กระเด็น
5: อยากกินหรือยัง
2: อยากแล้วค่ะ
4: อยากแล้วต้องปั้นไวๆนะรู้เปล่า
5: เดี๋ยวเราทำแค่นี้ก่อนดีไหมคะน้องปั้น
4: อ๋อได้เลย
5: ดีไหมคะน้องๆ
4: ดีค่ะดีไหม
5: แล้วคราวนี้ก็เหลือแค่เอาตัวขนมไปผสมกับน้ำกะทิก็จะเป็นขนมโคกะทิสดแล้ว
4: มาตักใส่มาเลย
5: คุณลุงบอกว่
6: า
5: ให้น้ำมันแห้งให้หมดก่อนนะ
6: เอา
5: โอ้โหได้ตั้งเยอะนะมาเด็ดน้ำก่อน
2: ทำไมต้องเสด็จ
6: พอท่วม
5: พอแล้วพอแล้ว
6: น้ำกะทิใครนั้นร้อยแล้วถ้วยนึง
5: ฝากอีก
2: นี่ของใครเองของใคร
5: ต้องเอาถั่วโรยด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าคุณลุงต้องเอาถั่วไปคั่วแล้วแน่เลยค
2: ่
5: ะ
2: เสด็จนะ
6: ร้อยใหม่ที่หลังก็ได
4: ้ดีแล้วค่ะตักมาเยอะๆนั่นแหละดีแล้ว
8: ส่วนผสมขนมโคกะทิสดสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมมะพร้าวทึนทึกขูดฝอยครึ่งกิโลกรัมน้ำตาลตะโนด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมแป้งขนมแป้งข้าวเหนียว5ถ้วยตวงน้ำใบเตยครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงหางกะทิ2ถ้วยตวงน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชาน
5: ี่ค่ะคุณลุงขาชิมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะ
2: ขอใจใจ
5: คุณป้าด้วยเช่นกัน
6: ชิมฝีมือลูกฟิตสักหน่อย
2: นี่ดอกไม้อันนี้ก็ดอกไม้
5: ใครปั้นลูกใหญ่คะเฟ่เฟ่หรือเปล่าเฟ่เฟ
4: ่อาวุธหนูล่ะคะ
5: เป็นยังไงคะคุณลุง
6: ขายได้เลย
7: อร่อยมาก
6: นี่ครั้งแรกได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะเก่งมากมากแล้วนี่
2: อร่อยจังเลยค่ะ
4: ผมว่ามันเหมือนไส้ๆหยาบๆไป
5: เลยแล้ววันนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างคะชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
2: ชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะ
5: ทำไมถึงชอบทุกกิจกรรมล่ะคะ
2: ทุกกิจกรรมมี ได้ทั้งได้ความรู้และสนุกสนานค่ะ
4: ไม่เป็นไรค่ะสนุกสนานมากเลยใช่ไหมแล้วน้องแพทย์ล่ะคะเป็นยังไงชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
0: ชอบตอนนวดกับตอนปั้นประสบการณ์ครับ
4: มันสนุกใช่ไหมได้ออกกำลังกาย
0: ครับแล้วก็ได้นิ่มๆดี
4: อ๋อค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสุมนแล้วก็คุณ

0: ไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกท้องถิ่นเพื่อนๆเขียนจดหมายมาแนะนำพวกเราได้ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
1: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้
2: สวัสดีครับ
0: เราเอาขนมไปต้มอีกไหมคะจะได้กินอีก

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะจากตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้รู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารให้เนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเริ่มต้นจากการตวงและชั่งปริมาณสารเคมีตามสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพืชเพื่อใช้เป็นสต๊อกสารละลายธาตุอาหารและบรรจุลงขวดก่อนจะนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อนำไปใช้กับเนื้อเยื่อพืชแต่ละประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชั่งสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยจึงต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียดสามารถชั่งได้ทศนิยม4ตำแหน่งสำหรับสารเคมีที่ใช้ปริมาณมากจะชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างหยาบทศนิยม2ตำแหน่งเช่นน้ำตาลหรือผงวุ้น 2. ผสมสารเคมีต้องทำให้ส่วนประกอบของสารเคมีละลายผสมเข้ากันได้หมดและปรับปริมาตรให้ตรงตามสูตรอาหาร 3. วัดความเป็นกรดด่างให้ได้ที่ระดับ 5.6 ซึ่งเหมาะสมต่อการที่พืชจะนำธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต 4.

0: ลอมอาหารเมื่อผสมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องหลอมวุ้นให้ละลายบนเตาแก๊สหรือไมโครเวฟก็ได้ค่ะ 5. กรอกอาหารลงภาชนะที่จะใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเช่นขวดแก้วและสิ่งที่ต้องระมัดระวังขณะกรอกอาหารคือพยายามอย่าให้สารอาหารเลอะปากภาชนะเพราะเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายโดยกรอกอาหารลงขวดขนาด4ออนซ์ปริมาณอาหารที่กรอกขวดละ20ถึง25มิลลิลิตรและปิดฝาให้สนิท 6. นำขวดอาหารวุ้นเข้าหม้อนึ่งความดันเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15ถึง20นาทีเมื่อนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วรีบนำอาหารออกจากหม้อนึ่งความดันทันทีที่ความดันลดลงเป็น0ถ้าเป็นขวดควรปิดฝาให้แน่นเนื่องจากฝาขวดอาจขยายตัวเมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วและควรเก็บไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนำไปใช้เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Stock Solution STOCKSOLUTION Stock Solution แปลว่าสารละลายเข้มข้น Chemical CHEMICAL Chemical แปลว่าสารเคมี Sterile STERILE Sterile แปลว่าปลอดเชื้อเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะตอนในการเตรียมอาหารให้กับเนื้อเยื่อพืชนั้นต้องอาศัยความละเอียดและความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารของเราอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองค่ะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในจูราสสิคพาร์คนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

การเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับและนี่เลยครับผมแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปเที่ยวชุมชนที่ผมภูมิใจนำเสนอมาครับเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยตั้งอยู่ในบ้านเกิดผมครับนั่นก็คือชุมชน

0: 11 52 53 54 654ครับผมครบแล้วนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดภูสิงห์แล้วนะครับและวันนี้ผมนัดกับพี่คนหนึ่งไว้นะครับเขาจะพาผมนำเที่ยวที่นี่นะครับผมเดี๋ยวไปเจอพี่เขาเลยครับพี่ชมพู่สวัสดีครับ
1: สบายดีค่ะเต๋า
0: โอ้สบายดีป่ะครับ
1: ดีใจหลายก่อนเต๋าดีใจหลาย
0: ดีใจมากผมก็ดีใจได้กลับบ้านเกิดสักทีนะครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่หลังเขาภูสิงห์แล้วค่ะสถานที่สำคัญศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เรา
0: ผมต้องไปเจอบุคคลสำคัญด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไปตัวเฮ้าครับ
1: ไป
0: ร
1: ถ
0: คร
1: ับ
0: ไป
1: นมัสการค่ะ
2: พระอาจารย์
0: ครับผมพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับเต๋าอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของพระองค์นี้ครับว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงครับ
2: ฮะพระพรหมวิปโลนะฮะก็คือเป็นพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาฬสินธุ
0: ์ครับ
2: เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะที่ใหญ่องค์หนึ่งนะครับในระดับประเทศขนาดหน้าตัก10เมตร50เซนติเมตรนะแล้วก็มีความสูงอยู่ที่17เมตร80เซนติเมตรนะครับโดยรวมการสร้างองค์พระพรหมพิปาโลหรือว่าชาวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงปู่พระพรหมเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและหลังจากนั้นนะฮะหลวงพ่อพระครูสิริพัฒนานิเทศท่านก็ได้มีดำริในการก่อสร้างบันไดสวรรค์จำนวน654ขั้นเพื่อที่จะเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตีและก็รวมถึงความสะดวกในการที่จะให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเดินทางขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมากราบนมัสการพระพรหมวิปโล
0: ขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะครับผมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดแห่งนี้นะครับ
1: ขอบกราบพระคุณค่ะ
2: เจริญพร

0: จากที่ได้มาเยี่ยมชมวัดภูสิงห์แล้วผมรู้สึกถึงบรรยากาศที่สวยงามของทั้งธรรมชาติวิวทิวเขาของจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์พระพรหมภูมิปาโลทำให้ผมอยากจะใช้เวลาบนนี้นานๆเลยครับแต่ทริปนี้ของเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเรายังมีจุดหมายต่อไปของเรารออยู่ครับ
1: ค่ะน้องเก๋ามาถึงแล้วค่ะวัดสักวันภูคุ้มข้าวนะคะเชิญค่ะด้านในเลยค่ะ
2: ครับนี่ไงวิหารหลวงพ่อบันดาลฤทธิผล
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ชาวบ้านทำไมถึงเรียกว่าบันดาลนะครับ
1: เพราะบันดาลเป็นการเพี้ยนเสียงบันดาลก็กลายเป็นบ้านดาล
2: บ้านดาลเนี่ยเป็นบ้านดาล
1: เป็นหลวงพ่อบ้านดาล
2: โอ้นี่ต้องขออะไรฮะขออะไรก็ได้เลย
1: ขอเลยค่ะน้อง

0: ำคัญที่พี่บอกกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรก
1: นี่กระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกที่เจอที่นี่
0: ชิ้นแรกที่หลวงปู่นิมิตเห็นแล้วก็ขุดเจอ
1: แล้วพบเยอะไหมครับ
0: พบเยอะมากค่ะ
1: เยอะมากนะ
0: เยอะมากก็เดี๋ยวพี่จะพาไปที่หลุมขุดค้นที่จะเป็นครอบครัวเลยนะคะที่ตรงนั้นมาถึงแล้วค่ะ
1: ครับผมนี่คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
0: ค่ะเชิญค่ะน้องตาย

0: ที่ชมพู่ครับผมจำได้ว่าจุดใกล้ๆแห่งนี้เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์สิรินธรใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสวนเชื่อมโยงกัน
0: เดี๋ยวเราไปที่นู่นกันเลยไหมครับ
1: ไปเลยค่ะ
0: ไปครับนี่เราถึงแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับผม
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านสุพลครับ
2: สวัสดีคุณชมพู่นะครับ
0: ครับผมคือพี่

0: คุณผู้นี้พาท่านผู้ว่ามาแนะนำให้ผมเลยเหรอครับก็จะพาเที่ยวอย่างนี้เหรอ
1: ให้เกียรติ
0: ค่ะโอ้โหเป็นเกียรติอย่างมากครับ
2: นี่วันนี้นะเดี๋ยวจะได้เล่าให้น้องเต๋าเนี่ยทราบถึงประวัติความเป็นมา
0: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวไปเล่าข้างในไหมฮะตอนนี้แดดร้อนแล้ว
2: เดี๋ยวเราเชิญข้างใน
3: ผมสงสัยครับว่าทำไมจากหลุมขุดเนี่ยถึงกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์อันใหญ่อย่างนี้ได้ครับ
2: ตรงนี้เขาเรียกว่าภูคุ้มข้าว
3: ครับผม
2: ภูคุ้มข้าวเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งเรียกว่าวัดสักวันหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสก็คือหลวงปู่หาท่านได้พบซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ต่อมาเมื่อปี2538เนี่ยกรมสมเด็จพระเทพท่านทรงเสด็จมาเพื่อที่จะมาสำรวจซากไดโนเสาร์เนี่ยซึ่งตอนนั้นดูเหมือนจะมีอยู่จำนวน7-800 ชิ้นด้วยกันจึงเป็นที่มาของการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2549กรมสมเด็จพระเทพท่านได้ทรงพระราชทานชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สิรินธรนะซึ่งรวบรวมเรื่องราวของไดโนเสาร์ในพื้นถิ่นตรงนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แบบเลย
4: พิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เปิดให้ประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกดึกดำบรรพ์บรรพชีวินวิทยาธรณีวิทยาโดยมีการจัดแสดงกระดูกหรือหุ่นจำลองของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ไว้จำนวนมากโดยแบ่งออกไปตามแต่ละยุคสมัยของโลกดึกดำบรรพ์

หลังจากชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้าน Good Day Riverside ผมพลาดไม่ได้เลยกับอาหารสดๆจากริมเขื่อนลำปาวแบบนี้ครับและเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ครับมีกุ้งแม่น้ำปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมต้มยำปลาคังร้านนี้บอกเลยว่าไม่แวะมาถือว่าพลาดมากแซ่บทุกอย่างเลยครับ

0: ครับ
1: ตอนน
0: ี้
1: เรานั่งอยู่บนรถรางนำเที่ยวหรือรถไดโนพาล้ออ
0: ่าไดโนพาล้อนี่จะพาผมไปล้อที่ไหนครับ
1: ก็จะล้อเข้าสู่ถนนไดโนโรด
0: ไอ้ยะโอ้ยข้างหน้ามีงานอะไรด้วยครับวันนี
1: ้อ๋อวันนี้เป็นวันที่จัดโชว์ต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
0: ว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะได้เจอท่านปลัดด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทักทายท่านปลัดกันดีกว่าครับผม
1: มาถึงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันเลย

0: ่อนอื่นคงต้องขอแสดงความยินดีกับชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอเป็นกำลังใจพร้อมค่ะที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขอชื่นชมและก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ประหลัดครับกับท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวผมไม่ขอรบกวนเวลาแล้ว
2: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันครับ

0: หลังจากเยี่ยมชมไดโนโรสและแวะทักทายท่านปลัดแล้วพี่ชมพู่บอกผมว่ามีอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือวัดพุทธนิมิตภูข้าวซึ่งวิธีการไปก็ง่ายมากครับเพียงแค่เข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยเพียงกดไปที่แผนที่วัดก็จะนำเราไปสู่เส้นทางที่จะไปวัดครับวัดพุทธนิมิตนะครับเป็นวัดที่มีอุโบสถที่สวยงามมีการผสมผสานของหลายวัฒนธรรมมีโบสถ์ที่ทำมาจากไม้ใต้น้ำจากเขื่อนเก็บน้ำลำปาวที่นำมาแกะสลักได้อย่างสวยงามไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปสี่อริยบทที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาถูกแกะสลักอย่างสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าผมรู้สึกประทับใจที่นี่มากครับและนี่ครับพระพุทธรูปไสยญาติตะแคงซ้ายของวัดพุทธนิมิตภูข้าวสันนิษฐานกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าซึ่งในช่วงประเพณีสงกรานต์ชาวบ้านก็จะเดินทางมาส่งน้ำกันอย่างล้นหลามเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
1: วิหารสังขานิมิตภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมากมีพระเครื่องนับพันองค์ติดประดับอยู่ดูสวยงามและเป็นอะไรที่แปลกตาสำหรับนักเดินทางแบบผมมากๆซึ่งเราไม่มีทางจะหาภาพแบบนี้ได้จากที่อื่นเลยนะครับ
2: ครับนมัสการหลวงตานะครับผมมีคำถามครับหลวงตาอยากจะทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่รกร้างและหลวงตาสร้างวัดนี้ขึ้นมายังไงครับ
3: ที่นี่ความลำบากมันสอนเราเพราะว่าเราไปบิณฑบาต
2: ครับ
3: ข้าวตกบาตร3ก้อนน้ำญาติโยมก็ต้องหาบมาส่ง
2: ก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี
3: 30
2: ตอนเริ่มเนี่ยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นไหมครับพระอาจารย
3: ์เพราะที่นี่มันเป็นวัดร้างแต่ภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเฮียน
2: โอ้
3: เฮียนก็แปลว่าผีดุ
2: โอ้
3: สมัยก่อนนี้แถบนี้บ่าย4โมงนี่ไม่มีใครมาวัดเอง
2: แล้วดวงตาไม่กลัวเหรอครับ
3: พระกลัวเป็นพระอิสระมาแล้วไม่กลัวอะไร
2: แล้วเราเคยเจอไหม
3: ปกติ
2: โอ้ยจริงเหรอ
3: เรื่องอย่างนี้ปกติ
2: แล้วปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหม
3: มีไม่เป็นไหนก็อยู่ด้วยกัน
2: แล้วครับอยู่ด้วยกันเขาผีดุไหมฮะ
3: เทวดา
2: อ๋อ
3: ที่เขาเป็นเทวดาเขาไม่ใช่ผี
2: เอาสรุปเขาเป็นเทวดา
3: เทวดา
2: อ๋อแต่คนมองว่าเป็นผี
3: ถูกคนทำไม่ดีเขาก็เลยเล่นงานเรา
2: แต่ถ้าคนทำดี
3: โอ้ก็นี่ที่เธอเห็น
2: โอ้เจริญเลย
3: นี่ที่เธอเห็นทั้งหมดเนี่ยเทวดาก็ช่วยอาตมาไม่ใช่อาตมาอาตมาไม่มีปฏิหาริย์
2: ครับ

ตอนเย็นๆแบบนี้นะครับจุดที่สวยที่สุดที่จะเห็นแสงสุดท้ายของวันในชุมชนบ้านโนนบุรีแห่งนี้คือที่นี่เลยครับผมสะพานเทพสุดาเหมาะกับการปั่นจักรยานชมวิวแม่น้ำรับลมเย็นๆพร้อมทั้งชมภาพดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าไปเป็นภาพที่สวยงามและมีเสน่ห์มากๆของที่นี่เลยครับ

0: หลังจากปั่นจักรยานจนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วท้องผมก็เริ่มส่งสัญญาณบอกว่าถึงเวลาอาหารเย็นแล้วครับรออะไรกันอีกล่ะครับไปกันเลย
1: โอ้โหนี่มีมื้อเย็นด้วยนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ย
2: อ๋อวันนี้มีปลาแรงสำหรับน้องเต๋านะคะก็คือมีแกงหน่อไม้ค่ะลูก
1: ครับผม
2: มีทอดปลาส้ม
1: วู
2: ้ค่ะแล้วก็มีลาบปลามีห่อหมกปลาค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะมีข้าวเหนียวห่อนะคะ
1: แม่แนะนำมาว่ามีโชว์ด้วยใช่ไหมครับ
2: มีค่ะลูกมีการแสดงของก้า
1: คุณแล้วโอ้ยผมอยากเบิ่งแล้วครับผม
2: เอาเลยลูกเอาเลย
1: เอาเลยไหมครับ
2: ค่ะเอาเลย
1: เอาเลยลุยเลย

แม่คนนี้รับลูกกับไหลกายเขาเรียงพอหญิงรูปหล่อเดินเข้าสะบัดไหลลำลำคู่กัน

อนนี้นะครับผมอยู่ที่โฮมสเตย์หอมทรายอ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักก่อนเพราะเมื่อกี้ปั่นจักรยานมาปวดขามากๆเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีนัดกับคนสำคัญนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายกู๊ดไนท์ครับก็บอกว่ากู๊ดไนท์ไง

0: แล้วครับผม
1: ไป
0: วันนี้เรานัดท่านนายกนะฮะเดี๋ยวจะไปอาหารปลาที่กระชังปลากันนะครับตามมาเลยครับไป
2: นี่เราจะไปที่ไหนครับนายก
3: ไปที่แพเลี้ยงปลาในกระชังเป็นปลานิลฮะชาวบ้านที่นี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังกันค่อนข้างที่จะเยอะ
2: ครับ
3: ถือว่าเป็นอาชีพแล้วก็รายได้ของชุมชนเขื่อนลำปาว
2: อ๋อดีเลย

วันนี้เต๋าและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านด้วยภาพแห่งความประทับใจจากบ้านนนทบุรีอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยที่จะนำทุกคนเนี่ยไปยนต์วิถีอันมีเสน่ห์ทั่วไทยกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอลาคุณผู้ชมนะครับผมเจอกันใหม่ที่ชุมชนหน้าจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lajpak School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lajpak School นะคะวันนี้พี่เน็ตก็ได้กากาแฟมาเยอะแยะเลยนะคะเลยจะมาชวนน้องๆทำสบู่สครับจากกากาแฟกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

0: ังไงกันบ้างคะน้องๆแค่นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมกากกาแฟค่ะมีส่วนช่วยในการผัดเซลล์ผิวนะคะน้องๆคนไหนที่ทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดพี่เน็ตกันด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าธาตุอาหารนั้นมีความจำเป็นสำหรับพืชในการเจริญเติบโตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับโครงสร้างพืชนั่นเองแต่มีใครสงสัยไหมนะว่าพืชเขาลำเลียงธาตุอาหารไปอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโครงสร้างหลักที่ใช้ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุคือรากทำหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุลำเลียงผ่านส่วนของรากขึ้นไปสู่ลำต้นและใบรากพืชทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุที่ละลายปนอยู่ในน้ำโดยจะมีขนรากลักษณะเป็นเส้นเล็กๆจำนวนมากอยู่รอบๆรากทำหน้าที่ดูดน้ำขนรากคือเซลล์พืชที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชพบบริเวณเหนือปลายหมวกรากขึ้นมาเล็กน้อยมีลักษณะยาวและบางเหมือนขนเส้นเล็กๆหรือเป็นฝอยบางๆจำนวนมากอยู่รอบปลายรากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์แบบนี้ทำให้ขนรากมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับน้ำและแร่ธาตุในดินได้มากขึ้นจึงดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืชได้ดีขึ้นด้วยต่อจากนั้นก็จะเกิดการลำเลียงภายในพืชซึ่งระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียงของพืชประกอบด้วย2 ส่วนใหญ่ๆคือท่อลำเลียง

น้ำและแร่ธาตุกับท่อลำเลียงอาหารการลำเลียงในพืชแบ่งเป็น2ประเภทคือ 1. ลำเลียงในไซเลมเป็นการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่รากดูดจากภายนอกขึ้นไปสู่ส่วนบนของลำต้นเท่านั้นและการลำเลียงน้ำจะเกิดขึ้นได้ดีในตอนกลางวันเพราะเมื่อพืชได้รับแสงในตอนกลางวันและเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 2. การลำเลียงในโฟเอมเป็นการลำเลียงสารอินทรีย์ได้แก่น้ำตาลกรดอินทรีย์กรดอะมิโนและฮอร์โมนพืชที่ได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วจะถูกลำเลียงจากใบสู่รากเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตการจัดเรียงไซเลมและโฟเอมในรากและลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่จะมีความแตกต่างกันโดยลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีท่อลำเลียงไซเลมและโฟเอมเรียงกันเป็นวงรอบลำต้นส่วนลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีท่อเลี้ยงไซเลมและโฟเอมกระจัดกระจายทั่วลำต้นค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant transplantation p l a n t t r a n s p o r t a t i o n plant transplantation แปลว่าการลำเลียงในพืช xylem x y l e m xylem แปลว่าท่อลำเลียงน้ำ phloem p h l o e m phloem แปลว่าท่อลำเลียงอาหารพืชจะใช้รากในการดูดซึมน้ำและธาตุอาหารแล้วลำเลียงผ่านไซเลมเพื่อขึ้นสู่ส่วนบนของพืชส่วนอาหารที่พืชสร้างขึ้นมานั้นใบจะลำเลียงผ่านโฟเอมเพื่อไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของต้นพืชค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ามอำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเจ๊บีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะมินนี่ตามพี่บังดีบังฮาบีฟออกเรือกันมาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะที่ที่เราจะไปกันวันนี้คือพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเกาะฮันตูแล้วก็เกาะจาบังค่ะซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะในช่วงที่น้ำลดชาวบ้านก็จะออกมาหาของทะเลกันโดยเฉพาะวัตถุดิบที่เราจะมาหากันวันนี้นั่นก็คือหอยหลอดยักษ์ค่ะ
1: ตอนนี้ถึงแล้วนะคะจุดที่เราจะมาหาหอยกันคือเมื่อกี้หนูว่าเราเห็นตรงต้นทางคนก็เยอะยิ่งเข้ามาคนยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วแต่ละคนนี่อุปกรณ์พร้อมมากอุปกรณ์ของเรานะคะไม่มีอะไรเลยพี่เขาบอกว่ามีถังโฟมนี่แหละเอาไว้ลงแล้วก็เอาไว้ประคองตัวไถ่ไปเนาะเพราะว่าเราจะลุยในโคลนเนาะเรามีเทคนิคคร่าวๆไว้ให้ดี
2: สังเกตพอเราเดินมันจะเป็นรู
1: ค่ะ
2: รูเล็กนิดเดียวแถวๆนี้เขาว่าเหมือนท้ายไฟเช็ค
1: ท้ายไฟเช็คเดี๋ยวให้พี่ฮาบิ๊กสอนดีกว่าวันนี้เรามากับมืออาชีพปกติหาทีนึงได้เยอะไหมคะพี
2: ่ปกติได้5 6โลเมื่อวานได้9โล
1: เมื่อวานได้9โลเดี๋ยววันนี้จะได้ประมาณ2โลเพราะว่าหารครึ่งไปแล้วว
2: ันนี้คนเยอะหน่อย
1: โอเคไปเดี๋ยวเราลงกันค่ะ
0: การหาหอยหลอดยักษ์นะคะจะทำกันในฤดูแล้งค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงต้นเดือน

0: เดือนเมษายนนะคะแล้วก็สามารถหาได้ในช่วงที่น้ำลงตั้งแต่14-5ค่ำตอนนี้นะคะเราเดินลงเรือมาไม่ไกลที่หาบีก็เจอหอยหลอดยักษ์ตัวแรกแล้วค่ะ
1: โอเคเดินมาพอมาพอค่ะตอนนี้เจอแล้วรูหอยหลอดยักษ์แต่ว่าเราต้องเดินเบาๆไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ำเขาจะท่วมแล้วก็มองไม่เห็นโอ้ลึกเหมือนกันนะ
2: นี่ไม่ค่อยใหญ
1: ่ข้อศอกแล้วนะ
2: ปกติบางทีถ้าเอาช้าก็ถึงนี่เลย
1: ถึงหัวไหล่เลยนะ
2: ครับนี่หอยหลอดครับนี่ไม่ค่อยใหญ่
1: อุ้ยตัวใหญ่มากไหนบอกไม่ค่อยใหญ่นี่มีขอดูหน่อยค่ะนี่ค่ะหอยหลอดยักษ์หูตัวมันใหญ่มากใหญ่กว่าแบบหอยหลอดที่เคยเห็นอะแบบดอนหอยหลอดอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเขามันเป็นหอยสองฝาประกบกันนะคะแล้วก็เปลือกเขาก็จะเป็นสีแบบเหลืองๆอมน้ำตาลแล้วก็จะมีลายขาวๆแบบนี้นี่แล้วตัวหอยเขาก็จะอยู่ด้านในแล้วเนื้อเขาจะออกแบบสีขาวๆอมเหลืองเงี้ยค่ะข้างบนนี่เขามีแบบตะปุ่มตะป่ำนี่โอ้ยจับแล้วเขาขยับได้เหมือนตรงนี้จะแบบเอาไว้พ่นน้ำ
2: บางทีก็เรียกหอยหลอดยักษ์บางทีก็เรียกหอยใบไผ่หอยใบไผ่อันนี้ประมาณ10ตัวโล
1: 10ตัวโลถ้าใหญ่จริงๆนี่มันประมาณไหนคะพี
2: ่6-7ตัว
1: 6-7ตัวโล
2: 6ตัวโล5ตัวโล
1: เฮ้ยตัวที่2ตัวใหญ่มากหอยหลอดยักษ์มีให้ดูเทียบกันกับตัวแรกอันนี้ตัวแรกอันนี้ตัวที่สองมันเริ่มเทิ่มเลยอ่ะดูขนาดตัวเทียบกันใหญ่กว่าเห็นเลยค่ะนี่อุ้ยมันหาไม่ยากแล้วเนี่ยใช่ไหมคะพี่ฮาบีบ
2: ถ้าคนหาสังเกตรูไม่เก่งก็ยาก
1: เหมือนกันตอนนี้มันยังไม่เห็นรูเพราะว่าเมื่อกี้คือไวมากพี่ฮาบีบเจอแล้วก็คว้าเลย
2: หอยหลอดคร
1: ับอ๋อเอ้ยรูมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นไหมคะที่มันพ่นน้ำออกมานี่ใช่ไหมคะ
2: บ
1: างเพราะว่าอันนี้ตัวใหญ่
2: บางทีมันก็เล็กเล่นนิดเดียวบางทีมันก็ใหญ่นิดนึง
1: แต่สังเกตนะคะถ้ารูที่มีหอยเนี่ยมันจะพ่นน้ำออกมาเนาะ
2: ลองล้วงถ้ามีหอยมันจะพื้นที่มันจะแข็ง
1: เฮ้ยอันนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงคือจับลงไปข้างล่างนะคะจากโคนที่มันเละๆค่ะตรงที่มันมีหอยข้างๆคือแบบ
2: แข็ง
1: เลยแข็งโป๊กเลยอ่ะอุ้ยมันดูดโหโอ้ยเดี๋ยวใช่ไหมคะอุ้ยไม่ใช่แต่อ๋อนี่แต่อันนี้คือดินรอบๆที่มันแข็งนี่มินให้ดูนะคือดินมันเกาะเป็นก้อนแข็งๆอย่างนี้เลยค่ะ
2: มันลึกนะถ้าช้าๆมันลงไปสุดแขนนะครับ
1: เฮ้ยนี่เฮ้ยเอ้ยได้แล้วโหเฮ้ยมันพ่นน้ำพ่นเต็มตัวเลยมินให้ดูกว่าจะได
2: ้ถ้าลงช้านิดนึงมันจะสุดแขนนะครับ
1: เฮ้ยมันไปเลยหนูหาไม่เจอจริงๆอ่ะแต่เวลาล้วงลงไปอะค่ะสัมผัสได้เลยว่าดินรอบๆอะมันแข็งเป๊กเลยเพราะว่าถ้าปกติถ้าเกิดเราล้วงลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือได้เลยนะคะแต่ว่าตรงที่หอยมันอยู่อ่ะคือมันแข็งมือแทงไม่ลงอ่ะมินว่ามันต้องแบบตะกุยดินแข็งๆออกก่อนแล้วก็ค่อยล้วงเข้าไปอีกทําไมอ่ะคะบางทําไมมันถึง
2: ป้องกันครับ
1: อ๋อมันเป็นแบบการคือเหมือนเค้าสร้างเอาไว้ป้องกันอ๋อเหมือนป้องกันตัวเค้า
2: สร้างบ้านนะ
1: ไปตัวต่อไป
0: ลักษณะรูของหอยหลอดยักษ์นั้นจะไม่กลมมากค่ะบริเวณปากรูจะมีขุยที่โคนที่หอยนั้นพ่นออกมาเป็นเม็ดๆอยู่รอบๆในรูนะคะน้ำจะใสถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยตัวหอยก็จะพ่นน้ำออกมานั่นก็เป็นสัญลักษณ์ว่าในรูนั้นมีหอยหลอดยักษ์อาศัยอยู่แน่นอนค่ะซึ่งเวลาที่เราเดินลุยโคลนไปนะคะน้ำก็จะขุ่นแล้วบางทีโคลนก็จะลงไปในรูด้วยทำให้หอยหลอดยักษ์นั้นรู้ตัวแล้วก็ยิ่งดำลึกลงไปอีกค่ะเวลาเจอก็ต้องรีบล้วงจับกันแบบรวดเร็วด้วยช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมางมหอยหลอดยักษ์กันต่อรับรองว่าได้หอยตัวใหญ่ๆแน่นอนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านเจ๊มีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะพื้นที่กลางทะเลระหว่างเกาะฮันตูกับเกาะจาบางเนี่ยนะคะบริเวณนี้ถือว่าเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านในฤดูแล้งช่วงน้ำลดพื้นที่ตรงนี้ก็จะคึกคักมากค่ะทุกคนนั้นก็จะออกเรือกันมาหาของทะเลไปขายกันโดยเฉพาะหอยหลอดยักษ์ตัวใหญ่ๆช่วงที่แล้วมินนี่ลองงมดูแล้วบอกเลยว่าไม่ง่ายสำหรับมือใหม่เลยนะคะเพราะว่าเขานั้นฝังตัวลึกอยู่ในโคลนที่เหนียวแล้วก็แข็งแถมแรงยังเยอะอีกด้วยค่ะ
2: ต้องเจาะไปข้างแล้วก
1: ็
2: กดไปเอาที่ท้าย

0: ต้องเอามือแบบแซะนะคะเจาะลงไปอ่ะโอ้โหลึกมากคือลึกขนาดไหนนะคะลึกจนแบบเราสัมผัสได้ถึงแบบไอ้แบบรากไม้ข้างใต้เลยอ่ะมันเป็นโพรงเข้าไปข้างในเลยนะคือเขาสร้างโพรงเอาไว้แล้วคือดินรอบๆอะค่ะคือจะแข็งเลยหนูไม่เจอแล้วอะหนูไม่เจอแล้วหรือต้องลึกกว่านั้นอีกเหรอโอ้ยโอ้ตัวใหญ่ด้วยดูนี่เมื่อกี้ได้เห็นนะคะตรงเท้าตรงนี้แหละคือเขาจะแบบชายโคนเข้าไปข้างล่างนะคะคือล้วงเนี่ยไม่ยากแต่ว่าตอนแรกอะที่เราเห็นมันพ่นน้ำแสดงว่ามันอยู่แถวๆปากรูแน่เลยถูกไหมแล้วพอมันรู้ว่าเราจะล้วงเนี่ยมันก็หัวสุกหัวสุดเลย
1: พอถูกมือเรามันสุกเลย
0: คือเมื่อกี้มินจับโดนตัวมาแล้วนะคะมันดูดแบบมันก็สู้สุดชีวิตมันอะหูยาก
1: มีพวกนี้ประมาณคนละ3-4 โล 5 โลแล้วนี
0: ่มังบอกว่าถ้าไม่มีหนูเป็นภาระป่านี้ได้แล้ว80 โลเห็นใจมือสมัครเล่นด้วยนะคะต่อค่ะพี่อาบีหอยหลอดยักษ์หรืออีกชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหอยหลอดไม้ไผ่นะคะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าหอยโพรงเป็นคนละชนิดกันกับหอยหลอดที่พบในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสังเกตได้จากขอบเปลือกนะคะเขาจะมีความโค้งมนลำตัวจะแบนกว่าและสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือขนาดตัวนี่แหละค่ะเพราะว่าหอยหลอดทั่วไปนะคะจะมีขนาดประมาณ 5-9 ซมส่วนหอยหลอดยักษ์นั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าเท่าตัวถึง14ซมขึ้นไปค่ะแล้วก็จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนลึกลงไป 1-2 เมตรต่างจากหอยหลอดทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ตื้นกว่าแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีทรายปนโคลนเป็นส่วนใหญ่ค่ะตัวไหนใหญ่มากนะคะแรงก็จะยิ่งเยอะดึงก็ยิ่งยากด้วยค่ะ
2: ถ้ามาคนเดียวนี่หนูไม่ได้กินแน่นอนรูมันเหมือนแบบบีบมือเราไม่ได้แล้วหน้าหนูจะทิ่มแล้วโอ๊ยสบายหอยก็ไม่ได้มันดึงหนูลงไปทั้งตัวเลยอ่ะโอ้แรงมันเยอะมากนี่ใหญ่มากแล้วดูเปลือกนะคะคือเปลือกนี่คือดำเลยเนาะเหมือนยิ่งแก่เปลือกเขายิ่งดำอย่างนี้ไหมพี่อาบี
1: ยิ่งแก่ครับ
0: มันมีวิธีการหาแบบอื่นไหมคะปกติหรือว่าเขาต้องล้วงโคนกันแบบนี้ตลอดเลย
1: ล้วงโคนตลอดเลยครับ
0: แล้วแบบมันย้อนได้เหมือนหอยหลอดอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่ที่แบบเขาใช้ปูแล้วเขาก็หยอดลงไปในรูอย่างเงี้ยเราทำได้ไหม
1: ได้
0: แล้วทำไมเราถึงไม่ทำอย่างนั้นล่ะ
1: แต่ทำแบบนั้นเราจะทำสดไม่ได้ส่งกรุงเทพอะไรมันตายต้องแช่ห้องฟิตอย่างเดียวห้องเย็น
0: แล้วนอกจากแบบที่มันจะอยู่บนพื้นโคลนอย่างเงี้ยแล้วค่ะมันอยู่ที่มันมีที่อื่นด้วยไหมคะแถวๆนี
1: ้ไม่มีครับมันอยู่แต่แถวนี้ครับบางทีถ้าน้ำไม่แห้งก็เดินหาในน้ำก็ได้ครับพอสังเกตว่าดินจะแข็งเป็นปกติ
0: คือปกติเนี่ยก็จะมีที่น้ำแห้งๆแบบนี้แล้วเราก็จะสังเกตรูมันแต่ถ้าสมมติว่าน้ำสูงน้ำนี่มันจะสูงประมาณไหนคะอก
1: อก
0: แล้วก็โคลนก็เราก็จะย่ำโคลนไปอันนั้นเราจะเหยียบแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าดินมันจะแข็ง
1: ดินมันจะแข็งแล้วก็ดำไปเอาเลยครับ
0: ไปขุดกันต่อวันนี
1: ้น้ำขึ้นถึงแล้วประมาณอีกครึ่งชั่วโมงกว่าก็ไม่ได้หาเลย

0: เฮ้ยอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะไปแล้วเนี่ยบีบไม่เจอหรอก
1: เอา
2: บอกผิดลูก
1: แทงข้างๆแทงเร็ว
3: เอ้ย
1: แทงแทงอีก
0: เจอแล้วเจอแล้ว
4: ตอนนี้น้ำเริ่มขึ้นชาวบ้านก็ทยอยขนของที่ได้ขึ้นเรือค่ะซึ่งนอกจากหอยหลอดยักษ์นะคะคนที่เขาเซียนมากๆเนี่ยก็จะได้ของทะเลอย่างอื่นมาด้วยค่ะหอยหลอดยักษ์ที่เราได้มานะคะก่อนที่เราจะนำไปทำอาหารนั้นก็จะต้องนำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีให้ตัวหอยนั้นคลายโคลนออกมาก่อนค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วนะคะก็จะแกะเอาเฉพาะส่วนของเนื้อใช้มีดแซะเอาจากตัวเปลือกทั้งสองข้างตัดเอ็นที่ติดเปลือกตรงกลางออกแล้วก็ตัดส่วนของปากซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแล้วก็เหนียวทิ้งไปค่ะหอยหลอดยักษ์ตัวโตๆเนื้อเยอะๆที่เราได้มาวันนี้นะคะจะนำมาทำ2เมนูโบราณสุดคนบ้านเจ๊บิลังกันจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้ช่วงหน้าค่ะอาหารตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะวัตถุดิบหลักก็คือหอยหลอดยักษ์จากบ้านเจ๊มิลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะหอยหลอดยักษ์ที่เราล้างทำความสะอาดแล้วก็แกะเนื้อแล้วนะคะเราจะนำมาทำแกงคั่วหอยหลอดยักษ์สูตรโบราณที่มีชื่อว่าสมังกอแรงกันค่ะและคนที่จะพามินี่ทำอาหารจานอร่อยวันนี้นะคะก็คือมะเลหะท่านนี้ค่ะ
5: หอยนี่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องแกงมาดูเครื่องแกงของเรานะคะก็จะมีหอมแดงกระเทียมพริกแห้งน้ำมะขามเปียกน้ำตาลเกลือมีตะลิงปิงด้วยมีตะไคร้แล้วก็มีกะทิเดี๋ยวระหว่างนี้ให้มะเตรียมเครื่องแล้วเดี๋ยวมินหั่นหอยนะคะเพราะว่าหอยของเรานั้นตัวใหญ่เนาะเราก็จะหั่นให้มันแบบพอดีนะคะนี่ตัวหนึ่งนี่คือแยกออกมาได้1 2 3 4 5 5ชิ้นเลย

0: ครื่องแกงที่เราเตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวมะต้องเอามาบดแล้วมินให้ดูก่อนนะคะ
1: ให้ละเอียด
0: คือปกติเนี่ยหนูเข้าใจว่าเราต้องตำเครื่องแกงโดยตลอดแต่อันนี้เครื่องมือนี้เพิ่งเคยเห็นนะคะมะอันนี้โบราณเลยนะ
1: ก็โบราณนี่มาสมัยก่อนนี
0: ่
1: มันมีอันนี้แหละเครื่องบดไม่มี
0: เครื่องบดก็ใช้อันนี้แล้วทำไมเราไม่ใช้โคกตำอะคะมะ
1: มันช้า
0: หรออ
1: ันนี้เร็ว
0: อ้อเหรออ
1: ันนี้เร็ว
0: อ่ะเดี๋ยวลองดูเลยว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้มาจะบดพริกแห้งกับตะไคร้ก่อนนะคะซึ่งอันนี้เราก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะมะ
1: ใช่ดี
0: เนื้อคือออกมาเป็นแบบครีมๆพริกแกงเลยดูมันก็ไม่ยากนะคะมะ
1: ไม่รู้เลยดูแต่เดียว
0: มาบอกเดี๋ยวรู้เลย
1: ทำได้ไม่ได้
0: ได้มามันจะไปยากอะไร
1: บดไม่ได้ตรงนี้
0: ยังไงคะวะ
1: ตรงนี้
0: ต้องจับตรงนี
1: ้ตรงนั้นเลย
0: อุ้ยมาพริกแกงมันหลุดออกหมดเลยอ่ะ
1: ให้เนียนเลย
0: ให้เนียนเลย
1: มาทัน
0: มาบอกบดความอดทนได้ค่ะมาได้ค่ะเมื่อพริกกับตะไคร้เริ่มละเอียดนะคะเราก็จะใส่หอมแดงลงไปบดรวมกันค่ะพริกแกงที่บดเสร็จแล้วนะคะมาเลยค่ะก็จะนำไปผสมกับหัวกะทิแล้วก็น้ำมะขามเปียกก่อนค่ะเราจะตั้งเตาเจียวกระเทียมกับหอมแดงกันก่อนค่ะพอกระเทียมกับหอมแดงเหลืองได้ที่นะคะก็จะใส่พริกแกงที่ผสมแล้วลงไปเราจะเคี่ยวให้กระทิแตกมันจนน้ำแกงข้นเลยค่ะ
1: ใส่หอยได้เลย
0: ใส่หอยได้เลย
2: ระหว่างนี้สามารถเติมหัวกะทิลงไปได้อีกนะคะเพื่อเพิ่มความหอมมันแล้วก็ไม่ให้น้ำแกงข้นจนเกินไปค่ะ
0: พอหอยเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ตะลิงปิงลงไปแกงเราก็จะได้ความเปรี้ยวจากตะลิงปิงอีกเนาะ
1: น้ำตาลนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ต้องน้ำตาลอีกหน่อยเนาะโหตาคือหอมเลยแล้วก็แบบออกมันๆอันนี้เดี๋ยวเราจะต้มให้ตะลิงปิงเขาสุกอีกหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแกงอันนี้ชื่อว่า
1: สมัยกอแรง
0: สมัยกอแรง

0: หนึ่งอย่างที่เราจะทำกันนะคะก็คือยำซึ่งเป็นยำแบบโบราณด้วยแล้วก็คนที่จะมาทำให้เรากินก็คือมากะมะนะคะมาสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีให้ดูเครื่องยำกันก่อนนะคะจะมีหัวปลีมีหอมแดงมีตะลิงปิงอีกแล้วมีมะนาวแล้วก็มีพริกมีพริกไทยนะคะมีเกลืออันนี้เป็นมะพร้าวคั่วมีมะขามเปียกแล้วก็มีกะปิแล้วก็มีกะทิด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะลวกหอยก่อนเดี๋ยวระหว่างที่เรารอหอยสุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องยำกันแต่ว่าอุปกรณ์อีกแล้วครบบ้านนี้ มาทำไมมันเหลือแค่นี้คะเนี่ย
1: เหลินค่ะ
0: วันนี้ตำแล้วร้อยๆนะ เดี๋ยวหนูต้องตำอะไรคะมะ
2: พริกไทยก่อนค่ะ
0: ตำพริกไทยก่อนนี่เราใส่หมดเลยไหมคะ
2: ใส่หมดเลยค่ะ
0: ใส่หมดมินตำพริกกับกะปิเข้าด้วยกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาจะซอยหอมแดงแล้วก็เครื่องยำอื่นๆเนา
2: ะ
0: แล้วเดี๋ยวเราก็ยำได้เลยเครื่องยำของเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มยำกันแต่ก่อนอื่นมินให้ดูกะละมังยำบ้านนี้โอ้โหใหญ่มากคืออุปกรณ์บ้านเจ๊บิลางนี่ทั่วฟ้าเมืองไทยตามเพอจันไปนี่หนูส่งบ้านนี้เข้าประกวดมาเดี๋ยวเรามาเริ่มยำกันนะคะ
3: เราจะผสมเครื่องยำเข้าด้วยกันค่ะใส่พริกกับกะปิแล้วก็พริกไทยดำที่ตำเอาไว้ตามด้วยมะพร้าวคั่วน้ำมะขามเปียกเนื้อหอยหลอดยักษ์ลวกตะลิงปิงหอมแดงแล้วก็หัวปลีค่ะคลุกให้เครื่องยำนั้นเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมหัวกะทิลงไปปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็มะนาวอีกเล็กน้อยค่ะ
0: ชิมหน่อยนี่หลับตาได้แล้วหลับตา
2: อร่อย
0: อร่อยนี่คือได้แล้วนะ
2: ได้แล้ว
0: โอเคเสร็จแล้วนะคะยำกะลีเซะหรือว่ายำปลีกล้วยใส่ลูกตะลิงปิง

0: อันนี้ก่อนเลย
1: ซาไมโกเร่ง
0: แกงคั่วนั่นแหละแต่เป็นสูตรของบ้านเจ๊วิลัง
1: บ้านเจ๊วิลัง
0: คือแกงนี่คือออกแบบข้นเลยนะคะเห็นมาบอกว่านอกจากกินกับข้าวสวยแล้วที่เราต้องทำแห้งๆเพราะบางทีเรากินกับข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวด้วยอร่อยค่ะ
0: แกงสมัยกอแร้งเนี่ยค่ะหรือว่าแกงคั่วหอยหลอดยักษ์สูตรคนบ้านเจ๊วิลังเนี่ยมินบอกเลยว่าอร่อยมากคือน้ำแกงมักจะทำแบบแห้งๆข้นๆแล้วแกงจะออกเผ็ดหวานค่ะแล้วเวลาที่เรากินโดนตะลิงปิงอ่ะคือพอตะลิงปิงมันสุกอ่ะมันจะไม่ได้เปรี้ยวเหมือนตอนที่มันดิบ
1: ไม่เปรี้ยวค่ะ
0: มันจะออกรสเปรี้ยวแบบพอดีแล้วพอกินรวมกันแล้วมัน3รสอะค่ะได้ทั้งเผ็ดหอมมันหวานแล้วก็ได้ความเปรี้ยวด้วยแล้วตัวหอยหลอดยักษ์ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันมีความหวานในตัวเวลากินเนี่ยมันก็จะได้ความหวานจากหอยด้วยแล้วเนื้อหอยนี่คือจะมีความแบบกรุบเด้งไม่เหนียวยำหอยหลอดยักษ์ยำสีซีดๆแบบนี้นะคะแต่มินบอกเลยว่ารสชาตินี่คือจัดจ้านมากนะคะมันได้ทั้งความแบบพริกไทยแล้วก็พริกปีแล้วตัวตะลิงปิงที่เราใส่เนี่ยมันก็มีความเปรี้ยวเวลากัดโดนนี่มันจี๊ดจ๊าดมากหอมมะพร้าวคั่วได้ความกรุบกรอบของตัวหัวปลีที่เราใส่ลงไปด้วยแล้วพอเจอกับเนื้อหอยที่มันหวานๆน่ะสุดยอดอร่อยมากหอยหลอดยักษ์จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดหอยหลอดยักษ์นี่คือเรากินได้ทุกส่วนเลยค่ะนอกจากปากที่เราตักไปตรงลิ้นเขาเนี่ยมันจะมีความเหนียวๆหนุบๆหน่อยแล้วตรงนี้ที่เหมือนเป็นถุงดำๆตรงเนี้ยกินได้นะคะไม่ขาวไม่อะไรเลยนุ่มเลยนุ่มกรอบเด้งอร่อยมากหอมมากได้ความหวานด้วยแล้วพอโดนน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆสุดยอดขอบคุณมามะด้วยนะคะที่ทำกับข้าวอร่อยๆให้มินกินนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณบังฮาบิบแล้วก็พี่ๆชาวบ้านคนอื่นด้วยที่พามินออกไปหาหอยหลอดยักษ์นะคะขอบคุณค่ะนี่สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะกินหอยหลอดยักษ์แบบนี้รวมไปถึงอาหารทะเลอื่นที่นี่เขาก็มีส่งเหมือนกันสามารถสั่งได้นี่ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่ชมมานะคะใครที่มีวัตถุดิบตามอำเภอจานอยากจะชวนพี่โนพี่พลุมินนี่ไปตามอำเภอจานการรวมไปถึงติชมรายการก็สามารถทักเขามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะและสามารถชมตามอำเภอจานย้อนหลังได้ทุกตอนผ่านทาง YouTube นะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะมินนี่แล้วก็มาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมาก
1: สวัสดีค่ะ
0: คนทำเก่งมาก
1: ยอด
0: ยอด

0: ไปเอามา
1: หนูจะไม่บอกใครเลยเมื่อกี้หนูก็ตัดทิ้งมายาดูหนูนะหนูจะไม่บอกใครเลยนะพอมาทำแล้วแบบใช่มันต้องเป็นแบบนี้อมรินทร์ทีวี

0: อะให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันนะ
1: ไปสิ

0: นี้สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ

0: ข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: อะแล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยอะครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อะไรเหรอ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับครอบครัวชาวสวนครอบครัวหนึ่งครับที่เขาพยายามลดแล้วก็เลิกการใช้สารเคมีในการปลูกผลไม้และก็ผักสวนครัวครับเหตุผลเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ที่เขาทำนั่นก็คืออยากปลูกไว้ให้ลูกได้กินครับ

0: จะว่าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมในการปลูกผลไม้แบบอินทรีย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ทำกันได้ง่ายๆนะครับแต่เกษตรกรของเราในวันนี้เนี่ยทำได้ครับแล้วก็ทำมากว่า10ปีแล้วคำถามก็คือว่าอะไรที่ทำให้เขาทำได้แล้วก็ยืนหยัดทำอยู่อย่างภาคภูมิใจครับเพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ข้างหน้าผมแล้วครับเราไปรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับแต่มันไม่ใช่ไปได้ง่าย
1: มาถึงสวนผลไม้อินทรีย์อย่างนี้ไม่ได้มีกันง่ายๆนะครับทั้งรสชาติที่หวานกรอบอร่อยไร้สารพิษเอ๊ะมันจะจริงยังไงอ่ะว่าแล้วก็ลองกันหน่อยดีกว่าซ้ายขวาไม่มีใครนะ
0: โอ้โห
2: มีความสุขมากๆมีความสุขมากๆ
3: ยังอร่อยอ่ะ
0: สวัสดีครับพี่ดาครับพี่เสริมป่ะครับนั่นพี่เสริมสวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
0: ับ ชมพู่พันธุ์อะไรพี
5: ่อันนี้พันธุ์เพชร3พานค่ะ
0: เพชร3พานนะพี่นะ
5: แต่ของเรามีหลายพันธุ์ค่ะแต่วันนี้จะเก็บลูกของเพชร3พาน
0: เพชร3พานอุ๊ยชมพู่มันหอมอร่อยมากเลยของพี่อ่ะ
5: รู้ได้ยังไงอ่ะคะว่าของเราอร่อย
0: ขอโทษพี่ผมแอบกินมาเมื่อกี้พี่เสริมอย่ามองผมไงพี่ผมกลัวพี่ได้ข่าวมาว่าชมพู่ของพี่เนี่ยมันเป็นชมพู่อินทรีย์แล้วปลูกแบบอินทรีย์เนี่ยเขาปลูกกันยังไงพี่ลูกมันถึงอวบอ้วนน่ารับประทานอะไรขนาดนี
5: ้จริงๆเราก็ใส่ใจดูแลอย่างดีแล้วก็ให้เขาออกตาม

0: ธรรมชาติตามฤดูกาลของเขาอะค่ะแล้วก็ดูแลเขาไปในระดับปกติที่เขาควรเป็นนะคะไม่รีบจนเกินไปไม่เร่งไม่ได้ทำให้เขาออกนอกฤดูอะค่ะ
1: แล้วธรรมชาติกับฤดูของเขาเนี่ยช่วงไหนครับพี
0: ่ปลายปีอย่างเงี้ยค่ะปลายปียันประมาณมีนาถ้าเมษาก็ไม่ได้แล้วเพราะโรคแมลงจะระบาดเยอะก็สุ่มเสี่ยงต่อการเสียเยอะอะค่ะ
1: เดี๋ยวปลายปีนี่คือแบบช่วงหน้าหนาว
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะหน้าชมพู่จะเป็นฤดูหนาวปลายฝนต้นหนาว
1: ตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างลมปะทะหน้าหนาวๆชมพู่มีกินแน่นอน
0: ใช่ค่ะ
2: พี่ดาลัดดาวันแก้วมาลัยและพี่เสริมบุญเสริมแก้วมาลัยเติบโตในครอบครัวชาวสวนครับเคยทำการเกษตรเคมีเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละครับแต่ต่อมาก็ตัดสินใจเลิกแล้วหันมาทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีทำมาแล้วกว่า15ปีครับทำไปเรียนรู้ไปอยู่ทุกวันเลยล่ะครับ
1: แมลงที่เรียกว่าเป็นศัตรูของชมพู่หลักๆเลยตัวฉกาจเลยอะไรครับพี่
0: เป็นแมลงวันทองค่ะเราจะใช้เทคนิคคือพี่เติมเขาจะใช้วิธีการดักล่อจับอะค่ะโดยไม่ได้ใช้สารฉีดพ่นนะคะมันก็เลยปลอดภัย
1: ดักล่อนี่ครับ
2: แมลงวันทองถือเป็นศัตรูตัวฉกาจของชาวสวนเลยทีเดียวครับหลังจากทดลองแก้ปัญหาหลายๆวิธีพี่ดากับพี่เสริมก็ค้นพบวิธีที่เด็ดที่สุดนั่นก็คือใช้ฮอร์โมนสกัดจากสารธรรมชาติครับเป็นกลิ่นฮอร์โมนแมลงวันทองตัวผู้เอามาชุบกับสำลีแล้วก็แขวนล่อแมลงวันทองตัวเมียไว้ในขวดพลาสติกอย่างนี้ล่ะครับเจาะรูเล็กๆไว้เมื่อแมลงบินเข้าไปก็ออกไม่ได้ตายสถานเดียวครับและที่เห็นพี่ดาโยนชมพู่หรือฝรั่งที่เน่าจากการเจาะของแมลงวันทองลงน้ำก็เป็นวิธีการกำจัดไข่แมลงวันทองอีกทางนึงครับได้ผลดีมากเลยครับแถมยังเป็นอาหารที่เลี้ยงปลาได้ด้วยโอ้โหคุ้มค่าจริง
3: ๆถ้าเราไม่ดูแลไม่บริหารจัดการก็สามารถทำลายล้างได้หมดทั้งสวน
1: เหรอ
3: ใช่
1: คือที่สังเกตดูตามโคนต้นเนี่ยตามดินของพี่มันจะมีหญ้าขึ้นเยอะมาก
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้การันตีว่าไม่มีเคมีแน่นอน
0: ค่ะเพราะหญ้าช่วยคุมอะค่ะช่วยควบคุมอุณหภูมิไม่ให้แห้งหรือเปียกจนเกินไปแล้วก็แสงแดดก็ไม่มากแล้วอีกอย่างนึงมันจะช่วยจุลินทรีย์ที่ทำงานในดินช่วยกระบวนการย่อยอะค่ะที่เป็นปุ๋ย
2: สวนแห่งนี้มีต้นไม้สารพัดครับปลูกไว้เก็บกินเก็บขายใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าจริงๆตามท้องร่องอาจจะดูรกมองเผินๆก็เหมือนกับหญ้านะครับแต่ความจริงเป็นพืชผักคลุมดินครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินยังไงล่ะครับ
1: อย่างเรื่องดินเนี่ยเรื่องการให้ปุ๋ยบำรุงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต้องเป็นดินอะไรที่ชมพู่ชอบแล้วก็ใส่ปุ๋ยยังไงที่ชมพู่เพชรสามพาเนี่ยออกมาอร่อยอย่างเงี้ย
0: ดินนี่เราจะโกยดินท้องร่องขึ้นปีละประมาณ1ครั้งดินในท้องร่องก็คือมันจะมีวิธีการกระบวนการหมักโดยธรรมชาติโกยขึ้นไปเขาก็จะได้ดินใหม่อะค่ะต้นไม้เขาก็จะลากกินธาตุอาหารในดินที่โกยขึ้นใหม่แล้วก็เราจะมีปุ๋ยสูตรเฉพาะของพวกเราเพราะว่าไม้ผลเนี่ยต้องการปุ๋ยที่ไม่เหมือนผักธรรมดาถ้าผักธรรมดาจะต้องไนโตรเจนอย่างเดียวแต่ของเราเนี่ยจะมีแคลเซียมมีอะไรด้วยเพื่อความสวยสดงดงามแล้วก็รสชาติหวานกรอบของผลไม้ค่ะก็เลยจะใส่กระดูกป่นแคลเซียม
1: พี่ใส่กระดูกไปด้วยเหรอเมื่อกี้พูดว่ากระด
0: ู
1: ก
0: ใช่ค่ะ
1: กระดูกอะไรพ
0: ี่กระดูกสัตว์อะค่ะกระดูกป่นจะไปซื้อมาคลุกรวมกับปุ๋ยพวกมูลสัตว์
1: ผมคิดว่าเอากระดูกคนที่มาขโมยชมพู่กินไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว
0: ในโอกาสต่อไป
2: ปุ๋ยชีวภาพที่ใช้ก็มีส่วนผสมของเชื้อราไตรโคเดอร์มาน้ำหมักชีวภาพรำละเอียดขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวที่สำคัญก็คือกระดูกป่นครับซึ่งมีส่วนผสมของแคลเซียมทั้งหมดที่พูดมามีอยู่ในถุงนี่ถุงเดียวเลย
1: แม่เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นนะครับที่ต้องการแคลเซียมเพิ่มความแข็งแรงผลไม้ต่างๆอย่างเช่นชมพู่ก็ต้องการเช่นเดียวกันครับนี่ยังแข็งเลย
2: ที่สวนแห่งนี้เขาก็มีการจัดการดูแลผลผลิตให้มีขายได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับไม่ได้ปลูก

0: ฉพาะผลไม้ชมพู่หรือฝรั่งนะครับแต่มีทั้งผักชนิดต่างๆที่เป็นผลถั่วแม่อย่างนี้ต้องเข้าไปดูกันหน่อยครับว่ามีอะไรกันบ้าง
1: พี่ดาครับพี่ดาอยู่ไหนครับ
2: อยู่นี่ค่ะ
1: อ้าวทำอะไรพี
2: ่เก็บพริกเก็บมะเขือ
1: พี่ผมเดินมาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยถั่วพูมะเขือพริกตรงนี้มันคือสวนอะไรของบ้านพี่ครับเนี่ย
2: เป็นตู้เย็นของบ้าน
1: ตรงนี้นะเรียกว่าตู้เย็น
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วอันนี้คือไงครับเก็บไว้กิน
2: ค่ะเหลือกินแล้วขายค่ะถ้ามีคนอยากช่วยเรากินเราก็
1: ใช้คำพูดน่ารักนะพี่มีคนอยากช่วยเรากิน
0: พี่ดาบอกว่าส่วนใหญ่มีนกมาช่วยปลูกด้วยนะครับแค่รดน้ำช่วยวันละครั้งก็งอกงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: มันดอกอะไรพี่ดอกอะไร
2: ลองดมก่อน
1: กลิ่นมันคล้ายๆเก๊กฮวยอ่ะพี
2: ่โอ้ใช่เลยเก๊กฮวย
0: มีกระทั่งดอกเก๊กฮวยสดอ้าวว่าแล้วก็ลองชิมกันเลย
1: กินเลยนะพี่นะว่าขม
2: ขม
1: คอยเขากินดอกเก๊กฮวยสดกันบ้างเนี่ยผมอยากจะรู้
2: เราเคยเอาไปทำน้ำตอนเก๊กฮวยสดแล้วค่ะก็อร่อยดีอ่ะ
1: ห
2: อมค่ะแล้วก็สด
0: ทุกเย็นวันอังคารและพฤหัสครอบครัวแก้วมาลัยจะช่วยกันรวบรวมจัดเตรียมผลไม้และผักในสวนของทั้งตัวเองและสมาชิกไว้ขายในวันรุ่งขึ้นครับสมาชิกส่วนใหญ่ก็คือญาติพี่น้องที่ทำการเกษตรแบบเดียวกันนี่แหละครับมีแนวคิดคล้ายกันสลับสับเปลี่ยนกันปลูกผลไม้และผักด้วยการบริหารการจัดการเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกกินกันได้อย่างหลากหลายยังไงล่ะครับ
1: พี่ได้อย่างนี
2: ้อันนี้เสียค่ะใช้ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะเสียเยอะขึ้นกว่านี
1: ้ป๊อดป๊อดตาถึงเรียกว่าเป็นงานฮะถือว่าเป็นงานปกติอ่ะก็มีพี่เสริมนั่งคลายกันอยู่แค่นี้นะของก็ต้องเยอะแยะ
2: ค่ะส่วนใหญ่มือหนึ่งก็เท่านี้ค่ะแต่จะมีมือรองมีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งแต่ตอนนี้น่าจะใกล้กลับจากโรงเรียนแล้วค่ะ
1: ใครครับ
2: โอ้ม
1: อ๋อเจ้าของสวน
2: ใช่ค่ะ
1: เจ้าของสวนใช่ไหมไหนอยู่ไหนครับเจ้าของสวนเดี๋ยวผมเรียกเจ้าของสวนป๊าดนั่งนี่เลยนั่งนี่เลยน้องอุ้มเองนะครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับ
3: สวัสดีครับ
1: คือคุณแม่บอกตอนเด็กๆนี่ชอบกินผลไม้มาก
3: ค่ะ
1: แล้วโตขึ้นชอบกินอะไร
3: ก็เหมือนเดิม
1: เลยอ๋อหมูกระทะชอบไหม
3: ก็ชอบ
1: อุ้มครับแม่เขาทำมาตั้ง10กว่าปีขนาดเนี้ยหนูเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้หนูรู้สึกยังไงกับเกษตรอินทรีย์บ้าง
3: มันก็สร้างฐานะให้ครอบครัวได้แล้วแบบคือคนซื้อก็ได้กินของดีๆที่เราทำอะค่ะแล้วก็ได้เกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยมันไม่ใช้สารเคมีมันก็น่าจะดีกับทุกคนอะค่ะหนูว่าก็โอเค
0: ถึงในช่วงนี้เรามาคุยกับพี่ดากันหน่อยดีกว่าครับว่ากลุ่มลูกค้าของผลไม้และผักอินทรีย์เป็นใครกันบ้างและรายได้แม่อยู่ได้หรือเปล่าครับ
2: อยู่ได้ไม่ได้ลำบากอะไรอยู่ได้อย่างสบายแต่ว่าเราวัดดัชนีความสุขเราด้วยGHP คือ happiness คือความสุขไม่ได้วัดด้วยตัวเงินอย่างเดียวค่ะมีเงินใช่ว่าจะสุขแต่เราสุขด้วยมีด้วย
0: ผลไม้และผักทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้พี่ดานำไปขายที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาและมหาวิทยาลัยศิลปากรสนามจันทร์นครปฐมครับเป็นตลาดประจำที่แม่ค้าและลูกค้าได้พบปะกันละครับ
2: คือว่าช่วงแรกที่เราทำเราก็ไม่ใช่อยู่ดีๆจับอาชีพเกษตรแล้วเราจะทำแล้วได้ดีทุกอย่างเลยช่วงแรกๆก็หลายปีอยู่ค่ะที่ล้มลุกคลุกคลานกว่าจะหาทิศทางที่เป็นของเราเองได้แต่เราก็มั่นคงเพราะเราศรัทธาเรารู้ว่าอาชีพการทางรอดของชีวิตของเราที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงอะค่ะเราก็ทำมาเรื่อยๆจนวันนี้ทำมา15ปีก็ได้ประสบการณ์จากครั้งแรกๆที่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จแต่เรายังยืนยันที่เราจะทำเราจะแก้ไขข้อบกพร่องของเราให้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาให้ได้อะค่ะ
0: การเกษตรที่รักอิสระแต่สามารถจัดการแล้วก็ควบคุมผลผลิตให้มีคุณภาพและปลอดภัยเป็นมิตรกับผู้บริโภคทุกคนที่สำคัญอยู่ได้อย่างมีความสุขเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ดาลัดดาวันแก้วมาลัยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
1: เอาไปเลยครับเกษตรไทยไอดอลครับ

0: ผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอเป็นเกษตรกรมาทั้งชีวิตทำมาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสวนมะนาวไร่สับปะรดปลูกว่านหางจระเข้ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าเจ๋งแต่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งของเธอครับเมื่อล้มแล้วก็ต้องลุกแล้วชีวิตเธอก็ได้เปลี่ยนไปครับเมื่อได้ชิมรสชาติของผักชี
1: เห็นเมนูผักกูดน่าทานขนาดนี้แล้วผมว่าเราไปทำความรู้จักกับพี่ติ๋มเจ้าของสวนผักกูดกันหน่อยดีกว่านะครับ
2: ขอโทษนะครับพี่ติ๋มว่
3: า
2: ครับพี่บ่าวครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่นี่ผักกูดหรือเปล่าเนี่ย
3: ใช่ยำผักกูดกับผัดกะเพราผักกูด
2: นี่ผมไม่ได้เข้ามาขัดจังหวะการกินข้าวแบบกระหนิงกระหนิงอะไรกันใช่ไหม
3: อ่ะกินข้าวด้วยกันนะ
2: โอ้อยากจะพูดคำนั้นมากเลยพี่ขอบคุณมากครับ
3: จานก็มี
2: อ๋อขอเลยนะ
3: อ่ะได้ตามสบาย
2: ขอบคุณมากฮะ
3: ไม่ต้องอายต้องเขิน
2: เอาอย่างนั้นเลยนะพี่นะแล้วทำไมถึงได้มาปลูกผักกูดได้ครับ
3: ชอบกินไม่ได้ปลูกเมื่อก่อนนะซื้อเขากิน
2: ซื้อไปเรื่อย
3: ซื้อเรื่อยๆไปซื้อเขากินบ่อยๆก็ชักอายเขา
2: ก็เลยเอามาปลูกเลย
3: ใช่เอามาปลูกตอนนั้นตักห้าหกร้อยกอได้มั้ย
2: ก็ปลูกไว้กิน
3: ปลูกไว้กินไงก็จักที่ว่ากินแล้วเหลือค่ายอะ
2: แล้วจนตอนนี้มันเท่าไหร่ครับ
3: ตอนนี้ก็7 ไร่ไอ้นี่ผัดกะเพราอร่อยไหม
2: ร้อย
3: อันนี้ยำยำผักกูดใส่วุ้นเส้นหน่อยนึง
1: รสชาติทั้งผัดและยำผักกูดของพี่ติ๋มบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดาจริง
3: ๆก็ทำกับข้าวทั่วไปแหละมันก็อร่อย
2: อ๋อมันอยู่ที่ฝีมือว่ากับข้าวอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวถามพ่อบ้านก่อนอร่อยไหมครับ
4: อร่อยจ้ะ
2: พี่พูดแล้วไม่ต้องเหยียบเท้าผมก็ได้พี่แหมพูดแค่นี้ก็ต้องเหยียบเท้ามันด้วยเอาว่าเดี๋ยวกินกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปดูสวนผักกูดกันดีกว่านะ
3: ได้
2: กันตอนนี้เอาเลยนะพี่นะ
3: กินก่อนเลยกินก่อนเลย
2: จัดเลย
3: ได้เลย
1: ตอนนี้ก็ขอกินเพิ่มพลังก่อนไปลงลุยสวนผักกูดกันหน่อยนะครับเอาลุย
2: พี่ติ๋มพี่ติ๋มครับรอผมด้วย
0: แม่ที่พี่ติ๋มบอกว่าสวนผักกูดตอนแรกนะครับผมก็นึกว่าเป็นแปลงเป็นร่องสวยงามพอมาเจอจริงๆครับมันยังกระดงนี่มันป่าผักกูดชัดๆว่าแต่พี่ติ๋มเนี่ยแกอยู่ที่ไหนครับพี่ติ๋มพี่ติ๋มอยู่ไหน
2: ติ๋มอยู่ไหนพี่
3: อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้
0: ไปทำอะไรตรงนู้นแล้วพี่เดี๋ยวไปหาพี่ติ๋มกันก่อนครับผมไปเลยเร็วโอ้โหเข้าก็ยากเป็นดงอย่างนี้มันจะโดนงูกัดไหมเนี่ย
2: พี่ติ๋มครับใส่ปุ๋ยอะไรอยู่อะพี
3: ่ใส่ปุ๋ยผักกูดอยู่ปุ๋ยมากอะปุ๋ยมากเอาปุ๋ยมากมาใส่ผักกูด
2: ผมช่วยดีกว่าไหมช่วยด
3: ี
2: กว่า
3: ได้
2: แล้วพอลดกันยังไงอะ
3: ลดซาซา
2: ใส่ไป
3: ค่อยค่อยกระเดาะใส่ไป
2: นี่มันคือปุ๋ยอะไรครับ
3: ปุ๋ยมากไอ้ปุ๋ยมักขี้ไก่แกบ
2: ทำไมต้องเป็นปุ๋ยขี้ไก่แกบอะคะพี
3: ่มันเป็นปุ๋ยธรรมชาติเพราะว่าผักกูดเขาก็ไม่ได้ชอบเคมีอะไรมากมายไงถ้าเป็นพวกขี้ไก่ขี้หัวอะไรพันเนี้ยมันจะดี
2: ขี้คนนะพี
3: ่ได้งั้นแหละได้
2: จริงเอาจริ ง
3: เอาจริงจริง
2: หรอ
3: แต่คนมาใส่ได้ปะล่ะ
1: ก็อย่างที่พี่ติ๋มบอกแหละครับว่าไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ขี้วัวอะไรก็ใส่ได้ทั้งนั้นแต่ที่สำคัญต้องหมักทิ้งไว้ให้ความร้อนระเหยออกให้หมดก่อนนำมาใช้นะครับ
3: อันนี้ตรงนี้
1: เวลาใส่ก็ให้กระจายทั้งพื้นที่อย่างนี้แหละครับ
3: ฟิงเกอร์พี่ฮักกันแล้วกัน
2: ได้ครับพี
3: ่ปุ๋ยมากให้มันน้อยไปมันน่าจะมีก้อนใหญ่อีกหน่อยนึง
2: ได้ทีละเอาเลยนะ
1: ผักกูดนั้นเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทรายครับชอบความชื้นที่สวนแห่งนี้ให้น้ำวันละ1 ชั่วโมงให้วันเว้นวันนะครับและที่สำคัญอีกอย่างก็คือผักกูดเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรครับพี่ติ๋มก็เลยปลูกใต้ต้นปาล์มอย่างนี้

0: ใต้ต้นกล้วยอย่างนี้และถ้าเป็นพื้นที่โล่งก็ขึงแสลนด์อย่างนี้ครับผักกูดของพี่ติ๋มมีจุดเด่นมากๆเลยก็คือยอดอวบใหญ่น่ารับประทาน จริงๆครับ
1: ที่สำคัญผักกูดเนี่ยมันจะต้องแบบอวบใหญ
2: ่
1: ต้องกินแล้วกรอบ
2: ใช่
1: มีเคล็ดลับอะไรครับพี
2: ่ของพี่ใช้ไอ้เนี่ยน้ำหมักยูเรียมะพร้าว
1: แป๊บนึงครับพี่ติ๋มครับอย่าเพิ่งบอกอะไรครับเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าว่ายูเรียมะพร้าวที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดทำให้ผักกูดเนี่ยอวบใหญ่แล้วกรอบใช่ไหมครับพี
2: ่ใช
1: ่ทำยังไงเดี๋ยวตามไปเลยดีกว่าเนาะไปทางไหนพี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี
2: ้ไปทางนี้ก็ได้
1: ไปทางเดียวกันนำเลยครับพี่พี่เคยโดนงูกัดบ้างไหมเนี่ย
2: ไม่เคย
1: เหรอแล้วถ้าผมโดนนะ
2: ตัวเลย
1: พี่ติ๋มครับแล้วก็มาถึงจุดที่เรียกว่ายูเรียมะพร้าว
2: ใช่
1: นะครับทำยังไงสอนกันเลยดีกว่า
2: เอามะพร้าวเนี่ยมะพร้าวคูดอ่ะ3กิโล
1: 3กิโลเทแล้วนะหมดนี่เลยเอาเท
0: ส่วนประกอบสำคัญของยูเรียมะพร้าวก็คือมะพร้าวคูด3กิโลกรัมที่มีน้ำกะทิเข้มข้นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
2: เราไม่ต้องคั้นเอาน้ำมันแล้วเทมะพร้าวใส่แล้วเสร็จแล้วแล้วเราก็ห่อผ้า
1: เอาห่อผ้า
2: ห่อผ้าเชือกผูก
1: ผูกนี่เอาเงื่อนอะไรครับ
2: เงื่อนตายก็ได
1: ้เงื่อนตายเงื่อนที่รอดได้ไหม
2: ไม่ได้เดี๋ยวมันรอดออกมายุ่งอีก
1: เ
0: มื่อผูกผ้าเสร็จแล้วต่อไปก็ตามด้วยน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์อีก5กิโลกรัม
1: น้ำมะพร้าวใช้เท่าไหร่ครับน้ำมะพร้าว
2: ใช้5กิโล
1: 5กิโลป๊ะกระจุย
2: มือ
1: ใคร
2: มือพี
1: ่อ๋อมือพี่นั้นมันเลือดครับพี่ซึ่งมันจะดีกว่าน้ำเปล่ายังไงครับ
2: ไอเนี่ยน้ำมะพร้าวอ่ะมันจะมีไนโตรเจนสูงเหมือนยังไงเราใช้ปุ๋ยยูเรีย
0: ที่แท้ชื่อน้ำหมักยูเรียมะพร้าวก็เพราะว่าในน้ำมะพร้าวนั้นมีไนโตรเจนซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับปุ๋ยยูเรียครับ
1: แล้วเสร็จแล้วอะไรครับอะไรต่อ
2: น้ำตาลทรายเนี่ยน้ำตาลทรายแดง
1: ใช้เท่าไหร่ครับ
2: ถ้าน้ำ5ลิตรเราก็ใช้น้ำตาลทรายแดง2กิโล
1: 2กิโล
2: ใช่
0: จากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายไป2กิโลคนส่วนประกอบทั้งหมดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับ
1: นานไหมกว่ามันจะละลาย
2: ก็คนไปให้มันจนฟันละลายแล้วบอกไม่ถูกเลย
1: เหรอ
2: พอดอ2ไปเอามาจากเกษตร
0: เติมสารเร่งพอดอ2เพื่อเร่งให้กระบวนการหมักเกิดได้เร็วขึ้นแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งครับ
1: นำไปเลยพี
2: ่
1: มะพร้าว
2: ใส่น้ำใส
1: ่แป๊บ
0: สุดท้ายก็ใส่ถังหมักปิดฝาให้มิดชิด
1: ทิ้
0: งไว้ประมาณ15วันก็จะได้น้ำหมักยูเรียมะพร้าวหน้าตาอย่างที่เห็นนี่แหละครับเวลาใช้ก็นำไปผสมในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นบนใบผักกูดสัปดาห์ละ1ครั้งพี่ติ๋มกระซิบบอกนะครับว่าควรเป็นเวลาเช้าเพราะว่าปากใบจะเปิดทำให้ได้ประสิทธิ

0: ถึงในช่วงนี้เรามาคุยกับพี่ติ๋มกันหน่อยดีกว่าครับว่ากลุ่มลูกค้าผักกูดของพี่ติ๋มเป็นใครกันบ้างและรายได้เป็นยังไง
1: ตลาดดีสำหรับของพี่นะแต่ที่นี่มันก็ดีตลาดที่นี่เพราะว่ารีสอร์ทมันเยอะ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างน้อยๆก็วันละ30โล
2: กิโลละเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าส่งแม่ค้าก็โลละ40ถ้าขายส่งรีสอร์ทโดยตรงอ่ะก็โลละ50ถ้าขั้นมากสุดก็160โลถึง180โล
2: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใช
0: ่โอ้ยเศรษฐีนะเนี่ย
2: มีฤดูกาลของมันไหมครับ
1: ไม่มีมีเก็บได้ทุกวันทุกฤดูแต่จะมีฤดูหนาวอะคือฤดูช่วงเนี้ยมันจะออกยอดน้อยถ้าหนาวมากอะสมมุติว่าเคยเก็บอยู่เอาขั้นต่ำๆสมมุติว่าเก็บ100โลมันก็จะลดไปประมาณสัก

0: เหลือแจ็ค70
1: ก็ลดไม่เยอะ
0: ของเรามันมากตั้ง7ไร่อ่ะนะ
2: โอ้โห
0: ก็เนี่ยก็เลยไม่ทิ้งไม่ได้อ่ะเลิกไม่ได้ทุกวันนี้ไม่อยากไปไหนเลยอ่ะ
2: ตื่นเช้ามาเก็บผักกูดเลย
0: ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาเก็บผักกูดเลย
2: คือก็จะมีออเดอร์มาทุกวัน
0: ใช่ๆแล้วมีออเดอร์ของเราอยู่ไง
2: เก็บได้ทุกวัน
0: เก็บได้ทุกวัน
2: อย่าขี้เกียจเป็นพอ
0: ใช่
3: ลูกค้าติดซะขนาดนี้ก็มีกำลังใจเก็บทุกวันละครับพี
2: ่8ปีละผักกูตอนนี้เข้าปีที่8ของพี่ละคลองใจผู้บริโภคมานานละคิดว่ามันจะคลองใจได้อีกนานไหมผักกูเนี่ย
0: ผักกูของพี่มีตลาดส่งมีอยู่5รายที่พี่ส่งอยู่อะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นแม่ค้าแม่ค้าจะเข้ากรุงเทพก็คงจะอยู่ได้อีกนานเพราะว่าผักกูดมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกพื้นที่ปัจจัยสำคัญคือเรื่องน้ำผักกูดอะน้ำแล้วดินก็มีส่วนสำคัญนะถ้าเป็นดินร่วนสายเนี่ยมันจะไปได้ไหวพี่ไม่ได้ฉีดเคมีมาตอนนี้เขาก็กำลังที่ว่าผักปอสารเคมีนะแล้วของเราก็เป็นปุ๋ยมากปุ๋ยขี้ไก่อะไรพันเนี้ย
2: ในส่วนตัวของพี่ติ๋มเองเนี่ยคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ยั่งยืนและอยู่ได้ไหมคะ
0: ก็อยู่ได้ทำเกษตรเดี๋ยวนี้มันต้องศึกษาไม่ใช่ทำเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วที่ว่าสักจะทำตะบี้ตะบันทำอย่างเดียวอะไรใครว่าดีก็ทำ
3: ก็อย่างที่พี่ติ๋มว่าล่ะครับการเกษตรจะอยู่ได้ต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาและไม่ยึดติดตามกระแสจนมากเกินไปซึ่งถือเป็นข้อคิดที่น่าสนใจทีเดียวครับจากปากของเกษตรกรหญิงผู้แข็งแกร่งแห่งท้องทุ่งผักกูดแก่งกระจานคนนี้ล่ะครับ
4: แม้จะผ่านความผิดหวังมานับครั้งไม่ถ้วนครับแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนในวันนี้ทำให้เธอได้เป็นเจ้าของสวนผักกูดแสนอร่อยเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ติ๋มธนพรเอี่ยมสมัยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้โหสุดยอด

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lan Tzu ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lan Tzu นะคะเวลาที่น้องๆริมฝีปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ญัติด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สมัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายเนาะเขาก็ทอใช้กันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาตินะผ้าธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไม่ค่อยเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่
2: กลิ่นของห้อมที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
3: จริงๆนะห้อมเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพนะเขาบอกว่าห้อมคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพร่เนี่ยห้อมคือห้อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่2ตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

0: ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะและเวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทำไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทำให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีค่ะที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
0: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่า อยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงแล้วก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
1: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
0: คือตอนนั้นคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทำด้วยกันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทำดูไหมพ่อว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทำได้อยู่

ตอนนั้นย้อม2 อย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้อมให้เขาดูค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าทุกคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทำได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทำแล้วพอพี่เขาเริ่มทำค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อ่ะจะต้องให้คนคนนึงนำไปก่อนแล้วพอทำได้ก็จะตามกัน
0: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
1: ประมาณเดือนครึ่งสองเดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกินสองเดือนไปต้นมันจะแก่แต่แกนไปเลยมันไม่ที่หากินรากมัน
0: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดดำไรใส่ปุ๋ยครอบบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสมอ
1: ถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคได้ปีก็5เก็บอยู่2เดือน2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณทิศแล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนหรือ2เดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันเคยไปกิ่ง
0: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
3: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเดี๋ยวได้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะเป็นหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกป้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะคือซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้อีกกลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันน่ะทอให้เลยค่ะครบวงจรในนั้นเลย
4: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกๆนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะเห็นมันทนแรงดิปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายในลูกหมึกจับกิโลนะ30หรือ35นี่ครับ

0: ความหลงไหลที่จุฬารัฐมีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได
1: ้คนแก่คนเฒ่าที่อยู่รอบๆบ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ช่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหนังก็เด็ดตรงนี้เด็ดให้มันแตกกิ่งไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่ก็เด็ดละเดี๋ยวนี้ช้ำหัวมันจะเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพัก
2: หกโมงเจ็ดถึงเก้าโมงสิบโมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงล่างเช้ากับเย็นหลังสามโมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลั่นกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลั่นกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
2: เก็บมาตอนเช้าก็มาถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะเป็นสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกเหมือนสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำมันตอน

0: ปูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูได้อาทิตย์นึงผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้าว่า10โลมันก็ได้ครับคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปคิดว่า

0: มันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะหอมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยนิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแบบว่ามันไม่มีความเลยหอมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับจันก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10 บาทค่ะถ้าหอมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเอาทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้ออยู่มา160 บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
2: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสูตรเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปี2ปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี่เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีเรื่องงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากการว่าปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอีกหมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกแล้วก็เลยว่าเอ๊ะยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100 คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทำแรกๆเนี่ยจำได้ว่าประมาณปี4-6-4-7อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
2: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะ

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ฝันข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้โห
1: เย้
0: ขอบเบาสิลูก

0: ันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว้อ
3: ่
2: ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้ากำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ

0: จำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
1: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
0: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
1: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
0: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
2: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
0: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: ่เยอะมากเลยแบบนี้ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูก

สวัสดีคุณครูทุกท่านฮะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวไกลไปมากและทุกท่านทราบดีว่าเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเราดังนั้นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนจะใช้โทรศัพท์มือถือหรือจะใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้หรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังสื่อสารกับลูกๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนของเราจำเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ให้นักเรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีก้าวไกลเป็นนอกเหนือจากการที่จะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำรายงานนอกเหนือจากการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาความรู้ปัจจุบันก้าวไกลไปถึงการใช้ artificial intelligence ซึ่งคอมพิวเตอร์รู้จักในการที่จะตัดสินใจเองแล้วอย่างที่พวกเราทราบในข่าวว่าปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะวิเคราะห์หาว่าใครเป็นมะเร็งปอดเป็นต้นหรือแม้แต่การจัดการจราจรของประเทศจีนซึ่งมีความซับซ้อนยุ่งยากมากก็ใช้คอมพิวเตอร์เรียกว่า AI ในการตัดสินใจเทคโนโลยีในโรงงานปัจจุบันใช้โรบอทในการที่จะแฟบริเคทสิ่งต่างๆทำสิ่งละอันพันละน้อยที่คนมีโอกาสผิดพลาดเยอะคนที่จะคุมโรบอทได้คือคนที่มีสมรรถนะที่จำเป็นในโลกแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทั่วไปสำหรับคนก็มีเรื่องของ Augmented Reality Virtual Reality มาเกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับแต่ก่อนนี้คนคือผู้ครองโลกปัจจุบันนี้สมองกลมีจำนวนเยอะกว่าคนนับ10เท่านะครับแต่ละท่านเนี่ยจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่กับตัวนะครับและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้แต่ก่อนนี้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้พวกเราอย่างเดียวแต่ปัจจุบันนี้เรียกว่ามี IoT คือสมองกลนี้สามารถที่จะติดต่อกันเองได้สามารถที่จะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเองได้ถึงเรียกว่า Internet of Things ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อมาประมวลแล้วจะเห็นว่าเด็กนักเรียนยุคปัจจุบันจะไม่ทันโลกเลยฮะถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจสิ่งเหล่านี้ดังนั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จำเป็นที่จะต้องประมวลความรู้เหล่านี้ค่อยๆแทรกเข้าไปในการศึกษาของเด็กตามช่วงวัยเพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปตามระดับมันสมองของเขาเพื่อให้นักเรียนไทยได้เท่าทันเทคโนโลยีทางสสวทจึงได้จัดทำวิชาวิทยาการคำนวณขึ้นซึ่งวิชาวิทยาการคำนวณประกอบด้วย3ส่วนที่สำคัญส่วนที่1คือวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้เข้าใจว่าการที่จะสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานนั้นจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคอมพิวเตอร์เข้า

ตรรกะอย่างไรซึ่งเป็นการเรียนตั้งแต่พื้นฐานโดยที่ถ้านักเรียนมีตรรกะด้านนี้แล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ไม่เพียงแค่ในเรื่องของคอมพิวเตอร์แต่เรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบและทำให้นักเรียนทำงานใช้ชีวิตในระบบในโลกใหม่ได้อย่างเป็นระเบียบระบบมากขึ้นส่วนที่สองคือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า ICTปัจจุบันมีเรื่องของข้อมูลที่เข้ามากระทบตัวนักเรียนเยอะมากการใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบการใช้ข้อมูลที่เข้ามาทางดิจิตอลอย่างเท่าทันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและเด็กทุกคนเนี่ยจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของ Wi-Fi เรื่องของบลูทูธอันนี้จะอยู่ในหลักสูตรตามระดับชั้นของนักเรียนส่วนที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของดิจิตอลลิเทอเรซีหรือการรู้เท่าทันดิจิตอลซึ่งเป็นเรื่องของการที่มีข้อมูลจำนวนเยอะเมื่อเข้ามากระทบเนี่ยจะมีเรื่องของการจารกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีเรื่องของการที่คนพยายามใช้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อบิดเบือนให้ข้อมูลที่ผิดพลาดจะมีเรื่องของข่าวลวงหรือแชร์ลูกโซ่ทางอิเล็กทรอนิกส์นักเรียนจะใช้ได้อย่างถูกต้องหรือไม่หรือแม้แต่สิ่งที่คุณครูผู้ปกครองปัจจุบันประสบอยู่ในชีวิตประจำวันคือระบบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์การจ่ายเงินการคุมรหัสของตัวเองทางอิเล็กทรอนิกส์สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่มีภูมิคุ้มกันในเรื่องของความรู้ทั้ง3ส่วนอย่างลึกซึ้งเนี่ยเวลาไปใช้งานจริงก็อาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเหยื่ออาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะผิดพลาดและที่สำคัญที่สุดเขาจะไม่มีโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีที่มีพร้อมอยู่แล้วในการใช้ชีวิตของเขาอย่างมีประสิทธิภาพและบางครั้งไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้เขาเป็นคนเก่งในสายอาชีพของเขาเองหัวใจอันนึงของวิทยาการคำนวณก็คือคนมักพูดถึงเรื่องของการเขียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมหรือที่ใช้คำว่าโคดดิ้งกันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์ทำให้คนสามารถที่จะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้โดยที่คอมพิวเตอร์เขาก็จะเรียนรู้ว่าเรามีชุดคำสั่งยังไงที่เขาสามารถที่จะเอาไปประมวลต่อได้หัวใจของการที่คอมพิวเตอร์เข้าใจแล้วคอมพิวเตอร์ก็ต้องตอบกลับมาให้เราเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์เข้าใจหรือไปทำงานบางอย่างที่เราสั่งได้ส่วนนี้ฮะสิ่งที่ทำหน้าที่นี้ก็คือไมโครคอมพิวเตอร์นะครับหรือไมโครชิปที่ทำหน้าที่ต่างๆในการที่รับชุดคำสั่งเอาไปประมวลผลและแสดงออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเวลาการแสดงออกเราจะเรียกว่าการคอนโทรลอีกชื่อหนึ่งที่มักจะพูดกันก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยข่าวดีก็คือราคาไม่แพงละนะครับคุณครูสามารถที่จะหยิบหาใช้สอยได้จากหลายค่ายในส่วนของสสวทเองทำสิ่งที่เรียกว่า IPST Wi-Fi เพื่อการเรียนรู้โดยเฉพาะเลยนะครับคุณครูสามารถที่จะยกตัวอย่างของชุดคำสั่งและใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานให้เด็กเห็นได้ว่าถ้าสั่งอย่างนี้ออกมาเป็นเช่นไรในค่ายอื่นก็มีเช่นทางสวทชทำชุดคิดไบรท์ซึ่งทำงานคล้ายๆกันแต่ก็จะต้องการคำสั่งที่แตกต่างกันในระดับสากลก็มีเรื่องของไมโครบิตซึ่งเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ทำออกมาปัจจุบันนี้เรามีสื่อที่ใช้ในการที่จะเรียนรู้ใน3ชุดตัวอย่างนี้นะครับก็คือ IPST Wi-Fi ชุดของ KidBright ของสวทช.แล้วก็ไมโครบิตของ BBC นอกเหนือจากนั้นยังมีชุดที่อาจจะซับซ้อนมากขึ้นทำงานได้มากขึ้นมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเช่นชุด Arduino นะครับหรือว่า Lego เองเขาก็ทำชุดของที่การเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ของ Lego เองออกมาเช่นเดียวกันนะครับหรือ Raspberry Pi ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะยากนิดนึงแต่ว่ามีความหลากหลายในการทำงานได้แตกต่างกันในส่วนของการใช้งานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สาธิตให้เด็กได้เห็นเลยว่าชุดคำสั่งออกมาทำงานจริงได้อย่างไรอย่างไรก็ตามครับการเรียนรู้ที่สำคัญในเรื่องของโคดดิ้งหรือการเขียนโปรแกรมเนี่ยหัวใจอยู่ที่ตรรกะสำหรับโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมก็สามารถที่จะทำอันปลั๊กสอนให้เด็กเข้าใจตรรกะทีละขั้นทีละตอนแล้วเมื่อเด็กได้ไปสัมผัสของจริงก็จะมีความเข้าใจได้ข้อจำกัดไม่ได้อยู่ที่ต้องมีอุปกรณ์เป็นตัวตั้งแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือเด็กได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ทำงานได้อย่างไรในส่วนของชุดไมโครคอนโทรลเลอร์จะเป็นตัวเสริมให้เห็นภาพจริงสำหรับจุดเน้นของการที่จะ

ให้นักเรียนเข้าใจ computational thinking หรือการคิดแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยหัวใจก็คือเด็กสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ดังนั้นเวลาที่จัดการเรียนการสอนวิชานี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถบูรณาการวิชาอื่นที่สัมผัสง่ายขึ้นว่าการคิดเชิงคำนวณเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรสำหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับหลายคนไปกลัวว่าจะต้องพึ่งอยู่กับไมโครคอนโทรลเลอร์หรือเปล่าโรงเรียนจะต้องมีคอมพิวเตอร์เท่ากับจำนวนเด็กหรือไม่จริงๆไม่เลยครับจริงๆจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง3แนวทางเลยตั้งแต่โรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมใดๆเลยก็จัดการเรียนการสอนแบบอันปลั๊กก็คือไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์แต่ว่าสอนตรรกะสอนแนวคิดแล้วก็สอนให้เด็กค่อยๆเข้าใจตรรกะว่าเวลาที่จะไปโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เนี่ยภาษาที่ใช้เป็นอย่างนี้นะใช้อย่างไรนะครับโรงเรียนที่มีความพร้อมในเรื่องของคุณครูเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์และอาจจะมีคอมพิวเตอร์เลือกภาษาใดภาษาหนึ่งที่คุณครูถนัดมาสอนเด็กไม่ว่าจะเป็นภาษา C ภาษา Java สคริปต์นะครับหรือภาษาอื่นๆที่คุณครูถนัดเนี่ยก็เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาเป็นตัวหลักในการนำเรื่องแนวทางที่3มีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้สะดวกเลยครับใช้ทั้งคอมพิวเตอร์ในการโปรแกรมแล้วก็ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการแสดงผลซึ่งสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถจะใช้แนวทางที่3และเด็กก็จะสนุกไปกับมันดังนั้นจะเห็นได้ว่าในส่วนของวิชาวิทยาการคำนวณเนี้ยแม้ว่าจะบรรจุลงเป็นวิชาหลักนะครับการไปใช้งานเนี่ยหลากหลายและขึ้นอยู่กับความสนุกของเด็กหลักสูตรที่เราทำเนี่ยครับสามารถที่จะบูรณาการเข้าไปอยู่ในวิชาการเรียนการสอนตามชั่วโมงเรียนพื้นฐานหรือว่าจะไปเป็นกิจกรรมชมรมข้างนอกเวลาที่เด็กๆสนุกกับมันคุณครูไปเป็นที่ปรึกษาสามารถที่จะเอาหลักสูตรของเราไปให้เด็กที่สนใจเพิ่มเติมนะครับหรือแม้แต่การไปทดลองทำหุ่นยนต์เล็กๆเล่นๆของเด็กก็ได้และที่สำคัญที่สุดเนี่ยคุณครูไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรถ้ายิ่งเอื้อมมือเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาการคำนวณได้ก็จะสามารถที่จะเอาความรู้จากตรงนี้ไปใช้ในวิชาของเขาจะทำให้เด็กเรียนรู้ทุกวิชาได้สนุกมากขึ้นครับหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าความรู้ตรงนี้คุณครูจะนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนเพื่อสร้างเขาให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพในศตวรรษที่21ของประเทศต่อไปขอบคุณมากครับ

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: สิหาไม่เจอเลยปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้ว

0: แถมให้เลี้ยงเองด้วยอีกคนยังสบายเลย
1: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
1: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
1: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
2: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
1: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเอ็งต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: ัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะน้องๆเคยได้ยินคำว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างไหมคะแล้วสงสัยไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรกันนะเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั้นหมายถึงอะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคือแนวทางจัดการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินน้ำป่าโดยเฉพาะพื้นที่และแหล่งต้นน้ำลำธารพร้อมกับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลักการสำคัญคือการปลูกพันไม้3อย่างได้แก่ไม้กินได้เป็นพันไม้ที่เราปลูกไว้สำหรับกินเป็นอาหารที่สามารถกินได้ทั้งลำต้นใบดอกผลหรือกินเป็นยารักษาโรคไม้ใช้สอยเป็นพันไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และใช้สอยในชีวิตประจำวันทั้งใช้เป็นไม้ฟืนเชื้อเพลิงหุงต้มประกอบอาหารใช้สร้างบ้านที่อยู่อาศัยใช้ทำเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรและไม้เศรษฐกิจเป็นพันไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาจำหน่ายเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนโดยสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ซึ่งเมื่อปลูกแล้วชุมชนจะได้รับประโยชน์จากป่าคือใช้เป็นอาหารใช้สอยในครัวเรือนและสร้างรายได้ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ที่4นั่นก็คือต้นไม้จะช่วยอนุรักษ์ดินช่วยฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารช่วยให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและทำให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์และอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จำลองรูปแบบป่า3อย่างแต่ให้ประโยชน์4อย่างในพื้นที่6ไร่ให้ทุกคนได้ศึกษาโดยภายในพื้นที่ได้แบ่งเป็นส่วนๆพร้อมทั้งปลูกพันไม้ไว้หลากหลายชนิดเพื่อให้สอดคล้องและตรงตามหลักการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ forest f o r e sForest แปลว่าป่าไม้ Benefit B E N E F I T Benefit แปลว่าประโยชน์ Reforestation R E F O R E S T A T I O N Reforestation แปลว่าการฟื้นฟูสภาพป่าเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั่นก็คือแนวทางการปลูกป่าแบบผสมผสานโดยให้ธรรมชาติเขาฟื้นฟูตนเองจนเกิดความสมดุลและมีความหลากหลายทางชีวภาพทําให้เราได้มีกินมีใช้มีรายได้อีกทั้งยังยั่งยืนตามแนวพระราชดําริอีกด้วยค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะเนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเราจับขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ 3. อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า85%มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่140ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกกับพืชที่สุดอย่างพืชทางการเกษตรไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil texture S O I L T E X T U R E soil texture แปลว่าเนื้อดิน soil particle S O I L P A R T I C L E S soil particle แปล

ว่าอนุภาคดิน soil proportion S O I L P R O P O R T I O N soil proportion แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีแรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแครที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่าอย่างนี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
0: ะ
1: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้เยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลรัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้า ด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ Little Goat Farm ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับที่นี่มีเรื่องราวของสัตวแพทย์หญิงท่านหนึ่งซึ่งผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวครับและยังเป็นผู้ที่ปั้นแบรนด์ชีสสัญชาติไทยที่ได้รับการยอมรับจากเชฟต่างชาติด้วยครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นตามผมมาครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหพอดีกำลังพาแพะมากินหญ้าอยู่พอดีแหละครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับและที่ยืนอยู่กับผมนี่คือคุณไก่รัชนิกรศรีคงนะครับซึ่งเป็นเจ้าของลิลโกสฟาร์มแห่งนี้ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทราบมาว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นคนเลี้ยงแพะแบบนี้ครับเป็นสัตวแพทย์มาก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: เราเริ่มต้นจากที่เราเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็สอนอยู่คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครซึ่งมันอยู่ในชุมชนมุสลิมค่ะก็จะมีการเลี้ยงแพะเยอะทีเนี้ยเวลาที่เกษตรกรเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพแพะค่ะมันยังไม่มีคนที่จะจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะใช่แล้วตอนที่เขาพามาค่ะไก่ก็ยังช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะเราไม่เป็นเลย
0: สัตวแพทย์ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับแพะด้วยหรอครับ
1: ใช่ค่ะทุกคนจะเข้าใจว่าสัตวแพทย์เนี่ยจะเรียนทุกสัตว์
0: เข้าใจอย่างน
1: ั้นไม่ค่ะเราจะเรียนแบบกรุ๊ปใหญ
0: ่
1: ๆเช่นถ้าเป็นแพะเนี่ยเราก็อาจจะเรียนเรื่องสัตว์เขี้ยวเอื้องแล้วก็อาจจะมีวัวเป็นโมเดลหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแพะค่ะ
0: ครับ
1: โดยให้เกษตรกรสอนเราก่อนพอเราเก็บข้อมูลนะคะแล้วเราก็จัดการฟาร์มแพะวางแผนการจัดการฟาร์มแพะให้เกษตรกรแล้วก็เปิดคลินิกสำหรับแพะที่หนองจอก
0: เป็นคลินิกรักษาแพะโดยเฉพาะเลยครับ
1: ใช่ค่ะรักษาแพะอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วคลินิกเนี้ยไม่ได้เน้นการรักษาเราจะเน้นการฝึกอบรมเราก็จะเชิญเกษตรกรมาที่คลินิกแล้วก็มาเรียนหนังสือกันว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างคุณต้องรู้ว่าจะเรียกสัตวแพทย์เมื่อไหร
0: ่ครับ
1: คือไม่เรียกตอนที่มันอาการหนักแล้วแต่เรียกตั้งแต่เนิ่นๆจะได้ประหยัดการรักษาประหยัดค่าใช้จ่าย
0: คล้ายๆเหมือนเป็นสูตรเรียนรู้ด้วย
1: ใช่เหมือนกับ when to call the vet เมื่อคุณรู้แล้วเนี่ย คุณก็จะเรียกสัตวแพทย์เร็วขึ้นปัญหามันก็จะไม่ใหญ
0: ่แต่การให้ความรู้กับผู้ที่เลี้ยงแพะ
1: ใช่
0: แล้วผลเป็นไงครับดีไหมฮะ
1: ผลตอบรับดีมากแล้วก็ทำอยู่2ปีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็แพ้ป่วยก็จะน้อยลงเรื่อยๆแล้วเราก็สามารถที่จะพูดคุยทางโทรศัพท์ก็รู้เรื่องกันได้พอ2ปีเนี่ยคลินิกก็ปิดไปเพราะว่าเราเจ๊ง
0: คำว่าเจ๊งมันก็น่าจะไม่ประสบความสำเร็จ
1: แต่การที่คลินิกเจ๊งเนี่ยมันคอนเฟิร์มว่างานที่เราทำอ่ะ

0: สำเร็จแล้ว
1: อ๋อแล้วพอปิดตัวลงนี้ทำอะไรต่อครับ
0: พอการจัดการฟาร์มมันดีขึ้นเนาะ
1: ครับ
0: ประสิทธิภาพฟาร์มก็สูงขึ้น
1: ครับ
0: นมก็ล้นพอล้นขึ้นมาเนี่ยเราก็คิดว่าเราต้องจัดการปัญหาที่เราก่อขึ้นอีกรอบนึงแล้วอ่
1: ะ
0: ใช่เราก็เลยตัดสินใจไปเรียนปอโทค่ะเรียนต่อระดับปริญญาโทที่มอเกษตรเพื่อที่จะทำฟังชั่นอลมิลตอนนั้นก็คือเอานมเนี่ยมาแปรรูปหลังจากนั้นเนี่ยพอตอนที่ไปเรียนปอโทค่ะเราก็เริ่มที่จะเช่าคอกแพะแล้วก็เลี้ยงแพะเองเพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าเราเลี้ยงแพะเองเนี่ยเราจะต้องทำยังไงคือถ้าเราเป็นเกษตรกรอ่ะเราจะสวมหมวกคนละใบกับสัตวแพทย์หรือว่าเป็นหมอใช่ไหมแล้วตอนที่เราจบปอโทอ่ะเราก็คิดว่าผลวิจัยของเราอ่ะมันจะสามารถแก้ปัญหาได้เลยแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนปอโทเราพลาดแล้ว ความทุ่มเทของเรามันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแล้วปอเอกมันกำลังจะเกิดขึ้นแบบนั้นอีกเราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นอีกเราจะต้องมีวิธีใหม
1: ่ยากไหมครับการผันตัวเองจากสัตวแพทย์มาเป็นเกษตรกรเลี้ยงแพะแบบนี้ครับ
0: เอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้ยากนะคะเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการไปที่ไหนฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะ transform ตัวเองเพื่อเป้าหมายอ่ะมันไม่ได้เกินกำลัง
1: ผ
0: ลสุดท้ายทุกคนก็ทำได้แหละเราก็เริ่มตั้งแต่เก็บข้อมูลต่างนอนเฝ้าแพ้24ชั่วโมงแล้วก็บันทึกดูว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยแพ้ทำอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้วางแผนการจัดการถูกเช่นเขาตื่นกี่โมงเขากินหญ้าที่อุณหภูมิเท่าไหร่เข้าใจพฤติกรรมของเขาแล้วเราเข้าใจเวลาของเขาแล้วเราก็วางแผนการจัดการให้มันสอดคล้องกับแพ้มันจะต้องได้พลังงานและโปรตีนที่เพียงพอกับปริมาณน้ำนมที่ออกมาเราก็เริ่มที่จะไปเรียนคอร์สที่คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อที่จะมาจะทำอาหาร
1: นานไหมครับกว่าจะเรียนรู้เขาจนเข้าใจเขาเนี่ย
0: ก็หลายปีนะคะจำได้ว่าเราเริ่มต้นจากศูนย์เนาะม
1: ัน
0: ต้องค่อยๆต่อยอดทีละนิดทีละนิด
1: อยากรู้ว่าเห็นว่าน้ำนมมันเยอะขึ้นที่นี่คุณไก่รีดนมเองด้วยไหม
0: ใช่เรารีดนมด้วยมือเพราะว่าเราวางแผนที่จะให้ฟาร์มเนี่ยมันเล็กที่สุดเท่าที่มันจะเกิดขึ้นในครัวเรือนแล้วก็ด้วยแรงงานของผู้หญิงนี่เดี๋ยวไก่จะไปรีดนมเดี๋ยวคุณจะรีดไปด้วยกันไหมคะ
1: จริงไหมแต่เห็นโซนขนาดนี้เสียวจริงไหม
0: ไม่ค่ะแอรีดนมจะสงบกว่านี้อันนี้เด็กๆตื่นเต้น
1: โอ้โหน่าตื่นเต้นครับง
0: ั้
1: นขอไปดูหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: ครับ

0: เสริมกำลังใจโดยปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปี
1: เดี๋ยวเราไปนี่ไปรีดนมใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: รีดใช้เวลารีดนานไหมครับ
2: ไม่นานค่ะตัวหนึ่งก็ประมาณสัก10กว่านาที
1: ครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าผมมานี่ก็น่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วฮะ
2: ถ้าเกิดว่ารีดนานกว่านั้นเนี่ยฮอร์โมนที่มันควบคุมการหลั่งน้ำนมอะค
1: ่
2: ะมันหมดฤทธิ์ไปแล้วใช่ค่ะ
1: อ๋อจะมีทามมิ่งของเขาด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: คุณไก่ครับพอแพ้ขึ้นแท่นแล้วนี่รีดแท่น
2: ใช่ค่ะเป็น2ลิตรนม
1: 2ลิตรนม
2: ก็ได้
1: จะทำอะไรก่อนอันดับแรก
2: เช็ดเต้านมให้สะอาดโดยเฉพาะตรงที่เป็นรูนมออกอะค่ะ
1: ครับ
2: เวลารีดนมนะคะคุณจะรีดเราก็จะล็อกล็อกนิ้วโป้งนิ้วชี
1: ้
2: เสร็จแล้วก็เหมือนเล่นกีตาร์ค่ะแล้วก็ไล่โป๊ชี้การแมงก้อย
1: แล้ว
2: เราก็คลาย
1: ค่อยๆไปจนกว่าจะหมด
2: ใช่ค่ะแป๊บเดียวก็หมดก็ตัวหนึ่งเนี่ยรีดไม่เกิน 8-10 นาทีเพราะถ้านานกว่านั้นเนี่ยฮอร์โมนที่ควบคุมการหลั่งน้ำนมอะค่ะมันหมดฤทธิ์แล้ว
1: ครับตอนนี้คุณไก่มีหมดกี่ตัวเนี่ย
2: ตอนนี้มีแพ้30ตัวแบ่งเป็น2ชุด
1: ครับ
2: เพราะว่าเราต้องการมีนมทั้งปีแต่ว่าแพ้เราเนี่ยมันรีดนมได้แค่300วันอีก2เดือนมันไม่มีนมฉะนั้นมันก็ต้องเกยกันไว
1: ้ก็มันยังผมไม่แน่ใจธรรมชาติเขาจะมีนมช่วงไหนยังไง
2: พอเขาเป็นสาวใช่ไหมผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บจะท้อง5เดือนพอคลอดลูกก็เริ่มให้นมตั้งแต่วันแรกที่คลอดลูกเลย100วันแรกค่ะนมก็จะสูงแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงจนกระทั่งเข้าสู่ซักแบบ 2-3 เดือนสุดท้ายเน
1: ี่
2: ยก็จะน้อยลงแล้วพอเดือนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะรีดนมห่างขึ้นเช่นวันเว้นวันวันเว้น2วันนี้เดี๋ยวคุณเจอรี่ลองรีดไหมคะ
1: อยากลองงั้นนี่ล้างมือเรียบร้อยแล้ว
2: ได้เลยค่ะแป๊บนึงนะ
1: ครับ
2: นี่ไล่นิ้วค่ะโพชี้กลางนังก้อยอย่างนั้นแหละค่ะเก่งมากเลยค่ะโหเก่งมากครั้งเดียวได้เลย
1: โอ้โห
2: ถ้าเกิดว่าแรงขนาดนี้แล้วนมยังออกเราก็ผ่อนแรงลงเพื่อที่เขาจะได้ไม่เจ็บ
1: จริงๆราคานมดีไหมฮะ
2: ราคานมแพ้เนี่ยก็จะสูงกว่านมวัวด้วยความที่มันเป็นนิชมาร์เก็ตอะค่ะ
1: ยิ่งถ้าแปะรูปยิ่ง

0: ดีเข้าไปใหญ่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะทุกผลผลิตของการเกษตรนะคะยิ่งผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นอาหารมากเท่าไหร่มูลค่าเพิ่มก็จะตามนั้นนมแพะใช่ไหมคะเราเอาไปทำเป็นนมพาสเจอไรซ์แปรรูปแค่ผ่านความร้อนใช่ไหมก็สั้นๆก็ได้ราคาหนึ่งแต่ถ้าเราเอาไปทำชีสคือพาสเจอไรซ์แล้วไปทำชีสราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วถ้าเกิดว่าจากทำชีสไปเป็นอาหารไปเป็นแบบเมนูก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก
0: ถึงเวลากลับแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมต้องหลบนะ
1: หลบทางคนสวยหน่อยคนสวยกลับบ้าน
0: กลับคอนโดกลับคอนโดคุณไก่ครับจากเดิมที่คุณไก่บอกว่าเช่าเขาเรียกอันนี้เรียกว่าคอกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คอกแพะที่แถวหนองจอกจากเกษตรกรเป็นไงมาไงถึงมาทำคอกเองขนาดนี
1: ้พอเราตัดสินใจแล้วค่ะว่างานปอเอกของเราเนี่ยมันจะไม่ได้จบด้วยงานวิจัยมันจะต้องเป็นโปรดักต์แล้วจากโปรดักต์ก็ต้องมีมาร์เก็ตแชร์ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันจะต้องทำยังไงก็ไปปรึกษาสามีค่ะสามีก็แนะนำว่าที่เมืองนอกเนี่ยเขาไม่ได้ดื่มนมแพ้นมแพ้เนี่ยถูกทำมาทำเป็นชีสนมแพ้เป็นหลักแล้วก็มีราคาสูงกว่าเป็นที่นิยมมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะใช่เราก็เลยเริ่มศึกษาทำชีสตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ย้ายแพ้ที่สิ้นสุดโครงการทดลองค่ะมาไว้ที่นี่
0: คุณใหญ่ครับอย่างโรงเรือนที่เลี้ยงแพ้เนี่ยครับคุณแก่เป็นคนออกแบบเองป่ะเนี่ยฮะ
1: ใช่ค่ะเราก็ออกแบบเองเพราะว่าเราได้ศึกษาพฤติกรรมของแพะแล้วเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเขาควรจะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร
0: ่
1: ต่อตัวเนี่ยค่ะเราก็กำหนดขนาดแล้วก็ออกแบบเองถ้าเราแบบไม่ได้เบสออนพฤติกรรมสัตว์อะค่ะงานหนักจะอยู่ที่เราแต่ถ้าเราเบสออนพฤติกรรมสัตว์เขาไม่เครียด อย่างเช่นเนี่ยคอกมันกว้างกว่าปกติมันก็จะไม่เกิดผลกระทบเพราะว่าห้องน้ําก็จะเลอะอยู่แค่ห้องน้ําห้องนอนจะไม่เลอะเขาจะไม่นอนทับอืดทับฉี่ตัวเองใช่ค่ะตัวเขาก็สะอาดเต้านมก็สะอาดสุขภาพก็โอเครีดนมก็ไม่มีปัญหา
0: อยากรู้เหมือนกันครับเรารีดนมอย่างเมื่อกี้รีดปริมาณนมเพื่อไปทําชีสเยอะมั้ยครับที่เราได้มาจากจํานวนแพะที่เราเลี้ยง
1: ก็ประมาณ20กว่าโล
0: ถือว่าเยอะมั้ยครับ
1: น้อยค่ะสําหรับไก่นะน้อยเพราะว่าเราพอดีกับกําลังการผลิตแค่นี
0: ้จริงๆพอมันน้อยทําไมเราไม่ขยายหรือเลี้ยงแพะเพิ่มขึ้นจาก30เป็น60ตัว
1: คือเลข30เนี่ยมันเป็นเลข sample size สำหรับงานวิจัยมันไม่เหนื่อยเกินไปสำหรับไก
0: ่
1: มันทำได้ถ้าเยอะกว่านี้เนี่ยน่าจะเหนื่อยแล้วก็รั่วมากกว่านี
0: ้
1: แต่ถ้าน้อยไปกว่านี้มันก็อาจจะไม่ได้บาลานซ์กับเวลาที่เราให้ไป
0: เป็นรายละเอียดปลีกย่อยค่าไม่ได้
1: ใช่สำคัญมาก
0: เลยไปสังเกตแล้วเห็นแล้วเลยรู้ว่าต้องมาแก้ปัญหาตรงน
1: ี้ใช่ไม่งั้นเราจะเหนื่อย
0: ครับ
1: เหนื่อยสาหัสไม่ใช่เหนื่อยธรรมดาคือเหนื่อยสาหัสอย่างอาหารเนี่ยค
0: ่
1: ะเราก็ทำเองเราก็ทำสูตรอาหารขึ้นมาเองแล้วก็ปรุงอาหารเอง
0: ครับ
1: เพราะว่าเราอ่ะคัดเลือกวัตถุดิบเองก็คือเราซื้อข้าวโพดเราก็เห็นเป็นข้าวโพดเราไม่ได้ป่นจนกระทั่งไม่รู้ว่าอะไรป่นมาบ้าง
0: ค
1: ือซื้อข้าวโพดก็ได้ข้าวโพดซื้อลำก็ได้ลำคุณภาพตามที่เราต้องการแล้วเราค่อยมาผสมเองเราก็พัฒนาสูตรให้มันเหมาะสมกับแพะของเราเช่นให้เขาเรียกว่าสมดุลพลังงานและโปรตีนนะคะ
0: คนเรากินยังหลายรสชาติแล้วแต่เขากินเหมือนกันหมดป่ะ
1: เขาจะชอบต่างกันอาจจะมีเขาเรียกบางตัวไม่ชอบกินอันนี้บางตัวชอบกินอันนี้อย่างเช่นอาหารเนี่ยบางตัวก็อาจจะกินตัวนี้ก่อนแล้วเก็บอันนี้ไว้กินทีหลังบางตัวชอบกินแห้งๆบางตัวชอบกินน้ำน้ำอาจจะต้องแบบใส่น้ำให้หน่อยให้มันแฉะๆอย่างเงี้ยก็จะชอบกินมากกว่าน
0: ี่ไม่ใช่ง่ายเลยครับยิ่งโดยเฉพาะการรีดนมแพะก็ต้องมาเรียนรู้กันนะครับพอได้นมมาปุ๊บตอนนี้ยากขึ้นอีกต้องไปแปรรูปทำเป็นชีส
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เอาความรู้ที่ไหนมาครับชอบกินชีสอยู่ป่ะครับ
1: ไม่เลยค่ะอยู่ในต่อคนจีนแถวนั้นเรียกเหล่าเกี้ยคือเป็นลูกครึ่งลาวจีน เราก็จะกินส้มตำปลาเป็นหลัก
0: ไม่ได้เกี่ยวกับชีสเลย
1: ฮะไม่ชีสนี่คือไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันเลยไม่ได้เป็นเมนูที่จะไปสรรหากินด้วยซ้ำ
0: โหพูดถึงคุณไก่ก็จับงานยากเหมือนกันนะครับ
1: ก็ยากอะค่ะแต่ว่าเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าเราจะต้องทำชีสให้ได้เพื่อจะเพิ่มมูลค่าของมันแล้วก็เพื่อจะได้เอาโปรฟิตตัวนี้ย้อนกลับไปคุยกับเกษตรก
0: ร
1: ด้วยเรื่องงานวิจัยของเราอีกทีนึงซึ่งวันนี้ไก่ทำชีสไว้เดี๋ยวจะได้ให้คุณเชอรี่ช่วยชิม
0: โอ้โหอย่าเรียกว่าช่วยเลยครับชอบชิมเลยครับอยากรู้เหมือนกันว่าชีสจากแพะนมแพะนี่เป็นยังไง
1: ได้เลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมชีสกันค่ะ
0: ดีเลยครับไปทางไหนดีครับ
1: ไปทางนี้ไหมคะ
0: ครับ

0: มาเป็นหน้าตาอย่างกับเบเกอรี่เลยโอ้จริงจริงผมคิดว่าทำประมาณแค่1ชนิดหรือ2ชนิดนี่กี่ชนิดทั้งหมดนะฮะที่ทำ
1: จริงๆแล้วมีประมาณ30กว่าชนิดแต่ว่าที่เราขายเราจะขายแค่10กว่าชนิดมันจะมีประมาณ10กว่าชนิดที่เราขายเป็นประจำคือมีอยู่ตลอดแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแบบเป็นซีซั่นเป็นประจำเดือนนั้นเดือนนี้อะไรเงี้ยค่ะ
0: อย่างนี้ถ้าจะกินควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนเนี่ย
1: ชีสเนี่ยเราจะเริ่มกินจากรสชาติที่อ่อนก่อนแล้วก็ค่อยไปกินรสชาติที่แรงขึ้น
0: นี่ดูไม่อ่อนครับตัวไหนอ่อนสุดเนี่ย
1: ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นชีสสดก
0: ็
1: คือไม่มีการบ่มตัวนี้เป็นชื่ออเมริจิโอตัวนี้เชฟมิชลินช่วยไกด์ขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะบ่มในไวน์ที่เป็นสีม่วงค่ะจะเป็นไวน์แดงส่วนตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ชื่อนัวไก่
0: นัวไก่
1: ใช่ค่ะ
0: ภาษาไทยคร
1: ับ ใช่ค่ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่อ่านเป็นไทยแต่ว่าแปลว่าไก่นี่ค่ะนัว
0: นัวนัวจากไก่เนี่ย
1: ใช่อ
0: ยากลองชิม
1: เลยได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากชีสสดนี่แหละค่ะตัวนี้เป็นผลไม้กวนก็คือว่าเราเป็นชีสเป็นไทยอาร์ติซานเนาะเราก็อยากจะให้มันแนมหรือมีเครื่องเคียงที่เป็นของไทยด้วยเราก็เลยใช้ tropical food นะคะเป็นผลไม้ของเราเองในเมืองไทยเนี่ยคือเราเป็นผลไม้ล้วนแต่ว่าเราเลือกผลไม้เพื่อจะให้รสชาติของมันเนี่ยไปได้ดีกับชีสของเรา
0: น้ำมันสอเนี่ยหวานเปรี้ยวผลไม้แล้วก็มีความมันของชีสนะครับอร่อยครับไก่ครับโอ้โหพอออกมารูปตั้งหน้าตาสวยงามอย่างนี้ไปเรียนรู้วิธีการทำจากที่ไหนบ้างเนี่ย
1: กูเกิลเลยค่ะคือเราอ่านจนเราเข้าใจอ
0: ่
1: านจนได้กลิ่นอ
0: ่
1: านจนกระทั่งเราเห็นภาพของชีสที่เราจะทำครบทุกมิติเลยใจไว้ในสมองเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ค่อยลงมือทำเนี่ยมันเหมือนใน YouTube มันเหมือนในรูป
0: ครับ
1: มันเหมือนนะแล้วพอเราไปให้เชฟชิมอะค่ะเชฟก็บอกมันไม่ใช่ชีส
0: ให้เชฟที่ไหนชิมอะ
1: ตอนแรกค่ะแล้วก็ติดต่อไปหาเชฟหลายคนมากก็คือหวานแหเลยอะ
0: ครับ
1: ส่งอีเมลไปหาทุกคน
0: บอกว่าเราทำชีสเนี่ยแต่ว่าอยากหาคนเทสใช่ไหม
1: ใช่ช่วยชิมให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเยอะมากค่ะ
0: ครับ
1: ตอบกลับมา1คน
0: คนเดียวอะฮะเขาเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ
1: เป็นชาวฝรั่งเศสค่ะ
0: เป็
1: นเชฟเออเว่เป็นชาวฝรั่งเศส
0: แต่พอเขาได้ชิม
1: เขาก็ถามว่าไหนชีสเขาบอกมันไม่ใช่ชีสไก
0: ่
1: งงแล้วก็ถามเขาว่าแล้วมันเป็นยังไงอ่ะแล้วมันต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็อธิบายเขาก็เอาชีสในครัวของเขาให้เราชิม
0: ครับ
1: เราก็เริ่มเข้าใจแล้วเราก็บอกว่าเชฟขอกลับมาอีกทีได้ไหม
0: ครับแล้วผลหลังจากที่เรามาทบทวนแล้วทำใหม่ไปหาเขาเป็นยังไงฮะ
1: ก็ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ใช่ก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นจนกระทั่งวันที่มันใช่
0: ครับ
1: ใช่เชฟก็บอกโอเคอันนี้ใช่แล้วก็เลยถามเชฟว่าเนี่ยให้คะแนนเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เชฟก็บอกให้9ให้ 9.5 อะไรเงี้ยบอกงั้นฉันยังไม่หยุดหรอกมันยังไม่ได้10คะแนนเต็มก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าเราอะโนเนมมากคือเราไม่ได้อยู่ในวงการนี้เราแบบโนบอดี้อะถึง10เต็ม10มันก็ยังไม่มากพอที่จะสำเร็จฉันต้องได้12เต็ม10
0: ตอนนั้นต้องการคะแนนเพื่ออะไร
1: เพื่อเป้าหมายของเราเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องการ market share
0: ครับ
1: เพื่อที่จะได้เป็นมี market share ค่ะแล้วก็เอาผลประโยชน์นี้ย้อนกลับไปคุยกับเกษตรกรได้แค่ได้กลิ่นต้องรักเลยได้ชิมต้องหลงรักสุดๆมันต้องเป็นเลเวลนั้นเราถึงจะไปข้างหน้าให้ถึงเป้าหมายได
0: ้ที่เขาบอกว่าไม่ใช่ชีสจนมาถึงวันที่เป็นชีสแล้วฮะนานขนาดไหน
1: โหให้เชฟโอเว่สอนอยู่เป็นปี2ปีนะคะ
0: พอเราเริ่มทำชีสทำเรียบร้อยทำเป็นแล้วล่ะครับนี่คือชีสแล้วมีปัญหาต่อจากนี้ไหมฮะ
1: มีค่ะด้วยความที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร
0: ์
1: เราไม่สามารถที่จะสื่อสารหรือพรีเซนต์ของกินให้มันน่ากินหรือสวยงามได้คือเราก็พูดในเชิงวิทยาศาสตร
0: ์
1: ซึ่งมันไม่น่ากินมันเกิดคำถามว่าแล้วกินได้หรือเปล่าเชฟเออร์เวก็จะเริ่มสอนเขาก็จะแบบทุกครั้งที่เจอกันเขาก็จะบอกว่า tell me your story
0: ทำไมจะต้องเล่าเรื่องราวตัวเรา
1: เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะไปถึงเป้าหมายได
0: ้
1: ค
0: ือ
1: เชฟก็ถามเนี่ยคำถามเนี่ยทุกครั้งแกก็ตอบก็แล้วตอบไปได้แค่2ประโยคเชฟก็พอไม่ใช่กลับมาล่างแล้วก็ท่องสคริปต์แล้วก็แบบเหมือนเตรียมพรีเซนต
0: ์
1: หน้าชั้นเรียนเรียบร้อยไปถึงพูดได้อีก3ประโยคเชฟก็โบกมือพอไม่ถูกจนไก่มาเข้าใจจนกระทั่งวันที่มีเชฟมิชลินจากฝรั่งเศสบินมาทานข้าวที่ร้านของเชฟเออร์เว่
0: ครับ
1: แล้วไก่ไปพอดีเลยอ่ะเขาก็ชี้ของไก่ไปจัดจาน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วเขาก็ไปเสิร์ฟเสร็จแล้วเขาก็พรีเซนต์พอกินนี่เขาก็ว้าวเชฟพูดอะไรเขาก็ว้าว
0: เขาพูดอะไรอยากรู้เหมือนกันชีสก้อนเดียวทำไมมันต่างกัน
1: คือเขาพูดสิ่งเดียวกับที่ไก่พูดเลยเพียงแต่ว่าไก่พูดจาก1 2 3 4นี้ใช่ไหมแต่เชฟเบเวอร์พรีเซนต์จาก4 3 2 1เช่นจะบอกว่าอ๋อ

0: อฉันเป็นสัตวแพทย์ค่ะทุกคนก็แล้วแล้วมารักษาสัตว์หรอแล้วมาทำอะไรในขณะที่เชฟเออร์เวก็จะไทยเลดี้คนหนึ่งถามอ๋อเหรอเขาเป็นสัตวแพทย
1: ์
0: ทุกคนจะว้าวแบบอะไรนะเป็นสัตวแพทย์แต่ทำแบบได้ขนาดนี้เลย
1: โอ้เข้าใจบางทีเล่าเรื่องราวตอนเริ่มต้นก่อนแล้วค่อยสำเร็จอาจจะไม่สนุกเล่าความสำเร็จแล้วถอยมาจุดเริ่มต้น
0: ใช่ดู
1: น่าสนใจ
0: มันเหมือนกับเทคนิคในการเล่าเรื่องเนี่ยอ๋อเราก็เริ่มเข้าใจอ๋อเขาพรีเซนต์กันแบบนี้เขาคุยกันแบบนี้นะอะไรเงี้ย
1: ก็กลายเป็นตอนนี้คุณไก่ก็รู้วิธีการทำชีสแล้วแล้วก็รู้วิธีการเล่าเรื่องต่อจากนี้แหละครับการที่จะเกิดการซื้อการขายคือการตลาดทำยังไงฮะ
0: การตลาดเนี่ยของไก่จะเป็นแบบปากต่อปากเป็นหลักเพราะว่าเราอะนิชมาร์เก็ตบางครั้งอะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกค้าของเราอะเขาหาเราเจอจากไหนเราไม่รู้ว่าเขาหันกันช่องทางไหน
1: มีเปิดหน้าร้านไหมครับ
0: หน้าร้านตอนนี้ไม่มีเราอะเคยไปยืนขายของที่ตลาดนัดนะคะ
1: ครับ
0: 2ปีเพื่อจะเก็บข้อมูลลูกค้าให้ได้มากที่สุดว่าลูกค้าคนนี้ชอบชีสแบบไหนชาวต้องตอบสนองกับตลาดยังไงเหมือนกับไปหาช่องว่างการตลาดนะคะพอเรามั่นใจแล้วเราก็เปิดบริษัท
1: เปิดบริษัทเพื่อทำผลิตชีสนี่โดยตรงเลยฮะแปรรูปดีไหมครับ
0: ปีแรกเนี่ยขาดทุนไป 200% 200% ในที่นี้คือยังไม่ได้บวกค่าแรงงานไม่ได้บวกค่าอะไรของเราเลยคือแบบหยัดเหงื่อแรงงานแล้วยังติดลบอีก 200%
1: เราจะเดินไปข้างหน้าแต่มาเจอปัญหาเรื่องของขาดทุนแค่นี้
0: เป้าหมายเราชัดเรารู้ว่าเราจะไปที่นั่นแล้วทุกครั้งที่มันเสียหายอ่ะเราเรียนรู้จากความเสียหายถ้าเราเจออุปสรรคก็คือเราเจอบททดสอบเมื่อเราผ่านไปได้เราก็จะไปเจออุปสรรคอันใหม่ก็จะผ่านไปทีละขั้นทีละขั้นทุกครั้งที่ผ่านไปก็เหมือนเราแบบป.1สอบผ่านก็ขึ้นป.2เราก็จะเก่งขึ้น
1: ภาพที่คุณไก่อยากเห็นเกษตรกรที่เราพยายามทำทุกอย่างให้เขาเราอยากเห็นภาพในอนาคตเขาเป็นยังไง
0: เขาสามารถภูมิใจกับสิ่งที่เขาทำแล้วก็ความภูมิใจนั้นมันสามารถดูแลชีวิตและคนในครอบครัวเขาได้มันจะต้องเป็นแบบเวลาที่ลูกมองมาที่พ่อหรือแม่ที่กำลังทำงานอยู่ในฟาร์มงานเกษตรกรรมเขาจะต้องรู้สึกว่าอาชีพนี้มันเจ๋งจริงๆฉันจะต้องทำให้ดีกว่าพ่อแม่ฉันอยากทำอาชีพนี้

0: ผมประทับใจในความเป็นนักสู้ของคุณไก่นะครับที่มองอุปสรรคเปรียบเสมือนเพื่อนที่มาช่วยผลักดันให้เติบโตยิ่งขึ้นครับและยังเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรหลายๆคนในการนำผลผลิตมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์นะครับและสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับตัวเองด้วยครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าและอย่าลืมนะครับดูช่อง5กฎหมายเลข5วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ทุกผลผลิตของการเกษตรนะคะยิ่งผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นอาหารมากเท่าไหร่มูลค่าเพิ่มก็จะตามนั้นแล้วพอเราไปให้เชฟชิมอะค่ะเชฟก็บอกมันไม่ใช่ชีสเวลาที่ลูกมองมาที่พ่อหรือแม่ที่กำลังทำงานอยู่ในฟาร์มงานเกษตรกรรมเขาจะต้องรู้สึกว่าอาชีพนี้มันเจ๋งจริงๆฉันจะต้องทำให้ดีพ่อแม่ฉันอยากทำอาชีพนี้

ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆเคยได้ยินการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินไหมคะแล้วน้องๆสงสัยไหมคะว่าเขามีขั้นตอนการทำอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินหรือการปลูกพืชไร้ดินหมายถึงการปลูกพืชในวัสดุใดๆที่ไม่ใช่ดินพืชจะได้รับแร่ธาตุจากสารอาหารต่างๆที่พืชต้องการจากสารละลายธาตุอาหารที่เราให้กับพืชเท่า

การปลูกพืชแบบแอโรโปนิกส์เป็นการปลูกพืชโดยให้รากแขวนอยู่ในอากาศแล้วพ่นละอองน้ำให้แก่รากพืชตลอดเวลา 3. การปลูกพืชแบบซับสเตรทคัลเจอร์เป็นการปลูกพืชโดยใช้วัสดุต่างๆที่เป็นอินทรีย์สารและอนินทรีย์สารซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะ

0: ซึ่งการปลูกในวัสดุปลูกที่ไม่ใช่ดินเหล่านี้ต้องมีการให้สารละลายธาตุอาหารแก่พืชอย่างพอเหมาะและต่อเนื่องจึงจะทำให้พืชเจริญเติบโตโดยมีการให้น้ำที่ผสมสารละลายธาตุอาหาร A และ B ในอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่พืชต้องการให้แก่ต้นพืชทางสายน้ำหยดพืชที่นิยมปลูกวิธีนี้ได้แก่พริกหวานเมลอนมะเขือเทศแตงกวาการปลูกพืชไร้ดินสามารถทำการปลูกพืชในบริเวณพื้นที่ดินที่ไม่สมบูรณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยและสามารถทำการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อยสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีในพื้นที่เดียวกันตัดปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เกิดจากดินใช้น้ำและธาตุอาหารพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและสามารถปลูกพืชในเชิงพาณิชย์หรือสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้ปลูกได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Soilless Culture SOILLESS CULTURE Soilless Culture แปลว่าการปลูกพืชไร้ดิน Substrate Culture SUBSTRATECCULTURE Substrate Culture การปลูกพืชในวัสดุปลูก Hydroponics HYDROPONICS Hydroponics แปลว่าการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเชื่อว่าน้องๆคงเคยลองทานผักที่ปลูกด้วยวิธีแบบ substrate culture กันนะคะและในสัปดาห์หน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องไฮโดรโปนิกค่ะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
4: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
3: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
5: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

ัสดีค่ะทุกคนยาหยีนะคะวันนี้นะคะยาหยีจะมาพูด50 factsของวิทยาลัยเวียงคศิลป์ค่ะค่ะวิทยาลัยของเรานะคะตั้งอยู่ที่มหิดลศาลายาค่ะตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมนะคะจนไปถึงมหาลัยนะคะตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันหมดเลยค่ะบางคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าวิทยาลัยของเรามีตั้งแต่ระดับชั้นม.4 ไปจนถึงปริญญาเอกเลยค่ะรุ่นพี่ของหญิงบางคนนะคะเรียนที่นี่ตั้งแต่ม.4 ไปจนถึงระดับด็อกเตอร์เลยค่ะในระดับชั้นม.4 ถึงม.6 นะคะเราเรียกกันว่าเป็น boarding school นะคะหรือว่าโรงเรียนประจำก็คือจะมีที่พักอยู่ภายในโรงเรียนเลยค่ะหญิงก็เรียนที่นี่ด้วยนะคะตอนสมัยม.สำหรับการสอบเข้านะคะคณะของเราเปิดรับตรงนะคะด้วยการออดิชั่นค่ะแล้วก็สอบวิชาเฉพาะสาขาค่ะสำหรับหยีนะตอนนั้นหยีเปลี่ยนสาขาจากม.6ย้ายขึ้นมหาลัยหยีก็ต้องเข้าไปสอบออดิชั่นเหมือนกับคนอื่นๆเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยคือจะมีอาจารย์นั่งหน้าห้อง5คนค่ะแล้วเราก็เดินเข้าไปคนเดียวเขาก็จะถามคำถามต่างๆที่ทำให้เราตื่นเต้นไปก่อนเดิมแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มร้องเพลงตอนนั้นหยีสอบมี3เพลงค่ะมีเพลงสากล2เพลงแล้วก็เพลงช้า1เพลงเป็นเพลงไทยแล้วก็เข้าไปพร้อมกับมีแอคคอมก็คือคนที่จะเล่นดนตรีให้เราประกอบการร้องของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอสอบเสร็จก็เดินออกจากห้องไปรอลุ้นผลกันต่อไปร้องให้ฟังเลยอะคะเพลงอะไรคะเพลงหยดนี้ให้เธอ

0: เธอซึ่งเราจะเปิดให้สอบทั้งหมด4รอบใน1ปีเลยนะคะสำหรับการสอบนะคะมีทั้งการสอบแบบทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติจะต้องสอบ placement ทฤษฎีแล้วก็สอบทักษะนะคะซึ่งต้องไปสอบที่ศูนย์สอบ time ค่ะศูนย์สอบ time เนี่ยมันคือศูนย์สอบทฤษฎีสากลที่ใช้ได้เป็นมาตรฐานทั่วประเทศเลยค่ะทุกๆคนที่จะเข้าวิทยาลัยเรียนคณิตศาสตร์ก็จะต้องผ่านการสอบนี้ไม่ว่าจะเป็นม.4หรือว่ามหาลัยก็ตามค่ะค่ะสำหรับคนที่สอบไม่ผ่านหรือว่าไม่ได้สอบ time นะคะทางวิทยาลัยของเรานะก็เปิดให้เข้าเรียนได้นะคะโดยที่จะต้องตัวปรับพื้นฐานในชั้นปี1ก่อนค่ะเรามีห้องสอบดนตรีเยอะมากซึ่งนักศึกษาทุกคนนะคะสามารถเข้าใช้ได้ตลอดเลยรวมถึงช่วงปิดเทอมด้วยซึ่งถ้ารวมนะคะห้องซ้อมห้องเรียนทุกๆห้องของเรารวมกันเนี่ยก็มีเปียโนน่าจะแบบเกิน100ห้องค่ะมีทั้งหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะด้วยความที่อาจารย์ของเรานะคะมีอาจารย์ฝรั่งอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีความสามารถมากเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ฝรั่งค่อนข้างเยอะค่ะในระดับชั้นปริญญาตรีนะคะเปิดสอนทั้งหมด9สาขาวิชาเลยค่ะก็คือปฏิบัติดนตรีคลาสสิกดนตรีแจ๊สดนตรีสมัยนิยม
1: ประพันธ์ดนตรีละครเพลงดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกดนตรีศึกษาและการสอนเทคโนโลยีดนตรีและธุรกิจดนตรีค
0: ่
1: ะ
0: หลายๆคนนะคะอาจจะไม่รู้นะคะว่าวิทยาลัยของเราเนี่ยมีสาขาดนตรีไทยด้วยซึ่งสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่มีเครื่องดนตรีทุกเครื่องดนตรีในดนตรีไทยรวมไปถึงมีอาจารย์ที่สอนดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะเรียนดนตรีไทยนะคะที่นี่เป็นที่ที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับบางคนนะคะที่เข้ามาเรียนแล้วรู้สึกว่าสาขานี้มันไม่ใช่นะคะเราก็สามารถจะสอบย้ายสาขาได้นะคะโดยที่ถ้าสมมุติว่าเราสอบผ่านนะเข้าไปเรียนสาขาวิชานั้นในเทอมต่อไปได้เลยค่ะของหญิงก็มีเพื่อนนะคะที่เมื่อก่อนเขาเรียนกีตาร์คลาสสิกแต่เขาก็ไม่ชอบรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองเลยอะไรเงี้ยเขาก็สอบเข้ามาเป็นกีตาร์ดนตรีสมัยนิยมก็คือเป็นป๊อปมิวสิกเขาก็ต้องเข้ามาเรียนในสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยมเพิ่มเนี้ยค่ะแต่ว่าก็สามารถเทียบหน่วยกิตวิชาหลักๆที่เคยเรียนมาก่อนได้แต่เราก็ต้องเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งนะคะไม่สามารถเรียน2สาขาพร้อมกันได้นะห้ามครบซ้อนนะคะที่นี่นะคะทุกคนจะมีเครื่องดนตรีสไตล์แล้วก็สาขา1เครื่อง1สาขา1สไตล์ต่อ1คนค่ะเช่นอย่างหญิงเงี้ยหญิงเรียนร้องเพลงใช่ไหมคะหญิงก็จัดเป็นเครื่องดนตรีของหญิงก็คือ voice แล้วก็สาขาหญิงคือดนตรีสมัยนิยมค่ะก็คือดนตรี pop music สไตล์ก็คือสไตล์ pop แต่เราก็สามารถลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาอื่นๆที่เราสนใจได้ด้วยนะคะเช่นสมมติอย่างหญิงเรียน voice ใช่ไหมคะแล้วอยากเล่นเปียโนเป็นหญิงก็ไปลงวิชาปฏิบัติเปียโน jazz ก็สามารถทำได้หมดเลยค่ะเรียน4ปีนะคะที่มหิดลศาลายาเลยค่ะยกเว้นบางสาขานะคะที่เขาต้องออกไปฝึกงานซึ่งสถานที่ฝึกงานก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาอยากจะไปที่ไหนข้อนี้นะคะเป็นข้อที่น้องๆถามกันมาเยอะมากก็คือเรื่องค่าเทอมค่ะตลอดหลักสูตรเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ 600,000 ถึง 700,000 บาทค่ะอาจจะตกใจกับราคานี้นะแต่ว่าพูดถึงหลักสูตรและความรู้ความคุ้มค่าที่เราได้รับเนี่ยมันก็ดีจริงๆนะคะเพราะว่า facility ของที่เนี่ยดีมากๆไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมบุคลากรอาจารย์ที่มีความสามารถอุปกรณ์ห้องซ้อมที่ทำให้เราได้ฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่วิทยาลัยจัดขึ้นนะคะก็เป็นประโยชน์ในอนาคตของเรามากๆจริงๆค่ะในแต่ละเทอมนะคะเราสามารถแบ่งจ่ายค่าเทอมได้นะคะ3ครั้งใน3เดือนค่ะวิทยาลัยของเรานะคะมีทุนให้เยอะมากๆทุกๆเทอมทุกๆปีเนี่ยเพื่อนหนีก็ได้กันเยอะมากหนีก็ได้ทุนมาทุนนึงค่ะเป็นทุนเรียนดีค่ะถือว่าช่วยพ่อแม่ได้เยอะมากเลยทุนที่วิทยาลัยเราให้นะคะก็มีหลากหลายประเภทมากเลยค่ะทั้งทุนความสามารถพิเศษและทุนเรียนดีนะคะทุนเฉพาะเครื่องดนตรีนั้นๆนะคะทุนสำหรับคนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมไปถึงทุนสำหรับคนที่ปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยในหน้าที่ต่างๆด้วยค่ะมีวิชานึงนะคะที่รูปแบบการเรียนเนี่ยจะแตกต่างไปจากคณะอื่นแล้วก็พิเศษมากๆเลยชื่อว่าวิชา private ค่ะซึ่งวิชานี้นะคะจะเป็นวิชาที่เราได้เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ที่สอนวิชาของเรานะคะเช่นหนีเรียนร้องเพลงอย่างเงี้ยหนีก็ได้เรียนกับอาจารย์สอนร้องเพลงตัวต่อตัวเขาก็จะแก้ไขปัญหาให้หนีได้เฉพาะจุดเลยค่ะรวมไปถึงเพื่อนๆที่เรียนเครื่องดนตรีอื่นก็เรียนกับอาจารย์เฉพาะทางเครื่องดนตรีนั้นๆสำหรับการสอบนะคะจะเรียกว่า jury exam ค่ะก็คือจะมีกรรมการมานั่งข้างหน้าเราประมาณ 5-7 คนนะคะแล้วก็เราก็จะเดินเข้าไปในห้องคนเดียวร้องเพลงที่อาจารย์สอนมาเนี้ยค่ะอาจารย์5คนก็จะให้คะแนนแล้วก็จะกลายมาเป็นเกรดของเราซึ่งวิชานี้เป็นหน่วยกิตก็เลยทำให้มันเป็นวิชาที่ทุกคนตื่นเต้นมากเวลาที่จะต้องสอบถือว่าเป็นแบบว่าสิ่งที่พิเศษมากๆเลยสำหรับวิทยาลัยของเราค่ะเรามีเรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติตั้งแต่ปี1จนถึงปี4เลยค่ะเราไม่ได้มีวิชาเรียนเกี่ยวกับดนตรีเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรายังมีวิชาอื่นๆด้วยนะคะเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษเศรษฐศาสตร์ธุรกิจบุคลิกภาพแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะที่คณะของเรานะคะมีทั้งห้องเรียนตึกเรียนห้องซ้อมดนตรีโรงอาหารลานจอดรถฮอลล์การแสดงคอนเสิร์ตเป็นที่รู้กันเลยค่ะว่าเด็กคณะเรานะคะไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยค่ะอยู่แต่ในคณะตัวเองแต่ค คณะอื่นๆนะคะเข้ามาถ่ายรูปที่คณะเราบ่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าคณะเราวิวดีสุดๆไปเลยค่ะนี่อันนี้ก็คือรูปที่ถ่ายจากคณะตัวเองเต็ม IG ไปหมดเลยค่ะเพราะว่ามุมไหนก็ถ่ายสวยแสงสวยหมดเลยค่ะที่เป็นไฮไลท์ของคณะเราเลยนะคะก็คือบ่อปลาคาร์ฟค่ะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ไม่ว่าใครก็ต้องแวะเวียนมาถ่ายรูปที่คณะเราค่ะโดยเฉพาะช่วงรับปริญญาคือแน่นไม่มีที่ให้ถ่ายก็จะถ่ายอย่างนี้ซิกเนเจอร์ของวิทยาลัยเรานะคะก็คือสะพานไม้นะคะจะเป็นสะพานไม้ข้ามน้ำที่ไม่มีที่กั้นค่ะตกแล้วตกเลยสำหรับคณะเรานะคะการเปิดปิดเนี่ยไม่เหมือนกับคณะอื่นๆในมหิดลเลยค่ะเพราะว่าคณะของเรามี2เทอมเปิดปิดเหมือนกับโรงเรียนมัธยมค่ะวิชาทฤษฎีดนตรีนะคะเป็นวิชาที่เรียนเจาะลึกทั้งคลาสสิกป๊อปแจ๊สซึ่งวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่ทุกคนกลัวกันที่สุดเลยค่ะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าทำไมกลัวมันก็เหมือนกับคณิตศาสตร์ในทางด้านดนตรีอะค่ะมันต้องคิดต้องคำนวณต้องจำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแถมอาจารย์ให้เกียรติยากมากด้วยวิชาโสตทักษะและทฤษฎีดนตรีนะคะเป็นวิชาบังคับที่นักเรียนที่เรียนปฏิบัติดนตรีสากลทุกคนต้องเรียนเพื่อฝึกทักษะการฟังแล้วก็ฝึกทักษะทฤษฎีดนตรีสำหรับกิจกรรมรับน้องของเราจะเป็นการรับน้องแบบโอเวอร์ไนท์ค่ะก็คือการรับน้องแบบข้ามคืนไปเลยค่ะตั้งแต่บ่ายโมงของวันนึงไปจนถึงเช้าของอีกวันนึงจริงๆตอนแรกที่เข้าไปจะรับน้องเฮ้ยมันจะไหวได้ไงเราแบบไม่ได้นอนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปร่วมกิจกรรมจริงๆคือสนุกมากค่ะไม่ได้รู้สึกว่าง่วงหรือว่าเหนื่อยอะไรเลยรู้สึกแบบดีใจสนุกที่ได้เจอเพื่อนได้เจอพี่ได้รู้จักกับคนเยอะขึ้นมากๆเลยค่ะกิจกรรมนี้ดีถ้าใครเข้าเรียนต้องไปให้ได้เลยนะคะนอกจากการเรียนดนตรีนะคะการเข้าฟังดนตรีเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะในแต่ละเทอมนะคะเราจะได้เข้าฟังดนตรีอย่างน้อย10ครั้งค่ะ4ครั้งในนั้นนะคะจะเป็นการเข้าฟัง TPO หรือว่า Thailand Philharmonic Orchestra ค่ะซึ่งการเข้าฟังการแสดงดนตรีทั้งหมดเนี้ยจะทำให้เรามีมุมมองแล้วก็รู้จักดนตรีมากขึ้นค่ะในการลงทะเบียนแต่ละเทอมนะคะนักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนกันเองค่ะเป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะเพราะว่าต้องลุ้นว่าเราจะได้ลงทะเบียนวิชาที่เราอยากเรียนไหมเวลาที่เราต้องการไหมค่ะชุดคุยของเรานะคะจะเป็นสีเขียวอ่อนค่ะแต่ว่าพวกเราจะเรียกว่าสีเขียวเรืองแสงนะคะซึ่งตอนรับปริญญาเนี่ยก็จะหากันง่ายมากเพราะว่าสีเด่นสุดๆเลยค่ะในการรับปริญญานะคะรุ่นน้องทุกๆคนเลยนะคะก็จะมาบูมรุ่นพี่ค่ะจะเป็นการบูมแบบพิเศษมากๆเลยค่ะมันคือการร้องเพลงประสานเสียงให้รุ่นพี่เพื่อแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตค่ะก็จะร้องเพลงของมหาวิทยาลัยนะคะทั้งเพลงรักน้องอย่างเงี้ยค่ะจะมอง

0: นะคะในการร้องเพลงประสานเสียงค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากทำให้เราได้รู้จักรุ่นพี่รู้จักเพื่อนพอเราเข้ามาปีหนึ่งบางทีก็ยังไม่รู้จักใครเลยกิจกรรมเนี้ยคือรวมทุกคนมาอยู่ที่เดียวกันเลยค่ะนักศึกษาชั้นปี3เทอม2นะคะรวมถึงปี4เทอม2เนี่ยสำหรับใครที่เรียนในสาขาเพอร์ฟอร์มนะคะจะต้องทำรีไซเคิลนะคะหรือเรียกว่าการแสดงเดี่ยวนั่นเองค่ะซึ่งการแสดงนี้นะคะเราจะต้องเตรียมตัวเยอะมากๆเลยเป็นการแสดงที่ทุกคนต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจและเวลาให้กับงานนี้สุดๆเลยค่ะเราต้องทำทุกอย่างเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีแต่ว่าจะต้องเตรียมโปสเตอร์ฉายไฟจัดสเตจเตรียมไฟเตรียมชุดทำวิดีโอโปรโมทรวมไปถึงทำเดโมเพลงต่างๆด้วยค่ะค่ะปกตินะคะเราจะเลิกเรียนกันประมาณ4โมงแต่ว่าคณะของเราเนี่ยเปิดไปจนถึง3ทุ่มเลยค่ะเพื่อเวลาตั้งแต่4โมงจนถึง3ทุ่มเนี่ยนักศึกษาทุกๆคนนะคะจะได้ฝึกซ้อมในห้องซ้อมของวิทยาลัยแล้วค่ะทุกๆปีนะคะจะมีพิธีไหว้ครูค่ะที่ยิ่งใหญ่มีการครอบครูด้วยนะคะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อลังการมากๆจริงๆค่ะก็จะมีทั้งการแสดงดนตรีไทยไหว้ครูดนตรีนะคะที่แตกต่างจากวิธีการไหว้ครูทั่วๆไปค่ะซึ่งน้องๆปี1ทุกคนนะคะก็จะได้เข้าร่วมพิธีนะคะเพื่อทำการครอบครูนะคะซึ่งพิธีไหว้ครูดนตรีเนี่ยเป็นพิธีที่นักเรียนดนตรีทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญมากๆเลยค่ะในแต่ละปีนะคะวิทยาลัยของเรานะจะมีงานดนตรีเยอะมากๆเลยค่ะทั้งในระดับโลกระดับประเทศแล้วก็ระดับนักศึกษาค่ะอย่าง TIJC นะคะ Thailand International Jazz Conference ค่ะเป็นงานที่จัดให้นักดนตรีแจ๊สโดยเฉพาะค่ะมีศิลปินแจ๊สระดับโลกเนี่ยมาเข้าร่วมคอนเสิร์ตนี้เยอะมากๆเลยค่ะรวมไปถึงศิลปินที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถภายในประเทศด้วยค่ะงานนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยของนักเรียนดนตรีรวมไปถึงคนไทยนะคะที่จะได้ชมดนตรีแจ๊สที่ดีมีคุณภาพมากๆเลยค่ะตอนที่ได้เข้าร่วมคอนเสิร์ตนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนที่ชอบฟังดนตรีแนวนี้อยู่แล้วพอเข้าไปฟังสดๆจริงๆอ่ะคือไม่คิดว่าจะได้ฟังไม่คิดว่าจะหาได้ที่ไหนเลยนอกจากในแบบเรคคอร์ดอะไรเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เปิดหูเปิดตาตัวเองมากๆรวมไปถึงบรรยากาศรอบๆงานเนี่ยดีมากๆเลยค่ะรับชมและรับฟังดนตรีในสวนนะคะรวมไปถึงมีสินค้าขายอาหารดีๆขายมากๆเลยค่ะทำให้เราทุกคนได้รับบรรยากาศดีๆฟังเพลงชิลๆสำหรับใครที่ชื่นชอบดนตรีแนวนี้นะคะน่าเข้าร่วมมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคอนเสิร์ต TICF TIPC TIWSC และ PMCF ค่ะอาจจะฟังชื่อแล้วงงนะคะแต่ว่ามันเป็นชื่อย่อจากคอนเสิร์ตของแต่ละสาขาในวิทยาลัยของเราค่ะทั้งสาขาประพันธ์เพลงสาขาเครื่องเป่าสาขาเปียโนสาขาป๊อปมิวสิกค่ะแต่ละสาขาเนี่ยนะคะก็เชิญศิลปินหรือว่านักดนตรีที่เรียกได้ว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้านนี้นะคะเข้ามาอยู่ในคอนเสิร์ตนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าหาไม่ได้จากที่ไหนเลยสำหรับละครเพลงนะคะวิทยาลัยของเราจัดปีละ2เรื่องค่ะจากสาขามิวสิกเธียเตอร์นะคะแล้วก็Music Business ค่ะคนไปดูเยอะมากๆเลยนะคะทั้ง2เรื่องที่จัดเลยค่ะมันเป็นเรื่องที่นำมาจากต่างประเทศด้วยแล้วก็เรื่องที่แต่งขึ้นเองด้วยนะคะถ้าเทียบว่าในไทยเนี่ยที่นี่ก็เป็นที่ที่จัดละครเพลงเยอะทีเดียวค่ะทุกๆคอนเสิร์ตเลยนะคะที่พูดมานะคะทุกๆคนสามารถเข้าร่วมได้ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาในวิทยาลัยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในมหิดลประชาชนทุกคนรวมถึงน้องๆด้วยนะคะเชิญเข้าร่วมได้เลยค่ะทุกๆสิ้นปีนะคะจะมีงานชื่องานว่างานปีใหม่นะคะเป็นงานที่จะคัดวงในวิทยาลัยเนี่ยมาเล่นคอนเสิร์ตค่ะมีคนดูมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคนในคณะหรือคนนอกเนี่ยก็จะเข้ามาปาร์ตี้นี้ด้วยกันค่ะในงานนี้นะคะไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตนะมีทั้งเกมมีทั้งซุ้มอาหารแสงสีเสียงเต็มไปหมดเลยค่ะถ้าใครอยากจะเข้าร่วมงานปีใหม่ของ MS ก็ได้เลยนะคะสนุกแน่นอนค่ะน้องๆที่ฟังมาจนถึงตรงนี้แสดงว่าอยากจะเข้าแล้วก็สนใจวิทยาลัยดุริยางคศิลป์จริงๆใช่ไหมคะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็อยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะสามารถไปดูกันได้ที่งาน Open House นะคะซึ่งงานนี้นะคะเรียกว่าเป็นการเปิดบ้านของวิทยาลัยเลยให้ดูทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนอาจารย์รุ่นพี่คอนเสิร์ตต่างๆรวมไปถึงแฟคซิลิตี้ทุกๆอย่างเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังจะได้พบการแสดงของพี่ๆที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวงไดเอทวิงโลวงพาสว่าง
1: วงแก๊สวงงานดอกไม้เอ็นซิโร่วงอ่อใจอัปตาไอฮิตมันเดย
0: ์และอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่ามีวงอะไรอีกบ้างเนี่ยก็ต้องไปชมกันที่งาน Open House นะคะรอเจอทุกๆคนค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตวงเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะ
ชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคร่าวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคร่าวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคร่าวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคร่าวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคร่าวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคร่าวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคร่าวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน 4. เมื่อวนเชือกคร่าวเส้นที่ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้ 5. เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน 6. นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแผ่ทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
1: วุ้นมะพร้าวล่ะ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่
0: เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

มาพบกับพวกเราในรายการอีเข้าเลิร์นนิ่งวิทลาสติกห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลาสติกสคูลนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

น้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ห้องนี้
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันถูกไหม
1: ถูกแล้วข้อเลย
0: ขออนุญาตนะครับแน่ไม่มีใครอยู่แน่เรียบร้อยสบาย
1: เข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยขนเข้าไปใช่ไหมคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไม่มีใครตอบยังไม่มีใครตอบยังอีก
1: อันนี้ขนเลยไหมคุณห้องเต้หรือยัง
0: ประตู
1: คุยกันเรามาแบบ
0: คุยก่อนเขาจะให้ทำหรือเปล่าใจเย็นคุยก่อน
1: เขาจะให้ทำหรือเปล่าเอาแล้วใครเชิญมาแล้ว
0: คุณโดคุณโดเจ้าของห้องสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ขออนุญาต
2: เชิญเลยฮะ
0: เขาจะให้เรายืนคุยตรงไหนอะไร
2: อันนี้นี่เลยครับในครัว
1: นี่
2: เล
1: ยครับใช่มั้ยคะว่าเราจะมา
2: ครับผม
0: โอ๋แหมายากันถ่ายทําทําไปแล้วนะไปแล้ว
2: ค
0: ุณโอ๋ง
2: ครับ
0: นะคุณโอ๋งอยู่ที่นี่มานานยัง
2: อยู่ได้มาประมาณ 4-5 ปีแล้ว
0: 4-5 ปีคนอ่านพอสมควร
2: ใช่ครับ
0: เค้าเรียกว่าลงหลักฐานประมาณนึง
2: ใช่ครับ
0: นะที่นี่ใช้เป็นแบบว่าโซนอะไรบ้างในชีวิต
2: โซนหลักๆอ่ะนอน
0: ก็นอน
2: อาบน้ําซักผ้า
0: โอ้ซักผ้า
2: ก็คือข้างนอกแล้วก็ซักผ้าตาก
0: ทําอาหารไหม
2: บ้าง
1: นิด
2: หน่อย
0: ประกอบเล็กๆ
2: ใช่
0: ประกอบเล็กๆ
2: ใช่ครับ
1: โอเค
0: แต่มีล้างจงล้างจานแน่นอนล่ะ
2: มีแน่นอน
0: ก
2: ิน
0: ข้าวในห้องแน่นอน
1: ก็คือจริงๆห้องนอนทำงานใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่ต้องมาซักผ้าทำกับข้าวนู่นนั่นในส่วนหลังๆข้างหลัง
0: มีต้องมีหลังบ้าน
2: ใช่
0: หลังบ้านซึ่งฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างตอนนี
2: ้ก็ทุกวันนี้ก็ล้างจาน
0: ครับ
2: ซักผ้า
0: ครับ
2: ก็จะแบบกระจุกรวมกันอยู่ด้วยกัน
0: แล้วดูท่าทางระเบียงก็จะไม่ใหญ่มาก
2: ไม่ใหญ่ครับผมอ
1: ยากขอแวบดูหน่อย
2: ใช่ต้องมีการแบบจัดคิวในการซักด้วยนะแบบ
1: เพราะ
2: แบบวันนี้ซักเสื้อผ้าวันต่อไปซักเครื่องปูที่นอนมันก็จะแบบมีพื้นที่อย่างจำกัด
1: เล
0: ยเราต้องจัดการจัดโซนนิ่งใหม่เนาะ
2: ครับ
0: ก็คือเอาให้การซักผ้ากับล้างจานมันทำในระยะเวลาใกล้เคียงกันได
1: ้
0: เนาะ
1: แล้วก็ตอนนี้คืออุปกรณ์ก็วางเต็มด้วยไม่ได้เหลือพื้นที่ให้แบบให้ทำอะไรข้างนอกเลยแหละเดินเข้าไปก็หันซ้ายหันขวาวนรอบก็เสร็จละเดินออก
0: ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้ช่างประจำบ้านจะมาในมุมนี้ครับมุมหลังบ้านที่มีทั้งร้อยกว่าฟังก์ชันนี้ให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีระเบียบขึ้นนะฮะแล้วก็จะได้ง่ายกว่า
1: จะได้เหลือพื้นที่เพิ่มมากขึ้นโดยที่ยังคงฟังก์ชันไว้อยู
0: ่ครับผมไปลุยดีกว่า
2: อยากทำให้เป็นสัดเป็นส่วนเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้มันดูคลีนอย่าให้มันกระทัดรัดไม่ต้องแบบอันไหนที่ไม่ใช้ก็เอาออกแล้วก็อยากเพิ่มความสบายตาพวกต้นไม้มีส่วนเล็กๆให้มันรู้สึกว่าปลอดโปร่งหน่อยเชื่อมั่นรายการว่าทำได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตื่นเต้นอยากเห็น
0: ของบ้านตัวอย่างนี่ไง
1: ส่ง reference มาอย่างนี้
0: ใกล้เคียงนะครับนี่ขอโทษนะ
2: ครับผม
0: ให้ดูนะนี่เห็นไหมโซนนี้ใกล้เคียงเห็นไหมมีขอบขึ้นมานี่นี่คือใกล้เคียงเลย
1: ใกล้เคียงกับที่เขามีอยู่ตอนนี
0: ้ใช่คือโซนใกล้เคียง
1: ทรงของระเบียงแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานอ
0: ันนี้คือความต้องการต่างๆที่คุณโด่งอยากได้ใช่ไหม
2: ครับผม
0: นี่ไงซิงครึ่งนึงครึ่งซักผ้าครึ่งนึงวัดด้วยกัน
2: ใช่ครับ
1: มันจะได้

0: วมการใช้งานอยู่แค่ space เล็กๆก็เลยที่
1: มีสัดส่วนอาจจะเพิ่มแบบสีเขียวของต้นไม้ให้มันดูแบบสบายตานิดนึง
2: มีส่วนนั้นนิดนึง
0: นี่เห็นไหมมีแขวนเป็นเล็กๆกรุบกริบบนผนัง
2: ซึ่งอันเนี้ย
0: ก็เป็นแนวตั้งจะได้
2: ตามงบที่คุยกันเนี่ยน่าจะไม่ได้ก็ลองไปหาอะไรประมาณนั้นน่ะมาทดแทนสิ่งเหล่านี้ให้
0: แ
2: ล
0: ้
2: ว
0: กันก็ได
2: ้แล้วราวที่แขวนอะไรเงี้ยก็ทำได
0: ้
2: ดูพอได้โอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวเตาแก๊สออกไปเลย
1: ข
2: วดลงไปแล้วก็เหล่านี้ก็จะไปทำทายแล้ว
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ก็คือมันจะโล่งๆนั่นแหละแล้วส่วนผนังอะไรเงี้ยเดคอเรชั่นน่าจะไม่ยากมาก
1: ครับผม
2: ครับผมครับขอให้คุณโชคดีครับ
0: เราต้องพึ่งโชคเราไม่ต้องพึ่งเลย
2: ขอให้คุณอันสาโชคดี
0: อย่างนี้ดีกว่า
2: หลังจากที่พูดคุยเจ้าของบ้านแล้วคือฟังก์ชันหลักๆของเขาคือซักผ้ากับล้างจานตอนนี้เราพอจะทำอะไรได้บ้างไหมอย่างไอ้ละโอ้โห
3: อันนี้อะไร
2: ผูแล้วมั้งเนี่ยเนอะ
3: อันนี้น่าจะผูแล้วมั้งไม่ไผ่ด้วย
2: ไม่ไผ่นะ
3: เดี๋ยวก็เปลี่ยนราว
2: เออ
3: เปลี่ยนเลย
2: เปลี่ยนให้มันถาวรขึ้นนี่นะ
0: คือแล้วก็อาจจะมีสเปซที่แบบ
2: เก็บของนู่นนี่ได้ด้วย
0: วางให้มันดูดีขึ้นหน้าออกมาโอ้โหจริงๆนี่ก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยแบบมีต้นไม้อาจจะออกมาทำตรงนี้มันดูดีหน่อยอาจจะออกมาใช้งานบริเวณนี้ได้ด้วยออกมานั่งมาอะไรได้
2: เชื่อมโยง
0: ใช่เพราะเดี๋ยวอันนี้ไม่อยู่เพราะเขาไม่ได้ใช้แล้วก็อาจจะได้ใช้มุมนี้ทำอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย
2: แต่ข้อดีของพื้นที่ตรงนี้เท่าที่มองเห็นก็คือว่าโอเพนแอร์แต่ในร่ม
3: ใช่
2: นั้นอาจจะใช้ไม้ที่แบบไม่ต้อง
3: กับถึงกับไม้จริงอะไรไม้
2: ไม่ต้องโหดร้ายมากตามพันเจ็ดอ่ะเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาที่หาทางทำนู่นทำนี่กันดีกว่า
3: แล้วเดี๋ยวผมรื้อพวกนี้เก็บอะไรเพื่อจัดพื้นที่ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเอาของมาลง

0: อะไรกันเนี่ย
1: โอ้ยงานไม้งานเหล็ก
2: อันนี้ชิ้นแรกที่จะทำคือ
1: ตัวบาร์ท็อปด้านหลังมันจะมีท็อปบาร์อยู่ตัวหนึ่งสำหรับติดผนังในพื้นที่แคบๆ
2: อันนี้เพื่อนที่พับเก็บได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับคือแผ่น
3: แบบนี้แป๊บๆนี้
1: ใช่ไม่ใช้ก็พับเก็บไว
3: ้เป็นแบบว่าเคาน์เตอร์บาร์ที่พับได้ตอนที่ไม่ต้องการให้มันมีแล้วก็เสกขึ้นมาได้ตอนที่ต้องการ
1: ใช่
2: เสกได้แล้ว
1: พื้นที่มันจำกัดไง
3: โอเค
1: แล้วก็พวกมีจะมีพวกเรดาร์เก่าก
3: ็
1: ไปทำบนด้านบนต
3: ัวนี่นะ
1: นั่นแหละ
3: อ๋อนี่เลย
1: นี่เลย
3: ขนมาแล้ว
1: เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ตัวนี้มาก่อนเดี๋ยวเราประกอบ
3: ทำอะไรไว้ทำอะไร
1: ด้านล่างอ่ะมันจะมีตัวเนี้ยเป็นซิงค
3: ์
1: ซิงค์ล้างจานทีเนี้ยด้านบน
3: อ
1: ่ะเขาไม่มีอะไรมีเฉพาะกำแพง
3: อ๋อ
1: ก็เลยดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะแขวนจุกจิกอ่ะทุกอย่าง
3: อ๋อนี่ไว้แขวนของ
1: นั่นแหละได้แขวนของ
3: แขวนแนวนี้เหรอ
1: แขวนแนวต
3: ั้
1: ง
3: แนวตั้งที่มันเกี่ยวมาอะไรอย่างงี้
1: อ่าฮะเราจะไม่ได้แฮงแนวแนวนอน
3: เข้าใจเข้าใจเข้าใจที่มันน้อยจริงอ่ะ
1: ที่มันน้อยต้องใช้พื้นที่จำกัดด้วย
3: นะ
2: ก็มีชิ้นนี้มีชิ้นนี
1: ้แล้วก็มี
3: อ่
1: าฮะ
3: มีอะไรอ
1: ีกเนี่ยซิงล้างจาน
3: นี่คือซิงค์ฐานซิงค์
2: ขาซิงค์
1: เนี่ยคือขายืมใช้ก่อนพื้นที่มันจำกัด

0: ถ้าเดี๋ยวก็ปัดฝุ่นแล้วก็ยึดตามตำแหน่งเลยจะได้ยึดกับเฟรม
1: อันนี้ไม่ยึดหรอ
0: ใช่ครับยังไม่ได้ยึดครับ
1: เดี๋ยว
0: ยังไม่เฉย
2: อันนี้ยังไม่ได้ยึดเลย
0: ยังครับ
1: ยังไม่ยึดเลยเราก็ยกเหมือนยึดเลยเดี๋ยวมันหลุดออกมา
2: ใช่เดี๋ยว
0: เฟรมผมรัดมาแน่นเลย
2: แต่มันแน่นมากใช่ใช
1: ่ไขยังไงพี่มันไขลงไปได้หรอได้ด้วยขอเอียงหน่อยนึง
2: โปรเฟสชันนอล
0: สองตัวกับด้านนี้ด้านครับ
1: สองตัวพอแล้วม
0: สองตัวพอครับ
1: นะต่อไปก็คือซิงใช่ไหมฮะ
0: สองชิ้นแล้วสิชิ้นที่สองลงไปนี่
1: อันนี้เออสองไปแล้วทำเสร็จแล้วเนี่ย
2: นี่เขาเสร็จแล้ว
0: ครับก็แค่ไปใส่แล้วก็ยึดติดกับผนังแล้วก็ทำสีแค่นั้นเองครับ
1: ร้อนไหมร้อนไหม
0: โอ้ร้อนอยู
1: ่วางเลยวางเลยเออวางเลยโอ้โหที่วางตากแดดไว
0: ้อันนี้เราใส่ขอเกี่ยวไว
1: ้ครับผมซิงค์หลักการของการใช้งานซิงค์ก็คือว่ามันจะมีขอบนี้อยู่นะฮะ
0: นี่คือขายึดซิงค
1: ์มีตัวขายซิงค์แล้วซึ่งมันมีมากับชุดนี
2: ้มันติดมาเลย
0: มันมีขายครับ
1: มีขายนะ
0: แยกครับ
1: เออคือเนี้ยปกติในชุดของมันจะมีมาให้นะฮะแต่ถ้าเป็นมือ2มันจะเป็นต้องซื้อแยกมาเพราะว่าถ้าเป็นมือ2ก็พุ่นติ๊กติ๊กไม่มีละ
0: ระยะยืดมันจะอยู่ระยะเนี้ยระยะ
1: ปรับได้มันปรับได้
0: ตัวนี้เสียบกับตัวซิง
1: ค์ครับตัวนี้ก็จับขอบซิงค์จับขอบเหล็ก
0: จับขอบเหล็กอันนี้จับขอบปูน
1: อันนี้จับขอบปูน
0: แล้วจะล็อกอยู่อย่างลักษณะนี้
1: เป็นลักษณะเป็นแคลม
0: ใช่ประมาณนั้นเลย
1: แคลมแล้วไขเร่งเอา
0: ไ
1: ม่เป็นอย่างนั้นนะครับ

0: ๊ะปึ๊กปั๊กเฮ้ยง่ายนะโอเค3ชิ้นมาแล้ว
1: ชิ้นที่4
0: เอ๊ะมันคืออะไรพี่เนี่ย
2: นี่เราเสร็จ3ชิ้นแล้วเหรอ
0: สวยนะ
1: ใส่อีกสักอันนึงนะไม่ต้องเห็นพอดี
0: ฮัลโหลเอ้ยลำโพงนี่ฮัลโหลโอเคอันนี้อะไรนี่อะไร
1: อันนี้ฟังก์ชันมันคือเก็บของ
0: เก็บของ
1: เก็บของด้านข้างผนัง
0: อ่ะเก็บยังไง
1: ผนังด้านหน้า
0: โชว์หน่อยโชว์หน่อย
1: โชว์เลยครับ
0: วางต่อยูนิตก็ได
1: ้ต่อยูนิต
0: เป็นดอกมงดอกไม้นี่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะแบบว่าจะต่อเป็นอย่างนี้ก็ได
1: ้ก็ได้แล้วแต่คุณ
0: จะต่อเป็นอย่างนี้เลยก็ได้แต่
1: ก็คือไว้วางต้นไม้ไว้เก็บพวกผงฟักฟงฟักฟอกอะไรทั้งหลายแหละ
0: ก็คือเป็นชั้นวางของที
2: ่ decoration salt and pepper อ
1: ะไรเลย
0: ยาโอ้โหไอ้ฟอร์มนี้มันก็สวยไงมันสวยง่ายแล้วต่อมันเป็นยูนิตอะไรเงี้ย
2: แล้วเราต่อนี่ต่อยังไงคะ
1: ใช้แม็กตะปูลมยิงอัดเข้าไปครับ
0: อ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะมีรูอย่างนี้เห็นไหมนี่เป็นปืนยิงตะปูลมยิงปั๊บยืด
2: แล้วก็เหมือนแบบว่าแล้วรอยต่อเนี้ยที่เห็นว่ามันเหมือนมีอะไรอุดนะ
1: ใช่ครับ
0: กาวต่อกาวติดไม้ไง
1: อันนี้ใช้กาวติดไม
0: ้กาวติดไม้
2: แล้วก็แบบว่าเวลาสมมติเราล่วงสายแล้ววัดมาอาจจะเบี้ยวๆนิดหน่อยได้ก็มาอุดกันต่อได้เวลามันต่อกัน
0: ยึดกันให้อยู
2: ่เพราะว่ามันต่อกันอาจจะเพย์เยอนิดนึงก็อุดอะไรไซส์เรียบร้อยอ
0: ย่างที่เราบอกเสมอครับว่าปืนยิงตะปูลมนั้นมีหน้าที่ในการประคองไว้ไม่ให้มันเคลื่อนนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ยึดไม้เข้าหากันจริงๆก็คือกาวติดไม้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ติดกาวติดไม้หรือว่าลาเท็กซ์เข้าไปมันก็จะคอนแคลนอยู่ดี
2: ถูกต้องครับ
1: โอ้ใจเย็นใจเย็นดิโอ้โหแรงดีนะเนี่ยอ
0: ะไรอ่ะอะไรอ่ะมันเอาของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
1: เอานี้เอาเน้นลงมาก่อน
0: เอานี้ของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
2: ผู้กำกับบอกให้เอาหลังพุ่งขึ้น
1: อ๋อถือเขาให้ถือไว้เฉยก่อน
2: เออหรอ
0: คุณเอาของใหญ่ขึ้นก่อน
2: ได้ยังอันนี้ได้ยัง
0: โอ้ยตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่เอ้ยยางกระเพาะตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีซิงค์น้ำอันใหม่มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
1: ส่วนแนวตั้ง
0: วางกันให้เต็ม
2: อันนี้คือส่วนแนวตั้ง
1: ใช่ครับ

0: ถ้าติดชิดกันมันอาจจะแบบว่าระยะต้นไม้แบบแปลกๆเวลาห้อยลงมาอะไรเงี้ยพี
1: ่
0: เออเราคิดว่าเอ้ยมันจะเหลือเหลือหน่อยไหมแบบไม่ต้องไปชิดกันแบบนี้ได้ไหมแบบเอ้ยแล้วถ้ามันแบบเราก็ยืดเส้นนี้ได้เลยใช่ไหมอ่างี้ไหมงี้ไหมแล้วก็เป็นตรงนี้ไหมเนี่ยตรงแล้วบนนี้มันได้วางของแล้วมันก็ได้ระยะด้วยอย่างเงี้ยนึกออก
1: ไหมนี่ออกครับ
0: อย่างนั้นอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นได้ไหม
2: เออมันก็จะได้เพิ่มพื้นที่การวางของบนนี้ด้วยเน
0: า
2: ะ
0: ถูกต้องไม่งั้นถ้าเกิดชิดกันก็จบเลย
1: ก็ได้แต่
2: ก็จะใช้
1: กันอย่างเดียว
0: จ้าจ้า
2: โอเค
0: นะ
2: ไม่ต้องถามเจ้าของบ้านแล้วนะคะ
0: อุ้ยเราดีไซน์ให้แล้วไงมันเนรมิตไงเนรมิตแปลว่าอะไร
2: แต่แบบนี้ดีก็คือเสกมาเลยไม่ต้องเลือก
0: เออมาเห็นนี้ก็มาแล้วไง
1: โอเคได้ได้ได
2: ้เขาส่งเล็บมา
0: เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านทำหน้าเนี้ย
2: เออ
0: เราใช้อะไรเยอะพี่
1: ใช้ตัวฉาก
0: โอเคเป็นแขนน
1: ั่
0: งอย
1: ่
0: าง
1: น
0: ี้ใช่ไหมแขนรับอย่างนี้แล้วก็ป้าก็อย่างนี้อยู่เลยอยู่เลยนะครับ
2: โอเค
0: เย่ปอกไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อกันไม่ให้ความร่วนของผนังมันทำอันตราย
2: ให้มันเข้าไปเกี่ยวได้ไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปกับผนังร่วนๆตรงๆเดี๋ยวมันไม่เกาะ
0: ไม่ได้

0: ล้วมา
1: อ่ะอันต่อไปโคตรเท่อะตำแหน่งนี้ตามนี้เดี๋ยวจะมีกระถางต้นนู้นต้นไม้มาวาง
0: ใช่
1: อะไรนี้ก็ตามนะมันก็จะสวยงาม
2: อันนี้คือที่วางผงซักฟอกด้วย
0: ใช่ ทุกอย่างเขาอยากแล้วแต่ว่าเจ้าของ
1: คือเห็นภาพเลยว่าขวดต้องเทินนี่แน
0: ่
1: อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม
0: ยาปรับพนุ่มเลยอย่างเงี้ยขวดนี
1: ้วงแฟบเนี่ยอยู่นี่อะไรอย่างงี้ก็ตามวางบนต้นไม้อยู่นี่อะไรอย่างเง
2: ี้ย
1: ก็จะนะสวยงาม

0: มาติดชั้นเลยนะครับด้านนี้ก็คือเป็นผนังแบบฟังก์ชันเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: วางของวางของนี่มันอยู่ในแผนป่ะเนี่ยอันนี้
1: ในแผน
0: เหรอนี่ขนขึ้นมา4ชั้นนี่คือขนขึ้นมา
1: โอ้แบกกันสนุกเลย
0: แบกกันคือแบกหลายคน
2: แบกค
1: นเดียว
0: อย่าใช้คำว่าแบกกัน
2: แบกกัน
0: แบกกันคือต้อง2คนขึ้นไปถ้าแบกเนี่ยคือคนเดียวนี่คือแบกนะครับโอเคอ่ะ
3: แล้วไงพี่
1: อันนี้เดี๋ยวยึดน็อตเดี๋ยวหาตำแหน่งให้พอดีก่อนว่าจะยังไงเต้มองตำแหน่งว่าตรงโอเคไหม
2: ให้กลาง
4: จะได้ล็อกสกรูแล้ว
1: เรียบร้อย
0: แน่นปักเลย
2: อันนี้คืออะไรคะ
0: เออนี่คืออะไรพี่
1: อันนี้คือก็ชั้นสำหรับเวลาวางต้นไม้อะ
0: ย
1: ื
0: นกระถางใหญ
1: ่ใหญ่หรือว่าวางข้างในหรือวางข้างบนก็ได้
0: เออเออทำงานจะวางของวางของ
1: ใช่
0: เรียบร้อยอันนี้คือฝั่งนี
1: ้ฝั่งเรียบร้อยแล้วอ่
0: ะ
1: เหลือชิ้นบาเนี่ยพื้นที่ท่านี้มีบาด้วยนะ
0: บาอะไรบ้าพี
1: ่บาน้ำเลยแหละ
2: บาเดียว
0: ก็บานี้ก็บาหนึ่งข้ออ๋อบาน้ำต้องอยู่ตรงไหนอ
1: ยู่ข้างๆข้างหลังเต้เลย
0: อุ้ยโอ้นี่สิสบาน้ำนะ
1: แน่นนะครับ
5: โอเค
2: พูดซะนึกว่าเป็นบา
0: เออโอ้โหแบบมันทีที่แค่นี้ก็แม่จะใหญ่มากอุ้ยแต่ว่าฟิตติ้งมันเท่นะ
1: อ
0: ่
1: ะฮะ
0: เท่เลยดีโหแน่นเลยเฮ้ยแข็งแรงมากนะ
1: ใช่ครับเวลาผมอยากมานั่งกินกาแฟอะไรมันต่างบรรยากาศ
0: ดูวิวโอ้แบบโอ้ตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่เฮ้ยวางเครื่องซักผ้าใช่ไหม
1: เก็บ
0: ยาเครื่องซักผ้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีซ
2: ิ
0: งค์น้ำ
1: อ
0: ันใหม่ใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็
0: ที่มีขาใหม่ที่เราทำขึ้นมา
1: ต้องขา
0: แล้วก็มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของข้างผนังแล้วก็เดคอเรทไปด้วยในตัวแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
1: ส่วนแนวตั้งส่วนแนวตั้ง
0: วางกันให้เต็ม
2: อันนี้คือส่วนแนวตั้ง
1: ใช่ครับนี่คือส่วนแนวตั้งนี่แหละ
0: ก็นึกว่านี่ถั่วแล้วตั้งแล้วไอ้เรื่องตั้งกว่าอีก
1: อันนี
2: ้ตั้งทุกด้าน
0: หลายตั้งแป๊บนึงนะขออนุญาต
2: ลองมาดูสิอดไม่ได้
1: แล้วอดไม่ได้
2: กำลังหน้าตาน่ารัก
0: ดีไหมสวยนะ
2: ตอนเช้าก็ออกมาคุยกับต้นไม้ซะหน่อย
0: โอเคเรียบร้อยนะครับก็สำหรับมุมทุกอย่างนี้ก็ภายในบัดเจ็ตด้วย
1: ใช่ครับ
0: บัดเจ็ตก็ไม่ได้เราใช้ไม้พาเลตเพราะฉะนั้นบัดเจ็ตจะลดลงไป
1: ลดลง
0: ฟิตติ้งปกติก็หาได้ตามร้านอุปกรณ์
1: ถูกต้องครับ
0: ทั่วไปนะครับฟิตติ้งไม่ได้ฟิตติ้งพิสดารหายากอะไรนะฮะ
2: แล้วก็ที่รียูสอีกเยอะแยะเลย
1: บ้านหน้าต่างเก่าตะแกรงเหล็กเก่าอะไรพวกนี้เอามาไว้วางของ
0: เหมือนเราจัดระเบียบมันใหม่
2: ใช่
0: เพื่อให้พื้นที่มันใช้งานได้ดีขึ้น
2: เมื่อกี้ข้างล่างมีคนถามทำอะไรกันล่ะครับทำได้ด้วยหรอครับนี่เดี๋ยวส่งมาแล้ว
0: ตำรวจเหรอ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่Neighbor
0: อ๋อ Neighbor แล้วก็บอกว่ารายการธรรมชาติโอ้อมรินทร์ทีวีแม่นี้
2: จะส่งมาทางไหนเหรอครับ
0: เออเรียบร้อยเสร็จกูเสร็จอีกแล้ว
2: ต้องมาอีก
1: รอบนี้ชั้น5มันมี5ชั้นนะชั้น4ก็แย่อยู่แล้วนะ
6: พื้นที่ใช้สอยได้เยอะขึ้นเลยที่ชอบมากคือมุมสีเขียวของต้นไม้รู้สึกว่ามันสดชื่นเวลาออกไปเจอแบบต้นไม้เจอพื้นที่ใช้สอยแล้วก็คิดว่าเราจะใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้มากกว่าเดิมที่แน่ๆแล้วบาร์นั้นเป็นที่ประจำผมเอาไว้แบบกินชาบูแน่นอนจริงๆที่ส่งเรฟเฟอเรนซ์ไม่ได้ถึงขั้นแบบคาดหวังขนาดนั้นแต่สิ่งที่ได้มาเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้หยิบต้องได้ยากเลยแต่มันถูกมิสแอนด์แมทมันเอามาดัดแปลงได้จริงอ่ะมันถูกคิดแบบไอเดียต่างๆรู้สึกขอบคุณรายการมากๆที่แบบทำใ

วันนี้เราจะทำความสะอาดคราบดำบนหม้อกับกระทะครับของที่ต้องใช้ในวันนี้นะครับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เบกกิ้งโซดาฟองน้ำล้างจานและฝอยขัดหม้อครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาฉีดน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ให้ทั่วภาชนะครับและหลังจากนั้นเราจะมาขัดด้วยฝอยขัดหม้อครับรอบแรกขัดไปเรื่อยๆนะครับนี่เลยค่อนข้างจะดิ้นนิดนึงออกมาเป็นคราบดำมาเลยครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาโรยเบกกิ้งโซดาครับโรยให้ทั่วเลยนะครับตรงจุดที่เราจะขัดเรามาถึงขั้นตอนการขัดออกอีกรอบครับ

0: ที่เราขัดไปสักพักนึงนะครับเราจะมาล้างทำความสะอาดกันนะครับก็ส่วนนี้ครับที่ออกมาด้านนี้ครับเรียบร้อยครับสำหรับการทำความสะอาดคราบดำบนกระทะครับ
1: คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากจะเนรมิตบ้านคุณให้เป็นมุมอะไรก็ตามนะครับส่งไอเดียมาที่เพจช่างประจำบ้านนะครับใน Facebook ได้เลยนะครับแล้วแอดมินเราจะมาดูพิจารณาว่าอันไหนที่มันน่าทำน่าจะเนรมิตได้เป็นจริงได้แล้วก็ดูไม่หลุดจากเรฟเฟรนซ์มาก
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ใช่ไหมเราก็จะไปทำแล้วก็พบกับรายการช่างประจำได้ทุกสัปดาห์นะครับวันไหนครับ
2: วันอาทิตย์นะคะ
1: กี่โมงครับ
2: 10:35
1: เออเอาเป็น GBSC ทั้ง34นะจ๊ะแล้วก็วันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: ี้สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

ของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture นั้นคืออะไรและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์คืออะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันตรงนี้เลยค่ะ
1: คำว่าไฮโดรโปนิกส์เป็นคำผสมระหว่างคำสามคำคือไฮโดรหมายถึงน้ำโปโนสเป็นคำที่มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำงานและอีกหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะรวมกันจึงมีความหมายว่าศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์บางครั้งอาจเรียกว่า water culture การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปลูกพืชไร้ดินที่ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปลูกซึ่งวิธีนี้พืชจะได้รับสารอาหารหรือสารละลายธาตุอาหารจากทางน้ำที่สัมผัสกับรากโดยตรงโดยในน้ำจะมีการผสมสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมตามที่พืชต้องการการปลูกแบบนี้มีหลายเทคนิคที่นิยมทำกันทั่วไปได้แก่เทคนิคน้ำไหลบางและเทคนิคการปลูกพืชในน้ำลึกที่ปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กะละมังกล่องโฟมหรือลังพลาสติกเป็นภาชนะปลูกกันตามบ้านเรือนข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน 1. พืชเจริญเติบโตเร็วผลผลิตสูงสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ 2. ปลูกพืชได้ในเขตที่ดินมีปัญหาเช่นดินเค็มดินลุกรังดินกรวด 3.ใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อย 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 5. ได้ผลผลิตสะอาดข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกสูงกว่าการปลูกพืชปกติ 2. ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดกรณีเกิดโรคระบาดจะเกิดได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ water culture w a t e r c u l t u r e water culture แปลว่าการปลูกในน้ำ solution s o l u t i o nSolution แปลว่าสารละลาย Plant Nutrient P-L-A-N-T N-U-T-R-I-E-N-T Plant Nutrient แปลว่าอาหารพืชการปลูกพืชไร้ดินเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยเฉพาะพืชและผักที่นำมาประกอบอาหารเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยและไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินซึ่งทำให้เราได้ผักที่สดและสะอาดค่ะซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินก็มีได้กันในหลายรูปแบบนะคะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปชมเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการ

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ไก่เกษตรกรหนุ่มเจ้าของไร่ดอกขจรชาวสุพรรณบุรีที่แบ่งเวลาจากการทำคลินิกกับพี่ชายมาทำไร่ดอกขจรเป็นอาชีพเสริมและพี่ไก่เองก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่กำเนิดก็เลยเกิดความตั้งใจที่จะทำการเกษตรดูบ้างพี่ไก่คนนี้เองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรอายุน้อยของเราที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้พี่ไก่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแลกเปลี่ยนกับเราบ้างไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับ
1: ดีมากเฮ้ยเอ้าแล้วเจ้านั่งอยู่ทำไมไม่ไปเนี่ย
2: แสดงว่าเจ้าหลงกลข้า
1: เจ้าทำอะไรข้าเนี่ย
2: ข้าวางยาเจ้า
1: โอ้โหขำมากเลยนี่นี่อะไร
2: ยา
1: แล้วเมื่อกี้คือ
2: วางยาเจ้า
1: วางยาข้าแล้วจะบ้าแล้วถ้าวางยาต้องโอ้นี่ต้องใส่ยาลงไปแล้วเหรอเฮ้ยท่าน
3: เป็นไรมาเนี่ย
1: ข้าโดนพิษคือข้าโดนวางยาคือตอนนี้ร่างกายข้าไม่ไหวแต่ข้าไม่อยากตายท่านคิดดูลูก4เมีย6แล้วเมียข้าระดับนางแบบทั้งนั้นข้าไม่อยากตาย
3: ผมว่าไม่ใช่วางยาพิษแล้วมั้งครับไม่มีเลือดเนี่ยสงสัยโยนวางยาเมารักเปล่าย
1: าเมารักคือยาเมารักคืออะไรยาเมาเฉยๆหรอ
3: ยาเมา
1: คือข้าไม่มีกากเลือดอะไรคือไม่ถือว่าเป็นยาพิษร้ายแรงเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับ
1: ข้าน่าจะโดนวางยาเมาเฉยๆเงี้ยเหรอ
3: ยาเมามันมียาแค่เมานะครับ
1: ยาแค่เมาน
3: ี่เลย
1: ไหน
3: นี่เลยครับดอกสลิดนี่แหละครับ
1: ฮะ
3: ใช่ครับ
1: ดอก
3: งงงง
1: ดอกสลิดว้า
3: วอีกอย่างนึงเขาเรียกดอกขจร
1: เฮ้ยดอกขจร
3: ครับ
0: ขจรเป็นไม้เลื้อยเถาเล็กแตกยอดจำนวนมากมีช่อดอกสีเหลืองอมชมพูอ่อนออกเป็นช่อแบบซี่ร่มดอกบานไม่พร้อมกันเมื่อดอกบานก็จะมีกลิ่นหอมครับสรรพคุณทางยาของขจรนั้นยอดอ่อนดอกและก็ผลบำรุงธาตุบำรุงตับปอดแก้เสมหะเป็นพิษส่วนรากทำให้อาเจียนถอนพิษเบื่อเมานอกจากนั้นดอกขจรเองก็สามารถนำไปปรุงอาหารได้ด้วยเช่นผัดแกงจืดหรือแกงส้มดอกขจรปริมาณ100กรัมเนี่ยจะมีวิตามิน A มากถึง 3,000 มิลลิกรัมวิตามิน C 45มิลลิกรัมแคลเซียม70มิลลิกรัมและฟอสฟอรัส90มิลลิกรัมเลยนะครับ
1: ข้าจะไม่ไหวแล้ว
3: ท่านกินนี่เลย
1: กินได้เลยเหรอ
3: กินได้เลยครับหายเลย
1: กินเข้าไปทั้งอันอย่างนี้ได้เลยเหรอ

0: เฮ้ยว่าหายหลีแล้วว่าหายหลีแล้วว่าหายเมาแล้วโอ้ท้องฟ้าสวยงามเหมือนเดิมเฮ้ยกาหลีใจเหลือเกินเฮ้ยมังคือหลอกขาจร
1: ครับดอกขาจร
0: หรือหลอกสลิด
1: หลอกสลิด
0: มังเป็นต้นไม้ประเภทไหน
1: เป็นต้นไม้ประเภทเถา
0: เป็นต้นไม้ประเภทเถาคือไม้มังเป็นไม้เลื้อย
1: ไม้เลื้อย
0: มังตั้งโดดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้มังอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มังต้องมีที่ให้เกาะแบบนี้

0: ู่ที่ให้เกาะ
1: อ๋อแล้วไปยังไงมายังไงทั้งถึงไล่มาปลูกหลอกคาจองหรือหลอกสลิกแบบนี
0: ้เป็นไปมายังไงครับ
1: ใช่
0: แต่ก่อนทำงานคลินิก
1: ทำงานคลินิก
0: ใช่
1: เฮ้ยเป็นอะไรอะที่คลินิก
0: คลินิกตรวจเลือดครับ
1: คลินิกตกเลือดด้วย
0: ใช่ครับหน้าคลินิกคลินิกตั้งอยู่หน้าตลาด
1: ตั้งอยู่หน้าตลาด
0: ใช่
1: เป็นคลินิก
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะก็ทางคลินิกก็รีแล้วก็ดูน่าจะโอเคไม่ใช่หรอ
0: ก็รายได้เสริม
1: อันนี้เป็นรายได้เสริมเฉยๆ
0: ใช่ครับ
1: คลินิกยังมีไหม
0: มีครับตอนนี้ยังมีย
1: ังมีอยู่แต่ผังตัวเองมาทางตรงนี้
0: ใช่
1: ทำไมล่ะอยู่ในคลินิกเย็นๆแอร์เย็นๆอยู่ในร่มทำไมออกมาทำแบบนี
0: ้ก็ปกติก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วเน
1: า
0: ะใช่ครับก็นั่งอยู่หน้าคลินิกเห็นรถเขาขนอะไรมาขายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูไปเห็นเขาทำออดอกสลิดม
1: า
0: ไปถามเขาว่าราคาดีราคาเป็นยังไงว่าปลูกนี้ก็ราคาดีนะแล้วก็
1: คนที่เข็นมาขายนี่เขาปลูกเองเลย
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วก็ไปเริ่มศึกษาเริ
1: ่
0: มศึกษามาปลูก
1: แล้วคลินิกใครดูอ่ะ
0: ก็ตอนนี้ก็เปิดไว้ก็มีคนดูแลด้วยครับ
1: อ๋อมีให้คนดูแลด้วยก็มาทำอันนี้ด้วย
0: ใช่
1: มังไม่ใช่แค่นั้นนะสิว่ามังต้องมีเหตุผลอื่นที่เลือกตัวหลอกคาจองมาปลูกหลอกไม้ต้องไม้เยอะแยะมีไม้ปลูกทำไมปลูกหลอกคาจอง
0: ก็รายได้ดีครับผมรายได้ดี
1: รายได้มังลี
0: ครับ
1: สมมุติว่า1ไร่เนี่ยมังเก็บเกี่ยวยังไง
0: ก็1ไร่จะเก็บได้ประมาณ50โล
1: 1ไร่50โล
0: ครับ
1: แล้ว50โลนี่กี่เดือนกี่ปีกว่าจะเก็บได้ครั้งนึง
0: ก็ไร่นึงเก็บ3วันเว้น3วันครับ
1: แล้วขายโลเท่าไหร
0: ่ก็ตอนนี้ก็70บาท
1: มังมีช่วงราคาลี
0: มีครับ
1: ราคาลีกว่านี้ก็มี
0: ราคาลีกว่านี้ก็มี
1: ราคาลีกว่านี้เท่าไหร
0: ่เป็นร้อย
1: เฮ้ย
0: เป็นร้อยครับ
1: 1ไร่ไร่50โล
0: ครับ
1: 50โลคูณ100บาท1ไร่ก็ไร่5พัง
0: ครับ
1: 5พัง3วังเก็บที
0: ครับ
1: หางไปเอา30วังหางก็10ครั้ง10ครั้งคูณ5พัง
0: 5พัง
1: ไร่50,000
0: ครับ
1: ไร่ละ50,000โอ้แล้ว
0: โดยประมาณใช
1: ่โอ้นี่ไร่เลี้ยวแล้วเรื่องมีกี่ไร
0: ่มีตอนนี้อยู่8ไร
1: ่8ไร่8 5 4 10
0: ครับ
1: 4แสงบา
2: ดอกขจรเนี่ยความพิเศษของเขาคือถ้าสมมติว่าปลูกไว้ในบ้านหรืออยู่ตามสวนทำอะไรต่ออะไรอ่ะนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือในเมื่อเราผักขจรเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านนะคะตามสวนตามป่าตามอะไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะถึงเราเอามาปลูกไว้ก็ตามเขาจะออกดอกตลอดเลยนะคะไม่จำเป็นไม่ต้องปลูกใหม่โดยเฉพาะว่าถ้าอยู่ในสภาพธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะอายุยาวได้เป็นถึง10ปีได้อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษสามารถที่จะเก็บได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องปลูกใหม่นะคะแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่ปราศจากสารเคมีถ้าเขาขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติค่ะ

0: ็บเกี่ยวสำหรับส่งขายใน1ไร่เนี่ยก็จะได้รายได้สูงถึง 50,000 บาทต่อเดือนแล้วแล้วไร่ของพี่ไก่ก็มีทั้งหมด8ไร
1: ่โอ้ยคุณผู้ชมครับไม่อยากนับเป็นตัวเลขเลย
2: แบบเนี้ยอ้วมีตังไปเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอ้วแน่นอนเลยอ่ะ
3: แต่เป็นสิบ
2: ลี่แหละที่อ้วใฝ่ฝังเอาละวังลี้หลายๆก็พักหลงมาตรงนี้แล้วเจอดอกทองคำว้ายไม่ใช่ดอกทองคำอย่างนั้นหลอกที่มังทำไร่ไร่อย่างกับทองคำเลยโอ้โหแบบนี้ต้องขอเรียนรู้มังซะหน่อยว่ามังปลูกยากปลูกง่ายแล้วไอ้ที่มังไร่มังไร่จริงหรือเปล่า
3: ได้ครับ
2: ขอเรียนรู้หน่อย
3: ได้ครับผม
2: พาอ้วไปรู้หน่อย
3: โอเค
2: เ
3: ชิญเลยครับ
2: อุ้ยเป็งเสกถีชังกะซีชังกะซี
0: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการปลูกต้นขจรกันว่าทำอย่างไรถึงจะออกดอกเป็นช่อสวยดกให้ได้เก็บเกี่ยวกันได้อย่างต่อเนื่องพี่ไก่ของเราก็จะมีเคล็ดลับอะไรดีๆอีกนั้นติดตามช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ

0: ดอกขจรเป็นผักที่หอมและโด่งดังเป็นที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณดอกขจรหรือเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าดอกสลิดซึ่งมีความหมายว่าความหอมที่ขจรกระจายในสมัยนั้นชาววังก็นิยมนำดอกขจรไปใช้เป็นหนึ่งในเครื่องหอมไทยโบราณที่มีชื่อว่าชุดบูงาสดโดยวิธีการทำบูงาสดจะเอากลีบดอกไม้หอมหลายๆสีมาใส่ผสมกันเพื่อความหอมและความสวยงามใส่น้ำอบไทยนิดหน่อยใส่พิมพ์เศษเล็กน้อยแล้วก็คลุกเคล้ากันเบาๆนำไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วอบร่ำควันเทียนในโถเพื่อจัดใส่กระทงหรือเอาไว้ใส่ผ้าโปร่งมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพได้ครับเรายังอยู่กันที่ไร่ดอกขจรที่ว่ากันว่าทำอะไรได้ให้พี่ไก่และครอบครัวได้เดือนละเกือบ 400,000 บาทในช่วงที่ราคาดอกขจรดีๆโอ้โหเงินเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้เรียนรู้ต่อไปได้ไงล่ะครับอ้าวพี่ไก่ครับการปลูกและการดูแลเจ้าต้นขจรนี่ต้องทำแบบไหนยังไงกันล่ะครับถึงจะสามารถส่งขายตลาดได้ยังมีคุณภาพไม่ขอรอช้ากันเลยก็แล้วกันไปครับพวกเราไปเจาะลึกเรื่องของการปลูกต้นขจรกันเลย
1: ว้าวนี่ต้องเบบีของมังเลยแล้วเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: เบบีโอ้โอเหล็กพวกนี้อายุประมาณเท่าไหร
2: ่นี่ยังไม่ถึงเดือนครับผม
1: ยังไม่ถึงเดือนเลย
2: ครับ
1: เริ่มมีใบออกมาเขียวๆแล้ว
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยอันนี้ไม่ถึงเดือนแล้วกล่องที่มังจะไม่ถึงเดือนหน้าตามังเป็นยังไง
2: มันจะเป็นเถาอย่างนี้ครับผม
1: โอ้โหอันนี้เอาเถาจากตัวต้นมา
2: ใช่ต้นแม่มันเลยครับ
1: ต้องแม่มังมีอายุเท่าไหร่ต้องแม่มังถึงจะเอามาทำเป็นต้องพังไร
2: ่2ปีครับ
1: ปลูกอาแม่เขา2ปี
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอาแม่อายุเกิน2ปีก็ตักเอาเถามาทำเป็นกิ่งปักชังไร
2: ่ครับผม
1: อืมเบบีอย่างนี้ไม่ถึงเดือนแต่ไม่น่าเชื่อว่ากล่องหน้าน้ำมังเป็นแค่นี้เองวิธีการเป็นยังไง
2: เริ่มแรกนะครับ
1: อืม
2: แล้วก็จิ้มถุงไปก่อนจะมีนะครับแกบดำ
1: อันนี้ใช้มีอันส่วนผสมอะไรบ้าง
2: ไม่มีครับคือมีแกบดำอย่างเดียว
1: แกบดำ
2: ใช่ครับ
1: แล้วแกบดำนี่ได้มาจากไหน
2: สั่งรถมาลงครับ สั่งรถมาลงครับ
1: สั่งรถมาลงสิ อยากไล่แกบดำก็สั่งรถมาลง
2: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าไอ้แกบดำนี่มาจากไหน มันเป็นแกบของอะไร
2: แกบแกบข้าวเปลือกเลยครับข้าวหอมมะลิพวกอะไรพวก
1: แล้วทำไมมันถึงลำอ่ะ
2: ไปเผาครับผม
1: ต้องเอาไปเผากล่อง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปเลยในรูเดี๋ยวทำยังไงตัว
2: หลุมถุงเนื้อก็ปัก2ต้น
1: เผื่อตาย
2: เผื่อตายเผื่อไม่รอด
1: เผื่อไม่รอดตัวนึง
2: ใช่ครับ
1: ปักลงไปอย่างนี้ถูกต้องไหม
2: แค่นี้ก็บีบ
1: แค่นี้แล้วก็บีบแกะลงไปแค่นี้เอง
2: ใช่ครับจบก็ตั้งไว้ก็รดน้ำ
1: มันง่ายไปหรือเปล่าปลามัง2สัปดาห์เขาจะเห็นแล้วว่ามังแตกใบไม่แตกใบ
2: ใช่ครับ
1: ว้าเอาล่ะวังลี้ได้เห็นวิธีการปักชำซึ่งง่ายมากแค่มีอาต้งแม่ให้อายุเกิน2ปี
2: ครับ
1: ไปตักกิ่งตักเถาของเข้ามา
2: ครับ
1: เอาให้ได้ขนาดประมาณเท่านี
2: ้ใช่
1: ประมาณเท่านี้คือประมาณ10เซน
2: บางทีข้อป้องมันก็ยาว
1: ตักให้มีข้อ
2: ใช่ครับถ้าไม่มีข้อก็ไม่แตกนะครับ
1: ตักให้มันมีข้อพวกนี้ด้วย
2: แต่ข้อมันก็ไม่เท่ากันบางทีข้อยาวไม่ยาว
1: เดี๋ยวแต
2: ่
1: มีข้อควงระวังไหมในการปักชำ
2: ก็ไม่ให้โดนฝนมากมันไม่ชอบฝนไม่ชอบน้ำ
1: แล้วอย่างนี้พอปักปั๊บรดน้ำครั้งแรกแล้วต้องรดอีกกี่วันถึงรดที
2: ก็ดูว่าแกบเราเนี่ยมันแห้งไปเปล่าถ้ามันแห้งแล้วก็รดที
1: ต้องมาเริงรูนะต้องมาคอยจับนะว่าอังนี้หรืออ๋ออังนี้ยังเย็นอยู่ยังมีน้ำอยู่อังนี้ไล่
2: ใช่
1: แต่ถ้าแห้งเมื่อไหร่ไม่เอา
2: ถ้ามันเปียกโชกไปรากเขาจะเน่าจะมีรากข้างล่าง
1: ถ้าเปียกน้ำขังไปมันก็เน่า
2: ใช่ครับเน่าเปื่อยตรงนี้จะเปื่อย
1: เอาแค่ให้เขาชื้นพอ
2: ใช่ครับ
1: ให้เขาพอมีอาหารมีน้ำกิน
2: ใช่มีน้ำเลี้ยง

0: างเองอย่างนี้อ่ะคงวังวังนึงเนี่ยเราจะทำกลางไร่สักคงนึงเนี่ยได้สักกี่ต้น
1: โอ้คนนึงก็ถ้าทำเต็มวันก็ได้เยอะนะครับ
0: อืม
1: เป็นพันก็มี
0: เป็นพันต้นก็มี
1: ใช
0: ่โอ้โหเก่งมากเอาลองปักปักลองปักกองการปักชำต้นขจรนี่ไม่ยากครับแต่ว่ามีเคล็ดลับนิดหน่อยเองเพียงแค่เรานั้นนำเถาจากต้นแม่ที่มีอายุ2ปีมาทำเป็นกิ่งปักชำวิธีปักก็คือเลือกตะตุ่มที่มีทิศทางการแตกรากลงด้านล่างปักลงไปในแกลบที่เราเตรียมเอาไว้จากนั้นก็รดน้ำแล้วก็รออีกแค่2สัปดาห์ครับแม่ต้นขจรของเราเขาก็จะเริ่มแตกใบให้เราได้เห็นกันแล้วและถึงแม้ต้นขจรจะเป็นพืชที่ทนแต่ช่วงที่เป็นต้นอ่อนเนี่ยห้ามโดนฝนหนักๆนะครับเพราะต้นอ่อนอาจจะตายได้และสำหรับการรดน้ำนี่ก็ขอให้รดให้พอให้แกลบชื้นก็พอแล้วล่ะครับ
2: จากที่เราไปปักตังเมื่อกี้พอปล่อยไว้มังโตครึ่งมังก็จะเป็นอย่างนี้
1: ใช่ครับ
2: ไอ้แบบนี้นี่อายุปลามังเท่าไหร
1: ่ตัวนี้2เดือน
2: 2เรือง
1: ครับพร้อมปลูก
2: นี่มังโอ้โหจากกิ่งที่เราปักไปเฉยๆอ่ะ
1: ใช่ครับ
2: มังครึ่งแตกใบแตกกิ่งก้านสาขา
1: ครับ
2: ดูน่ารักน่าเอ็นดูอยากให้บอกหน่อยว่าเวลารู้ว่ามังแข็งแรงมันหน้าตามังเป็นยังไงต้องดูสังเกตตรงไหนพวกต้นรากพวก
1: นี้ครับมีรากโผล่โผล่
2: จากต้นยาวแทงออกมาร
1: ากต้นยาวครับก็ใบไม่เหี่ยวถอนดูก็ได
2: ้โอ้โหคือเขาก็เป็นชีวิตใหม่แล้ว
1: ใช่ครับ
2: แตกออกมาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วอ่ะต้นพังพวกนี้ไล่แล้วอ่ะเอาไปปลูกเองหมดเลยอ่ะทำไมมังเยอะจัง
1: ก็ส่วนหนึ่งก็ขาย
2: เราขายต้นพังด้วย
1: ขายต้นพันด้วยครับ
2: ต้นพังต้นหนึ่งนี่ต้องอายุกี่เรืองถึงเริ่มขายไล
1: ่ก็เนี่ยครับ2เดือน3เดือนเนี่ยครับ
2: เอาส่งไปอย่างงี้มังมีราคาค่าตัวเท่าไหร
1: ่ก็ถุงนึงก็20บาท
2: ฮะไอ้ปักแค่เนี้ยนะ
1: ใช
2: ่2เรืองผ่านไปมังมีค่า20บาท
1: ใช่ครับ
2: โอ้โหเห็นบอกว่าวังนึงเนี่ยเราปักกลางไร่เป็น100ต้น20บาทคงร้อยต้นโอ้หวังเลี้ยวเราทำเงินรอไว้อะไรวันละ2,000เราไว้อาราคกได้
1: ใช
2: ่โอ้ต่อคงเอง
1: ใช่ต่อคน
2: ทำงานไม่ลงแหลกด้วยนั่งอยู่ในนี้ฟังเลี้ยวมีความสุขมากๆเลยงั้นกลับมาที่เรื่องราวของหลอกคาจอง
1: ครับ
2: เจ้าหลอกคาจองนี่ปลูกยากไหม
1: ไม่ยากครับผมไม่เลือกดินด้วย
2: ไม่เลือกดิน
1: ครับ
2: เพราะมังเลือกเองไม่ได้เราต้องเป็นคนเลือกให้มังนะในดินไหนก็ได้
1: ใช่ครับ
2: ตอนที่เป็นต้นกล้าต้องให้น้ำยังไง
1: ตอนที่เป็นต้นกล้าใช่ป่ะครับ
2: อืม
1: ก็ดูแกบว่ามันเปียกโชกเกินไปไห
2: ม
1: ถ้าเปียกเราก็ไม่ต้องลดดูว่าแกบเนี่ยมันแห้งค่อยลดน้ำ
2: นั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝน
1: ใช
2: ่ก็ไม่ต้องลด
1: ครับ
2: เพราะมังเปียกอยู่แล้ว
1: ใช่
2: แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนให้เดินมาดู
1: ครับ
2: ว่ามังแห้งไหม
1: ครับ
2: แล้วโดยปกติอากาศทั่วไปร้องๆเนี่ยแบบเนี้ยลดครั้งละวังหนึ่งกี่ครั้งหรือยังไง
1: ก็3วันครั้งหนึ่งก็ได้ครับ
2: 3วันครั้งหนึ่งเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าลดเยอะเยอะไปก็รากจะเน่า
2: อันนี้สมัยเป็นต้นกล้า
1: ครับ
2: แต่หลังจากเอาต้นกล้าไปลงดินแล้วลดน้ำยังไง
1: แรกก็ลดทุกวันช่วงแรกครับ
2: ลดทุกวัน
1: ครับ
2: แ
1: ต่เขาติดก็วันเว้นวันลดช่วงเย็น
2: ถ้าติดแล้ววางเว้งวาง
1: ครับ
2: ติดดูยังไงติด
1: ก็จะมีอายุการปลูกอยู่ครับเดือนหนึ่ง
2: ถ้าลงดินแล้วเดือนหนึ่ง
1: ครับ
2: ลดน้ำวันเว้นวันได้
1: ใช่ได
2: ้ลดน้ำวางเว้งวางได้แล้วพอเขาโตไปเริ่มกี่นางกว่าจะเริ่มออกดอก
1: 3-4 เดือน
2: ออกดอกตรง 3-4 เรือง
1: ครับ
2: 3-4 เรืองนี่คือเก็บขายได้เลยเหรอ
1: ได้เลย
0: แล้วฤดูการมีผลต่อผลผลิตไหมออกดอกอ่ะ
1: มีช่วงฤดูหนาวดอกไม่ค่อยออกครับออกก็ออกน้อยแต่ราคาแพงถ้ามีดอกก็แพง
0: แล้วช่วงไหนที่จะออกเยอะ
1: ช่วงไหนออกเยอะเหรอครับก็ช่วงเดือนเมษา
2: หน้าร้อนออกเยอะสุด
1: หน้าร้อนออกเยอะสุด
2: ชอบอากาศร้อนมากเลย
1: ใช่ครับ
2: ยิ่งร้อนยิ่งดี
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าช่วงที่ออกเยอะ ราคาหรือราคามันก็จะถูกหน่อย
1: ใช่ถูกหน่อยครับ
2: แต่ช่วงหน้าหนาวที่หาดอกยากๆราคาก็คงแพงแน่นอน
1: แพงโลนึงก็ร้อยกว่าบางที
2: โ
1: ลร้อยสูงสุดละร้อยครับต่ำสุดก็70ช่วงดอกไม่มีครับ
2: ช่วงดอกไม่มี
1: ใช
2: ่ปลูกดีกว่า
1: ครับ
2: หลังจากได้2เรื่องแบบนี้แล้วไม่ว่าเราจะปลูกเองหรือคงที่บ้านซื้อไปปลูก
1: ครับ
2: เอาอันนี้มาปึ๊กพวกหรือจะลงลิงเนี่ยซื้อไปไม่ต้องเขี่ยลิงออกนะ
1: ใช่แค่คัตเตอร์กรีด
2: กรีดถุงเปิดถุงแล้วเอาลงไปทั้งต้นเลย
1: ขุดหลุมก็ไม่กว้าง
2: อ่ะเวลาขุดหลุมขุดกว้างแค่ไหน
1: คืบนึงก็ได
2: ้1คืบ
1: ครับ
2: ปึ๊บพอปักลงไปแล้วทำไงต่อ
1: ก็กบดินแค่นั้น
2: กบธรรมดา
1: ใช่แค่นี้ครับง่าย
2: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นดินแกบดำแล้ว
1: ครับ
2: เป็นดินอะไรก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่เลย
1: ครับ
2: กบเสร็จปั๊กแล้วทำยังไงรดน้ำ
1: ครับรดน้ำปลูกเสร็จก็รดน้ำ
2: ทำน้ำหลังจากนั้นปล่อยให้เขาโตขึ้นยังไงต่อต้องดูแลยังไง
1: แล้วก็ตั้งร้าน
2: ตั้งร้าน
1: ครับใส่ตะข่ายดึงตะข่ายยาวไปเลย
2: อ๋อร้านมีลักษณะเป็นยังไง
1: เป็นเหมือนเน็ตบอลเล่ใช่ครับ
2: เอาไม้ตั้งเป็นแกน
1: ครับ
2: แล้วเอาตาข่ายนี้ขึ้น
1: ขึงยาว
2: ขึงยาวไปเป็นแผบเลยไปเป็นกำแพงเลย
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ย่างนี้เลย
2: หลังจากนั้นยังไงต่อ
1: ก็ยอดมันจะเลื้อย
2: พอได้1เดือนปั๊บยอดมันจะมาอย่างนี้เลยมันจะมาอย่างนี้เลย
1: จะเริ่มเลื้อยแล้วแล้วก็ไปพันใส่ตาข่ายช่วงแรกต้องช่วยเขาหน่อย
2: ช่วงแรกที่เขาจะทำความรู้จักกับร้านของเขาหรือที่อยู่ของเขา
1: ครับ
2: เราต้องช่วยจับหน่อย
1: ใช
2: ่แต่พอพันขึ้นไปแล้วพอเดือนต่อไปไม่ต้องยุ่งแล้ว
1: ไม่ต้องยุ่งแล้ว
2: เขาไปเองได
1: ้ไปเองได้ครับ
2: แล้วในระหว่างรอเขาเติบโตต้องมีวิธีเขาต้องกินอะไรเป็นพิเศษไหม
1: ก็ใส่ปุ๋ยครับ
2: ใส่ปุ๋ย
1: ครับสูตร25 25 25ผสมยูเรียเม็ดเล็ก
2: โอ้แล้วต้องใส่บ่อยแค่ไหน
1: ก็เดือนละครั้ง
2: แค่เดือนละ1ครั้งก็ได้เลย
1: ครับ
2: แล้วทำอย่างนี้3เดือน
1: ครับ
2: เขาก็ออกดอกสวยงามเลย
1: ใช่พร้อมเก็บดอกขาย
2: โอ้โห
1: 3-4เดือน
2: โอ้โหมาต้นกระจอนนี่ช่างมีวิธีการเติบโตที่เรียบง่ายจริงๆเลยแถมยังเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนปลูกได้ทุกสภาพดินและเมื่อเจ้าต้นกระจอนเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเลื้อยเป็นทางเราก็สร้างตะข่ายเป็นแนวให้เถาของต้นกระจอนเขาได้มีที่เกาะครับจากนั้นก็รอจนออกดอกให้ผลผลิตเท่านั้นเองล่ะครับช่วงหน้าครับเราจะพาไปฟังเคล็ดลับการจัดการไร่ดอกกระจอนของพี่ไก่กันว่าจะมีความน่าสนใจตรงไหนอย่างไรอ้าวเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับ
3: รู้หรือไม่ดอกกระจอนช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิง

0: รู้หรือไม่ดอกกระจรช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศหญิงดอกกระจรก็สามารถนำส่วนต่างๆมาประกอบอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงตับบำรุงสายตาและยังช่วยบำรุงฮอร์โมนของคุณผู้หญิงได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากดอกกระจรเป็นหนึ่งในพืชผักที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูงเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะช่วยบำรุงเลือดและช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติครับ
1: เฮ้ยไหนล่ะดอกขจรน่ะ
2: ฝั่งนี้เลยครับผม
3: เฮ้ยเป็นพวงๆอย่างนี้เลยเหรอ
2: เป็นพวงๆครับ
3: โอ้มังแจ่มจะแดมแจ่มว้าวมากเลยอ่ะ
2: ใช่
3: มังเป็นพวงๆมังออกมาเป็นช่อใหญ่ๆเลย
2: ใช่ช่อใหญ่
3: น่ารักน่ารุ้งมากเลยฮ่าฮ่าโอ้โอ้ยปูเหลียวนะนี่คือเจ้าตัวตาไข่ที่บอกไว้
2: ใช่ตาไข่
3: วิธีปลูกเนี่ยมังเว้งระยะห่างกันเท่าไหร่นี่เพราะว่าว่ารู้แล้วเนี่ยมังเสมอต้องเสมอปลายเลย
2: ครับ
3: ตอนครึ่งล้างเนี่ยล้างต้องห่างต้องสูงยังไงอ
2: ันนี้ก็ประมาณเนี่ยประมาณ 1.80 เมตร
3: สูงประมาณ 1.80 เมตร
2: เพราะตาไข่มันมากำหนดอยู่แล้วครับ
3: อ๋อประมาณ 1.70 เมตร 1.80 เมตร
2: ประมาณนี้ครับ
3: ประมาณนี้แล้วห่างกันเท่าไหร
2: ่ห่างระยะปลูกหลุมต่อหลุมก

0: ก็อันนี้ก็เกือบ2เมตร
1: ห่างช่องเมตรหนึ่งห่างต้งเมตร2เมตรแล้วเวลาปักตาข่ายก็คือปักกลางร่องปักกลางระยะห่างต้น
0: ใช่ครับ
1: ปักไปปักไปแล้วก็เอาตาข่ายขึ้น
0: ครับ
1: จบเลยอ๋อแบบนี้นี่เองอังเนี้ยใช้กี่ต้งที่เราปลูกเป็นต้งก้ากว่าจะครึ่งไร่แบบนี
0: ้ก็ถุงนึงครับถุงนึงที่เราชำไปครับ
1: แค่ถุงเดียวของต้งก้านะ
0: ใช่ถุงนึง2ต้นนั่นแหละครับ
1: พอปลูกไปสำเรืองมังครึ่งอย่างนี้เลย
0: ใช่แตกเยอะกว่านี้ครับ
1: แล้วอังนี้เนี่ยลงดิ่งได้กี่เดือนแล้วถึงครึ่งแบบนี
0: ้ตัวนี้จะพร้อมเก็บแล้วครับ3เดือน
1: นี่คือ3เรือง
0: ครับ
1: หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้สวยงามแบบนี้เลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ได้ผลผลิตแบบนี้เลย
0: ครับ
1: ว้าอาเม็กซิ่งมากเลยอาเม็กซิ่งไทยแลนด์มากเลยนะ
0: ใช่เม็กซิ่งไทยแลนด
1: ์อ๋อแบบนี้ครึ่งมามังครึ่งยุกยักยุกยักถ้ามังโตขึ้นไปกว่านี้อีกมังจะครึ่งเยอะกว่านี้อีกไหม
0: เยอะกว่านี้ครับ
1: หลอกมังนะให้เยอะกว่านี้อีกไหม
0: ครับ
1: สักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่มังถึงจะครึ่งพึกเต็มแผงเลย
0: โอ้เจ็ดเดือน
1: ประมาณ7เรือง
0: ครับประมาณ7
1: ขึ้นพึกเต็มแผงเลย
0: ใช่เต็มแผง
1: ดอกนี่คือยิบยับยิบยับตรงนี้ไหม
0: ใช่
2: ซึ่งปัจจุบันนี้ดอกขจรก็คนก็นิยมเอามาปลูกเชิงการค้านะคะเอาตั้งแต่ปลูกแล้วเริ่มออกดอกเนี่ยนะคะประมาณ3เดือนนะคะหลังจากนั้นน่ะช่วง4 5เดือนถึง6เดือนนี่ก็จะเริ่มทยอยจนถึง6เดือนเนี่ยแบบว่าเริ่มออกเยอะแล้วนะคะถ้าดูแลดีๆมีการตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งบ้างอะไรบ้างนะคะเท่าที่เคยเห็นสามารถอยู่ได้ถึง 5-6 ปี 8 ปีก็มีถึงค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรถ้ามีการปลูกเป็นการค้าแล้วก็จะไม่ดูแลได้ดีถึงขนาดนั้นนะคะ
1: ลงดิ่งแบบนี้ปล่อยเข้ามาแล้วก็ช่วยเขาพังหน่อยนึง
0: ครับพัน
1: อย่างนี้
0: อย่างนี้ก็พัน
1: ก็พังมาช่วยเก็บไปเรื่อยๆ
0: คร
1: ับ อ๋อถ้าเขาแบบอิเล็กเคขาออกมาเราก็พังเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็ล้วยไปใหม่
0: ใช่ก็พัน
1: เข้าใจแล้วลงดิ่งปั๊บ
0: ควร
1: ใส่ข้างโคนเขา
0: ใช่ครับต้องควรดินก่อนนะครับก่อนใส
1: ่อ๋อ
0: ควรดินให้มันร่วนๆก่อนแล้วก็โรย
1: ถึงค่อยโรย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าไม่พวงไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้อ๋อพวงดิ่งแล้วเอาปุ๋ยใส
0: ่ครับ
1: เอาปุ๋ยใส่แล้วก็รดน้ำ
0: ใช่
1: แบบนี้ใส่ทีแค่ไหนเอาปุ๋ยอ่ะ
0: ปุ๋ยก็เดือนนึงใส่ครั้งนึงครับ
1: เดือนนึงมาพวงแล้วก็ใส่ทีนึง
0: ครับ
1: ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: เขาก็ออกดอกยุกยักเอง
0: ใช
1: ่โอ้แล้วร่องน้ำนี่มีความเกี่ยวเนื่องกับอังนี้ไหมหรือว่าร่องน้ำก็คือเอาไว้เก็บน้ำปลูกผักบุ้งเฉย
0: ๆก็ไว้รดน้ำนี่แหละครับ
1: เ
0: วลารดก็ใช้เรือ เรือวิ่ง
1: เอาเรือวิ่งเลย
0: ใช่ครับ
1: ฉีดน้ำฉีดออกมาอย่างนี้เลย
0: ใช่มีสายยางก็รดฉีดขุดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยปลาไว้ด้วย
1: อ้าวตรงนี้มีปลาด้วย
0: มีครับเลี้ยงปลาไว้ด้วย
1: เลี้ยงปีเลี้ยงหญ้าหรือยังไง
0: ปลาช่อนอเมซอน
1: ปลาไม่ใช่วายเลี้ยงปลาช่อนอเมซอนน่ากลัวมากเลี้ยงปลาอะไรในนี
0: ้นี่ปลาสลิดปลาทับทิมปลาดุกนี่ครับ
1: พึ่งบ้างเลยกินสบายสบาย
0: ใช่ครับ
1: เราก็กินอันนี้ไปด้วยกินดอกกระจองเราไปด้วย
0: คร
1: ับไล่เลยแข็งแรงยิ่งกินเยอะหัวยิ่งผมตั้งขึ้นเยอะอย่างนี้วิธีการดูว่ามังพร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะหน้าตามังต้องเป็นไงดอกที่พร้อมเก็บเกี่ยวอ่ะ
0: ก็อย่างเงี้ยครับผม
1: อย่างนี้ไล่แล้วเหรอ
0: ได้แล้ว
1: อันนี้คือกลับเก็บไปขายไล่เลยเหรอ
0: ใช
1: ่โอ้
0: ถ้าแค่นี้ถ้าปล่อยอีกวันนึงบานอย่างนี
1: ้บานเก็บได้ไหม
0: ก็ได้ครับต้องไปคัดออก
1: บานไม่เอา
0: ครับก็ขายราคานึง
1: อันที่ดีที่สุดคือเป็นพุ่งๆ
0: ใช่เป็นพ
1: ุ่
0: ง
1: ๆพุ่งๆไว้แล้วมันเก็บไปก็ขายดี
0: ครับขายดี
1: อังนี้สวยกว่า
0: ใช่ครับ
1: อังนี้คือได้เลยวิธีการเก็บยังไงตอกออกมาเป็นพวงๆหรือว่าลูกเขาออกมา
0: ใช้กรรไกรครับตัด
1: กรรไกรไหนลองตัดให้ดูสัก
0: ตัดตรงนี้เลย
1: ง่ายเลย
0: ครับ
1: ก็เอาเขามาทั้งอังแบบนี้เลย
0: ใช่ทั้งอันเลยครับหอม
1: อืม
0: กินสดๆก็ยังได้ครับ
1: ไหน
0: ดอกบาน
1: ไม่ลองไม่รู้
0: ไม่ลองไม่รู
1: ้
0: หวานครับ
1: กรุบกรอบมีรสชาติมันจะคล้ายๆถั่วนิดนึง
0: ใช่
1: แต่ว่ามันมันกว่าม
0: ันกว่าม
1: ันกรุบกรอบอ่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร
0: ่นี่ประมาณ7ไร่กว่า
1: ประมาณ7ไร
0: ่ครับ
1: ปลูกแต่งพื้นที่ไร่เลย
0: ครับ
1: เจ็ดไร่นี่อ่ะเทียบต่อไร่เลยว่ะต่อไร่ต้องมีโครงงานทำอะไรบ้างหน้าที
0: ่ตอนนี้ทำครอบครัวอยู่ครับ
1: เป็นครอบครัว
0: 4

0: ต้องทำอะไรมั่งสี่โครงนี้ทำอะไรมั่ง
1: ก็เช้ามาก็ตัดดอกเนี่ยครับ
0: สี่โครงตัดดอกหมดเลยสี่โครงช่วยกัน
1: ใช่ช่วยกัน
0: เช้ากี่โมงถึงกี่โมง
1: ก็ตั้งแต่เช้าตีห้าเริ่มเก็บได้แล้ว
0: ตีห้ามาเริ่มเก็บเลย
1: ครับ
0: ถึงกี่โมง
1: ถึงสี่โมง
0: ถึงสี่โมงเย็น
1: ครับ
0: เหนื่อยตายเลยเหนื่อยตายเลย
1: เหนื่อยก็ต้องทนนะครับ
0: ตักทั้งวันเลย
1: ครับตักทั้งวันครึ่งวันเท่ากับเกือบครึ่งวันนะ
0: แล้วสี่โครงนี้ทางอะไรต่อ
1: ตัดเสร็จใช่ป่ะครับไปคัดดอก
0: ไปนั่งคัดดอก
1: ใช่คัดดอก
0: เอาดอกบางออกแล้วก็เอาขายเป็นพุ่งๆอย่างนี้
1: ครับ
0: ต้องขายเป็นยังไงเป็นกิโลหรือเป็น
1: ช่างโลเป็นถุง
0: ช่างโลเป็นถุง
1: ใส่ถุง2โล
0: ถุงนึง2โล
1: ครับ
0: หลังจากคัดดอกเสร็จก็ทำไงต่อ
1: ก็เอาไปส่ง
0: ทีนี้เหลือแค่คงส่งคงเดียวแล้ว
1: ครับ
0: อีก3คงทำอะไร
1: ดูแลอยู่ที่บ้าน
0: เลี้ยงลูก
1: เลี้ยงลูก
0: ดูทีวีทำกับข้าวรอไอ้คงขับรถพอกลับมาแล้วก็กินข้าวอย่างไรรูละคองแล้วก็นองตื่นมาก็มาตักตักทุกวันไหม
1: ตัด3วันเว้นวัน
0: อ๋อเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่าตักรอบนึงเนี่ยทั้งวันเนี่ยแล้วอีก3วันเขามาตักอีกรอบนึง
1: ใช่ครับ
0: แล้วอีก2วันทางอะไรอ่ะ
1: ก็ว่างๆก็ตัดเถานี่จะมีตัดเถาไปชำก็ชำ
0: อ๋อวังที่เหลือก็ชำที่นู่น
1: ใช่คร
0: ับ เราคอยดูแลนกน้ำปักชำไปเรื่อยๆหรือมีใครมาสั่งก็ส่งไปเรื่อยแต่วิธีการเก็บหลอกเนี่ยเจ็ดไร่เนี่ยใช้คง4คงเก็บไปทั้งวังนึงแล้วอีก3วังมาเก็บทีนึงทำอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆ
0: มังก็ไล่ผมผลิตเรื่อยๆที่เหลือก็เอาเวลาไปจัดการตรงปักชำแทน
1: ใช
0: ่แล้วก็ขายของเจ้าพวกหลอกคาจองของเราเนี่ยเขามีศัตรูทางธรรมชาติอะไรบ้าง
1: ก็มีเพี้ยไฟอย่างเดียว
0: มีเพี้ยไฟ
1: ครับเพี้ยไฟ
0: กลัวเพี้ยไฟเพี้ยไฟมายังไงอ่ะ
1: มายังไงใช่ไหมครับมันก็มาตามลมตามอะไรนี่ครับ
0: แล้วมันก็มาแบบปุ๊บเดียว
1: ใช
0: ่มีปีไหนมาเยอะ
1: ปีไหนมาเยอะเหรอครับ
0: ที่เคยผ่านประสบมา
1: 2ปีที่แล้วมาเยอะ
0: 2ปีที่แล้วมาเยอะมากี่รอบ
1: มาก็ 3-4 รอบ
0: โอ้โห
1: ก็เกือบเอาไม่อยู่
0: นะไม่อยู่นะก็สู้เต็มที่
1: ใช่
0: พืชอากาศร้องชอบเราชอบไหมอากาศร้อง
1: ชอบ
0: ชอบชอบเพราะอะไร
1: เราเป็นชาวสวนเราต้องชอบอยู่แล
0: ้
1: ว
0: หล่อแร่ตักผงผลิตเราไงเราปฏิเสธความร้องไม่ได้เพราะว่าลูกๆเราชอบความร้อง
1: ใช่คร
0: ับ ลูกๆเราชอบเราก็ชอบ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับลูกๆมีความสุขเราก็มีความสุข
1: ใช่ครับ
0: โอ้ว้าวดอกกระจรที่ออกมาเป็นพุ่มๆเนี่ยเฮ้ยหน้าตาก็สวยชัยย่อยเลยนะครับเพียงแค่7เดือนก็สามารถจะให้ผลผลิตสำหรับส่งขายตลาดได้แล้วและที่น่าชื่นชมไปกว่านั้นก็คือวิถีชีวิตของพี่ไก่นี่แหละครับแม่ขนาดต้องตากแดดกันทั้งวันก็ยังมีความสุขอยู่กับการบำรุงดูแลต้นกระจรเหล่านี้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นการจัดการไร่ดอกกระจรที่เรียบง่ายมากๆไม่ต้องจ้างคนงานทำกันเองในครอบครัวแบบนี้รายได้ก็คงไม่เล็ดลอดออกไปไหนเลยใช่ไหมล่ะครับพี่ไก่แม่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะพาไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ไก่กันโอ้ยพี่ไก่ก็จะมีเคล็ดลับการตลาดที่น่าสนใจมากขนาดไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็ง

0: ดอกขจรมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านมะเร็งจากการศึกษาของรองศาสตราจารย์แก้วกังสดานอัมไพหัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเขาค้นพบว่าการรับประทานดอกไม้อย่างเช่นดอกกระจรเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีครับโดยมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสารแอนโทไซยานินในดอกไม้ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังป้องกันการถูกทำลายของเซลล์จากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งหลายชนิดนั่นเองแหละครับ
1: โอ้โหปลูกไปปลูกมาทำไมหลอกมังเป็นสีม่วงเนี่ยฮะ
2: มันคนละดอกครับ
1: อ่ะอันนี้ไม่ใช่หรอก
2: ไม่ใช่ครับ
1: อันนี้หลอกอะไรอ่ะ

0: นี่โหระพาครับ
1: อ๋อนี่ปลูกโหระพาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ที่นี่ปลูกอะไรบ้างนะเนี่ย
0: ปลูกเยอะครับโหระพาเขือตะไคร้
1: ในพื้นที่เรือกลาง
0: ใช่
1: ปลูกได้หมด
0: ปลูกได้หมดครับ
1: ข้างหลังนี
0: ่นี่เป็นมะเขือ
1: มะเขือ
0: ครับ
1: มะเขือเปาะที่เรากินอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: ปลูกเยอะครับ
1: ใช้พื้นที่เป็นประโยชน
0: ์ใช่เสริมรายได้เสริมขึ้นมาอีก
1: แต่กลับมาถึงหลอกขจองของเราดีกว่า
0: ครับ
1: เหงบอกว่าเก็บเกี่ยวไร่เนี่ยทุกวันนี้ขายยังไง
0: ก็ขายก็ไปส่งตลาด
1: ไปส่งตลาด
0: ครับบางทีก็พ่อค้าคนกลางมารับ
1: มีบ้างมารักถึงหน้าสวนกลับไปส่งตลาดราคาเรียกกันมั้ย
0: ก็คนละราคา
1: คงละราคา
0: ใช่
1: ถ้ามารักหน้าสวนก็ถูกกว่าหน่อย
0: ถูกกว่าหน่อย
1: ถ้าไปส่งที่ตลาดก็แพงหน่อย
0: ก็แพง
1: เพราะเรามีค่าขนส่งด้วย
0: ใช่
1: แล้วแบบนี้ไปมีวิธีไปหาลูกค้ายังไง
0: หาลูกค้า
1: เอาสำหรับคงที่เป็นพวกพ่อค้าคงกลางมารักถึงหน้าสวนก็เขารู้จักเราได้ไง
0: ก็มีคนแนะนำมานี่แหละครับผมใช่ว่าเราปลูกอยู่ตรงนี้เขาก็มาอย่างนี้ครับ
1: คือปกติพวกเขาก็จะไปถางตรงแผงขาย
0: ใช่ถามตรงแผงตลาดอยู่แล้วครับ
1: ลือรับมาจากตรงไหนว่าจะไปซื้อถึงหน้าสวนเลยอย่างนี
0: ้ใช่ครับ
1: เขาบอกมาพิกัดมาเจอเรา
0: ใช่ครับ
1: สำหรับพวกลังที่เราขายอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แล้วพวกร้างพวกนี้อ่ะถ้าเราไปรู้จักเขาได้ไงที่เราจะไปขายเขา
0: ก็ตอนแรกๆนะครับก็อยู่หน้าตลาดมันอยู่หน้าคลินิกอะเนาะก็เดินไปเสาะหาดูว่า
1: ใครรับหลอกกระจอก
0: ใช่ส่วนใหญ่เขาก็รับทุกร้านเหรอครับส่วนใหญ่ครับ
1: เพราะมังเป็นของกินง่ายด้วย
0: ใช่ครับ
1: หลอกกระจอกนี่เขากินยังไงบ้าง
0: ก็มันทำได้หลายวิธีเน
1: า
0: ะ
1: อย่างเช่น
0: ลวกกินกับน้ำพริก
1: ลวกจิ้มน้ำพริกได
0: ้ไปผัดอย่างเงี้ยผัดใส่น้ำมันหอย
1: หลอกขจองผักน้ำมันหอยก็ได
0: ้ใช่ครับไปยำ
1: ยำหลอกขจองก็ได้
0: ใช่ครับ
1: แล้ว
0: ต้มจืดเคยกินไหมครับ
1: ต้มจืดหลอกขจองยังไม่เคยกินอย่างนี้
0: ใส่หมูสับ
1: เพราะเหรอ
0: ใช
1: ่ก็อร่อยเหมือนกัน
0: ก่อนทำต้องลวกก่อน
1: รสชาติมันคงคล้ายๆเห็ดหูหนูนะกลุ่มหลาที่เรากินไปอ่ะ
0: ครับ
2: จะถามว่าดอกขจรเนี่ยคนไทยนิยมทานมานานหรือยังนะคะก็คือถ้าถามตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วเนาะค่ะก็ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นที่บ้านเนี่ยก็ได้มีการใช้ดอกขจรนะคะเอามาต้มจิ้มน้ำพริกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้าถามว่าทางพ่อคุณแม่คุณยายอะไรตรงนี้บอกว่าอุ้ยตรงนี้ทานมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะพูดได้ว่าดอกขจรเนี่ยถือได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่คนไทยนิยมมานานแล้วค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยพูดถึงตลาดของการขายหลอกขจองหน่อยตลาดทุกวันนี้มันขายได้รีแค่ไหนหรืออะไรยังไง
0: ก็ขายดีครับราคาตอนนี้ก็แพงอยู
1: ่
0: ตอนนี้ก็70
1: 70 80
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้อ่ะ
0: ครับ
1: อ๋อแล้วมันข้อรีของดอกขจองมันคืออะไรในแง่การตลาด
0: ปลูกได้ทุกพื้นที่ครับเขมรก็ไปลาวก็ไปจีนอย่างเงี้ยก็ไปครับส่งต้นพันธุ์ส่งต้นพันธุ์นะครับ
1: หมายถึงว่าทุกวันนี้นี่เราส่งออกด้วย
0: ใช่ส่งออกด้วยครับ
1: แต่ไม่ได้ส่งเป็นหลอกไป
0: ใช่ครับ
1: ส่งเป็นต้นพัน
0: ธุ์ต้นพันธ
1: ุ์แบบนี้ขายต้นพันธุ์ที่นี่20บาทแล้วส่งไปขายเท่าไหร
0: ่ก็ส่ง20นี่แหละครับ
1: ส่งมังกลางราคาเท่ากัน
0: ใช่ครับ
1: ทำไมลืมไม่กงราคาเล็กนึง
0: ก็ขายราคานี้มาตลอด
1: แล้วอ๋อเหรอ
0: ครับผม
1: แล้วตลาดเมืองนอกใหญ่ที่สุดที่ซื้อต้นพังเราคือที่ไหน
0: ก็จีน
1: จีนอ่ะ
0: ครับ
1: ปีนึงขายแรงเท่าไหร
0: ่ก็สั่งเป็นรอบไปเนาะครับก็เยอะอยู่ครับ
1: ล็อกนึงถึงหมื่นไหม
0: ก็ถึง
1: โหแล้วเราทำทันเหรอ
0: ก็ทันครับผม
1: สบายสบาย
0: สบาย
1: จีนใหญ่สุด
0: ใช่ครับ
1: ตลาดรองมาจากจีน
0: จากจีนครับ
1: รองลงมา
0: ก็ลาวเขมรนี่ครับพวกนี้ครับ
1: ใกล้ๆบ้านเรา
0: ใช่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ย
1: ก็กินหลอกขจองเหมือนก
0: ัน ใช่ครับเขาก็กินเหมือนกันเป็นผักพื้นบ้านพื้น
1: ทำไมไม่ส่งออกไปทั้งดอกอ่ะดอกพร้อมกิ่งอ่ะ
0: ดอกพร้อมกิ่ง
1: ทำไมไม่ส่งอ่ะ
0: โอ้ก็ดอกจะถึงมันก็เหี่ยวไปหมดสิครับ
1: อ๋อหลอกมังได้เหี่ยวก่อน
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงมังก็กิ่งไม่
0: รสชาติก็เปลี่ยนไปแล้วคร
1: ับส่งต้องไปให้เขาปลูกเอา
0: ใช่ปลูกไปดีกว่า
3: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วล่ะครับสำหรับเกษตรกรหนุ่มของเราในวันนี้ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าผักพื้นบ้านอย่างดอกขจรเนี่ยเขาจะส่งออกไปขายต่างประเทศกันได้แล้วพี่ไก่ไม่เพียงแต่มีรายได้กับการขายดอกขจรเพียงอย่างเดียวนะครับยังสามารถพาต้นพันธุ์ดอกขจรไปได้ไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยโอ้ยแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าเขาเป็นเกษตรขั้น

0: เทพจริงๆโอ้ยรายการเราต้องขอยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
1: ตั้งแต่ทางสวงหลอกคาจองมามีวิกฤตการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างมาแรงลงแล้วเอาไม่ไหวจงมังต้องตายมีไหม
2: เกือบมี
1: เกือบ
2: ครับ
1: เป็นยังไง
2: ก็เกือบตายทั้งสวนเนี่ยครับเกือบตายไปเลย
1: มาขนาดไหนทำไมถึงเกือบตาย
2: ก็มาเยอะแล้วครับผมเอาเกือบแทบไม่ทันเลยว่างั้นไปครับ
1: เอาก็เรามียาไงยาพ่งอ่ะ
2: ก็มันมาเยอะก็ไม่ไหวครับ
1: พ่งแล้วมันก็มาอีก
2: ใช่
1: พ่งแล้วมันก็มาอีก
2: ครับมันไม่ไหวก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครับ
1: เกือบไม่รอด
2: ครับ
1: แล้วรอดมาได้ยังไง
2: ก็โชคดีเปล่าเป็นดวงของเราเปล่า
1: สู้เต็มที่
2: ใช่ครับ
1: ก็เลยล็อกมาได
2: ้ครับ
3: ก็ตามธรรมดาของพืชทุกอย่างนะคะก็จะต้องมีโรคแมลงบ้างยังไงเขาก็ต้องมีอะค่ะแต่ก็เทียบกับผักอื่นๆแล้วโดยเฉพาะพวกผักใบต่างๆเนี่ยถือได้ว่าน้อยโดยเฉพาะว่าถ้าเราดูแลนะคะคอยตัดแต่งดีๆนะคะเดินลงไปในสวนดูว่ามีแมลงอะไรต่ออะไรเพราะว่าถ้าถามนะคะตอนนี้จะไม่ส่งเสริมให้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นการอันดับแรกก็คือว่าจะต้องเอาใจใส่เขานะคะเริ่มมีแมลงเริ่มมีโรค ก็เอาทิ้งไปนะคะแต่เวลาทิ้งนี่ต้องทิ้งให้ไกลแปลงปลูกนะคะอย่ามาทิ้งในบริเวณบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคในช่วงฤดูฝนถ้ามีเชื้อราบ้างอะไรบ้างเราก็จะมีสารชีวพันธุ์ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็มีการส่งเสริมอยู่นะคะสามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องสารชีวพันธุ์ได้แล้วก็เรื่องสารกำจัดแมลงก็เหมือนกันนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะเป็นน้อยอะค่ะ
1: แบบนี้เนี่ยมองอาชีพนี้ธุรกิจของเราเนื่องจากก็ทำธุรกิจหลายอย่าง
2: ใช่หลายอย่าง
1: ธุรกิจหลอกขจองนี่มองธุรกิจของเรามาจะเติบโตไปอะไรยังไงไล่อีก
2: ก็จะขยายไปทุกจังหวัดแล้วครับ
1: ขยายไปทุกจังหวัด
2: มีญาติที่ไหนก็ส่งให้เขาปลูก
1: เราขยายพื้นที่การปลูกโดยส่งไปให้ญาติปลูก
2: ใช่ครับ
1: ยังไงอ่ะ
2: ก็สมมติว่าเรามีญาติอยู่เลยแล้วก็ส่งให้เขาปลูกขยายปลูกที่เลย
1: เอาแล้วเราไล่อะไรอ่ะ
2: ก็เขาก็ซื้อต้นพันธุ์เราครับ
1: อ๋อเขาซื้อต้นพันธุ์จากเราไม่ขายขยายไปทั่วประเทศ
2: ใช่ครับ
1: จะเริ่มขยายเมื่อไหร
2: ่ขยายแล้วครับ
1: ฮะขยายไปแล้วเหรออ
2: ยู่บ้านเกิดอำนาจอยู่อำนาจ
1: อำนาจเจริญ
2: อำนาจเจริญ13ไร่ตอนนี
1: ้13ไร่แล้วไปไหนอีก
2: อยู่บน
1: อุบล
2: ครับ
1: ไปอีก
2: ไปอีกครับ
1: ประมาณกี่ไร่
2: อุบลอยู่20
1: อุบล20ไร่เหรอ
2: ครับ
1: แหมไปเป็นเฟงชัยเลยแต
2: ่
1: อันนี้ไม่ใช่เฟงชัยอันนี้แฟมิลี่ชัยมีครอบครัวอยู่ตรงไหนมีเครือญาติอยู่ตรงไหนส่งไปให้เขาปล
2: ูกใช่ครับ
1: แต่ขอเขาบอกว่าให้ซื้อต้นพังจากเรา
2: ใช่คร
1: ับ แค่นั้นเอง
2: ใช่ครับ
1: แบบนี้นี่ถ้ามีกาเสกตากองลุงใหม่สนใจอยากจะปลูกบ้างเราให้คำแนะนำได้ไหม
2: ได้ครับผม
1: ยังไงล่ะติดต่อเราได้เหรอ
2: ครับติดต่อเบอร์โทรครับผม
1: อ๋อติดที่เบอร์โทร
2: ครับ
1: นะ
2: 087ครับ7612789ครับ
1: โทรมาคุยกันได้
2: ครับคุยได
1: ้มีทางโซเชียลมีเดียไหม
2: เว็บไซต์ครับ
1: มีเว็บไซต์ด้วย
2: เป็นสวนชื่อสวน
1: ชื่อสวนว่า
2: สวนคุณชัยครับ
1: สวนคุณชัย
2: ครับ
1: เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยแบบลีลีมากมากมีของลีไม่หวงส่งเสริมให้ญาติพี่น้องช่วยกันปลูก
2: ใช่ครับ
1: เขาปลูกไร่เขาไร่เงินเราก็มีความสุขรีมากมากเลยถือว่าเป็นการแบ่งปันที
2: ่
1: ไม่ต้องไปให้เงินเขานะ
2: ใช
1: ่ให้อาวุธให้เขาไปหาเงิน
2: ให้อาชีพ
1: ไปหาเงินดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: แบบนี้เขาอยู่ไร่นาง
2: ใช่
1: ให้เงินไปเหลียวก็หมกให้เงินไปเหลียวก็หมก
2: ใช่ครับ
1: แล้วไม่ใช่มังหมกเนี่ยเราหมก
2: เราหมดด้วย
1: แบบนี้ดีกว่า
2: ใช่ครับ
1: โอ้วันนี้ขอบคุณมากมากเลยนี่คงใจบุงมากฮะแถมยังหัวตั้งด้วยกินหลอกขจองเยอะ
2: ใช่
1: ไม่เกี่ยวเป็นทรงพงเท่ๆของลือเองหัวขอบคุณมากมากปูเหลียวอ้วจะกลับไปที่หุบเขาแล้วก็ไปเอาลูกเอาเมีย
2: ชวนเมีย
1: มาอยู่ที่นี
2: ่โอเคครับ
1: ดีไหม
2: ดีครับผม
1: งั้นไว้เหลียวไว้เจอกัน
2: โอเคครับ
1: วันนี้อ้วขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วกลับไปแล้วก็รีบมาเลย
2: ได้ครับ
1: ว่าแต่จากตรงนี้ออกไปปากซอยไปยังไง
2: ไปยังไงเดี๋ยวผมพาไปครับผม
1: พาไปด้วยอ่ะ
2: พาไปด้วยพาไปส่งด้วย
1: งั้งหรือลำทางอ้วไปเลย
2: โอเค
1: ไปพวกเราออกเลิงทางเลยลื่นนำไปเลย
2: ไปเลยครับตามผมมาเลย
0: เรื่องราวของพี่ไก่ในวันนี้ทำให้พวกเราได้รู้กันว่าอาชีพเกษตรกรไม่เพียงแต่สร้างรายได้ครอบครัวเท่านั้นยังสามารถสร้างอาชีพให้กับญาติพี่น้อง

บ้านใกล้เรือนเคียงได้อย่างนับไม่ถ้วนนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งให้ก็ยิ่งได้อย่างที่พี่ไก่ได้พยายามทำอยู่ทุกวันนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาเคล็ดลับวิชากันแบบขั้นเทพต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้เกษตรขั้นเทพสวัสดีครับ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาท

0: ทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมซึมพฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปรารมศรีพวัชราคมสัตวแพทย์ทางด้านพฤติกรรมสัตว์ครับจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ครับเราจะมาชวนพูดคุยกันครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมน้องหมานะครับน้องหมาของเราครับมีพฤติกรรมหลากหลายมากมายเลยนะครับโดยหลายพฤติกรรมครับก็เป็นพฤติกรรมที่ดูน่ารักนะครับดูน่าตลกขบขันนะครับหรือแม้แต่เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เจ้าของเกิดความอายก็ได้นะครับตัวอย่างนึงครับที่เรามักจะเจอได้บ่อยๆเลยนะครับคือเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ขาของเจ้าของหรือว่าขึ้นขี่สิ่งของต่างๆนะครับภายในบ้านนะครับพฤติกรรมนี้ครับเป็นพฤติกรรมที่หลายท่านประสบกับปัญหาอยู่นะครับว่าเราอาจจะไม่เข้าใจครับว่าน้องหมาทำพฤติกรรมแบบนี้ทำไมเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศหรือเปล่านะครับแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรมตรงนี้อย่างไรได้บ้างนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของพฤติกรรมขึ้นขี่กันครับมีความเชื่อบนโลกออนไลน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ในน้องหมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับทุกวันนี้นะครับแต่ความเชื่อนึงครับก็คือเรื่องของการที่น้องหมาขึ้นขี่เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะแสดงความเป็นจ่าฝูงนะครับหรือว่าเขาต้องการที่จะข่มเจ้าของอันนี้ครับต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเป็นจ่าฝูงหรือว่าการข่มเจ้าของแต่อย่างใดนะครับน้องหมาของเราครับจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีเนี่ยไม่เคยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อันไหนที่บอกเราเลยครับว่าน้องหมาเนี่ยสามารถที่จะวางแผนสามารถที่จะมีความคิดที่บอกว่าฉันจะต้องอยู่เหนือเจ้าของฉันจะต้องข่มเจ้าของให้ได้นะครับตรงนี้ครับเป็นเรื่องของสิ่งที่มนุษย์เราคิดนะครับก็ใส่เข้าไปให้น้องหมามากกว่านะครับซึ่งเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการข่มนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูกันครับว่ามีสาเหตุอะไรได้บ้างสำหรับสาเหตุแรกนะครับของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศครับโดยถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับพฤติกรรมนี้นะครับโดยฮอร์โมนเพศครับมีผลที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับในสุนัขที่เริ่มที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ครับอายุของน้องหมานะครับที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างกันไปในสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นะครับอาจจะเริ่มที่ประมาณ7เดือนนะครับเรื่อยไปจนถึงปีกว่าเลยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งสุนัขที่ยังไม่ทำหมันครับเราก็มักจะพบว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยครับสามารถเกิดได้จากการที่เขายังมีฮอร์โมนเพศอยู่ในร่างกายสำหรับสาเหตุถัดมานะครับคือเรื่องของความตื่นเต้นครับโดยเจ้าของหลายท่านครับอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าน้องหมาของเราแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่บ่อยๆนะครับเวลาที่เรากำลังเล่นกับน้องหมาของเราแบบสนุกเลยนะครับที่เป็นอย่างนี้ครับก็เพราะว่าเวลาที่น้องหมาเขาคึกมากๆครับหรือเวลาที่เขาถูกเรามากๆทางด้านอารมณ์นะครับเขาก็อาจจะเริ่มแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเช่นเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้ออกมาให้เห็นได้เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับสาเหตุถัดมานะครับเป็นเรื่องของความเครียดครับสุนัขที่มีความเครียดมากๆนะครับก็สามารถที่จะทำพฤติกรรมอะไรแปลกๆออกมาได้เช่นกันนะครับโดยการขึ้นขี่ครับก็เป็นหนึ่งพฤติกรรมครับที่เราสามารถจะเห็นได้นะครับในสุนัขที่มีความเครียดสูงนะครับความเครียดในที่นี้ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆเลยครับเจ้าของอาจจะต้องลองสังเกตในบริบทของสิ่งแวดล้อมนะครับว่าน้องหมาของเราเนี่ยเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอะไรที่น่าจะก่อให้เกิดความเครียดได้บ้างนะครับมีเสียงดังตลอดเวลาหรือเปล่าหรืออาจจะมีสุนัขแปลกหน้าหรืออาจจะมีสัตว์แปลกหน้าอะไรเข้ามาหรือเจ้าของเองครับมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขในเชิงที่ทำให้สุนัขเขากลัวหรือเขาระแวงหรือเปล่านะครับตรงนี้ครับก็ถือเป็นสาเหตุที่จะทำให้สุนัขเกิดความเครียดแล้วก็แสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้หมดเลยครับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่เรามักจะพบได้บ่อยๆเลยครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่หลายๆท่านมองข้ามนะครับก็คือการเรียกร้องความสนใจครับโดยสุนัขครับที่ทำพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับหลายๆครั้งนะครับเจ้าของก็มักที่จะเข้าไปห้ามนะครับหรือว่าให้ความสนใจนะครับเจ้าของบางท่านครับอาจจะมองดูว่าเป็นพฤติกรรมที่ตลกขบขันนะครับเราก็อาจจะมีการส่งเสียงนะครับมีการมองสุนัขในขณะที่สุนัขแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่สุนัขเขาอาจจะเกิดการเรียนรู้นะครับว่าเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยเขาได้รับความสนใจจากเจ้าของในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการมองการชมนะครับหรือว่าการพูดคุยด้วย

นะครับหรือแม้แต่เข้ามาจับสัมผัสตัวก็ตามถ้าสุนัขเขาเกิดการเรียนรู้แบบนี้ครับถ้าในอนาคตนะครับน้องหมาอยากได้ความสนใจจากเจ้าของเขาก็อาจจะเลือกใช้พฤติกรรมการขึ้นขี่อันนี้ครับเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการครับที่ทำให้ได้ความสนใจจากเจ้าของมาทีนี้ครับเรามาดูในของการจัดการกับพฤติกรรมการขึ้นขี่กันบ้างนะครับสำหรับสุนัขที่ยังไม่ได้ทำหมันนะครับเรามักจะแนะนำครับให้พาน้องหมาไปทำหมัน

0: นะครับแต่ในหลายตัวครับก็อาจจะยังคงอยู่นะครับเพราะว่าสาเหตุปัจจัยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของสาเหตุอย่างอื่นนะครับที่ยังผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้อยู่นะครับทีนี้สุนัขที่ทำหมันแล้วครับผมนอกจากเรื่องของการขึ้นขี่ที่อาจจะช่วยลดไปได้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเช่นกันเช่นสุนัขอาจจะดูแอคทีฟน้อยลงกว่าเดิมนะครับดูไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมนะครับดูนิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ครับเป็นเพราะว่าเรามีการเอาฮอร์โมนเพศของเขาออกไปนะครับสุนัขก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากสำรวจไม่ได้อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์เยอะขึ้นเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ครับจะขึ้นอยู่กับสุนัขแต่ละตัวด้วยนะครับบางตัวก็จะเห็นชัดบางตัวก็อาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้นะครับสำหรับสุนัขนะครับที่ขึ้นขี่ครับเพราะว่าเขาต้องการเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของนะครับวิธีการจัดการในเบื้องต้นครับเจ้าของสามารถทำได้โดยการที่ไม่ให้ความสนใจกับน้องหมาครับเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ในขณะเดียวกันครับอย่างที่เราย้ำอยู่เสมอเลยครับว่าถ้าเวลาที่เราจะหยุดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งโดยการที่ไม่ให้สิ่งที่น้องหมาต้องการเนี่ยเราต้องบอกน้องหมาด้วยนะครับว่าเขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้สิ่งที่เขาต้องการไม่เช่นนั้นเนี่ยน้องหมาก็จะเกิดความสับสนครับก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาเพราะเขาอยากได้แต่เขาไม่รู้เขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของครับไม่ให้ความสนใจน้องหมาในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่แล้วนะครับเราควรที่จะให้ความสนใจเขาครับในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมที่เราต้องการด้วยนะครับเพื่อเป็นการบอกเขาครับว่าคุณจะต้องทำยังไงคุณถึงจะได้สิ่งที่คุณอยากได้ครับพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเป็นพฤติกรรมที่มักจะถูกเชื่อมโยงไปในเรื่องของความต้องการทางเพศนะครับเพราะฉะนั้นก็มักจะมีคำถามครับว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องช่วยน้องหมาสำเร็จความใคร่หรือเปล่านะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าเรื่องของการสำเร็จความใคร่ครับอาจจะไม่ได้จำเป็นนะครับที่เจ้าของจะต้องไปช่วยน้องหมาให้เขาทำกิจกรรมตรงนั้นนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติครับถ้าเกิดว่าเราไปช่วยครับให้น้องหมาเนี่ยเขามีการสำเร็จความใคร่นะครับซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกที่เป็นบวกนะครับน้องหมาก็อาจจะเกิดการเรียนรู้ครับว่าเวลาที่เจ้าของมาทำกิจกรรมแบบนี้กับเขาเขาจะเกิดประสบการณ์ที่เป็นบวกจะเกิดความรู้สึกที่ดีในอนาคตครับน้องหมาก็อาจจะมีการมาสะกิดมาขอนะครับมาเรียกให้เราไปช่วยให้ทำกิจกรรมตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะครับเช่นสมมติว่าเรามีแขกมาที่บ้านน้องหมามาสะกิดนะครับก็อาจจะเป็นภาพหลักที่อาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะเป็นปัญหาตามมาได้ครับจะเห็นได้ว่านะครับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุปัจจัยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความต้องการทางเพศหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเพียงอย่างเดียวนะครับเจ้าของครับสามารถที่จะนำวิธีการต่างๆครับที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยไปทดลองจัดการเบื้องต้นก่อนได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นครับแนะนำว่าให้ลองพาน้องหมาครับมาพบสัตวแพทย์นะครับที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์ครับโรงพยาบาลสัตว์ประสูติธรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับเพื่อที่เราจะได้วินิจฉัยนะครับหาสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้แล้วก็วางแผนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับแล้วมาเจอกับผมครับหมอเอกในรายการ Pet Talk ครับชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit
2: Jooks
1: ดำเนินรายการโดยสัตว์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: ุนนัทคณางปรีชาบริสุทธิ์กุลค่ะเป็นเลดี้ฟาร์มเมอร์ค่ะเกษตรกรฟรีแลนซ์อยู่บ้านทำสวนกล้วยแล้วก็ปลูกผักออร์แกนิกค่ะมีความใฝ่ฝันมีความตั้งใจว่าอยากจะนั่งรถไฟมาอีสานเป็นครั้งแรก
1: ทันไหมเนี่ย
2: ยังทันอยู่ค่ะ
1: แข่งสุดๆเลย
0: การเดินทางในครั้งนี้นะคะหนูเลือกเดินทางโดยรถไฟค่ะเดินทางมายังหมู่บ้านกุดหมากไฟของจังหวัดอุดรธานี

0: ชุมชนบ้านกุดหมากไฟอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีโดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนผู้ปลูกมะม่วงนอกฤดูกาลมานานกว่า30ปีมีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 8,000 ไร่มีกลุ่มวิสาหกิจในหมู่บ้านที่เข้มแข็งถึง11กลุ่มอาชีพ
1: สวัสดีค่ะพี่มังเพนสวัสดีค่ะ
2: ขนุนได้ข่าวมาว่าที่นี่มีสินค้าดีมีอะไรบ้างคะ
3: นี่ครับจากกล้วยดิบ
1: ค่ะ
3: นะครับมาเป็นกล้วยแปรรูปนะครับนะครับไอ้ที่ตกเกลียนแล้วก็แปรรูป
1: อันนี้ก็คือกล้วยหอมใช่ไหมคะ
3: กล้วยหอมทองครับทำจากสมาชิกกลุ่มเรา
1: ขนาดยังไม่ใช่เกรด A นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากไม่เคยเห็นเลยในประเทศไทยนะคะ
4: น้ำกล้วยหอมเนาะที่ซึ่งตอนแรกหนูได้ยินแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออทำได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คิดไม่ออกว่ามันจะอร่อยได้ยังไงพอได้มาสัมผัสเราก็เอออร่อยจริงๆอะไรเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ของทางกลุ่ม
2: มะม่วงหวานมากเลยค่ะเออข้าวกลางวันไม่ต้องแล้วนะคะ ตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วนะคะ
1: เดี๋ยววันนี้หนุนต้องขออนุญาตไปชมแปลงกล้วยหอมทองเนาะเพราะปกติที่บ้านหนุนเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะเดี๋ยวหนุนจะได้ไปช่วยพี่บำเพ็ญตัดกล้วยหอมทองด้วยใช่ไหมคะ
3: ช่วยห่อช่วยตัดช่วย
1: โอเคได้ค่ะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ
0: แต่กลุ่มวิสาหกิจใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเพียง1ปีนี้จะเจริญรอยตามกลุ่มอื่นๆได้หรือไม่คือโจทย์ใหญ่ที่ชุมชนนี้ต้องพิสูจน์ตัวเอง
1: พี่บำเพ็ญค่ะที่หนุนเห็นเป็นใบเหลืองๆจุดๆแบบนี้ต้นกล้วยเป็นโรคไหมคะ
3: ไม่ใช่ครับคือมันแก่นะครับกล้วยมันพร้อมตัดไปแล้วใบมันก็เลยแห้งแต่ก่อนนี่เราก็ทำอาชีพดั้งเดิมคือเราทำมะม่วงมาก่อนแล้วจะมีข้าวมีอ้อยมีมันสำหรับแล้วที่ดินที่ว่างที่เราเลี้ยงจากปลูกอย่างอื่นเลยหันมาทำกล้วยลองดูครับเช่นดูครับต้นที่พร้อมตัด
1: อ่าฮะ
3: เหลี่ยประมาณสัก 85-90% เหลี่ยมันจะเหลี่ยน้อย
1: เหลี่ยมจะหายไป
3: ใช่ครับ
1: อ่าฮะหลักการเดียวกับกล้วยน้ำว้า
3: ใช่ใช่เดี๋ยวแค่หอมออร่านะ
1: ผิวออร่า
3: เลยจากออร่านะ
1: มีความออร่าเปล่งประกายออกมาก
3: ล้วยนี่การดูแลรักษานี่ต้นทุนจะน้อยคือลงทุนซื้อพันหน่อพันนั่นแหละถูกแต่ต้นทุนด้านซื้อยาปัจจัยพวกยาฆ่าแมลงหรือสารเร่งสารราดอะไรไม่มี
1: พี่บำเพ็ญคะเดี๋ยวหนูขอเป็นอาสาสมัครช่วยห่อกระดาษแล้วก็ผูกถุงพลาสติกเนาะ
3: โอ้ได้เลยครับนี่พร้อมห่อเลยครับ
1: ได้ค่ะ
4: เทคนิคการห่อกล้วยอันนี้หนูได้ลงมือด้วย
3: ขึ้นสูงผูกสูงนี่เพราะเรากันมันเป็นแอ่งน้ำที่อยู่เนี่ยถ้าฝนตกมาเป็นน้ำขังแล้วก็โดนแสงแดดก็เป็นน้ำร้อน
4: รู้สึกทึ่งมากเลยแค่ใช้หนังสือพิมพ์ห่อตรงแค่ข้างบนเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ทำให้ผลผลิตเนี่ยเสียหายก็เป็นการเรียนรู้ของพี่ๆที่หนุนจะได้นำไปปรับใช้นะคะ
5: ข้างบนจับตรง
1: จับข้างบนตรงนี
3: ้โอ้โห
1: โอเคได้แล้ว
3: ถ้ากล้วยหวีขนาดใหญ่ก็ได้ไม่เกิน4หวีขนาด3กิโลขึ้นข้อมือเราต้องแข็งดึงปึ๊ดทีเดียวว
1: ิดูขายไม่ได้อันนี้ต้องซื้อกลับบ้าน
3: ต้องเอาไปทำเค้กไปแปะรูปทำเค้กอย่างแปลงผมตัดกล้วยวันนี
6: ้
3: เราจะมีการนัดสอบถามว่ามีใครแก่พร้อมตัดบ้างไหมเราจะเช็คของว่ามันจะได้เป็นตัน2ตัน3ตันไหมเราจะได้นัดทางผู้มารับซื้อจากก็ปลูกมาปี2ปีนะครับแล้วก็มารวมกลุ่มกันเลยแต่ผมมองว่าถ้าเรารวมกลุ่มแล้วปลูกเยอะๆตลาดจะวิ่งมาหาเรานะครับเหมือนกับมะม่วง
1: ตอนนี้เรากำลังจะเอากล้วยที่ตัดจากแปลงนะคะไปที่กลุ่มอั ันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะ
4: ชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคา
1: คิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่าง
4: แต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดี

0: เมื่อถึงเวลานัดหมายของรอบการเก็บเกี่ยวกล้วยหอมทองจำนวนมากจะถูกรวบรวมนำมาผ่านขั้นตอนต่างๆก่อนส่งจำหน่าย
1: การจัดการบริหารกลุ่มก็มีการรวมหุ้นกันผมเป็นประธานนี่ก็มีหน้าที่ติดต่อประสานงานหาความรู้ดูงานกับทางฝ่ายกรมส่งเสริมเกษตรแล้วก็มาให้สมาชิกนะครับได้ปฏิบัติตามการที่ตัดมารวมกันแล้วปุ๊บเราก็ต้องมีการคัดแยกไซส์แยกเบอร์มีการชั่งว่าขนาดนี้น้ำหนักเท่านี้เป็นเบอร์ A เบอร์ B เบอร์ C ตามราคาที่ทางเราเนี่ยต่อรองกับผู้มาซื้อแล้วการขนย้ายอย่าให้บอบช้ำถ้าเป็นรอยขีดข่วนแบบธรรมชาติใช่ไหมในผลผลิตของเราน่ะที่เก็บเกี่ยวมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรอยช้ำจากการขนย้ายจากการที่เราทำไม่ทุนทรมเวลาไปบ่มสุกผิวมันจะค้ำจะทำให้ผลผลิตเราเสียนะราคาจะตกได
2: ้พี่คะแล้วมีวิธีการคัดแยกกล้วยยังไงคะ
3: ต้องชั่งตามกิโลค่ะที่เขาลูกค้ามาก็คัดแยกเรียงกันไว
2: ้ค่ะระหว่างที่หนุนได้ลงมือช่วยชั่งน้ำหนักคัดแยกเกรดของสินค้าเนาะระหว่างนั้นหนุนเห็นกล้วยตกเกรดค่ะอันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะอันนี้เล็กสุดนี้ใหญ่สุดชาวบ้านอาจจะเอาไปขายแล้วไม่ได้ราคาหนุ่ยคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์แปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆได้นะคะอันนี้เล็กสุดค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: ถ้าพ่อค้าไม่เอาเราก็มาทำเป็นแปรรูป
2: แปรรูปตกเกรดก็แปรรูปไป
3: พ่อค้าเอาของขายไปเลย
2: โอเค 2.3 โอ้ 2.3 มันนั้นราคาดีเลย
3: ค่ะ
2: ได้เกรดดีนะคะคิดว่ามันน่าจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะว่าเป็นอะไรดี

0: การรวมกลุ่มนอกจากสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานการปลูกกล้วยหอมทองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือสมาชิกทุกคนต้องรู้จักการบริหารจัดการแปลงของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: รักษา
2: เราจะพืช
1: แมน
2: จักรรอบ
1: หลายรอบอยู
2: ่3-3 รอบ

0: ก่อนที่เราจะทำมะม่วงถ้าปลูกใหม่5ปีถึงจะได้รับผลผลิตเราจะได้จากการปลูกกล้วยเป็นรายได้เสริมไปอีกถึง5ปี
1: แนะนำให้อยู่เป้าๆเช่นนั้นแต่ยังมัน
2: หัวมันจะแซ่ใหญ่หัว
1: แ
2: ซ่เรา
1: ธรรมชาติ
0: ผมจะปลูกช่องว่างระหว่างมะม่วงใน400ต้นผมจะขายนับเพื่อขายแต่ก่อนทำคนเดียวเคียวละ200บาทแต่เดี๋ยวนี้มันทำหลายคนมันก็กล้วยมันก็แน่นขึ้นมันก็อยู่ประมาณเคียวละ150บาท
3: เมืองอุดรธานีนะครับมันมีตลาดกลางผลไม้ที่ใหญ่แม้แต่ผลไม้ทางภาคเหนือยังมานี่ภาคกลางยังขึ้นมานี่นะครับถ้าเราปลูกใช่ไหมผลผลิตเราดีการขนส่งเราใกล้เราก็ได้ปีกนะครับ

0: ก็นอนเขาปลูกใหม่ก็ได
1: ้ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นคือมันไม่ต้องยุ่งยากไปขายมีผลผลิตเท่าไหร่เราก็รวมกันมาขายความหวังก็อยากให้มันเป็นเหมือนมะม่วงมะม่วงแต่ก่อนมันก็ปลูกเป็นพืชเสริมแต่ยุคนี้จะเป็นพืชหลักของตำบลตุ่มบักไฟแล้วเพราะมีการส่งออกมีการแปรรูปแล้วก็ทำรายได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอยู่ดีกินดี

0: เวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดาแต่
1: คิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจกล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่น
2: ลูกกล้วยกวนสมุนไพร
3: ขอบคุณค่ะ
4: นี่เป็นขนมมะม่วง
0: หนูแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะหนึ่งตัว

ันนี้เรากำลังจะไปตักบาตรกันนะคะบรรยากาศที่มาใส่บาตรตอนเช้าวันนี้นะคะก็น่ารักมากเลยมีพี่ๆนะคะแต่ละคนเตรียมข้าวเหนียวเตรียมขนมใส่บาตรมานะคะชาวบ้านมาเยอะมากเลยค่ะทุกคนจะแต่งกายด้วยผ้าสีขาวนะคะแล้วก็ผ้าสิ้นของแต่ละคนเอง

0: ค่ะเด็ดแล้วนะคะลูกนี้ค่ะแดงออกนอกรั้วไปเลยแดงทะลุรั้วฉ่ำมากหวานละลายในปากสุดๆเลย
1: สวรรค์แล้วตอนนี
2: ้นอกจากได้มาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นชุมชนบ้านกุดหมากไฟแล้วขนุนอยากมีส่วนแบ่งปันในสิ่งที่เธอถนัดวันนี้กล้วยหอมทองสุกงอมจะถูกนำมาแปรรูปเป็นเมนูที่เธอตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
3: อันนี้ต้องเมื่อวานที่เราคัดแยกกล้วยเนาะเราก็จะเห็นว่ามีกล้วยตกเกรด
1: อันนี้น่าจะเล็กสุดแน่เลยใช่ไหมคะค่ะเล็กสุดนี่คือตกเกรดใช่ไหมคะ
3: คิดว่าเป็นเมนูกล้วยกวนน่าสนใจนะคะแล้วก็กล้วยกวนของหนูจะไม่เหมือนกล้วยกวนของคนอื่นก็คืออยากใส่ข่าลงไปด้วยเพราะว่าเห็นว่าข่าเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรไทยคู่ครัวคนไทยนะคะ
1: อุ๊ยเย้ได้มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นข่าอ่อนหอมรสชาติเผ็ดเล็กน้อยเด็กๆทานได้นะคะถึงก็คิดว่าจะเอาไปทำอะไรสนุกๆนิดนึง

0: ้เราเอาไปทำต้มเป็นชาดื่มได้บำรุงปลายประสาทนะคะ
1: แล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของหนุนนะคะที่จะทำเมนูกล้วยกวนใส่ขานะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็อยากจะชวนพี่ๆเขาลองทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไว้3ชิ้น3หัวก่อนนะคะเวลากินเราก็เหมือนกล้วยกวนธรรมดาแต่ถ้าคนที่สังเกตก็จะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแปลกๆขึ้นมาด้วย
2: เราก็ไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะ
3: ม
2: ีเพิ่มรสชาติมาด้วยใส่ขาจะหอมมากเลยมันจะแปลกมากด้วยที่กลุ่มเราทำน่ะเราจะไม่มีขาอาจจะเกลือน้ำตาลกะทิเหมือนกันยกเว้นขาน
1: ะคะ
4: กล้วยกวนสมุนไพร
1: ใช่ไอเดียธุรกิจเกิดแล้วนะคะ
2: พี่จริงบ้านเราก็จะมีกลุ่มแปรรูปอยู่แล้วคนไหนพอจะติดเวลามาทำได้ก็ช่วยกันทำอย่างเช่นกล้วยฉาบทำเค้กกล้วยหอมทำน้ำกล้วย
1: ช่วงระยะนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ
3: จะเติมขาลงไปเพิ่มความหอม
1: หอมค่ะ
3: กล้วย
1: ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นตลอดเวลาจนเวลาผ่านไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงกล้วยกวนก็มีหน้าตาที่คล้ายกับกล้วยกวนที่เราเห็นในท้องตลาดมากขึ้นเนาะเพียงแต่ว่าเนื้อสัมผัสไม่เหมือนเราอาจจะยังต้องเพิ่มเวลาหรืออะไรแบบนี้เราต้องเรียนรู้กันค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยกวนนะคะที่เรากวนสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็ลองกดเลยค่ะถ้ากล้วยกวนเราไม่แห้งดีนะคะยังมีความฉ่ำอยู่เนี่ยมันจะดันออกยากใช่หนาระดับนี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ดันออกมาเลย
4: ไม่ติดฟันเนาะ
1: ใช่ค่ะไม่ติดฟันค่ะสุดท้ายแล้วออกมาผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจพี่ๆเขาให้หนูสอบผ่านค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะกล้วยกวนใส่ขาค่ะกล้วยกวนค่ะกล้วยกวนค่ะสวัสดีค่ะให้ลองชิมก่อนค่ะ
5: ขนมไปเอาเดียว
4: ขอบคุณค่ะ
1: มีฟันเคี้ยวไหม
5: เป็นขนมมะม่วง
1: ใช่ขนมมะม่วงเหรอใช่มะม่วงเหรอคะ
5: กินมะม่วงก่อน
1: กินมะม่วงไม่ใช่คุณลุงเดาผิด
5: กินกล้วยจ้ะ
1: กล้วยใช่กล้วยแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอยู่ในนั้นอีกเดี๋ยวติ๊กตักติ๊กตักดูซิว่ากินกี่ชิ้นถึงจะเดาออกเพราะแอบใส่สมุนไพรลงไปด้วยนะ1ตัวเดาออกไหมสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจเลยคือความสามัคค
3: ี
1: ของชาวบ้านที่นี่นะคะทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยคำว่าทีมเวิร์กอันนี้ชอบมากใน2วันนี้ที่ได้อยู่กับชุมชนนะคะหนูรู้สึกว่าอยากจะนำเทคนิคในด้านการเพาะปลูกอะค่ะกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันกลับไปดูแลสวนที่บ้านที่บ้านหนูมีลองปลูกกล้วยหอมไว้อยู่บ้างแต่ว่าเราก็ปลูกแค่เรียนรู้ดูใจกันยังไม่ได้ไปทำมีการจัดการกับเขาอย่างมากมายอะค่ะก็จะไปลองปรับปรุงทำให้มีระบบมากขึ้นหรือว่านำความรู้ที่ได้อะค่ะไปบอกกับเพื่อนๆในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่สนใจเผื่อว่าในวันหนึ่งจะมีคนที่คิดแบบเดียวกับเรารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างเป็นชุมชนที่แข็งแรงแบบนี้ได้อะค่ะส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาให้ค่าแรงแก่คนในชุมชนอะแบบที่สมาชิกในชุมชนเขาอยู่ได้ทำให้ในชุมชนนะคะก็ยังเป็นเจ้าของสวนด้วยทำให้เขาไม่ทิ้งชุมชนของตัวเองเนาะหนูคิดว่าเป็นไปได้นะคะถ้ากลุ่มอื่นๆรวมตัวการทำงานไปด้วยกันแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกชุมชนอยู่ได้เดินไปด้วยกันได้ค่ะ
6: แม้ว่าชุมชนบ้านกูดหมากไฟจะมีความสำเร็จของกลุ่มมะม่วงเป็นตัวอย่างแต่การสร้างกลุ่มผลผลิตใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะประสบความสำเร็จกันได้ง่ายๆปัจจัยสำคัญที่สมาชิกมองเห็นร่วมกันในวันนี้คือคุณภาพของสินค้า
7: ความสำคัญของการกลุ่มที่ดีก็คือการจัดการบริหารครับที่ถูกต้องนะครับวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทำยังไงต้นทุนถึงจะต่ำต้องทำหลายอย่างในนั้นทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่

0: ครับอีกอย่างคือผลผลิตเราต้องได้มาตรฐานได้ขนาดได้ผิวดีนะครับก็ได้เปรียบกลุ่มเรานี่ต้องเดินไปในแนวทางนี้อย่าไปก้าวกระโดดเกินไปเสี่ยงการขาดทุนในเมื่อหลายๆคนมาอยู่ในกลุ่มนะครับบางครั้งก็คิดต่างบางครั้งก็คิดไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ได้ขายผลผลิตนะครับที่เราผลิตหรือถ้าคนนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็น่าจะได้มากกว่านั้น
1: เส้นทางสินค้าตัวใหม่ของชุมชนยังอีกยาวไกลแต่สิ่งที่ชุมชนรับรู้ร่วมกันในเบื้องต้นว่าความเป็นกลุ่มคือพลังสำคัญที่จะนำพาให้ชุมชนก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง

0: เออนี่แปลกดีอ่ะแม่นี่อย่างนะครับเอากินก่อนเอาไปครับอ๋อน้ำเงี้ยวอ๋อดอกงิ้วไปทำน้ำเงี้ยวเหรอ
1: เตาแกบชีวมวลผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
2: ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยกันไก่

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดดินนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: ดินสามารถแบ่งเป็นชั้นดินต่างๆตามความลึกคือผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นหินพื้นซึ่งแต่ละชั้นมีลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยทั่วไปเรามองเห็นดินเป็นแผ่นดินที่มีความกว้างและความยาวถ้าหากเราพิจารณาดินในรูปแบบ3มิติจะเห็นได้ว่าดินมีความลึกหรือความหนาไปตามแนวดิ่งทับถมกันเป็นชั้นๆภายในดินเรียกว่าหน้าตัดดินในหน้าตัดของดินหนึ่งๆนั้นประกอบด้วยดินที่ทับถมกันเป็นชั้นที่เรียกว่าชั้นดินชั้นดินหลักๆมีอยู่ด้วยกัน6ชั้นคือ O A E B และ C แต่ในบางหน้าตัดดินอาจพบชั้น R ซึ่งเป็นชั้นหินที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชั้นดินหลักตอนบนหรือไม่ก็ได้ชั้น O หรือชั้นดินอินทรีย์วัตถุคือชั้นที่มีการสะสมสารอินทรีย์ที่ได้จากซากพืชและซากสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืชเช่นใบไม้กิ่งไม้หญ้าและพืชอื่นๆเมื่อสารอินทรีย์ถูกย่อยสลายจนกลายเป็นฮิวมัสดินในชั้นนี้จะเหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์ของพืชชั้น A หรือชั้นดินบนชั้นดินที่ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุที่สลายตัวแล้วผสมคลุกเคล้าอยู่กับแร่ธาตุในดินมักมีสีคล้ำชั้น E หรือชั้นชะล้างเป็นชั้นดินที่มีสีซีดจางมีปริมาณอินทรีย์วัตถุน้อยกว่าชั้น A และมีเนื้อดินหยาบกว่าชั้น B ที่อยู่ตอนล่างชั้น B หรือชั้นดินล่างเป็นชั้นที่มีการสะสมสูงสุดของตะกอนและแร่ธาตุต่างๆที่ถูกชะล้างมาจากดินชั้นบนดินชั้นนี้จึงมีเนื้อดินแน่นมีความชื้นสูงและส่วนมากจะเป็นดินเหนียวชั้น C หรือชั้นการผุพังของหินเป็นชั้นที่หินต้นกำเนิดหรือหินดินดานเกิดการผุพังสลายตัวกลายเป็นเศษที่มีลักษณะเป็นก้อนเป็นผืนชั้น R หรือชั้นหินพื้นเป็นชั้นหินแข็งชนิดต่างๆที่เชื่อมติดกันแน่นและอยู่ลึกที่สุดที่ยังไม่ผุพังสลายตัวการสังเกตความแตกต่างของลักษณะที่ปรากฏอยู่ในแต่ละชั้นดินและการเรียงตัวของชั้นดินและในหน้าตัดดินนี้เองที่ทำให้นักปฏิพีวิทยาสามารถจัดแบ่งดินที่พบออกเป็นชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมกับพื้นดินในที่นั้นๆค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agronomist A G R O N O M

0: AGRIST agronomist แปลว่านักปัตพีวิทยา soil profile SOIL PROFILE soil profile แปลว่าหน้าตัดดิน soil horizon SOIL HORIZON soil horizon แปลว่าชั้นดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่นี้น้องๆก็ทราบแล้วนะคะว่าชั้นดินนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองนั่นก็คือชั้นผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นพื้นหินค่ะสำหรับในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าลักษณะโครงสร้างและความแตกต่างของแต่ละชั้นนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: นุกว่าพี่ตายแล้วก็พี่น้อยค่ะ
1: ในบรรยากาศตอนเช้าสบายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ๆอ่ะค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดริมน้ำเป็นตลาดเก่าแก่ของคนเพชรบุรีค่ะใช่ไหมคะพี่ตาย
2: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นที่ถูกใจของน้องๆก็คือในตลาดเพชรบุรีนะคะมีขนมหวานเยอะมากมายเลยค่ะก็ที่เขาเรียกว่าเมืองเพชรเมืองขนมหวานยังไงล่ะคะ
3: โอ้โหอย่างนี้เราลุยกันเลยดีกว่าค่ะ
4: ไปเลย
0: คืออยากกินขนมไทยแล้ว
5: ที่นี่มีของใครเนี่ย
6: ของขายเยอะแยะเก่งก็มีเอาไปใส่ที่บ้านว่าเรา
7: น้องน้อยน้องตายมาทำอะไรกันคะมานี่ลูกสวัสดีค่ะ
1: วันนี้พาน้องๆเข้ามาเที่ยวตลาดบ้านเราค่ะแล้วก็มาเยี่ยมป้าๆกันนะคะ
7: แล้วไปเที่ยวที่ไหนกันมาด้วยคะ
1: เนี่ยค่ะจะพาไปเที่ยวในตลาดเนี่ยค่ะข้างใน
7: ไปเที่ยวตลาดแล้วจะไปไหนกันอีก
1: ว่าจะไปทำขนมกันเน
7: า
1: ะ
7: ทานขนมป้ากันก่อนดีกว่าลูกอ่ะเอาเลยลูกอ่ะทานขนมกันก่อนอ่ะลูกอ่ะชอบแบบไหน
8: ไปทานเลย
7: ได้เลยเอาชิมเลยลูก
8: แม่ชอบกินลูกชุบหรอ
7: ชิมเลยอ่ะอร่อยไหมคะ
8: ไม่กินอะไรไม่เผ็ดเหรอกินพริก
7: ไม่พริกพริกบ้านร้านยายอ่อนไม่เผ็ดนะคะเอาเลยค่ะลองทานดูสิคะ
1: วันนี้คุณน้าขายของเสร็จก็พาหลานไปเที่ยวงานพระนครคีรีได้นะคะ
7: ค่ะไปอยู่แล้วพวกลูกหลานเยอะเมืองเพชรคนลูกหลานเยอะมากเกินต้องไปเที่ยวข้างบนอยู่แล้ว
0: เป็นพระนครเลย
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะแล้วมาอีกนะคะ
1: แค่คนเพชรใจดีนะ
0: คุณ
1: วันนี้กินขนมจีนด้วย
0: อิ่มแน
1: ่ไปรอบๆแล้วเป็นไงบ้างคะตลาดเมืองเพชรบุรีเหมือนกับที่อื่นไหม
3: ไม่เหมือนค่ะ
0: เพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยจะไม่มีบ้านแบบนี้ใช่ไหมคะน้องเฟ
3: ย์ใช่ค่ะไม่มีบ้านเก่าๆเลยค
10: ่
3: ะ
10: ใช่แล้วก็จะเหมือนตั้งมันโครงเหล็กนะคะไม่มีแบบนี
3: ้บ้านผมนี่โอ้โหไม่รู้จักกันเลยครับปิดบ้านกันไปทำงานกันหมดเลย
10: แต่ว่าที่นี่คนใจดีนะคะบางวันพวกเราก็ได้กินข้าวกันแบบฟรีๆเลยคุณป้าเราร้านโน้นทำมาเลี้ยงบางทีคุณป้าร้านขนมก็เอาขนมมาแจกกันทั้งตลาดเลย
0: บรรยากาศไม่อยู่ที่นี่ซะแล้ว
3: ก็อาจจะก
10: ิน แต่ว่าคนเดี๋ยวนี้แปลกนะคะชอบไปเดินห้างกันทั้งที่ตลาดของเราเนี่ยมีของที่ถูกกว่าแล้วก็สดกว่าแล้วก็ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชาวบ้านด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
11: ทำข้าวแช่กันนะคะ
0: ไม่เป็นไรค่ะพวกเราเพิ่งกินข้าวกันมาขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขนมเยอะไปหน่อย
10: ของ
0: กิน
10: ก็เยอะด้วย
0: โอ้ยคุณตาคุณยายคุณป้าที่นี่ค่ะใจดีจังเลยนะคะ
10: ดูสิให้ขนมเรามาเยอะแยะเลยแต่นี่ก็เริ่มจะหมดแล
0: ้
10: ว
0: อุ้ยนี่มีแฟนมาอีกถุงนึง
3: เยอะไม่เลยเยอะเลย
1: พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันพวกพี่เนี่ยมาทำกิจกรรมสร้างความสุขให้เขาเวลาเขามีอะไรเนี่ยเขาก็เลยแบ่งปันให้เราเหมือนกับที่เราเนี่ยค่ะมาแบ่งปันความสุขให้เขาค่ะ
10: อย่างนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยเขาแบ่งปันความสุขไปพร้อมกับพวกพี่เลยได้ไหมคะ
3: ทำไมที่ตลาดนี้มีกระดาษสีเต็มเลยอะคะ
10: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพวงมโหสถค่ะพวกพี่ๆมาสอนแม่ค้าลุงๆป้าๆเขาทำคุณลุงคุณป้าก็เลยเอามาทำประดับตลาดให้มันดูสวยงามจ้ะ
3: หนูอยากลองทำบ้างอะค่ะ
10: งั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีไหมคะพี่น้อย
12: ดีค่ะ
3: งั้นหนูขอจะไปทำ
12: 9ชั้นค่ะ
3: หนูขอเอาทุกชั้นเลย โอ้พวงมาโหดเต็มเลยนี่วงพี่ทำมาเองเลยเหรอคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วก็เวลามีเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาผ่านมาเขาก็จะมาแวะทำพวงมาโหดกับพวกพี่ด้วยสวยไหม
10: สวย
0: สวยค่ะ
1: จะทำหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทำมันข้างในนะ
10: ได้ค่ะนี่ค่ะนั่งเลยนะนั่งมีไหมนั่งมีไหมจะได้พี่ให้พี่เขาสอนเนาะงั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องๆเลือกกระดาษกันเลยกันคนละ3สี
3: ปั้นกับพี่เฟย์เนี่ยค่ะเคยทำพวงมโหสถกันมาแล้วอะค่ะงั้นวันนี้ขอทำธง12นักสัตว์อย่างพี่เขาได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยไปไหมไปเลยไหม
3: ได้ค่ะ
10: งั้นเดี๋ยวเราทำพวงมโหสถกันอยู่ตรงนี้นะเลือกกันเลย3สี
3: พี่ครับพวงมโหสถคืออะไรเหรอคะ
10: พวงมโหสถเนี่ยจะแปลว่าพวงอุบาทหรือว่าพวงดอกไม้เขาจะใช้ประดับไว้กับพวงราวลาย12นักสัตว์เวลามีงานบวชงั้นเดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นกระดาษว่าวนะเราทำกระดาษว่าวให้มันเป็นสามเหลี่ยมทำได้เปล่าให้เป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราพับครึ่งอีกไม่สามเหลี่ยมให้มันเล็กลงอีก
3: ลองดูนะคะ
4: พี่มาจัดงานที่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมคะ
6: พวกพี่ๆมาจัดกิจกรรมกันทุกวันเสาร์ค่ะน้องเฟเฟ่พวกพี่เนี่ยก็จะมาเล่นเรียนรู้ริเริ่มแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะที่ผ่านไปผ่านมานอกจากจะมีการทำพวงมโหต่อกระดาษแล้วอ่ะพวกพี่ยังช่วยกันสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรอีกด้วยนะคะ
9: งานสกุลช่างที่พี่บอกมีอะไรบ้างเหรอครับ
6: งานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีเนี่ยจะมีทั้งหมด10ช่างด้วยกันจะเป็นช่างต่อกระดาษพวงมโหสถมีการจำหลักหนังใหญ่ปั้นลายวัวขนวัวละครแล้วก็จะมีการแทงยูหวกเขียนลายรถน้ำจิตรกรรมปั้นหัวสัตว์แล้วก็มีปูนปั้นนะจะประดับตามหน้าโบสถ์หน้าบานที่อยู่ต่ำวัดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะพี่ต่าย
2: เขาจะมีการแกะสลักไม้มีการฝังลายไม้มูกการทำทอง
0: โหดีจังเลยนะคะมีพื้นที่ดีๆแบบนี้ให้เด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยได้สนุกกันด้วย
6: ส่วนมากกิจกรรมที่ทำเนี่ยค่ะจะเป็นกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้น้องๆแล้วก็ครอบครัวนะคะมาทำร่วมกันค่ะ
11: ที่แต่พอ
12: กันเด็ก
13: ๆสวัสดีค่ะ
12: สว
13: ั
12: สดีคร
6: ับน้องๆค่ะนี่ก็คือครูที่ปรึกษาของกลุ่มลูกว่าค่ะ
12: สว
6: ั
12: สดีครับ
6: ชื่อว่าคุณครูจำลอง
13: คุณครูจำลองคะฝีมือของพวกเราเนี่ยพอใช้ได้ไหมคะ
12: ใช้ได้แล้วเนี่ยเป็นกระต่ายแล้ว
13: กระต่ายหูขาดไหมคะ
12: อันนี้เป็นไก่ดูว่าเป็นไก่แล้วเนี่ยนิดนึงให้หมดเลยดิเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ถึงวันหรอกก็เสร็จนะทำไปก่อนนะเดี๋ยว
13: ค่ะ
14: ได้ค่ะ
12: ยากยังไงเป็นไงเด็กๆพวงมาลัยเสร็จยากลูกยากไหมเนี่ย
13: ยาก
12: ยากเหรอโอ้ยากยังไงจะใกล้จะเสร็จแล้วว่าลูกชอบสีอะไรเอ่ย
13: ชอบสีชมพูค่ะ
12: ชอบสีชมพู
13: ชอบทุกสี
12: ชอบทุกสีเลย
13: ยังเป็นสีดำกับเทาแล้วก็น้ำตาล
12: ปกติเนี่ยพวงมาลัยก็ใช้คู่กับอะไรรู้ไหมแทนเขาจะใช้คู่กับธงราวที่พี่เขาตอกอยู่นู่นนะมีธงราวที่สวยอย่างเงี้ยติดแล้วก็ติดพวงมาลัยไว้ตรงกลางพวงมาลัยแปลว่าดอกไม้ไงลูก
2: นี่
12: ป
2: ั๊บถูกต้องเอามาวัดกัน
12: อันนี้น้องตัดรูเบอร์เลยเนี่ยแต่ขยาวยกสูงลูกยกสูง
2: สามอันใส่เลยใส่มือหมดเปล่าสามอัน
12: แผ่นกลางให้หมดก่อนลูก
13: สั้นสุด
2: สีเหลืองสั้นสุดใช่ไหมจับสีเหลืองร้อยไว้ใน
12: จับยอดมันขึ้นมาเลยเพย์จะเอาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวทำแล้วเอาไปไหนลูก
13: เอาไว้ในบ้าน
12: เอาไว้ในบ้าน
13: แต่งในบ้าน
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพอเราทำพวงมาลัยใช่ไหมน้องเฟเฟ่ทำกับน้องแทนทำพี่เฟกับพี่ปันเนี่ยต่อ12นักสัตว์แล้วเดี๋ยวเราเอามาแลกกันดีกว่าดีไหม
13: แต่หนูอยากทำด้วยผิวของตัวเอง
0: ได้ค่ะ
12: ด้วยตัวเองก็ได
0: ้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรีบทำดีกว่า
6: ค่ะยังไม่เสร็จเลย
0: นี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี
13: ้ใช่แล้วแบบนี้
0: แต่วันนี้เราก็ได้รู้อีกอย่างนึงนะคะว่างานสกุลช่างเมืองเพชรเนี่ยจะไม่หายไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีพี่ๆกลุ่มลูกวาดทุกๆคนคอยสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ของดีของเมืองเพชรเอาไว้นั่นเอง
6: ใช่ค่ะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่ๆกลุ่มลูกวาดนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักเมืองเพชรมากขึ้นนอกจากจะเป็นเมืองขนมหวานแล้วก็ยังเป็นเมืองแห่งงานสกุลช่างด้วยค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะ
13: ขอบคุณครู
0: ขอบคุณคุณครูด้วยนะคะ
2: พอดีเลยพวกพี่ก็นัดคุณลุงสำรองที่จะมาสอนเราทำขนมไว้แล้วงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเคลียร์พื้นที่แล้วก็เดี๋ยวจะไปทำขนมกันเลยดีกว่า
13: อย่างนี้ก็ดีสิคะหนูอยากทำขนมแล้วค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นน้องเฟย์ต้องรีบเคลียร์ของ
13: ช่วยกัน
0: อันนี้เก็บไหน
15: นี่วันนี้จะมาเรียนทำขนมโคกับลุงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
15: มันมีทั้งหมดอยู่3ส่วนส่วนหนึ่งก็

0: คือส่วนไส
1: ้
0: ส่วนที่2ก็คือส่วนน้ำกะทิ
1: ส่วนน้ำกะทิ
0: ส่วนที่3ก็คือตัวปั้นแป้งเป็นลูกขนม
1: ค่ะถ้างั้นแปลว่าเราลงมือทำกันดีกว่านะคะ
0: ลงมือทำก็ต้องทำส่วนไส้ก่อน
1: ทำตัวไส้ก่อนส่วนผสมของไส้ก็จะมี
0: ตัวกระตงของไส้ก็มีมะพร้าว
1: มะพร้าว
0: มะพร้าวเทินทึกมีน้ำเปล่าแล้วน้ำตาลตะโนด
1: น้ำตาลตะโนด
0: นี่แล้วก็มีแป้งแป้งข้าวเหนียวก็แป้งข้าวเจ้าเนี่ยผสมแล้วเอาน้ำ
1: ส่วนผสมก็จะมีน้ำเปล่า
0: น้ำเปล่ามา
1: น้ำตาลตะโนดแล้วก็มะพร้าวทึนทึกที่คุณตาได้บอกไปเม
2: ื่อ
1: ก
2: ี้มาหนูถือ
0: มาเอาใส่เลยใส่
1: ไหม
0: ค่อยค่อยเทเทกุ้งกลางเดี๋ยวนะเทหมดเลยลูกเทไปเลยเทไปเลยมาน้ำตาลใส
1: ่อย่างแรกนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วอันนี้ใช้เป็นน้ำตาลตะโนดนะคะ
0: ทีนี้ต้องให้น้ำตาลเนี่ย
1: ละ
0: ลายก่อน
1: จะให้น้องทำได้ไหมคะ
0: ได้อ่ะลูกคน
1: แทนลองดูไหม
0: คนอย่าแม่กันไหมอย่างนั้น
2: คนด้วย
0: เดี๋ยวมันก็จะละลาย
2: ถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม
0: ้ถ้าทำแรงเกินไปเนี่ยถ้าเราคนไม่ทันมันจะไหม้อะลูก
1: กินหอมไหมกินหอมไหม
2: หอมค่ะ
0: มะพร้าวใส่เลยลูกสองคนช่วยกันเคี่ยวค่อยเคี่ยวไปเคี่ยวไปแล้วเคี่ยวไปเรื่อยออกไปอย่าเข้ามาเคี่ยวเดี๋ยวมันกระเซ็น
1: อันนี้ต้องค่อยๆหน่อยนะคะกล
0: ั
1: วกระเด็นใส่น้อง
2: ร
0: ้
2: อน
0: น
2: ะ
1: พร้อมเลยค่ะ
0: หมดไหม
1: คนได้ไหมครับ
0: คนได้เลย
1: เอาให้โดนตรงกลางด้วยเดี๋ยวมันไหม้คนให้รอบๆกระทะนะคะ
2: ต้องใช้เวลากวนนานเท่าไหร่หรอคะ
0: 1ชั่วโมงอ่ะลูกพอมาจวนจะได้มันก็จะเป็นสีน้ำตาล
1: นี่ตรงนี้ด้วยข้างๆใช่แล้วแหละน้องแทนครับเคยทำขนมแบบนี้ไหมครับ
3: ไม่เคยเลยครับ
1: ไม่เคยเลยครับ
2: หนูไม่เคยแบบเสกว่าสั่งอะไรจะซื้อเสร็จสำเร็จรูปมาแล้วก็บางทีก็จะลวกแล้วก็แบบเอามาต้มเองอะไรแบบนี
1: ้ค่ะ
0: อร่อยแล้ว
1: อร่อย
0: อร่อยแล้ว
2: ก็ไม่ค่ะตอนนั้นเราฝากครั้งแรก
1: ไม่
2: เป็นเม็ดรอบที่2ก็ไม่เป็นเม็ด
0: แล้วหนูเคยกินปลาหนุ่มโค
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่เคย
1: วันนี้
0: ได้กินแน่กินไหม
2: กิน
0: ต้อง
2: กลับไป
1: นี่ไงเดี๋ยวพอชิมขนมโคฝีมือตัวเองใช่ปะจะอร่อยกว่าลูกชุบอีกเพราะมันเป็นฝีมือของเราใช่ไหมคะทำไมถึงอร่อยกว่าลูกชุบ
0: ทีนี้นะท
1: ี
0: นี้หนูไปเอาแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้ามาลูกต้องใส่แป้งอีกประมาณสักหนึ่งขีดถึงมาลูกมาเดี๋ยวลุงตักเอง
1: ไม่ต้องตวงเหรอ
0: ไม่ต้องตวง
1: ละ
0: ทำประจำ
1: อุ้ยมันผุด
0: โอ้ยไปเนี่ยได้แล้วหนึ่งขีดอันนี้ได้
1: อันนี้เท่าไหร่คะ
0: นี่ก็เหมือนกัน
2: หนึ่งขีดเหมือนกันสวยอ่ะเนี่ยลองดูดิเรียบเนียนมาก
1: มีแป้งอะไรบ้างนะที่ใส่ลงไป
2: มีแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้า
1: เก่งมากค่ะ
0: ไม่ต้องลุ้นให้เลยแหละลุ้นให้ทั่วไปเพราะมันหนามากแล้วก็ฟา
2: แต่ไปฟังเงินดีกว่าไหมนั่นจะไม่
0: โอ้ยไม่เกินสิบกระทะแล้วเก่งเลยแล้ว
1: สิบกระทะเลย
2: โอ้โหคนนานจนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลเลย
1: ใช่ไหม
2: ใช่
4: ลองชิมดิอร่อยไหม
0: เดี๋ยวดู
4: ด
0: ิ
1: เดี๋ยวเป่าก่อนนะ
0: หวานไปเป่าก่อนเป่า
1: เป่าไว้หายร้อน
2: อย่าเพิ่งกินนะ
1: กินแล้วลูกปากได้ครับถ่ายเป็นไงบ้างคะน้องเฟเฟ
2: ่หวานหวานแล้วก็เหนียวนิดนึง
1: เปลี่ยนสีเยอะมากเลยนะคะ
4: ใช่แน่แล้วลูกนะเอาไปออกพึ่งนะ
0: พึ่งเย็นเดี๋ยวจะได้ปั้นได
1: ้ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะในขณะที่รอให้ขนมเย็นเราไปฟังใบตองเล่าถึงประวัติเรื่องราวขนมโคกะทิกันดีกว่าค่ะไปฟังกันเลยดีไหม
2: ดีค่ะ
5: ขนมโคกะทิสดเป็นขนมมงคลตามความเชื่อของคนภาคใต้ที่ใช้บนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะครับส่วนลักษณะของขนมจะคล้ายกับขนมหัวล้านแตกต่างกันที่ขนมหัวล้านจะใช้วิธีการนึ่งส่วนขนมโคจะใช้วิธีการต้มแบบขนมต้มขาวครับแล้วก็นำไปใส่น้ำกะทิที่ขาวใสเหมือนกะทิสดที่เพิ่งคั้นออกมาเลยล่ะครับและในสมัยก่อนจะทำขนมเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มสีสันธรรมชาติเข้าไปเพื่อให้น่ารับประทานขึ้นครับ
1: ห่างกะทินี่ใช้เท่าไหร่คะ
0: มีประมาณโลครึ่งลูกห่างกะทินะดูนะ
2: กิโลคร
1: ึ่
2: ง
1: ว้า
2: วโดนหนูไม่กินเลย
0: ให้ดูเทเดี๋ยวทีนี้น้ำตาลหางกะทิโลครึ่งน้ำตาลนี่ประมาณ8ขีดทีนี
2: ้หวานน่า
0: เกลือประมาณ2ช้อนชา
1: ประมาณ2ช้อนช
0: า2ช้อนชาม
1: ันจะไม่เค็มไปเหรอคะ
0: ประมาณแค่นี้ไม่อ่ะไม่เค็มไม่เค็มใส่
1: เพราะว่าเราใส่น้ำตาลเยอะ
0: คน
2: คน
0: เบา
2: ๆปิ้น
1: อันนี้คนให้น้ำตาลละลายนะ
0: น้ำตาลละลายเดี๋ยวพุก
3: ทำไมน้ำกะทิมันเริ่มดำดำยังไง
2: หนูก็ว่างั้นค่ะ
0: ตอนนี้น้ำตาลมันเริ่มละลายเข้ากับ
1: ถ
0: ังกะทิไม่ต้องไปคนเร็วช้าๆอย่างเงี้ยช้าๆอย่างเงี้ยก็ได
3: ้มันมีฟองฟองขึ้นมา
1: ใช่มัน
0: เอาเอาไอตัวหัวกะทิมาด
2: ู
0: นะแล้วก็ค่อยๆใส่เอาคนไปคนไปเรื่อย
1: ๆมันเป็นฟอง
0: คนไปเรื่อยๆ
1: พอเราปิดไฟปุ๊บฟองจะ
0: แล้วก็คนไป
2: เรื่อยๆมันเริ่มได้เป็นน้ำตาลแล้วอะค่ะ
1: ได
2: ้
1: แล
2: ้
1: วหรือยังคะ
0: จนจะพุ่งแล้ว
1: จนจะพุ่ง
0: มันจะเดือดแล้วจะเดือดแล้วภาษาเพชรบุรีเรียกน้ำพุ่งปิดไฟทีนี้เราก็ต้องขนคนให้กะทิเนี่ยมันเนียนเข้ากันใบบัวมันจะลอยใช่ไหม
1: อ๋อไม่มีฟอง
0: ทีนั้นเราไปทำไส้ขนมไหม
1: ได้ค่ะอันโหคุณป้าปั้นไส้หล่อแล้ว
0: เนี่ยปั้นไหมดูเอาซอให้หลานปั้นหน่อย
1: คือปั้นจะแบบไม่ต้องใหญ่มากใช่ไหมคะลูก
4: ไม่ต้องใหญ่มากปั้นนะ
1: ไส้จะคล้ายๆกับขนมต้มเลยค
4: ่
1: ะ
4: ใช่ขนมต้มมาเนี่ย
2: วิธีการทำก็คล้ายๆกันนะไส้ก็ทาด
4: ไข่หนูอ่ะปั้นได้ป่ะลูกโหลูกนี้มันใหญ่จ้ะ
2: ทำไมเราปั้นต้องปั้นลูกเล็กแต่ทำไมไม่ปั้นลูกใหญ่อ่ะคะ
4: ลูกใหญ่คือมันคับปากอ่ะแล้วปั้นลูกพอดีพอดีอ่ะลูก
1: จะได้พอดีคำใช่ไหม
4: จะได้พอดี
1: ถ้าใหญ่ไปจะต้องเนี้ยเนี้ยอย่างเง
2: ี้ยอ้า
1: วอย่างงี้เฮ้ยแต
2: ่คือก็ไม่เก่งจริง
6: ลูกใหญ
4: ่นี่ลูกนี้ลูกตัวนี้นี่ลูกเธอนี
1: ่ของแฟนชิมแค่นิดหน่อยเองยังอร่อย
2: พี่หนูทำอะไรให้ดูค่ะ
1: ทำยังไงอ่ะโอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารักแม่น้องบ้านเราทำสิคะ
2: ไม่ดีค่ะ
0: ไม่ได้เป็นพอละมั้งเนี่ยนะละมัดนวดแป้งตั้งน้ำเดี๋ยวได้ปั้นลูกกันอ่ะ
2: เย้
1: ได
2: ้
0: แล้ว
2: ชั้นที่เรา
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวที่ตั้งตรงนี้นะ
1: นี่ค่ะน้ำกะทิเป็นไงสีนวลไหมคุณลุงจ๋า
0: แค่เอากระทะมาตั้ง
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเฟย์ช่วยนะคะน้องๆปั้นเลยเดี๋ยวพี่เฟย์ที่ถือ
0: น้องปั้นไป
2: ผสม
0: มาที่มาให้ลุงมาม
1: าค่ะเดี๋ยวพี่เฟย์ถือให้
2: นี่นะ
0: เทใส่เลยเทใส่เลย
2: ถ้าใส่ไฟ
1: มาเลยมันมายืนตรงนี้แป้ง
0: นี่คุณลุงจะยืนไฟนะเดี๋ยวหนูไปนวดแป้งเดี๋ยวพอดีนวดแป้งเสร็จน้ำได้เดือดเดี๋ยวปั้นลงได้เลยนะ
2: คุณป้าขานวดแป้งยังไงคะ
4: ถ้าแป้งใส่น้ำลูก
0: ค่อยๆนะเทียนนะขอเดี๋ยวสี่ใส
2: ่แล้วว่าเดี๋ยวแขนดีนะเขา
1: ใส่หมดแก้วเลย
0: ประมาณ
4: ไม่ต้องใส่หมดใส่หน่อยเดียวก็
0: ใส่ไปเรื่อยๆ
2: เดี๋ยวขยำด้วย
1: นวดค่ะใครนวด
0: ที่แม
1: ่เดี๋ยวให้เฟย์เฟย์นวดก่อนนะเดี๋ยวสลับกันไปฝั่งนู้นน้ำนี่ใช้เท่าไหร่อะคะน้ำนี่เติมได้เรื่อยๆใช่ไหมคะน้ำจะไม่มีบริ
0: มาณ
1: สามารถเติมได้เรื่อย
0: ๆเร็วแล้วคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราแป้งเติม
1: อันนี้เราใส่
0: ให้ไปรวมเป็นก้อนเดียวกันให้หมด
1: เพราะว่าสีมันอ่อนๆ
2: ซึ่งบอกว่ามันเหมือนดีน้ำมันแต่มันจะนิ่มกว่า
1: เป็นไงคะหนักไหม
2: หนักอยู
0: ่ปั้นกบเดี๋ยวเอามาลงนี่นั่น
1: นี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมน้องเฟย์พอได้เสร็จแล้ว
2: ตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนการปั้นแล้วค่
1: ะ
2: ปั้นแล้วก็จะนำไปต้มลงในกระทะนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำเดือดแล้ว
1: น้องนี่น้องๆก็กำลังปั้นอยู่นะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เอาแป้งบางๆนะเอาแป้งบาง
2: ๆนานๆอย่างนี้นะ
1: โอ้โห
2: นาน
0: ๆตั้งใจทำหน่อยจะได้เสร็จแล้วจะได้กินแล้ว
1: แล้วอย่างนี้เราค่อยๆปั้นแล้วอย่างนี้แป้งมันจะแห้ง
0: พอแป้งตัวนู้นจะแห้งลูกค่อยนวดอยู่เสมอมือที่เราปั้นเนี่ยเราต้องคอยคลุ้งแป้งตลอด
1: แป้งมันจะได้
0: ใช่ใช่แป้งมันนิ่
1: มใส่ในนี้เร็ว
2: อ่ะได้
0: พอเจ๊เตี้ยไม่ต้องกลัวน้ำ
1: ใจเย็นๆก็ต้องมันกระเด็น
0: ปล่อยลงไปปล่อยลงไปบนลูกที่มันลอยนั่นแหละมันไม่กระเด็น
1: อยากกินหรือยัง
2: อยากแล้วค่ะ
1: อยากแล้วต้องปั้นไวๆนะรู้เปล่าเดี๋ยวเราทำแค่นี้ก่อนดีไหมคะน้องปั้น
2: อ๋อได้เลย
1: ดีไหมคะน้อง
2: ดีค่ะดีไหม
1: แล้วคราวนี้ก็เหลือแค่เอาตัวขนมไปผสมกับน้ำกะทิก็จะเป็นขนมโคกะทิสดแล้ว
2: มาตักใส่มาเลย
1: คุณลุงบอกว่าให้น้ำมันแห้งให้หมดก่อนนะ
0: เอา
1: โอ้โหได้ตั้งเยอะนะสะเด็ดน้ำก่อน
2: ทำไมต้องสะเด็ด
0: พอท่วม
1: พอแล้ว
0: น้ำกะทิแค่นั้นน้อยแล้วถ้วยนึง
1: ผักอีก
2: นี่ของใครนี่ของใคร
1: ต้องเอาถั่วโรยด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูก
1: แสดงว่าคุณลุงต้องเอาถั่วไปคั่วแล้วแน่เลยค่ะ
2: เสด็จนะ
0: โรยใหม่ที่หลังก็ได
2: ้
1: ดีแล้วค่ะตักมาเยอะๆนั่นแหละดีแล้ว

0: ผสมขนมโคกะทิสดสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมไส้ขนมมะพร้าวทึนทึกขูดฝอยครึ่งกิโลกรัมน้ำตาลตะโนด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมแป้งขนมแป้งข้าวเหนียว5ถ้วยตวงน้ำใบเตยครึ่งถ้วยตวงน้ำสะอาด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงหางกะทิ2ถ้วยตวงน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชาน
1: ี่ค่ะคุณลุงขาชิมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะ
2: ขอใจใจ
1: คุณป้าได้เช่นกัน
3: ชิมฝีมือลูกฟิตสักหน่อย
2: นี่ดอกไม้อันนี้ก็ดอกไม้
1: ไข่ปั้นลูกใหญ่คะเฟเฟ่หรือเปล่าเฟเฟ่อาวุธหนูล่ะคะเป็นยังไงคะคุณลุง
3: ขายได้เลย
4: อร่อยมาก
3: นี่ครั้งแรกได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะเก่งมากมากแล้วนี
2: ่อร่อยจังเลยค่ะ
5: ว่ามันเหมือนใสๆหยาบๆ
1: แล้ววันนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างคะชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
6: ชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะ
1: ทำไมถึงชอบทุกกิจกรรมล่ะคะ
6: ทุกกิจกรรมมีได้ทั้งได้ความรู้และสนุกสนานค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะสนุกสนานมากเลยใช่ไหมแล้วน้องแพทย์ล่ะคะเป็นยังไงชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
7: ชอบตอนนวดตอนปั้นผสมกันครับ
1: มันสนุกใช่ไหมได้ออกกำลังกาย
7: ครับแล้วก็ได้นิ่มๆดี
1: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสุมนแล้วก็คุณลุงสำรองมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมไทยเพิ่มอีกชนิดนึงแล้วก็อร่อยไม่แพ้กับขนมที่เราไปทำเลยล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
8: ขอบคุณค่ะ
9: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกท้องถิ่นเพื่อนๆเขียนจดหมายมาแนะนำพวกเราได้ตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
0: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
9: กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี
10: ้สวัสดีครับ
9: เราเอาขนมไปต้มอีกไหมคะจะได้กินอีก
11: เดี๋ยวเรา

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดดินนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะ

0: ได้ว่าดินมีความลึกหรือความหนาไปตามแนวดิ่งทับถมกันเป็นชั้นๆภายในดินเรียกว่าหน้าตัดดินในหน้าตัดของดินหนึ่งๆนั้นประกอบด้วยดินที่ทับถมกันเป็นชั้นที่เรียกว่าชั้นดินชั้นดินหลักๆมีอยู่ด้วยกัน6ชั้นคือ O A E B และ C แต่ในบางหน้าตัดดินอาจพบชั้น R ซึ่งเป็นชั้นหินพื้นที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชั้นดินหลักตอนบนหรือไม่ก็ได้ชั้น O หรือชั้นดินอินทรีย์วัตถุคือชั้นที่มีการสะสมสารอินทรีย์ที่ได้จากซากพืชและซากสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืชเช่นใบไม้กิ่งไม้หญ้าและพืชอื่นๆเมื่อสารอินทรีย์ถูกย่อยสลายจนกลายเป็นฮิวมัสดินในชั้นนี้จะเหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์ของพืชชั้น A หรือชั้นดินบนชั้นดินที่ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุที่สลายตัวแล้วผสมคลุกเคล้าอยู่กับแร่ธาตุในดินมักมีสีคล้ำชั้น E หรือชั้นชะล้างเป็นชั้นดินที่มีสีซีดจางมีปริมาณอินทรีย์วัตถุน้อยกว่าชั้น A และมีเนื้อดินหยาบกว่าชั้น B ที่อยู่ตอนล่างชั้น B หรือชั้นดินล่างเป็นชั้นที่มีการสะสมสูงสุดของตะกอนและแร่ธาตุต่างๆที่ถูกชะล้างมาจากดินชั้นบนดินชั้นนี้จึงมีเนื้อดินแน่นมีความชื้นสูงและส่วนมากจะเป็นดินเหนียวชั้น C หรือชั้นการผุพังของหินเป็นชั้นที่หินต้นกำเนิดหรือหินดินดานเกิดการผุพังสลายตัวกลายเป็นเศษที่มีลักษณะเป็นก้อนเป็นผืนชั้น R หรือชั้นหินพื้นเป็นชั้นหินแข็งชนิดต่างๆที่เชื่อมติดกันแน่นและอยู่ลึกที่สุดที่ยังไม่ผุพังสลายตัวการสังเกตความแตกต่างของลักษณะที่ปรากฏอยู่ในแต่ละชั้นดินและการเรียงตัวของชั้นดินและในหน้าตัดดินนี้เองที่ทำให้นักปฐพีวิทยาสามารถจัดแบ่งดินที่พบออกเป็นชนิดต่างๆได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมกับพื้นดินในที่นั้นๆค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agronomist a g r o nOMIST agronomist แปลว่านักปฐพีวิทยา soil profile S O I L P R O F I L E soil profile แปลว่าหน้าตัดดิน soil horizon S O I L H O R I Z O NSoil Horizon แปลว่าชั้นดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่น้องๆก็ทราบแล้วนะคะว่าชั้นดินนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองนั่นก็คือชั้นผิวดินดินชั้นบนดินชั้นล่างชั้นผุพังและชั้นพื้นหินค่ะสำหรับในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าลักษณะโครงสร้างและความแตกต่างของแต่ละชั้นนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในจูราสสิกพาร์คนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่อำเภอสระสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับเต๋าและรายการเที่ยวชุม